0: มณฑลกำชับทุกหน่วยงานบริหารงานเป็นระบบใช้ข้อมูลชุดเดียวกันพร้อมสั่งการรัฐมนตรีและผู้รับผิดชอบลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทันที
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช้เวลาระหว่างปฏิบัติภารกิจที่สหราชอาณาจักรเป็นประธานประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนเตรียมเดินทางกลับประเทศไทยโดยกล่าวว่าแม้อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจต่างประเทศแต่มีความเป็นห่วงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจึงขอประชุมกับทุกหน่วยงานทันทีเพื่อรับทราบสถานการณ์และติดตามการทำงานโดยตรงย้ำว่าการแก้ปัญหาในกรุงเทพมหานครต้องไม่ถูกมองว่าเป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานครเพียงฝ่ายเดียวแต่เป็นภารกิจร่วมของรัฐบาลและทุกหน่วยงานพร้อมกำชับบริหารเป็นระบบเดียวใช้ข้อมูลชุดเดียวในการตัดสินใจเชื่อมการทำงานของหน่วยงานด้านอากาศน้ำสาธารณภัยชลประทานคมนาคมความมั่นคงกรุงเทพมหานครและจังหวัดโดยรอบไม่ปล่อยให้แต่ละหน่วยงานแก้ปัญหาแยกส่วนสั่งเตรียมการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางล่วงหน้ารวมทั้งเปิดพื้นที่ของหน่วยงานรัฐและระบบขนส่งที่สามารถรองรับได้ให้ประชาชนนำรถที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเข้าไปจอดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและบริหารพื้นที่จอดรถให้เป็นระบบไม่กระทบต่อภารกิจปกติของหน่วยงานในด้านงบประมาณหากกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใดมีวงเงินไม่เพียงพอต่อการรับมือและช่วยเหลือประชาชนให้เร่งประสานขยายวงเงินทันทีโดยสามารถสำรองดำเนินการในภารกิจจำเป็นก่อนได้รัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณรองรับภายหลังเพื่อไม่ให้ขั้นตอนทางการเงินเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานนอกจากนี้ยังมีข้อสั่งการในที่ประชุมให้รัฐมนตรีและผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายลงพื้นที่ทันทีไม่ต้องรอให้นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยให้ผู้รับผิดชอบสถานการณ์ภาคกลางสามารถประสานทุกหน่วยงานและตัดสินใจได้เต็มที
2: ่ก็ขอให้หน่วยงานทั้งด้านอากาศด้านน้ำด้านสาธารณภัยนะครับกทม.แล้วก็ผู้ว่าการจังหวัดที่เกี่ยวข้องทุกคนนะครับหน่วยงานด้านคมนาคมด้านความมั่นคงให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่หน่วยงานด้านการเกษตรโดยเฉพาะยิ่งกรมชลประทานนะครับให้มีการประสานข้อมูลและปฏิบัติงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางนะครับก็ขอให้มีการเตรียมพร้อมล่วงหน้าในการเข้าไปให้อำนวยความสะดวกแล้วก็ให้การดูแลพวกเขาอาหารเครื่องนุ่งห่มนะครับถุงยางชีพตลอดจนศูนย์พักพิงนะครับขอให้จัดเตรียมให้เร็วที่สุด
1: ขณะที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางได้เน้นย้ำด้านการบริหารจัดการน้ำโดยเร่งกระจายมวลน้ำเหนือเข้าสู่พื้นที่ทุ่งรับน้ำที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ประสานกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อประเมินมวลน้ำและจัดเตรียมพื้นที่จอดรถช่วยเหลือประชาชนโดยกำชับว่าสถานการณ์จะไม่รุนแรงเท่าปี2554แต่ทุกฝ่ายต้องเตรียมความพร้อมและห้ามประมาทอย่างเด็ดขาดวาสนาตระเกตรายงาน
3: กรมชลประทานแจ้งเตือน3จังหวัดเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มจากฝนที่ตกหนักพร้อมชะลอน้ำไว้ชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ตอนล่างเมื่อวานนี้กรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาหลังคาดการณ์ว่าในช่วง2วันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำสายหลักเพิ่มขึ้นขอให้ประชาชนริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,822 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่16เมตร94เซนติเมตรรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้ง2ฝั่ง512ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างยังมีภาวะน้ำท่วมขังและชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำบางแห่งได้รับผลกระทบกรมชลประทานจึงจำเป็นต้องใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาชะลอน้ำไว้ชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ตอนล่างส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอาจเพิ่มขึ้นแต่ไม่เกิน17เมตร50เซนติเมตรกรมชลประทานขอให้ประชาชนใน3จังหวัดได้แก่อุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์ ดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นโดยได้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูงเฝ้าระวังพื้นที่เพาะปลูกบ้านเรือและทรัพย์สินริมแม่น้ำรวมทั้งจะติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนทั้งพื้นที่เหนือและท้ายเขื่อนเจ้าพระยา
0: และจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดสำนักงานประกันสังคมได้ประกาศเลื่อนวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศออกไปเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้สำนักงานประกันสังคมแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเลื่อนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมจากกำหนดเดิมวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569เวลาเดิมคือตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.เปิดให้โอกาสผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมากและเกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำที่เลือกตั้งการนับคะแนนและการรวมผลคะแนนโดยคำนึงถึงความพร้อมและความเท่าเทียมในการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศ
3: ด้านกระทรวงศึกษาธิการเตรียมพร้อมมาตรการเร่งด่วนรับมืออุทกภัยยึดหลักความปลอดภัยการเรียนไม่สะดุดและการช่วยเหลือประชาชนนายประเสริฐจันทระโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการเร่งด่วน5มาตรการประกอบด้วยให้สถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงพิจารณาปิดเรียนหรือปรับรูปแบบการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนครูและผู้ปกครองเป็นสำคัญให้ปรับเวลาและรูปแบบการเรียนรู้ยืดหยุ่นการเข้าเรียนการส่งงานและประเมินผลเพื่อไม่สร้างภาระเพิ่มเติมแก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งสำรวจนักเรียนครูบุคลากรที่ได้รับผลกระทบตลอดจนความเสียหายของอาคารเรียนอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อจัดลำดับความเร่งด่วนในการช่วยเหลือให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาระดมทีมครูนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรสายช่างลงพื้นที่ช่วยตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและบ้านเรือนประชาชนหลังน้ำลดและเมื่อสถานการณ์คลี่คลายให้เร่งทำความสะอาดและซ่อมแซมสถานศึกษาที่เสียหายเพื่อให้นักเรียนกลับมาเรียนโดยเร็วและปลอดภัย
0: กรมการค้าภายในเร่งประสานห้างสรรพสินค้าและร้านค้าเติมสินค้าในพื้นที่น้ำท่วมพร้อมย้ำสินค้าในระบบยังเพียงพอประชาชนไม่จำเป็นต้องซื้อกักตุนกรมการค้าภายในเร่งประสานผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อสำรวจสต็อกสินค้าในแต่ละสาขาเพิ่มรอบเติมสินค้าและเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการสูงเนื่องจากบางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้การขนส่งและการเข้าถึงสาขาทำได้ช้ากว่าปกติกรมการค้าภายในยืนยันว่าสต็อกสินค้าในศูนย์กระจายสินค้ายังมีเพียงพอมีบางสาขาอาจมีสินค้าบนชั้นวางลดลงชั่วคราวเนื่องจากการขนส่งที่ล่าช้าจากสภาพการจราจรและเส้นทางที่ได้รับผลกระทบโดยจะช่วยประสานหน่วยงานและบริษัทขนส่งเพิ่มเติมเพื่อเร่งนำสินค้าเข้าสู่พื้นที่สำหรับสาขาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและต้องปิดชั่วคราวผู้ประกอบการจะทยอยเปิดให้บริการเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยและมีความปลอดภัยและในวันนี้กรมการค้าภายในจะเชิญผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกร้านสะดวกซื้อห้างท้องถิ่นตลาดกลางและตลาดสดประชุมเร่งด่วนเพื่อติดตามสต็อกการเติมสินค้าและการขนส่งพร้อมเร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลและไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้าเพื่อกักตุนหากยังสามารถเดินทางมาซื้อสินค้าได้ห้างและร้านค้าจะทยอยเติมสินค้าเข้าสู่สาขาโดยเร็วที่สุดตามสภาพการเข้าถึงพื้นที่หากพบสินค้าขาดหรือไม่เพียงพอราคาสินค้าไม่เป็นธรรมหรือพบการกักตุนการฉวยโอกาสสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569
3: ธนาคารอาคารสงเคราะห์ออกมาตรการเร่งด่วนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมมีทั้งพักชำระหนี้ลดดอกเบี้ยกู้ซ่อมแซมและเคลมสินใหม่เร่งด่วน นายมหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการ

0: ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอ.ส.เปิดเผยว่าทอ.ส.ได้เร่งบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศด้วยการออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยปี2569รวม7แนวทางแบบครบวงจรประกอบด้วยมาตรการพักชำระหนี้นาน 3-6 เดือนพร้อมลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ0และปลอดเงินงวดสำหรับหลักประกันที่ได้รับความเสียหายมาตรการสนับสนุนสินเชื่อกู้เพิ่มเพื่อซ่อมแซมหรือปลูกสร้างทดแทนวงเงินสูงสุด2ล้านบาทปลอดดอกเบี้ยและเงินงวด3เดือนแรกมาตรการการประนอมหนี้สำหรับลูกค้าที่เป็นกลุ่มลูกค้าหนี้เสียหรือ NPL ที่บ้านเรือนเสียหายหรือรายได้ลดลงดอกเบี้ยร้อยละ0นาน6เดือนแรกมาตรการลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0.01 ต่อปีตลอดอายุสัญญาสำหรับกรณีผู้กู้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรมาตรการการยกเว้นหนี้ในส่วนของอาคารกรณีเสียหายทั้งหลังจนซ่อมแซมไม่ได้และมาตรการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนประกันอัคคีภัยแบบเร่งด่วน Fast Track ตามความเสียหายจริงเป็นกรณีพิเศษทั้งนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อยื่นความประสงค์ขอเข้าร่วมมาตรการดังกล่าวได้ที่ทอ.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือสอบถามเพิ่มเติมที่ GH Bank Call Center และช่องทางออนไลน์ของธนาคาร
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: คณะรัฐมนตรีพิจารณางบประมาณ 15,500 ล้านบาทเพื่อซื้อประกันภัยพิบัติให้ประชาชนคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังทั่วประเทศรวมถึงกรณีเสียชีวิตจากน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570เป้าหมายคือใช้ระบบประกันภัยเข้ามาช่วยให้ประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือเร็วขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางส่วนผู้ประสบอุทกภัยก่อนวันที่1ตุลาคมยังได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เดิมคือบ้านได้รับผลกระทบครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาทค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: แผ่นดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับเจ้าชายไฟซอลบินฟาฮานอัลซาอูดรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้ที่เตือนว่าความพยายามปิดกั้นเส้นทางเดินเรือในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างเช่นช่องแคบฮอร์มูซและช่องแคบบับเอลมันเดฟถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงด้านพลังงานของโลกพร้อมเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศดำเนินการมากขึ้นเพื่อปกป้องเสรีภาพการเดินเรือในภูมิภาคดังกล่าวรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียยังเน้นย้ำว่ารัฐบาลซาอุดีอาระเบียแสดงจุดยืนคัดค้านการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะใช้เส้นทางเดินเรือเหล่านี้เป็นเครื่องมือกดดันข่มขู่หรือสร้างความเสียหายต่อผลประโยชน์ของประเทศต่างๆถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอของรัฐบาลอิหร่านที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มูซหากสหรัฐปฏิบัติตามเงื่อนไขหลายประการของอิหร่านซึ่งรวมถึงการยุติสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่กล่าวหาว่ายุโรปกำลังทำทุกวิถีทางเพื่อขัดขวางการเจรจาสันติภาพที่มุ่งยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน ซึ่งการเจรจาดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐพร้อมกันนี้ยังอ้างว่าบรรดาชาติตะวันตกจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนเพื่อไปใช้ในการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนและประชาชนในดินแดนของรัสเซียขณะเดียวกันทางการยูเครนรายงานว่ากองทัพรัสเซียโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของยูเครนรวมถึงแคว้นซูมีและแคว้นซาปอริเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายส่วนรัฐบาลรัสเซียอ้างว่ามีประชาชนเสียชีวิต10รายจากการโจมตีของยูเครนในแคว้นคราสโนดาและแคว้นเบโกรอดของรัสเซีย
5: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของศูนย์พายุเฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐหรือ NHC เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่คาดว่าพายุเฮอริเคนโปโลที่มีความรุนแรงระดับ4ซึ่งสูงสุดเป็นอันดับ2จากทั้งหมด5ระดับอาจเคลื่อนตัวไปยังพื้นที่รัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซูทางตะวันตกเฉียงเหนือของเม็กซิโกในวันที่28กันยายนนี้ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักดินโคลนถล่มและน้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าวขณะเดียวกัน Acute Weather บริษัทผู้ให้บริการข้อมูลสภาพอากาศชื่อดังของสหรัฐระบุว่ามีแนวโน้มที่พายุเฮอริเคนโปโลจะค่อยๆอ่อนกำลังลงเป็นพายุเฮอริเคนระดับ2และพัดถล่มพื้นที่รัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของรัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซูและติดกับพรมแดนเม็กซิโกสหรัฐ
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายวิลานไฟซีโฆษกหน่วยกู้ภัยของจังหวัดไคเปอร์ปักรุนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดที่ด่านตรวจของตำรวจในเขตเดราอิสมาอิลคานของจังหวัดไคเปอร์ปักตูนควาเมื่อเวลา 14:20 ของวันที่26กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก30รายด้านสำนักงานตำรวจแห่งจังหวัดไคเปอร์ปักตูนควาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของการระเบิดครั้งนี้ขณะที่ล่าสุดกลุ่มก่อการร้ายเตรีอีตอริบานปากีสถานหรือ TTP ออกมาอ้างว่าเป็นกลุ่มอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงร่วมการแข่งขันศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลทำผลงานได้121.236คะแนนในอันดับ38จบการแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี้ขณะที่นักขี่ม้าไทยที่ทำผลงานดีที่สุดคือนิวพุทธิสมบัติในอันดับ6ทำได้137.824คะแนนได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันนี้ด้านกีฬากรีฑาวิ่ง400เมตรชายรอบชิงชนะเลิศจอร์จโรเบิร์ตแอตคินสันนักวิ่งลูกครึ่งไทยออสเตรเลียวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 44.90 วินาทีคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรได้เป็นครั้งแรกโดยเป็นเหรียญทองที่2ของทัพกรีฑาไทยและเป็นเหรียญทองที่8ของทัพนักกีฬาไทยขณะที่วิ่ง200เมตรชายบิลภูริพลบุญสอนที่เพิ่งคว้าเหรียญทองมาจากวิ่ง100เมตรชายด้วยเวลา 9.90 วินาทีพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมล่าสุดมาลงแข่งวิ่ง200เมตรชายในรอบรองชนะเลิศภูริพลยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ทำลายสถิติเอเชียนเกมด้วยเวลา 20.10 วินาทีเข้าไปลุ้นเหรียญทองที่2ของตัวเองในรอบชิงชนะเลิศในวันนี้เวลา 17:35 ส่วนวิ่ง200เมตรหญิงกีฬาพัดขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ของฮีทที่1ด้วยสถิติ 23.58 วินาทีนับเป็นสถิติที่ดีที่สุดของเจ้าตัวผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันนี้ยกน้ำหนักรุ่น75กิโลกรัมชายวีรพลวิชุมาจอมพลังจากจังหวัดสุรินทร์เจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2024ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมยกท่าสนัดได้160กิโลกรัมขณะที่ท่าคลีนแอนด์เจิร์กยกได้205กิโลกรัมน้ำหนักรวมอยู่ที่365กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จส่วนเหรียญทองตกเป็นของอับดุลเลาะห์รามัดเออร์วินจากอินโดนีเซียน้ำหนักรวม366กิโลกรัมและเหรียญทองแดงเป็นของเกาหลีเหนือ357กิโลกรัมอีสปอร์ตเกมปูโยปูโยแชมเปี้ยนในรอบรองชนะเลิศธนารักษ์วงกิติคุณแพ้ให้กับคุริฮาระยูกินักกีฬาเจ้าภาพญี่ปุ่น1-10คว้าเหรียญทองแดงเทเบิลเทนนิสคู่หญิงรอบก่อนรองชนะเลิศอรวรรณภาระนังและสุทธาสินีเสวตระบุตรรวมพลังตบเอาชนะชินยูบินกับซูยอนฮุยคู่มืออันดับ5ของโลกจากเกาหลีใต้3-2เกมผ่านรอบรองชนะเลิศการันตีเหรียญทองแดงแล้วในรอบ68ปีโดยเข้าไปเจอกับคู่แกร่งจากจีนในวันที่28กันยายนนี้ขณะที่พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัพจักรยาน BMX ไทยพร้อมสู้ศึกเอเชียนเกมโดยกำชับให้โกเมสสุขประเสริฐทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและแก้ไขจุดอ่อนเรื่องการออกตัวก่อนแข่งขันวันที่28กันยายน ขณะที่ทีมจักรยานลู่ออกเดินทางไปยังนาโกย่าแล้วหลังจากเก็บตัวที่เมืองเทียนจินประเทศจีนมานานกว่า2เดือนเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสนามในร่มระยะ250เมตรสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน106เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น31เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้16เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี8เหรียญทอง7เหรียญเงิน9เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่27กันยายน2569โดยด้านตะวันตกของภาคกลางมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกฝนเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมด้านตะวันตกของภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและน้ำท่วมขังในระยะสั้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งถึงวันที่28กันยายนนี้เพื่อความปลอดภัยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณในกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:14 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.50 ม.เวลา 19:31 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.55 ม.น้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง56 ม.และเวลา 14:00 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง43 ม.วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:10 น.
7: 1 นาทีกับกปท.
8: ผู้ขับขี่บางคนอาจเคยตกอยู่ในสภาวะตกใจเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณของรถพยาบาลฉุกเฉินก็เกิดอาการตกใจจนไม่สามารถบังคับรถให้หลีกทางได้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมีข้อแนะนำให้ผู้ขับขี่ ที่พบเห็นสัญญาณไฟและได้ยินเสียงไซเรนควรตั้งสติพยายามมองกระจกหลังเพื่อกะระยะของรถพยาบาลที่วิ่งมา

0: จารณาปริมาณรถทั้งซ้ายและขวาที่อยู่ใกล้แล้วพบว่าไม่มีอันตรายและเราสามารถเบี่ยงชิดซ้ายได้ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วรถและเบี่ยงซ้ายเพื่อหลีกทางให้รถพยาบาลทันทีหากไม่สามารถหลีกทางได้ด้วยเพราะสภาพรถที่หนาแน่นและมีอันตรายก็ให้หยุดชะลอรถให้นิ่งเพื่อให้รถพยาบาลฉุกเฉินหาทางวิ่งผ่านเราไปให้ได้เมื่อรถพยาบาลฉุกเฉินวิ่งผ่านไปแล้วห้ามขับตามเด็ดขาดกรณีรถติดและรถพยาบาลฉุกเฉินอยู่ด้านหลังพอดีให้พิจารณาว่าควรชิดซ้ายหรือชิดขวาดีถ้าไม่มีใครหลีกทางให้ผู้ขับขี่เลือกว่าจะหลบทางไหนและเปิดไฟเลี้ยวเพื่อให้สัญญาณให้รถพยาบาลฉุกเฉินได้แซงผ่านไปได้สะดวกค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าสาทพรสคำว่าสาทพรสหมายถึงพิธีทำบุญให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วเมื่อพุทธศักราช2437สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรณหิตสยามกุฎราชกุมารเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริให้มีการประชุมที่หน้าพระศพอย่างเต็มยศพระสงฆ์ราชาคณะสวดบทสวดซึ่งรวบรวมขึ้นใหม่ด้วยทำนองสรพัญญะพิธีนี้มีชื่อว่าพิธีมฤตกวัตรซึ่งทำต่อกันมาอีก 2-3 ครั้งแล้วเลิกไปหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้มีการสวดคล้ายกับพิธีมฤตกวัตรขึ้นอีกสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสจึงทรงคิดแบบขึ้นใหม่และเรียกว่าพิธีสาทพรส
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนประเพณีการเกิดของชาวไทยมุสลิมวัฒนธรรมและประเพณีของชาวไทยมุสลิมคือการปฏิบัติตามหลักคำสอนในศาสนาซึ่งชาวมุสลิมยึดถือคำสอนในคัมภีร์อัลกุรอานและจริยวัตรของศาสดาเป็นสำคัญโดยตั้งแต่แรกเกิดจากครรภ์มารดาผู้ใหญ่จะกล่าวถ้อยคำเพื่อปลูกฝังคำสอนของพระเจ้าและศาสดาที่ข้างหูและตั้งชื่อที่มีความหมายดีงามให้กับทารกบางครอบครัวอาจจัดงานเลี้ยงฉลองด้วยอาหารที่ทำจากเนื้อแพะส่วนผู้ที่มาร่วมงานจะขอพรจากพระเจ้าให้ทารกมีความสุขและเติบโตเป็นมุสลิมที่ดีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
9: ได้เลยเช็คมา
8: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
9: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
8: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
9: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและรากฐานทางประวัติศาสตร์การเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆที่สำคัญเชิญติดตามรับฟังครับ
10: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
11: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองตอนนี้ก

คงจะยาวเลยเพราะไปคุยกันถึงเรื่องชาวไทยกับชาวต่างประเทศแล้วก็ไปคุยกันถึงเรื่องชาวจีนนะครับในอดีตจนถึงปัจจุบันก็ถือว่าเป็นเพราะว่าประเทศไทยกับประเทศจีนเรามีพื้นฐาน

0: ก็ไปหยุดเอาอยู่ที่กาญจนบุรีผมมีไร่อยู่ที่ไซโยกนะฮะที่กาญจนบุรีนั้นก็จะมีปราสาทเมืองสิงห์อันนั้นเป็นจุดสุดท้ายที่ขอมได้มีการแผ่อิทธิพลหรือความเจริญรุ่งเรืองไปจบอยู่ที่กาญจนบุรีแล้วหลังจากนั้นน่ะก็กลายเป็นประเทศไทยก็เกิดขึ้นแล้วก็มีนะฮะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สุโขทัยอยุธยามาจนถึงกรุงเทพฉะนั้นก็ประเทศไทยก็กลายเป็นประเทศไทยในวันนี้โดยมีพื้นฐานจากคนพื้นถิ่นก็คือชาวมอญแล้วก็ชาวกัมพูชาละวานั้นตอนนี้ก็ได้ถูกกลืนไปหายไปหมดแล้วนะครับมอญก็ถือว่าเป็นผู้ที่เจริญรุ่งเรืองอยู่ในพม่ามีประวัติศาสตร์น่าจะถึง 2,000 ปีด้วยซ้ำไปคราวนี้วันนี้เมื่อเรามาอยู่ด้วยกันกับคนพื้นเมืองแล้วก็เป็นชาวไต๋แล้วก็เป็นชาวจีนแถวริมนะฮะมหาสมุทรแปซิฟิกนี่แหละครับก็กลายเป็นประเทศไทยที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวจีนกับอินเดียอินเดียนั้นเรามีความสัมพันธ์กันค่อนข้างจะนานเหมือนกันคือประมาณ800ปีเพราะพุทธศาสนาประเทศไทยนั้นแต่เดิมไม่ว่าจะเป็นชาวไทย12ปรรณาหรือพื้นถิ่นตรงนี้ก็จะนับถือทางด้านเขาเรียกว่าศาสนาพวกโบราณเป็นพวกเสื้อผีนะครับแต่พอหลังจากที่ทางด้านพุทธศาสนาเข้ามาแล้วก็เริ่มที่จะไปนับถือพุทธศาสนากันจนกลายเป็นประเทศไทยมีชาวพุทธมากที่สุดในโลกนะฮะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นโครงสร้างที่เมื่อจีนมาอยู่ที่นี่แล้วก็อยู่กับชาวเหนือซึ่งเป็นเรียกว่าชาว12ปรรณาได้ดีนะครับก็ทำให้ประเทศไทยนั้นนะมีการร่วมไม้ร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นชาวจีน900ปีอินเดีย800ปีชาวญี่ปุ่น600ปีแล้วก็มีชาวอเมริกันแน่นอนก่อนนั้น600ปีช่วง600ปีตอนนั้นก็มีชาวยุโรปเข้ามาแต่ชาวยุโรปเข้ามาเขาต้องการที่จะมายึดครองช่วงนั้นประเทศไทยก็ได้มีการต่อต้านต่อสู้กับชาวยุโรปในขณะเดียวกันเมื่อ200ปีที่แล้วก็มีชาวอเมริกันแล้วก็ชาวรัสเซียเข้ามานั่นแหละครับกลายเป็นโครงสร้างของประเทศไทยที่เราได้มีการติดต่อร่วมไม้ร่วมมือกับชาวต่างประเทศฉะนั้นถ้าเรามามองในตรงนั้นแล้วเราไปมองถึงประวัติศาสตร์แล้วประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ที่เรียกว่าร่วมไม้ร่วมมือกับชาวต่างประเทศโดยเฉพาะชาวยุโรปเมื่อเข้ามาในพื้นที่ในบ้านเราชาวยุโรปเขาก็ร่วมมือกับคนไทยได้ดีก็ไม่ได้มายึดครองไม่ได้มาแบบว่าแน่นอนเรามีการต่อสู้กับฝรั่งเศสอะไรในระดับหนึ่งแต่ก็ทำให้นะฮะพวกเนี้ยเข้ามาแล้วก็เหมือนชาวต่างประเทศทั่วไปก็คือปักหลักปักฐานอยู่กับคนไทยจนกลายมาเป็นคนไทยในปัจจุบันคราวนี้เรื่องของเรื่องวันนี้ที่เราจะต้องมาคุยกันก็คือความสัมพันธ์กับต่างประเทศโดยเฉพาะกับประเทศจีนซึ่งวันนี้ผมก็จะเอาเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับว่านักท่องเที่ยวหญิงคนหนึ่งนะครับมีความขัดแย้งกับรปภ.ไทยแล้วก็มีการถ่ายคลิปนะฮะเพื่อที่จะเหมือนมีการที่จะทำให้เห็นว่าอันเนี้ยเราไปทำร้ายเขาหรือเปล่านะครับหรือพวกวัยรุ่นที่มีนะฮะเรียกว่าดารามาแล้วก็เขาเป็นแฟนคลับนะก็ตอนหลังก็ไม่สามารถที่จะออกเดินทางกลับบ้านตามคณะไปได้เพราะเขามีพฤติกรรมนะฮะที่ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นั่นนะครับก็เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจนกลายเป็นเรื่องของสังคมต่างๆก็ออกมาพูดกันแล้วก็มีทางสถานทูตก็ออกมาชี้แจงนะครับเดี๋ยวผมจะไปคุยกันต่อให้เห็นว่าความขัดแย้งเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กๆเราอย่าไปเอามาเป็นภาระปัญหานะครับเราคุยกันต่อในคราวหน้าครับขอบคุณครับ
1: กรุงเทพมหานครวางกำลังมอนิเตอร์กลุ่มฝนต่อเนื่องตลอดเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

0: ทางระบุว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนเต็มที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดินทางลงพื้นที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครดินแดงเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างใกล้ชิดโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รายงานสถานการณ์ล่าสุดว่ากรุงเทพมหานครได้จัดเจ้าหน้าที่มอนิเตอร์กลุ่มฝนและระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงต่อเนื่องทั้งคืนเนื่องจากสภาพอากาศยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันได้เตรียมพร้อมในการดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยได้จัดหาอาหารและสิ่งของจำเป็นให้เพียงพอต่อผู้ประสบภัยด้านนายเอกนิติระบุว่ารัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนกรุงเทพมหานครในการช่วยเหลือประชาชนทั้งเรื่องงบประมาณกำลังพลหรือเครื่องจักรกลโดยสามารถประสานมายังรัฐบาลหรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ทันทีเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว
1: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
2: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
3: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
3: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได้
4: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
3: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ทัพเทนนิสทีมชาติไทยพร้อมลงสนามเอเชียนเกม2026หลังยกทีมถึงประเทศญี่ปุ่นด้วยสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ตั้งเป้าต่อยอดจาก1เหรียญทองแดงในครั้งก่อนสู่เหรียญทองติดตามรับฟังได้จากรายงานค่ะ
6: เอเชียนเกมครั้งนี้สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ส่งนักกีฬา11คนลงชิงชัยครบ5ประเภททั้งชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่และผู้ผสมโดยนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมมองว่าทีมชุดนี้มีโอกาสลุ้นเหรียญโดยเฉพาะชายคู่ที่ไทยเคยคว้าเหรียญทองแดงมาแล้วพร้อมเพิ่มแรงจูงใจด้วยเงินรางวัลพิเศษสำหรับทุกเหรียญเป็นจำนวน2เท่าของเงินรางวัลที่นักกีฬาจะได้รับจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
7: เรื่องอัดฉีดเมื่อกี้ให้ทุกเหรียญผมจะให้2เท่าจากการกีฬาให้นะครับก็คือถ้าเหรียญทอง2ล้านเราจะให้4ล้านนะฮะเหรียญเงิน1ล้านเราจะให้2ล้านและเหรียญทองแดง 500,000 เราจะให้ล้านนึงนะครับเป็น2เท่าก็ให้นักกีฬาเราสู้ให้สุดๆนะฮะเราจะเป็นกำลังใจช่วยกันครับ
6: ด้านโค้ชเอกพัชรพลคำสมานผู้ฝึกสอนทีมหญิงระบุว่านักกีฬาทุกคนแข่งขันและเก็บคะแนนในระดับอาชีพมาอย่างต่อเนื่องขณะนี้ไม่มีปัญหาอาการบาดเจ็บแม้ต้องเจอกับคู่แข่งระดับโลกแต่ทีมจะพยายามเตรียมความพร้อมในแต่ละแมตช์ให้ดีที่สุดพร้อมเดินหน้าปรับแผนหลังรวงข้าวลาลานาทาราฤดีนักเทนนิสสาวดาวรุ่งถอนตัวจากประเภทหญิงเดี่ยวเพื่อเดินหน้าแข่งขันในระดับอาชีพและเก็บคะแนนสะสมลุ้นขยับเข้าสู่50อันดับแรกของโลกซึ่งจะเพิ่มโอกาสเข้าสู่เส้นทางการคัดเลือกโอลิมปิกเกม
8: รวงข้าวที่เราจับไปตอนแรกเราให้เล่นเดี่ยวแล้วในประเภทหญิงเดี่ยวแล้วก็อาจจะต้องขยับน้องในส่วนทีมของเรามาเล่นแทนประเภทเดี่ยวอีก1คนแล้วก็เดี๋ยวต้องคุยกันว่าใครจะเข้ามาเล่นประเภทเดี่ยวแทนรวงข้าวอีกคนนึงซึ่งใหม่ก็เล่นเดี่ยวอยู่แล้วอีกคนนึงนะครับก็ไม่มีผลก็มีผลอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งน้องถอนตัวไปก็เข้าใจในผลซึ่งน้องได้แจ้งสมาคมแล้วสมาคมก็รับทราบทุกคนก็เข้าใจดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแล้วก็ส่วนอื่นๆในทีมเราก็ดำเนินหน้าต่อไปนะครับดำเนินต่อคือเราก็มีน้องๆในทีมที่พร้อมจะเล่นอยู่
6: ขณะที่ทีมชายมีสัญญาณที่ดีจากผลงานตลอดปีที่ผ่านมาโค้ชเบิ้มธนากรศรีชาพันธ์ผู้ฝึกสอนทีมชายกล่าวว่านักเทนนิสไทยสามารถต่อสู้กับคู่แข่งที่มีอันดับโลกสูงกว่าได้อย่างสูสีขณะเดียวกันทีมยังให้ความสำคัญกับการป้องกันปัญหาสารต้องห้ามโดยกำชับนักกีฬาเรื่องการใช้ยาอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างเคร่งครัด
9: ก็มีการตรวจสอบเรื่องของโดปปิ้งนะครับที่มีเจ้าหน้าที่จากกทก็มีการเข้าอบรมแล้วทุกคนก็ผ่านการเข้าอบรมแล้วก็ทุกคนก็พยายามดูแลเรื่องของการ

0: ช้สารอาหารนะครับเป็นอาหารเสริมพวกนี้ก็ดูแลกันอย่างดีครับคิดว่าน่าจะไม่น่าจะเจอกรณีที่เป็นตัวอย่างขึ้นมานะครับก็หวังว่าอย่างนั้น
1: อีกหนึ่งกำลังสำคัญคือปริชยาอิสโรและแม็กซิมัสพาราพลโจนส์เจ้าของเหรียญทองแดงชายคู่จากเอเชียนเกมครั้งก่อนซึ่งได้ความมั่นใจเพิ่มขึ้นจากการลงแข่งขันเดวิดคัพก่อนเข้าสู่เอเชียนเกมโดยทั้งคู่ยืนยันว่าทีมมีความพร้อมและจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดในทุกแมตช
2: ์ผมคิดว่าทุกคนในทีมก็พร้อมนะครับและก็ความหวังก็อยากได้เหรียญทองผมคิดว่าในทีมทุกคนก็อยากได้เหรียญทองครับ
1: สำหรับเอเชียนเกม2026ทีมเทนนิสไทยมีทั้งนักกีฬาที่ผ่านประสบการณ์จากครั้งก่อนและนักกีฬาที่แข่งขันในระดับอาชีพอย่างต่อเนื่องแม้ต้องเจอกับคู่แข่งระดับแนวหน้าของเอเชียแต่จากความพร้อมและผลงานที่สะสมมาตลอดปีเป้าหมายครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การรักษา1เหรียญทองแดงจากครั้งก่อนแต่หวังขยับผลงานขึ้นไปให้ถึงเหรียญทองในเอเชียนเกมครั้งนี้ภาณิชย์คาดนาครายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะภายหลังที่กระทรวงมหาดไทยเปิดสงครามต้านยาเสพติดเต็มรูปแบบโดยกำหนดกรอบเวลาปฏิบัติการ90วันครอบคลุมทั่วประเทศจังหวัดตรังได้นำนโยบายนี้มาขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
4: จังหวัดตรังเปิดปฏิบัติการโอเปอเรชั่น90วันยุทธการเร่งรัดการปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการโดยได้ผนึกกำลังทุกภาคส่วนเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากพื้นที่ภายในระยะเวลา90วันพันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าหลังได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเร่งด่วนโดยกำหนดกรอบเวลาปฏิบัติการ90วันครอบคลุมทั่วประเทศภายใต้ชื่อโอเปอเรชั่น90วันผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดจังหวัดตรังจึงได้ระดมกำลังฝ่ายปกครองและหน่วยงานด้านความมั่นคงเปิดปฏิบัติการพร้อมกันทั้ง10อำเภอเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลภายใต้เป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันตพาลเพื่อประกาศความพร้อมในการกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดอย่างจริงจัง
5: คือหลังจากที่ท่านนายกมามอบนโยบายเนี่ยก็คือว่าท่านต้องการให้90วันเนี่ยในช่วงกรกฎาคมสิงหาคมกันยาภายในปีงบประมาณ2569เนี่ยครับจะต้องมีการปฏิบัติการด้านยาเสพติดเนี่ยอย่างเข้มข้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องยาเสพติดเนี่ยเป็น1ใน9มาตรการทางด้านความมั่นคงที่นายกเนี่ยได้มอบหมายและสั่งการเพราะยาเสพติดเนี่ยคือ1ใน9มาตรการที่นายกได้สั่งเอาไว้
4: แผนปฏิบัติการแบ่งการดำเนินงานออกเป็น3มิติหลักได้แก่การป้องกันการปราบปรามและการบำบัดฟื้นฟูโดยในด้านการป้องกันได้เร่งสร้างพื้นที่ปลอดยาเสพติดในโรงเรียนสถานประกอบการและชุมชนสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งร่วมกันเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและชุมชนอย่างต่อเนื่องขณะที่ด้านการปราบปรามมีการจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษต่อต้านยาเสพติดเพื่อสนับสนุนการปิดล้อมตรวจค้นและขยายผลเครือข่ายผู้ขายยาเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดส่วนด้านการบำบัดรักษาจังหวัดตรังได้เร่งนำผู้เสพเข้าสู่ระบบบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถนะช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดให้ได้รับโอกาสปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฝึกฝนทักษะการดำเนินชีวิตพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่ครอบครัวชุมชนและสังคมอย่างปลอดภัยและยั่งยืน
5: มันจะมีภารกิจหลักๆอยู่แค่3เรื่องแค่นั้นนะครับมันก็มีในเรื่องของการป้องกันมันก็จะมีในเรื่องของการปราบปรามและมันก็มีจะมีในเรื่องของการบำบัดรักษาซึ่งในเรื่องของการบำบัดรักษาเนี่ยท่านต้องการให้มี1อำเภอ1ศูนย์บำบัดรักษาเนี่ยครับในปฏิบัติการ90วันนี้เรายังใช้กองร้อยอสก็หมายถึงว่าเอาบุคคลเป้าหมายของทุกอำเภอเนี่ยครับมารวมเอาไว้ที่นี่แล้วก็แผนปฏิบัติการของทุกหน่วยเนี่ยมาฝึกอบรมที่นี่ครับทั้งการพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายทั้งในเรื่องของฝึกอาชีพให้กับบุคคลเป้าหมายเหล่านั้นเนี่ยครับเขาได้มีอาชีพเสริมด้วย
4: อย่างไรก็ตามผลสัมฤทธิ์ของยุทธการโอเปอเรชั่น90วันจะเป็นบททดสอบสำคัญของจังหวัดตรังว่าจะสามารถลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนได้มากน้อยเพียงใดหลังรัฐบาลประกาศเดินหน้าปราบปรามอย่างเด็ดขาดภายในกรอบเวลา90วันยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
3: รัฐบาลพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้านเกี่ยวกับการพิจารณาข้อกำหนดตามอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่และป้องกันผลกระทบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
6: ความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับปรุงพระราชบัญญัติคุ้มครอง

0: พันธุ์พืชของไทยและการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่หรือ UPOP 1991ยังอยู่ระหว่างการถกเถียงและพิจารณาความเป็นไปได้ระหว่างภาครัฐเอกชนภาคประชาสังคมและเกษตรกรซึ่งเรื่องดังกล่าวกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งเนื่องจากเป็นหนึ่งในประเด็นประกอบในการเจรจา FTA ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพยุโรปที่กำลังจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคมนี้ที่จังหวัดภูเก็ตรัฐบาลยังคงอยู่ในระหว่างการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันผลกระทบต่อเกษตรกรนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานหลักที่ดูแลเกษตรกรพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและยืนยันว่าจะไม่ดำเนินการใดๆที่ทำให้ไทยต้องเสียเปรียบหากมีข้อกำหนดใหม่ยืนยันว่าเกษตรกรยังคงมีสิทธิ์ในการเก็บเมล็ดพันธุ์ที่เพาะปลูกในไร่นาของตนเองได้ตามวิถีชีวิตดั้งเดิมโดยไม่ผิดกฎหมายโดยขอบเขตการคุ้มครองตามหลักสากลของ UPOF 1991จะมุ่งเน้นคุ้มครองเฉพาะพันธุ์พืชใหม่ที่ผ่านการวิจัยพัฒนาและจดทะเบียนทางการค้าเท่านั้นไม่ได้รวมถึงพันธุ์พืชดั้งเดิมพันธุ์พื้นเมืองเฉพาะถิ่นหรือพันธุ์พืชตามธรรมชาติที่มีอยู่เดิม
1: ตัวทางผู้บริหารของกระทรวงทุกคนเนี่ยเราเองเพิ่งเข้ามา UPOF ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับคุยกันมาเป็น10ปีแล้วเราก็มีการพูดคุยคอยชั่งข้อดีข้อเสียตลอดมาถ้ามี UPOF เกิดขึ้นเราเข้าร่วมเนี่ยที่เขากล่าวหาว่ามันไม่ดีเนี่ยถ้ามีเมล็ดพันธุ์ที่เราปลูกอยู่เราไม่สามารถไปจำหน่ายหรือขยายพันธุ์ได้ซึ่งอันนี้ไม่ใช่อันนี้ชัดเจนผมถามจากทุกฝ่ายละแล้วผมก็จี้ถามเลยว่าเป็นอย่างที่เขากล่าวหาจริงหรือไม่จริงซึ่งก็ทุกคนก็บอกว่ามันไม่จริงอยู่แล้วแล้วก็ยืนยันว่าถ้าอะไรทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยขาดโอกาสหรือเสียเปรียบหรือถูกเอาเปรียบเนี่ยก็ไม่ทำ
0: ด้านนางบุญญานาถนาฏวงศ์นายกสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทยให้ความเห็นในประเด็นดังกล่าวว่าการตัดสินใจเข้าร่วมอนุสัญญา UPOF 1991ยังต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบร่วมกับเงื่อนไขการเจรจา FTA ที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่ส่วนข้อกังวลของเกษตรกรและภาคประชาสังคมเกี่ยวกับการเข้าร่วมอนุสัญญาดังกล่าวอาจกระทบต่อวิถีชีวิตและเพิ่มต้นทุนของเกษตรกรข้อตกลงในอนุสัญญา UPOFจะให้การคุ้มครองเฉพาะพืชพันธุ์ใหม่ที่ผ่านการพิสูจน์เอกลักษณ์เท่านั้นแต่สิ่งที่กฎหมายห้ามคือการนำเมล็ดพันธุ์ใหม่ที่อยู่ระหว่างการคุ้มครองไปขยายพันธุ์เพื่อทำซ้ำและขายแข่งกับเจ้าของสิทธิ์ถือเป็นการรักษาความยุติธรรมให้กับนักปรับปรุงพันธุ์ทั้งนี้ในต่างประเทศที่เป็นสมาชิก UPOF ยังไม่เคยปรากฏคดีฟ้องร้องเอาผิดกับเกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่เป็นการดำเนินคดีกับบริษัทที่จงใจขโมยสายพันธุ์ไปค้ากำไรเท่านั้น
2: โดยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนมันไม่ได้เป็นอาชญากรรมในการเก็บเมล็ดพันธุ์มันไม่ได้เป็นความที่เกษตรกรจะต้องไปห่วงกังวลว่าสิ่งที่ท่านใช้มาในวันนี้ท่านก็ยังใช้ได้ต่อไปจนกว่าว่าใครไปทำพันธุ์ใหม่มาแล้วเขาไปจดอันนั้นแหละก็เข้าในระบบเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าไอ้นี่จะไม่ได้เป็นส่วนมากของที่มีอยู่ในปัจจุบันแต่ถ้ากฎหมายมันชัดเจนแล้วแก้ได้อย่างยูพอการตื่นตัวในการปรับปรุงพันธุ์ใหม่มันจะมีมากขึ้นทั้งในตัวเลขมันจะกระโดดขึ้นไปได้ตรงนี้มันจะทำให้เรายิ่งมีของใหม่มาให้เกษตรกรเลือกแล้วก็เอาไปให้ขายในตลาดโลกได้ด้วยค่ะ
0: ภาคประชาสังคมและเกษตรกรยังคงมีความกังวลและตั้งข้อสังเกตถึงผลกระทบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งกลุ่มเกษตรกรรายย่อยที่ต้องอาจแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นผู้ส่งออกล้งและอุตสาหกรรมแปรรูปอาจมีความเสี่ยงรับภาระความรับผิดชอบทางกฎหมายรวมถึงผู้บริโภคอาจต้องบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปในราคาที่สูงขึ้นโดยมองว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชพุทธศักราช2542ของไทยมีกลไกคุ้มครองนักปรับปรุงพันธุ์อย่างเหมาะสมอยู่แล้วเชื่อว่าจะเห็นแนวทางชัดเจนมากขึ้นในช่วงของการประชุมการเจรจา FTA ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพยุโรปในสัปดาห์หน้านี้โดยรัฐบาลยืนยันจะรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้านและจะไม่ดำเนินการใดๆที่ทำให้ประชาชนเสียเปรียบหรือถูกเอาเปรียบชวนันท์มาลีรายงาน
3: สำนักงานขนส่งจังหวัดระนองได้จัดพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
4: สำนักงานขนส่งจังหวัดระนองจัดพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนตามโครงการ Happiness for All ความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคนหรือโครงการขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการในพื้นที่จังหวัดระนองซึ่งโครง

0: านนี้จัดขึ้นที่โรงแรมเฮอริเทจแกรนด์คอนเวนชั่นจังหวัดระนองโดยมีนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากการใช้รถใช้ถนนรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ได้รับการช่วยเหลือเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทางด้านนายก่อลาบประกอบสุขขนส่งจังหวัดระนองได้กล่าวว่ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.นำรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่เป็นที่ต้องการของประชาชนและนำรายได้นี้มาสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยทางถนนตามหน่วยงานต่างๆเช่นสถานศึกษาหน่วยงานราชการนำไปจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนรวมถึงจัดมอบอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยสามารถดำรงชีวิตในประจำวันได้อย่างเหมาะสมต่อไป
1: ปีงบประมาณที่ผ่านมาเราก็ได้ร่วมกับ26หน่วยงานแล้วก็หน่วยงานต่างๆทั้งโรงเรียนสถานศึกษาอีกมากมายที่นำเงินโครงการกปท.เนี่ยไปพัฒนาต่อยอดเป็นอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเยาวชนหรือกลุ่มประชาชนหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่เองเนี่ยให้มีความรู้กับเกี่ยวกับการขับขี่ที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็เรื่องของกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องก็เพื่อจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งก็เป็นที่มาที่ไปของงบประมาณกปท.อยู่แล้วที่เกิดจากการจัดสรรนะครับประมูลเลขสวยเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้พิการที่ประสบเหตุจากการใช้รถใช้ถนน
0: สำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569นี้ทางจังหวัดระนองมีผู้ผ่านคุณสมบัติได้รับการช่วยเหลือจำนวน12รายรวมอุปกรณ์ทั้งสิ้น21ชุดคิดเป็นเงินรวม 944,500 บาทโดยอุปกรณ์ที่มอบให้จะมีความเหมาะสมกับสภาพความพิการและความจำเป็นของแต่ละบุคคลอาทิรถนั่งคนพิการแบบช่วยเหลือตนเองรถนั่งคนพิการระบบไฟฟ้าชุดขาเทียมทั้งระดับใต้เข่าและเหนือเข่ารวมถึงอุปกรณ์ประกอบอื่นๆซึ่งโครงการขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนนี้สะท้อนถึงความห่วงใยของภาครัฐที่มีต่อผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนส่งเสริมให้ผู้พิการสามารถดำรงชีวิตได้สะดวกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดังนั้นสำนักงานขนส่งจังหวัดระนองจึงได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการใช้รถใช้ถนนรวมถึงสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อลดความสูญเสียและผลกระทบจากอุบัติเหตุในสังคมให้ลดน้อยลงไปที่สุดคึกฤทธิ์เรืองระยนต์สวทระนองรายงาน
2: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน Thank you.

0: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการรักษาศีลโดยพระเทพโสพลครับ
1: การรักษาศีลยังนำมาซึ่งความสุขดังคำสรุปท้ายของศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคะสัมปทาศีลทำให้มีความถึงพร้อมโภคะการรักษาศีลเป็นการปิดกั้นทางที่จะสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นคนที่ผิดศีล5มีการดื่มสุราและเสพยาเสพติดของมึนเมาเป็นต้นทำให้เสียทรัพย์และเกิดความประมาทอาจทำให้ร่างกายถึงความเจ็บปวดหรือเป็นอันตรายพิการได้สีเลนะนิพุติงยันติศีลยังเป็นทางส่งไปให้ถึงพระนิพพานอันเป็นทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการปฐกถาธรรมเรื่องความเป็นผู้ฉลาดในการฝึกจิตโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานครขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี
1: ้ณบัดนี้จะบรรยายธรรมะเรื่องความเป็นผู้ฉลาดในการฝึกจิตในวินัยปิฎกมหาวิพังเพื่อให้ท่านทั้งหลายผู้สนใจฟังธรรมะและปฏิบัติธรรมนำเอาไปปฏิบัติฝึกจิตตนตามสมควรแก่ภาวะผู้ปฏิบัติธรรมหวังความเจริญก้าวหน้าในธรรมะควรเป็นผู้ฉลาดในวิธีฝึกจิตตนควรปฏิบัติตามพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในวินัยปิฎกมหาวิพังเพราะว่า

จิตของบุคคลนี้ก่อนที่จะมาฝึกสมาธิเคยซ่านไปในอารมณ์ทั้งหลายมีรูปเป็นต้นเสียนานจึงไม่อยากจะก้าวขึ้นสู่อารมณ์ของสมาธิคอยแต่จะแล่นไปนอกทางอย่างเดียวดุจรถที่เขาเทียมด้วยโคโกงฉะนั้นเพราะฉะนั้นคนเลี้ยงโคต้องการจะฝึกลูกโคโกงตัวดื่มน้ำนมทั้งหมดของแม่โคเติบโตแล้วพึงพรากออกจากแม่โคนมปักหลักใหญ่ไว้ที่ส่วนหนึ่งแล้วเอาเชือกผูกลูกโคไว้ที่หลักนั้นคราวนั้นลูกโคของเขานั้นก็ดิ้นรนไปทางโน้นทางนี้ไม่อาจหนีไปได้พึงยืนพิงหรือนอนพิงหลักนั้นฉันใดผู้ปฏิบัติธรรมก็ฉันนั้นเหมือนกันประสงค์จะฝึกฝนจิตที่ถูกโทษประทุษร้ายซึ่งเจริญด้วยการดื่มรสแห่งอารมณ์มีรูปเป็นต้นมานานแล้วพึงพรากจิตออกจากอารมณ์มีรูปเป็นต้นนั้นเข้าไปสู่เรือนว่างเปล่าแล้วพึงเอาเชือกคือสติผูกจิตไว้ที่หลักคือลมหายใจออกลมหายใจเข้านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตของเธอนั้นแม้จะวัดแกว่งไปทางโน้นและทางนี้ก็ตามเมื่อไม่ได้รับอารมณ์ที่เคยชินมาในการก่อนไม่สามารถจะตัดเชือกคือสติหนีไปได้ย่อมจดจ่อและแนบสนิทอยู่กับลมหายใจนั้นในคำเปรียบเทียบนี้จิตเป็นเหมือนลูกโคแม่โคเป็นเหมือนอารมณ์มีรูปเป็นต้นองค์ภาวนาเป็นเหมือนหลักสติเป็นเหมือนเชือกเพราะเหตุนั้นโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวว่านรชนเมื่อจะฝึกลูกโคพึงผูกมันติดไว้ที่หลักฉันใดภิกษุในศาสนานี้พึงเอาสติผูกจิตของตนไว้ที่ลมหายใจให้มั่นฉันนั้นอันหนึ่งผู้ฝึกสมาธิจะต้องหลีกเว้นอสัปปายะคือสิ่งที่ไม่สบายไม่เกื้อกูลแก่การปฏิบัติธรรมและหันมาเลือกสัปปายะคือสิ่งที่สบายและเกื้อกูลแก่การปฏิบัติธรรมสิ่งที่ไม่สบายหรือไม่เกื้อกูลมี7อย่างคือ 1. ที่อยู่อาศัยไม่สบายไม่เอื้อต่อความสงบ 2. ทางเดินไปมาไม่สะดวกสบายหรือมีสิ่งรบกวนมาก 3. การพูดคุยเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ทำให้จิตฟุ้งซ่าน 4. การคบหาบุคคลที่ไม่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรม 5. อาหารที่ไม่สบายทำให้ร่างกายหรือจิตใจไม่สบาย 6. สภาพอากาศที่ไม่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเช่นร้อนเกินไปหรือหนาวเกินไป 7. อิริยาบถที่ไม่สบายเมื่อรู้ว่าสิ่งใดเป็นอสัปปายะก็ควรหลีกเว้นสิ่งนั้นแล้วเลือกอยู่กับสัปปายะทั้ง7อย่างคือเลือกที่อยู่ที่สบายเลือกสถานที่ที่สงบเลือกการสนทนาเรื่องที่เป็นประโยชน์คบหาบุคคลที่เกื้อกูลเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมอยู่ในสภาพอากาศที่สบายและปรับอิริยาบถให้เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเมื่อได้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแล้วก็ให้มนสิการภาวนาบ่อยๆหมายถึงให้ฝึกสมาธิบ่อยๆหรือใส่ใจอย่างถูกทางและต่อเนื่องไม่ปล่อยจิตให้ฟุ้งซ่านไปตามสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ผู้ฝึกสมาธิเมื่อจะทำสมาธิที่ได้

แล้วให้มั่นคงด้วยการเลือกสิ่งที่เป็นสัปปายะอย่างนี้แล้วควรรอคอยความเจริญงอกงามไพบูลย์ด้วยทำความเพียรไม่ละทิ้งแล้วปฏิบัติตามอัปปนาโกศลความเป็นผู้ฉลาดในการทำจิตให้เป็นสมาธิ10 อย่างคือ 1. ทำวัตถุภายในและภายนอกให้สละสลวย 2. ปรับอินทรีย์ให้ถึงความเสมอกัน 3. ฉลาดในนิมิต 4. ยกจิตในสมัยที่ควรยก 5. ข่มจิตในสมัยที่ควรข่ม 6. ทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรทำให้ร่าเริง 7. เพ่งดูจิตอยู่เฉยๆในสมัยที่ควรจะเพ่งดูจิตอยู่เฉยๆ 8. หลีกบุคคลผู้มีจิตไม่เป็นสมาธิ 9. คบหาสมาคมกับบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิ 10. น้อมจิตไปในสมาธินั้นคำอธิบายอัปปนาโกศลพระพุทธโฆษาจารย์อธิบายไว้ในวิสุทธิมรรคขอนำมากล่าวพอสมควรแก่เวลา 1. ทำวัตถุภายในและภายนอกให้สละสลวยวัตถุภายในคือร่างกายของผู้ปฏิบัติธรรมเช่นผมเล็บและร่างกายหากปล่อยให้ยาวหรือมีเหงื่อใครก็ชื่อว่าวัตถุภายในไม่สละสลวยไม่สะอาดวัตถุภายนอกคือเครื่องนุ่งห่มและเสนาสนะหากเครื่องนุ่งห่มไม่สะอาดมีกลิ่นหรือเสนาสนะรกก็ชื่อว่าวัตถุภายนอกไม่สละสลวยเมื่อวัตถุภายในและวัตถุภายนอกไม่สะอาดปัญญาและจิตเจตสิกที่เกิดขึ้นก็พลอยไม่ผ่องใสทำให้พิจารณาสังขารได้ไม่ชัดและกรรมฐานไม่เจริญงอกงามถ้าวัตถุภายในและภายนอกสะอาดเรียบร้อยปัญญาและจิตเจตสิกก็พลอยผ่องใสเปรียบเหมือนประทีปที่มีโคมไส้และน้ำมันสะอาดย่อมให้แสงสว่างสดใสเมื่อปัญญาผ่องใสการพิจารณาสังขารก็ชัดเจนและกรรมฐานย่อมเจริญก้าวหน้าและไพบูลย์ยิ่งขึ้น 2. การปรับอินทรีย์ให้เสมอกันอินทรีย์5คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาต้องมีกำลังพอเหมาะไม่ให้ข้อใดข้อหนึ่งมากหรือน้อยเกินไปเพราะถ้าอินทรีย์ข้อหนึ่งมีกำลังมากเกินไปอินทรีย์ข้ออื่นจะไม่สามารถทำหน้าที่ของตนได้เต็มที่เช่นศรัทธามากเกินไปแต่ปัญญาน้อยอาจเชื่อโดยไม่พิจารณากลายเป็นเชื่องมงายปัญญามากแต่ศรัทธาน้อยอาจกลายเป็นคนถือตัวหัวดื้อไม่ยอมรับฟังผู้อื่นวิริยะมากแต่สมาธิน้อยทำให้จิตตกไปทางฟุ้งซ่านสมาธิมากแต่วิริยะน้อยทำให้ตกไปทางความเกียจคร้านดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมควรฝึกให้อินทรีย์มีความสมดุลกันอินทรีย์สองคู่ที่ควรทำให้สมดุลกันคือศรัทธากับปัญญาศรัทธาช่วยให้น้อมใจเชื่อส่วนปัญญาช่วยให้พิจารณาอย่างถูกต้องจึงต้องทำให้มีกำลังสมดุลกันสมาธิกับวิริยะสมาธิที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดความเกียจคร้านส่วนวิริยะที่มากเกินไปอาจทำให้จิตฟุ้งซ่านจึงต้องอาศัยกันและกันเมื่ออินทรีย์ทั้งสองคู่

สมดุลกันแล้วจิตจึงมีโอกาสตั้งมั่นถึงอัปปนาสมาธิได้สติต้องมีในทุกกรณีสติเป็นสิ่งจำเป็นในทุกสถานการณ์เพราะทำหน้าที่รักษาจิตการยกจิตข่มจิตและการประคองจิตจำเป็นต้องอาศัยสติเป็นตัวควบคุมจิตเว้นสติเสียหาธรรมได้ไหมสติจึงเปรียบเหมือนเครื่องปรุงที่ต้องใช้ในอาหารทุกอย่างหรือเหมือนผู้รู้การงานทุกอย่างที่จำเป็นต่อราชกิจผู้ปฏิบัติธรรมต้องรู้จักปรับจิตให้พอดีศรัทธาคู่กับปัญญาวิริยะคู่กับสมาธิและสติต้องมีอยู่ทุกขณะเมื่อจิตหดหู่ต้องยกจิตขึ้นเมื่อจิตฟุ้งซ่านต้องข่มจิตลงให้สงบและผ่อนคลายผู้ปฏิบัติธรรมที่รู้จักปรับอินทรีย์ให้สมดุลกันยอมทำให้จิตตั้งมั่นและก้าวหน้าในการเจริญสมาธิ 4. ยกจิตในสมัยที่ควรยกซึ่งเป็นวิธีดูแลจิตในการฝึกสมาธิโดยเฉพาะเมื่อจิตเกิดอาการหดหู่ท้อแท้ง่วงเหงาหรือขาดความเพียรเราต้องรู้จักกระตุ้นจิตให้ตื่นและมีกำลังขึ้นด้วยการยกจิตขึ้นหมายถึงการทำจิตที่ห่อเหี่ยวเฉื่อยชาหรือหมดกำลังใจให้กลับมามีกำลังมีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นในการฝึกสมาธิเพราะจิตของผู้ปฏิบัติไม่ได้มีสภาพเดียวตลอดเวลาบางครั้งจิตฟุ้งซ่านบางครั้งจิตหดหู่ดังนั้นจึงต้องใช้ธรรมะให้เหมาะสมกับสภาพจิตเมื่อจิตหดหู่เพราะความเพียรย่อหย่อนเช่นนั่งสมาธิแล้วง่วงรู้สึกเบื่อหน่ายในการปฏิบัติธรรมจิตไม่มีกำลังที่จะกำหนดองค์ภาวนาในเวลานั้นไม่ใช่เวลาที่จะทำจิตให้สงบยิ่งขึ้นแต่ต้องปลุกจิตให้มีกำลังธรรมะที่ใช้ยกจิตสามประการพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนำให้เจริญโพชฌงค์สามคือ 1. ธรรมวิจยะการพิจารณาธรรมะให้ใช้ปัญญาพิจารณาว่าขณะนี้จิตเป็นอย่างไรอะไรเป็นเหตุให้จิตหดหู่เรากำลังประมาทหรือไม่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลการพิจารณาเช่นนี้ช่วยให้จิตตื่นตัวไม่ปล่อยให้ความง่วงหรือความท้อแท้ครอบงำจิต 2. วิริยะความเพียรเมื่อรู้ว่าจิตอ่อนกำลังก็เพิ่มความเพียรขึ้นเช่นตั้งใจเดินจงกรมเรียนอิริยาบถลืมตาให้เหมาะสมหรือกำหนดอารมณ์ให้ชัดเจนขึ้นเพิ่มความเพียรเปรียบเหมือนการเติมเชื้อไฟให้แก่ไฟที่กำลังจะดับ 3. ปีติความอิ่มใจทำจิตให้เกิดความเบิกบานเช่นระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณระลึกถึงความดีที่ตนเคยทำหรือเห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมเมื่อใจเกิดปีติจิตที่หดหู่ก็จะมีกำลัง 5. ข่มจิตในสมัยที่ควรข่มผู้ปฏิบัติธรรมควรรู้ว่าเมื่อใดจิตฟุ้งซ่านกระสับกระส่ายเพราะส่งจิตออกไปภายนอกมากเกินไปหรือเพราะประกอบความ

เพียรมากเกินไปเมื่อนั้นไม่ควรเพิ่มธรรมที่ทำให้จิตตื่นตัวคือพิจารณาธรรมะควรลดความเพียรเพราะจะทำให้จิตฟุ้งซ่านยิ่งขึ้นแต่ควรเจริญปัสสัทธิความสงบสมาธิและอุเบกขาให้มากขึ้นเพื่อทำจิตให้สงบตั้งมั่นและเป็นกลางเปรียบเหมือนคนต้องการดับไฟกองใหญ่ยอมไม่เติมเชื้อเพลิงแต่ต้องใช้น้ำหรือสิ่งที่ช่วยดับไฟใส่เข้าไปการเจริญธรรมะทั้งสามคือปัสสัทธิความสงบสมาธิและอุเบกขาต้องอาศัยโยนิโสมนสิการคือพิจารณาโดยแยบคายถึงเหตุที่ทำให้ธรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นได้แก่ปัสสัทธิทำกายและจิตให้สงบเสพสิ่งที่สบายใช้ความเพียรพอดีหลีกเว้นบุคคลที่กระสับกระส่ายคบหาบุคคลผู้สงบและน้อมจิตไปสู่ความสงบสมาธิทำใจให้สงบด้วยวิธีฉลาดในการกำหนดองค์ภาวนาปรับอินทรีย์ให้สมดุลรู้จักข่มจิตเมื่อควรข่มยกจิตเมื่อควรยกทำจิตให้ร่าเริงเมื่อหดหู่และวางเฉยเมื่อจิตตั้งมั่นดีแล้วรวมทั้งคบหาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิและน้อมจิตไปสู่สมาธิอุเบกขาวางจิตเป็นกลางต่อสัตว์และสังขารหลีกเว้นผู้ที่ยึดติดกับสัตว์และสังขารคบหาบุคคลผู้มีใจเป็นกลางและน้อมจิตเข้าไปสู่อุเบกขาเพราะฉะนั้นเมื่อจิตฟุ้งซ่านอย่าเร่งความเพียรหรือกระตุ้นจิตให้มากขึ้นแต่ควรทำจิตให้สงบตั้งมั่นและเป็นกลางด้วยปัสสัทธิสมาธิและอุเบกขาพร้อมทั้งรู้จักใช้โยนิโสมนสิการให้ถูกกับสภาวะของจิตการรู้จักข่มจิตในเวลาที่ควรข่มเช่นนี้จึงเป็นทางแห่งการเจริญสมาธิและสัมโพชฌงค์ให้ก้าวหน้า 6. ทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรร่าเริงถามว่าผู้ปฏิบัติธรรมควรทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรให้ร่าเริงอย่างไรตอบว่าในการใดจิตของเธอเป็นจิตไม่ยินดีไม่อาจหาญเพราะความพยายามทางปัญญาอ่อนไปก็ดีเพราะไม่ได้ความสุขอันเกิดแต่ความสงบก็ดีในการนั้นผู้ปฏิบัติธรรมควรทำจิตนั้นให้สังเวชด้วยการพิจารณาสังเวชวัตถุ8คือชาติชราพยาธิมรณะทุกในวัฏฏะทุกในอดีตทุกในอนาคตทุกมีการแสวงหาอาหารเป็นเหตุในปัจจุบันอันหนึ่งเธอควรทำความเลื่อมใสให้เกิดแก่จิตนั้นด้วยการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยผู้ปฏิบัติธรรมควรทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรให้ร่าเริงอย่างนี้ 7. เพ่งดูจิตอยู่เฉยๆถามว่าผู้ปฏิบัติธรรมยอมเพ่งดูจิตอยู่เฉยๆในสมัยที่จิตควรเพ่งดูอยู่เฉยๆอย่างไรตอบว่าในการใดจิตของเธอผู้ปฏิบัติอยู่อย่างนั้นเป็นจิตไม่หดหู่ไม่ฟุ้งซ่านไม่ปราศจากความยินดีเป็นไปสม่ำเสมอในอารมณ์ดำเนินอยู่ในวิถีแห่งสมถะในการนั้นเธอไม่ต้องขวนขวายในการยกจิต

ในการข่มจิตและในการทำจิตให้ร่าเริงดุจนายสารถีเมื่อม้าที่เทียมอยู่ที่แอกวิ่งไปตามทางสม่ำเสมอแล้วก็ไม่ต้องขนขวายบังคับม้าฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมยอมเพ่งดูจิตอยู่เฉยเฉยในสมัยที่จิตควรจะเพ่งดูอยู่เฉยเฉยอย่างนี้8หลีกบุคคลผู้มีจิตไม่เป็นสมาธิผู้ปฏิบัติธรรมควรเว้นไม่คบสมาคมหลีกออกเสียให้ไกลจากบุคคลทั้งหลายผู้ไม่รักษาศีลไม่ปฏิบัติเพื่อออกจากกามคุณไม่ขึ้นสู่เนกขัมมะปฏิปทามัวแต่วุ่นวายอยู่แต่กิจมากหลายมีใจสัดสายไปเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่หยุดไม่ฝึกจิตให้เป็นสมาธิไม่เจริญปัญญาเพราะเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมคลุกคลีอยู่กับบุคคลเช่นนี้จะไม่สามารถฝึกจิตให้เป็นสมาธิได้ทั้งจิตที่เป็นสมาธิแล้วก็จะหายไป 9. คบหาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิผู้ปฏิบัติธรรมควรเข้าไปหาบุคคลทั้งหลายผู้รักษาศีลปฏิบัติธรรมดำเนินเนกขัมมะปฏิปทาได้สมาธิอยู่โดยปกติตามการอันควรเพราะการคบหาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิจะทำให้เรามีสมาธิเจริญดียิ่งขึ้นได้10การน้อมใจไปในสมาธิการน้อมใจไปในสมาธิคือการที่จิตมีความโน้มไปน้อมไปและมุ่งไปสู่องค์ภาวนาสมาธิไม่ปล่อยจิตให้ไหลไปตามอารมณ์ต่างๆแต่ค่อยๆฝึกจิตให้มีอารมณ์น้อมเข้าไปตั้งมั่นอยู่กับองค์ภาวนาและอารมณ์ของกรรมฐานจิตนึกถึงองค์ภาวนาในสมาธิมากกว่าการปล่อยให้จิตฟุ้งซ่านไปในเรื่องอื่นๆเช่นเมื่อนั่งสมาธิภาวนาอยู่จิตฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องต่างๆก็มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวแล้วใช้สติดึงจิตกลับมาจดจ่ออยู่กับองค์ภาวนากำหนดลมหายใจน้อมจิตที่คิดฟุ้งซ่านนั้นกลับมาที่ลมหายใจเมื่อมีสติรู้ตัวน้อมจิตที่คอยฟุ้งซ่านอยู่อย่างนี้เมื่อฝึกบ่อยๆจิตที่เคยฟุ้งซ่านก็จะกลายเป็นจิตที่สงบเข้าหาองค์ภาวนาและอารมณ์ของกรรมฐานได้และเข้าหาความสงบได้โดยง่ายขึ้นการฝึกจิตให้เป็นสมาธิผู้ปฏิบัติจำเป็นต้องรู้จักสภาพจิตของตนและเลือกวิธีปฏิบัติให้เหมาะกับจิตในขณะนั้นเพราะจิตของปุถุชนย่อมมีทั้งความหดหู่ท้อแท้ง่วงเหงาและความฟุ้งซ่านจึงต้องมีสติคอยรู้เท่าทันและปรับจิตอยู่เสมอการฝึกสมาธิให้เจริญผู้ปฏิบัติต้องรักษาสมาธิไม่ให้เสื่อมและควรหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอสัปปายะพร้อมทั้งเลือกสิ่งที่เป็นสัปปายะซึ่งมี7ประการได้แก่ที่อยู่การเดินทางหรือสถานที่การสนทนาบุคคลอาหารฤดูกาลและอิริยาบถเมื่อสิ่งแวดล้อมเหมาะสมแล้วควรหมั่นฝึกจิตให้เป็นสมาธิอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้ฉลาดในการฝึกสมาธิที่เรียกว่าอัปปนาโกศล10ประการคือทำวัตถุภายใน

ในและภายนอกให้สละสลวยปรับอินทรีย์ให้เสมอกันฉลาดในการฝึกสมาธิรู้จักรักษาและกำหนดนิมิตของกรรมฐานยกจิตในเวลาที่ควรยกข่มจิตในเวลาที่ควรข่มทำจิตให้ร่าเริงในเวลาที่ควรทำให้ร่าเริงเพ่งดูจิตอยู่เฉยๆในเวลาที่ควรเพ่งดูหลีกบุคคลผู้มีจิตไม่เป็นสมาธิคบหาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิน้อมจิตไปในสมาธิไม่ปล่อยให้จิตไหลไปตามอารมณ์ต่างๆผู้ปฏิบัติธรรมควรเป็นผู้ฉลาดในการฝึกและปรับจิตให้เหมาะสมกับสภาพจิตในแต่ละขณะไม่ใช่การบังคับจิตด้วยวิธีเดียวตลอดเวลาคือเมื่อจิตหดหู่ก็ยกขึ้นเมื่อจิตฟุ้งซ่านก็ข่มลงเมื่อจิตไม่สดชื่นก็ทำจิตให้ร่าเริงเมื่อจิตตั้งมั่นสม่ำเสมอไปตามธรรมะก็วางเฉยเพ่งดูจิตเมื่อสิ่งแวดล้อมไม่เป็นที่สบายก็หลีกสิ่งที่ไม่สบายเข้าไปหาสิ่งที่สบายเมื่ออินทรีย์ไม่สมดุลก็ปรับอินทรีย์ให้สมดุลกันเพราะเหตุนั้นการฝึกสมาธิคือรู้จิตแล้วปรับจิตให้ถูกวิธีเมื่อฝึกอย่างต่อเนื่องจิตจะค่อยๆตั้งมั่นเป็นสมาธิและก้าวไปสู่อัปปนาสมาธิได้บรรยายธรรมะเรื่องความฉลาดในการฝึกจิตพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังธรรมะจงมีอายุวรรณะสุขภละคิดสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านผู้ฟังธรรมะทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องความเป็นผู้ฉลาดในการฝึกจิตโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินนะคะอยู่กับดิฉันนะคะอรวรรณหมอยาดีรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะเราจะมาเจอกันทุกวันอาทิตย์นะคะเวลา 8:30 จนถึง 9:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะวันนี้นะคะกุ้งจะพาทุกท่านไปรู้จักกับปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2568ค่ะท่านอยู่ที่ตำบลย่านรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะร้อยตรีสุดอชัยบุญคงค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะเป็นข้าราชการเกษียณที่ทำงานด้านการเกษตรและดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นระยะเวลากว่า36ปีแล้วค่ะรวมถึงยังใช้ชีวิตในช่วงวัยเกษียณได้อย่างมีความสุขค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับร้อยตรีสุรชัยบุญคงค่ะท่านเป็นปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2568นะคะ
2: เรียนท่านผู้ดำเนินรายการพี่น้องประชาชนที่ฟังรายการนี้นะครับผมร้อยตรีสุรชัยบุญคงนะครับอยู่ที่หมู่6ตำบลย่านรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินเมื่อปี68นะครับปราชญ์เกษตรของแผ่นดินในสาขาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยผมก็เป็นลูกเกษตรกรมาตั้งแต่ไหนแล้วครับทำไร่ทำนามานานพอสมควรนะครับจนมารับราช

0: จากการที่กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ที่ตะแก้วนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็พอดีมีครอบครัวใหม่ก็เลยมีลูกที่ต้องเรียนหนังสืออะไรเยอะแยะนะครับต้องใช้เงินเยอะเงินเดือนข้าราชการตอนนั้นก็ไม่มากก็เลยเออ

0: การที่9เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะลองเอาไปศึกษาแล้วลองไปทำดูมันน่าจะดีเนาะผมก็เลยเริ่มจากตรงนั้นเลยครับในกรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ผมก็ทำเรื่องเกษตรด้วยนะครับแล้วก็อยู่ชายแดนด้วยแล้วก็ไปเรียนเสาร์อาทิตย์ด้วยก็เลยเกิดว่าเอ๊ะที่จริงแล้วคนเราเนี่ยยศถาบรรดาศักดิ์วันหนึ่งพอ60มันก็ต้องเกษียณใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: มันทำอะไรไม่ได้เงินเดือนเราก็นิดเดียวแต่เราจะทำยังไงที่เราจะอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องกู้ใครเนาะแต่ก่อนเป็นทั้งหนี้สินเขาแล้วก็ทำมะม่วงส่งต่างประเทศก็ติดสารเคมีเนาะเจาะเลือดมามันมีสารเคมีมันมีอยู่ในเลือดก็เลยคุยกับแม่บ้านว่าอยากจะขอเลิกทำเกษตรแบบเชียงเดียวเนาะทำเชียงเดียวนี่ก็คือมันยังไงบวกปีนึงได้2 3ล้านก็จริงอ่ะแต่เรามาบวกลบคูณหารเนี่ยมันก็เหลืออยู่แต่ไม่มากแต่มันก็สิ่งที่เหลืออยู่กับเราก็คือเรื่องโรคภัยที่ติดตัวเนาะเรื่องสารเคมีเพราะฉะนั้นเรื่องสารเคมีเราก็เลยบอกคุยกับแม่บ้านว่าอยากจะทําเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่อาจารย์นรีสุทธิพันธ์เนี่ยให้มาเนาะแต่ก่อนนี้เป็นทหารก็รู้อยู่แต่มันยังไม่ได้ทําเต็มตัวนะฮะพอเรามาได้ศึกษาดูข้อมูลไปดูงานที่เขาอินซ้อนนะครับหรือตามเสด็จในหลวงรัชกาลที่9ท่านไปไหนเนี่ยผมก็จะเป็นฝ่ายอารักขาอะไรพวกนี้เดินไปไปกับท่านก็เลยไปเห็นหลายๆที่แล้วก็เกิดความคิดว่าถ้าเราเป็นคนขยันเหมือนเราเป็นทหารเนี่ยเนาะเราน่าจะอยู่ได้อย่างไม่เดือดร้อนไม่ต้องเป็นหนี้ใครแล้วก็มีของกินทุกวันก็เลยได้แนวคิดจากตรงนั้นแหละครับมาทำเลยพอเริ่มทำปุ๊บก็เลิกจากมะม่วงที่มันได้มันคือวันแรกไปขายโลละ75บาทมะม่วง40ตันมันใช้เวลาเก็บอยู่ประมาณ2เดือนกว่ามันลงวันละบาทมันจะเหลือกี่บาทเนาะโอ้โหแล้วค่ายาค่าแรงงานค่าน้ำมันรถที่เอาไปส่งอะไรพวกนี้มันยังเท่าเดิมบวกลบคูณหารก็คือขาดทุนเรื่องเป็นโรคนะฮะเป็นโรคก็คือเป็นติดสารเคมีสารเคมีที่โดนใช้กับมะม่วงอ่ะเนาะก็เลยคิดว่าเอ้ยเราจะทำยังไงดีหาทางออกได้ก็น้อมนำเอาศาสตร์ของพระราชาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไร่นาสวนผสมนะครับเอามาทำในสวนของผมแปลงนี้อยู่ประมาณ30กว่าไร่เศษๆเนา
1: ะ
0: แม่บ้านก็เป็นหนี้สินอยู่ก็คิดว่าจะยากแล้วลูกก็เรียนนิเทศจุฬาเรียนแพทย์จุฬาเรียนวิศวะพระนครเหนืออีก2คนน่ะมันใช้เงินเยอะแล้วทำยังไงเราจะหาทางออกได้แม่บ้านก็ถูกฟ้องล้มละลายจากไปกู้หนี้ยืมสินมาก็เลยมาคิดว่าแนวทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่
1: จะช่วยเราได้
0: แน่นอนคงจะรอดได้แน่นอนก็เริ่มจากมาตรงสวนที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยข้างๆเขาจะขุดบ่อเอาลูกรังเอาดินออกไปฮะมันจะมีอยู่ประมาณสัก5ไร่แล้วก็คิดว่ามีน้ำเนี่ยคงโอเคแล้วทำได้แน่นอนแต่ปัญหาใหญ่ก็เกิดมาพอฝนตกมาขี้เลนไอ้ลูกรังลงไปในบ่อเหลืองอลามเลยจะเอาขึ้นมาทำเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาอะไรพวกเนี้ยมันต้องใช้สันส้มแกว่งนะครับมันก็เกิดปัญหาว่าต้นทุนมันก็หนักครับอีกทีนี้ก็เลยขายดินด้วยขายลูกดังด้วยนะแล้วก็มาปรับเปลี่ยนชีวิตใหม่ก็คือไม่กู้หนี้ไม่ยืมสินใครทั้งนั้นนะครับพึ่งตัวเองนะครับพึ่งตัวเองก็โดยเอาศาสตร์พระราชามาใช้โดยที่ปรับปรุงไม่ได้เอา30 30แล้วก็10แต่ผมก็มาปรับตามพื้นที่ปรับตามสิ่งที่มันจะเป็นไปได้เนาะก็เลยสมมติว่าขายดินไปเที่ยวละ200เนี่ยก็ขอแม่บ้านเขาไว้เที่ยวละ20บาทก็เอามาซื้อต้นไม้ซื้อพันเป็ดพันไก่เอามาลงนะครับเพราะว่าถ้าเราทำเชิงเดียวเหมือนแต่ก่อนเนี่ยปีหนึ่งเรามีรายได้คนเดียวนะครับมีรายได้คนเดียวแต่เราต้องกิน365วันเรามีรายได้ประมาณ60วันก็คือเอาตัวไม่รอดแน่นอนก็เลยเอามาปรับเปลี่ยนใหม่เลยพอบ่อพังก็เริ่มไปเอาหญ้าแฝกจากกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดขอเข้ามาปลูกภายใน2ปีน้ำก็ใสนะครับดินที่เป็นลูกรังที่ลึกๆถ้าปลูกพืชล้มลุกพอลดน้ำมันจะหายหมดเลยหลังจากเราปลูกแฝกเป็นวงกลมเป็นอะไรพวกนี้เราก็เริ่มมีรายได้จากมะม่วงต้นนึงได้20 30โลก็ได้เป็น100กิโลแล้วก็มาทำพื้นนาปรับทำนาด้วยคือทุกอย่างต้องพึ่งพาตัวเองก็เลี้ยงหมูหลุมนะครับผมจะเรียกหมูเทอมเนาะ
1: หมูเทอม
0: ก็คือเอาหมูเนี่ยมาเลี้ยงเพื่อจะส่งค่าเทอมลูกๆที่ไปเรียน
1: น่ารักมากเลยค่ะ
0: ก็เลยเรียกว่าหมูเทอม4เดือนขายครั้งนึงพอเราเลี้ยงหมูเราได้อะไรบ้างเลี้ยงหมูปุ๊บเราทำเป็นหมูหลุมเนาะของสมเด็จพระนางเจ้าที่ท่านสอนพวกแมวก็เอาหมูหลุมอะเอาแกบอะไรใส่ไปก็เอาแกบนะไปใส่นาใส่อะไรพวกนี้ไปใส่สวนลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยเคมีที่เราเคยซื้อแล้ว เจอปุ๋ยปลอมที่ซื้อมาใส่มะม่วงแต่ก่อนเนี้ย

0: ปรับใหม่หมดเลยจากยาพ่นยาฆ่าแมลงก็ทำเองนะครับใช้จากสะเดาใช้จากน้ำส้มควันไม้พวกนี้มาแก้ปัญหานะครับ
1: ค
0: ือไปซื้อยามาพ่นมะม่วงเนี่ยลิตรละ 2-3 พันเนี่ยมันก็ไม่คุ้ม
1: ใช่เพราะว่
0: า
1: เพราะ
0: ว่า
1: พ
0: ี่
1: สุรชัยใช้จำนวนเยอะใช่ไหมคะ
0: ครับใช้เยอะทีนี้ก็เลยอย่างเพี้ยจักระจันที่มันอยู่ตามช่อมะม่วงที่เหนียวเหนียวมันจี่ใส่แล้วมันมะม่วงจะหล่นถึงไม่หล่นก็ผิวไม่สวยขายต่างประเทศได้ก็มาใช้น้ำส้มควันไม้มาใช้ไอ้พริกแกงเนาะพริกแกงแบบใต้เอามาผสมกันแล้วก็ยาฉุนต้มปรากฏว่าได้ผลนะครับลงทุนไม่ถึง500 บาทเต็มที่นะเที่ยวหนึ่งแต่ก่อนนี้ใช้เป็นหมื่นตอนนี้เราใช้ไม่ถึง500 บาท
1: ต้นทุนลดแล้วก
0: ็ตัวเองก็รอดพ้นจากสารเคมีแล้วคนทานก็รอดพ้นจากสารเคมีทีนี้เรามาคิดว่าถ้าเราทำเชิงเดียวมันอยู่ไม่รอดก็เลยทำให้มันเป็นได้ทุกเดือนนะครับอย่างหน้าทุเรียนแล้วก็มีทุเรียนถึงจะไม่มากมีเงาะมีมะพร้าวแต่มะพร้าวนี่ได้ตลอดขอให้ลดน้ำจะได้ตลอดนะครับพอ3-4 ปีจะได้ตลอดถามว่าก่อนจะได้ตรงนั้นทำยังไงก็มาทำหลุมพอเพียงฮะหลุมพอเพียงก็คือสมมติเราปลูกทุเรียนต้นหนึ่งใช้เวลา4 ปีออกลูกเราก็ขุดเป็นวงกลมเลยเอาแฝกล้อมเป็นวงกลมแล้วก็จะใส่กระเพราแล้วพาพริกอะไรพวกนี้ที่เรากินใช้ในครัวเรือนนะครับลดน้ำทีเดียวได้4-5 อย่างเลยกว่ามะพร้าวกว่าทุเรียนจะโตปุ๊บเราก็ได้กินตรงนั้นแล้วเราเอามาใช้ได้แล้วครับเราจะปลูกทุกอย่างให้มันมีนะครับแล้วน้ำที่เรามันขุ่นพอเราปลูกแฝกไปพอปีที่2ปุ๊บผมก็ได้รางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปี2535นะครับได้เงินจากกสทมา90,000คือมีหน่วยงานร่วมจากคือกปรใช้พัฒนากรมพัฒนาที่ดินบริษัทปตทเข้าร่วมกันเราก็ได้เงิน90,000แล้วก็มาตรงโน้นปลูกตรงนี้แก้ตรงนี้เอาไปเรื่อยหลังจากทั้งเลี้ยงหมูหลุมด้วยเลี้ยงเป็ดไข่ด้วยเลี้ยงไก่พื้นเมืองด้วยทำเยอะครับปุ๋ยแพงแล้วก็ซื้องัวมา2 ตัวเป็นเครื่องตัดหญ้าแล้วก็เอามูลมันมาทำมูลไส้เดือนต่
1: อ
0: แล้วก็ลดต้นทุนจากค่าปุ๋ยกระสอบละเกือบ 2,000 ได้ยังไม่เดือดร้อนนะครับคือพยายามพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดคือเศรษฐกิจพอเพียงคือการพึ่งพาที่ผมน้อมนำเอาศาสตร์พระราชามาใช้ในสวนผมรัชกาลที่9ก็มีเรื่องไร่นาผสมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องที่ผมมีชื่อเสียงมากที่สุดคือเรื่องแย่แฝกของพระองค์ท่าน
1: ใช่ค่ะค
0: ือหลังจากได้รางวัลมาก็ไม่ได้หยุดหย่อนครับทำตลอดเดินทางทั่วประเทศทั้งไปบรรยายทั้งไปร่วมเขาปลูกไปร่วมแก้ปัญหาตลิ่งดินแม่น้ำแควพระพงกับแควหนุมานพังก็เอาแฝกกับยางรถยนต์ไปร่วมกันคือเกิดจากแนวคิดผมว่ายางรถยนต์เนี่ยน้ำซ้อมันเป็นยางเนาะมันก็ไม่พังหรอกถึงแวดล้อมก็จะว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็บอกว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยมันวิ่งบนถนนอ่ะมันปล่อยสิ่งเสียไม่รู้เท่าไหร่แต่กับแม่น้ำอ่ะพอปลูกแฝกคุมแล้วมีดินมาปิดแล้วมันก็มีปัญหาดินเขาอยู่แต่ถ้าไปให้กรมอะไรเขาเรียกกรมอะไรนะอยู่กับแม่น้ำอ่ะให้เขามาทำตารางเมตรละ20,000ชาวบ้านเขาสร้าง
1: กันไหนกรมชนรับประทานใช่ไหมคะ
0: ไม่เขาเรียกกรมอะไรผมก็ลืมนั่นแหละ
1: ค่ะคือต้นทุนก็จะสูงกว่า
0: สูงกว่าตารางเมตรละ20,000นะครับแล้วของไปที่สร้างปียังไม่ได้เลยชาวบ้านย้ายบ้านหนีตะลิ่งพัง3 เที่ยวเขาเอาไม่อยู
1: ่
0: ผมก็ไปใช้ยางรถยนต์นะครับใช้ยางรถยนต์ใช้ไม้ยูคาลิปต
1: ์
0: วางเป็นลำดับเหมือนขั้นบันไดนะครับแล้วก็เอาแฝกปลูกกันไม่ให้มันพังก็อยู่ได้ประมาณ80-90%ครับอยู่ได้บ้านเขาไม่พังที่ทำมาก็เสร็จแล้วเนี่ยความรู้ที่ผมเรียนในสวนผมเช่นเลี้ยงกบในกระชังเลี้ยงปลาในบ่อดินนะครับแล้วก็ปลูกภูขายภูกินหมากนะครับพม่าเข้ามาเยอะตอนนี้ขายพม่าด้วยแล้วคือเรามีรายได้ทุกวันเลยทีนี้ทุกฤดูกาลอย่างหน้ามะม่วงแล้วก็มีมะม่วงหน้าเงาะแล้วก็มีเงาะแต่มะพร้าวเราได้ตลอดแล้วก็ส้มโอหน้าส้มโอแล้วก็มีส้มโอทานมีชมพู่มีอะไรหมดในสวนเนี่ยทำทุกอย่างครับของดินครับของดิน
1: ดินก่อน
0: คือเกษตรกรส่วนใหญ่จะลืมไปว่าต้นทุนของเกษตรกรคือดินกับน้ำใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ศาสตร์ของพระราชาเนี่ยทั้งที่ผมได้รางวัลแล้วก็ผมไปร่วมอบรมไปเป็นวิทยากรร่วมไปสอนที่มอเกษตรต่างประเทศด้วยอะไรด้วยที่เข้ามาเรียนนะผมพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งหรอกแต่เขาจะแปลให้แล้วก็โดยเฉพาะดร.สุเมธท่านสอนไว้เยอะนะครับหลายคนที่เก่งที่สำนักงานกปร.เขามีแต่คนเก่งผมก็ไปได้ตรงนั้นนะฮะคูเรตที่บ้านหนองจันแรกๆผมก็ไปขุดแล้วเอาแฝกไปปลูกกันคูเรตพังนะฮะคือเรื่องแฝกนี่ก็ที่จริงมาปลูกเขามีแต่คนว่าเนาะเป็นทหารเป็นข้าราชการดีๆทำไมมาปลูกทำไมหญ้ามีแต่เขาฉีดยาให้ตายผมก็บอกว่าการรักษา

0: ต้นทุนมันเป็นสิ่งที่สำคัญคือเราจะขุดมันไปขายขุดเกี่ยวข้าวไปขายหรืออะไรไปขายที่ในสวนเรานะจะยูคาลิปอะไรพวกนี้คือเราขนสินค้าออกไปก็คือขนความอุดมสมบูรณ์ออกไปใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ย่าแฝกนี่เขาสามารถที่จะอย่างสวนผมมันเป็นลูกรังลึกประมาณ3เมตรเนี่ยพอเราลดน้ำที่ปลูกขึ้นลงลงไปมันหายหมดเลย
1: ค่ะ
0: ผมก็เลยเอาแฝกมาล้อมเป็นวงกลมเนาะที่เราไปเบื้องต้นอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มาเสร็จแล้วก็ตัดใบมันคลุมลงไปแล้วมันก็สร้างปุ๋ยด้วยตัวของมันเองนะครับมันทำให้ดูรินซีนี่ที่มีประโยชน์มาอยู่ตามโคนแฝกกับมันพวกนี้เพราะว่าแฝกมันจะลงแนวดิ่งมันจะไม่ออกซ้ายขวาเกินกว่า30เซนนะฮะที่ผมเรียนมาที่ทำมานะเสร็จแล้วเนี่ยพอน้ำไหลลงไปบ่อเนี่ยเราปลูกสัก2แถวนี่มันกันไม่ให้ขี้เดนลงไปในบ่อมีแต่น้ำใสลงไปบ่อก็ไม่พังแล้วดักตะกอนดินไว้ริมแนวแฝกเราก็สามารถปลูกอะไรได้หมดยกตัวอย่างง่ายๆก็คือผมขุดบ่อไปบางส่วนเอาหน้าดินออกไปหมดอ่ะก็ปลูกแฝก1ปีทำเป็นแปลงขยายพันธุ์ก็ฟื้นฟูที่1ไร่เนี่ยผมขายแฝกได้ประมาณ 30,000 นะครับ 30,000 บาทแต่ดินที่เราปลูกก็แฝกลงไปเนี่ยโอ้ยมหาศาลนะครับแทบไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยนี่ข้อดีของแฝกแล้วก็มันเป็นต้นทุนที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านให้ทำก็คือต้นทุนมันถูกนะครับทุกวันนี้ก็เป็นแหล่งดูงานนะครับเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับเพิ่งประชุมอบรมไป 2-3 รุ่นแล้วผมก็เป็นนายกสมาคมคนรักแฝกประเทศไทยนะครับก็จะมีเครือข่ายทั่วประเทศนะครับทำเรื่องแฝกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจดทะเบียนกับสมาคมเรียบร้อยแล้วแหล่งน้ำไหนที่มันมีปัญหานะครับโรงงานไทเคนอะไรเขตอุตสาหกรรมใหญ่ๆนะริมตลิ่งเขาฟังผมก็จะมีทีมงานเข้าไปทำให้นะครับให้ยางรถยนต์มันตกตอนนี้ประมาณตารางเมตรไม่เกิน 3,000 บาท 4,000 บาทนะประมาณนี้สิ่งที่ได้ดีที่สุดก็คือถ้าเราปลูกไปตรงที่ที่มันเป็นดานเป็นอะไรเนี่ยรถไถไม่เข้าปี2ปีเนี่ยมาปลูกไถร่วนซุยแล้วก็ปลูกเพื่อได้อย่างอุดมสมบูรณ์นะครับอย่างของผมเนี่ยยกตัวอย่างให้เห็นเลยถ้าอยากจะดูผมมันมีรายการหลายรายการที่เข้ามาถ่ายทำเนี่ยเป็นร้อยรายการเลยมั้งแต่คนก็ไม่เคยได้ให้ความสนใจเท่าไหร่เนาะเมื่อต้นเดือนผมก็ไปเสวนาที่โรงแรมรามาการ์เด้นที่ตรงวิภาวดีรังสิตนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ได้เอาพวกนี้ไปพูดเขาก็อย่างกบล.เขาก็บอกว่าเขาทำมากี่ศตวรรษกับ30ปีก็3ศตวรรษนะมั้งผมบอกว่าผมเนี่ยอันตอนนี้อายุ70ผมก็ทำมา7ศตวรรษเนาะแซงเข้าไปแต่คิดว่าที่ทำแล้วทีแรกมันเหมือนมองไม่เห็นคนข้างบ้านข้างตัวเองแม้แต่แม่บ้านเขายังบอกบ้าหรือเปล่าโอ้โหมะม่วงปีละ2ล้านมาทำยาแฝกได้เห็นอะไรบ้างที่เขาเป็นหนี้เป็นสินอะไรพวกลูกไม่มีเงินจะเรียนนะฮะทำเกษตรอย่างเดียวมันไม่ทันก็ได้จำหน่ายยาแฝกไปประเทศพม่านะครับที่เขาทำถนนจากทางภาคเหนือของเราเข้าไปในประเทศพม่าไปที่เขื่อนน้ำเงินประเทศลาวทางมาเลเซียอะไรพวกเนี้ยผมก็ขายแฝกได้เยอะหลายสิบล้านต้นนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่เครือข่ายก็จะมีรายได้ขายอยู่กับบ้านนะต้นละ50ตังค์ถามว่าสิ่งที่เราได้ก็คือตรงนั้นแหละฮะคือไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะเลยนะลงทุนหาหน่อมาปลูกต้นละ50ตังค์พอ8เดือนไปนี่มันได้ประมาณ50หน่อต่อกองเนี่ยมันก็กำไรเห็นๆอยู่นะแต่ต้องเป็นคนขยันลงแรงหน่อยใช่ๆมันจะมีจุลินทรีย์หลายๆตัวนะอยู่กับรากยาแฝกนะครับผมเคยไปอบรมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ในสระบุรีนะครับจะมีอยู่ที่นั่นนะครับเขาจะแยกไปเป็นศูนย์อยู่ที่นั่นก็จะไปตั้งโรงเรียนย่าแฝกกันนะครับแล้วก็เขาให้เอาเข้าห้องแลบเช็คดูว่ามันมีอะไรแฝกนี่มันข้อดีของมันก็คือจะทำอาหารให้พืชอื่นแต่ตรงที่เก่าเนี่ยเราขุดแฝกออกไปแล้วเอาแฝกมาปลูกซ้ำเนี่ยเขาจะไม่ค่อยแตกกอแต่ขึ้นแต่ไม่แตกกอคล้ายๆว่ามันมีอาหารรสชาติเดิมๆเขาไม่อยากได้นะแต่ดินดานที่แสงลูกรังนี้เขาชอบครับยิ่งดีเลยครับหลายๆคนเครือข่ายผมมาทั่วประเทศเนี่ยก็เอาปัญหาเอาหญ้าแฝกนี่ไปแก้ปัญหาเรื่องดินดานดินเค็มอะไรพวกเนี้ยโอ้ได้เยอะฮะได้เยอะแล้วก็สิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดก็คือทุกวันนี้ไม่มีหนี้มีสินแต่ยังไม่ถึงกับรวยครับมีหนี้มีสินไม่จนไม่เดือดร้อนนะครับหนี้ธนาคารวันนึงไม่ต้องมีใครมานั่งทวงเรานะครับตอนนี้ก็มีความสุขครับเดินไปตรงไหนก็มีของทานในสวนนะก็ที่จริงแล้วผมใช้แบบพื้นบ้านง่ายๆครับแต่เลี้ยงหมูตอนนี้ก็กรมปศุสัตว์เนี่ยเขามีข้อระเบียบเยอะนะฮะเพราะว่าเลี้ยงบางที่ถ้าเราไม่ได้อยู่คนเดียวห่างๆชุมชนเนี่ยกลิ่นมันจะแรงแต่ผมก็จะใช้ต้นกล้วยครับใช้ลำข้าวใช้ข้าวต้มเนี่ยนะฮะคือทำนาเอาข้าวจากนามาสีเองเอาลำเอาอะไรผสมให้เขากินต้มให้เขากินนะฮะแล้วก็ได้มูลมันมาเขาใช้น้ำหมักลงไปในบ่อนั้น เพื่อจะเอาไปใส่

0: ศัยต้นไม้มันจะลดต้นทุนได้เยอะเลยครับแล้วสมมติว่ากำไรนี่มันได้จากขอบหนึ่งได้ประมาณ 2-3 หมื่นบาทนะผมเลี้ยงทีละ 20-30 ตัวครับแต่ตอนนี้ก็หยุดเลี้ยงเพราะว่าอายุมากครับแม่บ้านลูกเขาก็มีงานทำกันหมดแล้วอย่างก็เลี้ยงจริงๆก็คือใช้ทรัพยากรที่เรามีครับต้นกล้วยเอ้ยลำข้าวที่เรามีกับพื้นบ้านถ้าซื้ออาหารจากร้านอาหารซื้อได้ครับแต่เอาแค่มาเป็นหัวเชื้อนิดๆนะครับถ้ามาเลี้ยง 100% ก็คือขาดทุนครับบวกคือทำบัญชีครัวเรือนเราจะรู้เลยว่ามันขาดทุนอย่างเลี้ยงงัวเนี่ยเราก็มีย่าในสวนประมาณ 50-60% เอาเพื่อมาหารสัก 10% เนี่ยมันจะได้งัวตัวโตนะครับเราเร่งอาหารให้เขากินกลางมุ้งให้เขาอย่าให้ยุงเขากัดเขาหมูก็เหมือนกันนะครับอย่าให้ยุงกัดเขาแล้วก็เขาจะแข็งแรงผมไม่ได้ซื้อหมูดีมานะครับผมซื้อหมูที่มันพิการมั่งขาเจ็บมั่งเนาะไม่มีเงินซื้อตัวละ 2,000 3,000 ก็ซื้อตัวละ 1,000 กว่าบาทเนี่ยก็มาดูแลบำรุงรักษาเอาฉีดยาเอาอะไรพวกนี้ก็ได้กำไรเยอะครับก็อยู่ได้แต่ปัจจุบันนี้ในสวนก็จะมีเลี้ยงปลาในบ่อดินนะครับเลี้ยงกบในกระชังก็ได้กำไรดีเพราะว่าพันกบแล้วก็เพาะเองนะฮะเราเพาะเองแต่งัวเพิ่งจะขายไปเพราะว่าเริ่มจะแก่กันแล้วเด็กครับยังไม่มารับผิดชอบไม่ได้ก็รออีกสัก 2-3 ปีเขาก็เสียถึงจะมาแต่ในสวนตอนนี้นะครับก็อุดมสมบูรณ์หมดแล้วครับแล้วก่อนโควิดนะฮะตอนช่วงโควิดในสวนผมเนี่ยเลี้ยงปลาดุกไว้ประมาณ 2,000 กว่าตัวนะครับช่วงโควิดเนี่ยผมไม่ได้ไปไหนนั่งขายปลาดุกอยู่ที่บ้านเขาเอาเงินมันเสียบไปประตูรั้วแล้วก็เอาปลาดุกไปแขวนไว้หน้ารั้วขายอย่างพึ่งพากันนะฮะกิโลละ40-50 บาท
1: เนาะ
0: อยู่ได้ครับอยู่ได้แล้วเราก็มีข้าวเองเราสีเองซื้อลงสีขนาดเล็กสีเองครับคือศาสตร์พระราชาที่จริงแล้วเนี่ยมันมี 4,477 โครงการผมน้อมนำมาแค่3โครงการเท่านั้นเองในสวนผมนะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องไร่นาสวนผสมแล้วก็เรื่องแยกแฝกทำให้ผมมีชื่อเสียงแล้วทำให้ผมอยู่ได้กับครอบครัวไม่เดือดร้อนครับปัจจุบันนี้ไม่เดือดร้อนแล้วก็ไปทำอีกแปลงหนึ่งต่อที่เอาแมคโครไปทำวันนี้แล้วครับแล้วก็คิดว่าคือเราจะต่อยอดไปตรงนู้นนะครับแล้วที่อื่นๆก็จะไปนำเสนอเขาว่าเออเราแก้ปัญหาอย่างนี้นะช่วยกันอย่างนี้แล้วมีทุนจากตรงไหนที่เราจะพอใช้กันได้เราก็ไม่ได้เก่งคนเดียวหรอกครับเราพึ่งพาเครือข่ายเราที่มีทั่วประเทศนะครับพวกหมอดินพวกอะไรพวกนี้พวกเครือข่ายคนรักแฝกที่เรามีอยู่เหมือนกับคนทั่วประเทศนะครับมาทำงานร่วมกันแล้วก็ได้องค์ความรู้จากเขาบ้างอะไรบ้างแลกเปลี่ยนกันนะครับก็ตรงนี้ครับทรัพย์สมบัติที่พระองค์ท่านให้มาเนี่ยอย่างเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงหรือไร่นาส่วนผสมเนี่ยหรือเรื่องแยกแฝกเนี่ยยังไงก็กินไม่หมดครับสมบัติมหาศาลที่สุดสำหรับชีวิตผมที่ได้เพราะว่าหน่วยงานต่างๆหรือเอกชนต่างๆก็ยังไม่ทราบพระองค์ท่านไม่เคยใช้คำว่าโกหกมาใช้กับผมเพราะมันเกิดความเชื่อมั่นทำอะไรปุ๊บเราจะมีความสุขในสิ่งที่เราทำนะครับแล้วก็มองเห็นผลสัมฤทธิ์ข้างหน้าได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับแต่ต้องมีความอดทนนะครับต้องรอมันมีเหมือนกันครับมีเหมือนกันมีข้อโต้แย้งมีคนเขาไม่เห็นด้วยอย่างแม่บ้านหรือใครๆที่ก็มองเห็นก็ว่าเป็นคนบ้านะครับแต่ผมมีความเชื่อมั่นอยู่อย่างเดียวว่าเราเกิดมาเป็นลูกพ่อหลวงรอเก้ายังไงเราก็ทำสำเร็จเพราะว่าพระองค์ท่านเจอแต่งานหนักๆงานหินทั้งนั้นพระองค์ไม่เคยบ่นพระองค์มีพระเนตรข้างเดียวแต่ช่วยคนไทย70กว่าล้านคนแล้วยังต่างประเทศที่พระองค์ท่านไปสอนอีกไม่รู้กี่ที่เนาะอย่างรัสเซียเงี้ยยกตัวอย่างทำให้ประเทศรัสเซียมีข้าวสาลีขายทั่วโลกนะครับเพราะว่าท่านบอกว่าถ้าทำวันนี้ถ้าเกิดลบกันเนี่ยเราไม่ต้องพึ่งใครเลยแต่ถ้าเราลบกันเรามีแต่ลูกปืนมีแต่กระสุนปืนแต่เราไม่มีของกินเราก็ไปไม่รอด
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดครัวของเราต้องเต็มไว้ก่อน
1: ใช่
0: ครับพระองค์ท่านไปสอนแล้วเนี่ยผมก็น้อมนำมาครับยังไงก็ชีวิตนี้ก็คงไม่ทิ้งจากพระองค์ท่านไปนะฮะแล้วก็น้อมนำทำต่อก็คือทำสานต่อปณิธานของพระองค์ท่านต่อรัชกาลที่10ด้วยนะครับผมก็ยังทำอยู่ทุกวันนะครับถึงอายุจะมากก็ยังทำอยู่ครับก็ติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0817565124ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผมอยู่หมู่1บ้านเลขที่131หมู่6ตำบลย่านเลียอำเภอกบินบุรีจังหวัดประจินบุรีนะครับห่างจากโรงพยาบาลมาประมาณ4กิโลนะครับเพราะมันซอยตลาดคุณวิจัยตั้ง GPS มาก็ได้ครับมี GPS อยู่ถามว่าสอนยังไงสอนฟรีครับแต่ทุกวันนี้ก็นักเรียนนักศึกษาวิชาทหารก็เข้ามาเรียน100กว่าคนแล้วก็ชาวบ้านอบต.เทศบาลนะครับโรงเรียนนะครับหน่วยงานต่างๆเข้ามาเยอะมาอบรมนะครับก็เวียนไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้ามาคน2คนก็ได้ครับคือไม่คิดราคาอะไรหรอกครับ

0: แต่ถ้าเราอบรมถ้าจะให้แม่บ้านทำอาหารก็ทำได้นะครับเลี้ยงคนได้เป็นร้อย
1: ค่ะ
0: แต่เรื่องยาแฝกก็สอนฟรีครับถ้าใครอยากได้ก็ให้ฟรีแต่ไม่เกิน500 ต้นมาขุดเองสอนให้สอนวิธีปลูกให้นะครับพอทำแล้วมันจะมีความสุขเองนะครับคือใจตอนนี้ก็ไม่อยากทำบุญที่วัดอยากทำบุญกับคนเพราะว่าเราอายุมากคิดว่ามันจะได้บุญมากก็คือให้ความรู้เนี่ยกินกินยันตายครับกินจนเราชีวิตจะหาไม่นะครับแต่เงินทองเนี่ยพอหมดแล้วก็แล้วไปแต่ความรู้มันจะอยู่กับตัวตลอดก็น้อมนำของพระองค์ท่านว่าขาดทุนคือกำไรนะครับครับไม่ยากเลยครับพระองค์ท่านสอนมาแล้วท่านสอนเราไว้แล้วแต่เราจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัตินะครับในไลน์ในเฟซอะไรต่างๆมีเยอะแยะมากมายนะครับผู้รู้มีเยอะแต่อยู่ที่ตัวเราครับอยู่ที่ตัวของเราเองนะครับถ้าตัวของเราตั้งมั่นว่าเราจะทำสิ่งไหนเราตั้งมั่นเลยครับอย่างผมเนี่ยไม่เดือดร้อนครับต้นไม้ผมก็ปลูกไว้เป็นมรดกให้ลูกนะใบหล่นก็เป็นปุ๋ยอากาศหายใจก็เป็นออกซิเจนที่เกิดจากต้นไม้นะครับให้ความชุ่มชื้นฝนตกต้องตามฤดูกาลตอนนี้นะครับสงครามโลกมันเกิดแล้วนะคนยังไม่เข้าใจสงครามโลกมันเกิดแล้วภัยแล้งมันก็เกิดแล้วจากเราที่ใช้ทรัพยากรที่มันมีมากมายนะครับจากในทุนอะไรพวกนี้ก็ไม่ว่าเขามีทุนก็ทำไปแต่เราเนี่ยต้องเริ่มที่ตัวเราครับเริ่มที่ตัวเราว่าเราจะทำอะไรแล้วตั้งเป้าให้ตรงแล้วก็หาอาจารย์หรือคนที่ผู้รู้ให้ตรงกับจริตของตัวเองเนาะแล้วมันก็จะเกิดความชำนาญเองนะครับอย่างทุกวันนี้ผมก็ทำหลายๆเรื่องที่มันเกิดประโยชน์กับแผ่นดินทำฐานไบโอชาใช้เองนะครับเพราะว่าฐานไบโอชาอยู่กับดินเนี่ยมันอยู่ได้เป็น100 ปีเราเอามาพอเผาเสร็จเอามาชาร์จแล้ว BM 2.5 มันก็ไม่ได้เยอะเผาแค่ชั่วโมงเดียวแล้วต่อไปก็คือสิ่งที่ควรจะนำมานะครับสิ่งที่คุณจะนำมาก็คือเรากินอะไรวันหนึ่งเรากิน3 เวลาใช่ไหมแล้วปีหนึ่งเรากินกี่เวลาถ้าเราไปพึ่งพาคนอื่นเนี่ยมันจะอยู่ลำบากผักนี่เราปลูกได้ครับเศษกระถางเศษยางรถยนต์อะไรพวกนี้เล็กๆน้อยๆวางรอบบ้านหรือจะทำหลุมพอเพียงที่นี่ยินดีจะสอนครับยินดีจะสอนเนาะมันเวลาแค่นี้มันคงจะพูดไม่ได้มากไปกว่านี้
1: มันต้องได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติได้ลองทำจริง
0: ต้องมาทำต้องลงมือทำจริงๆครับไม่ใช่ท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองนะครับมันไม่เกิดประโยชน์ต้องลงมือทำเองเราจะรู้ปัญหาเลยกับทีนี
1: ้
0: นะครับเอาสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดมาทำอย่าไปเอื้อมไกลตัวถ้าเอื้อมไกลตัวเมื่อไหร่เราจะเป็นหนี้สินบางคนทำที่เป็นพันๆไร่ก็ไม่พอใช้หนี้ธนาคารนะครับมีแค่ไร่2 ไร่หรืองานหนึ่งนี่ก็อยู่ได้ยังไม่มีความสุขเลยครับต่อไปนี้นะครับเราต้องผลิตอาหารเองเราต้องมีแหล่งน้ำของเราเองจะเจาะเป็นบ่อน้ำหรือจะเป็นบ่อเล็กๆเอาไว้เลี้ยงปลาเลี้ยงปลาก็ใช้แหตะข่ายที่มันตางห่างเอาตัวใหญ่ขึ้นไปกินอย่าไปเอาวิทบ่อมันจะตายหมดนะครับเราก็จะมีปลากินตลอดตัวใหญ่ขึ้นมาแล้วก็อวนตางห่างลากขึ้นมากินไอตัวข้างล่างก็จะโตตามมาเศษอาหารพวกอาหารปลาก็ไม่ยากครับฟางข้าวที่เรามีนะครับมูลควายตากแห้งน้ำหมักเอาไปไว้ตามริมบ่อแล้วก็รดน้ำไว้มันก็กินของมันเองนะครับมันไม่บ่นนะปลามันไม่ร้องเหมือนเป็ดเหมือนไก่เหมือนหมูเนาะมันอยู่ได้ครับมันอยู่ได้นะครับอยู่ได้ตัวหนึ่งมื้อ3 มื้อเนี่ยเลี้ยงอยู่ได้เลยปลาช่อนปลานิลตัวใหญ่ๆนะครับของพระองค์ท่านสอนท่านบอกวิธีหมดครับผมได้รางวัลจากร.9กับร.10สองรางวัลนี้ในชีวิตนี้พอแล้วครับแต่สิ่งที่เหลือที่จะให้พวกเราก็คือที่ผมกินบำเหน็จมานานภาษีของชาวบ้านเนี่ยก็อยากให้ความรู้เนี่ยเกิดกับชาวบ้านเกิดกับคนที่สนใจมาเรียนรู้ได้เลยครับนะครับโทรมาหาผมเบอร์ที่บอกไปเมื่อกี้ครับ0816575124นะครับยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับหรือเข้าไปดูในเฟซในไลน์อะไรพวกนี้พิมพ์ชื่อร้อยตีสุริชัยเข้าไปจะมีเยอะแยะนะที่เขามาถ่ายทำเนาะ
1: ก็จบไปแล้วนะคะกับปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2568ค่ะวันนี้นะคะรายการคุณของแผ่นดินของเราก็หมดเวลาลงแล้วกลับมาเจอกันนะคะทุกๆวันอาทิตย์เวลา8:30จนถึง9:00ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะวันนี้นะคะอรวรรณหมอยาดีและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตขาออกมุ่งหน้าดอนเมืองกลับมาสัญจรได้เกือบปกติขณะที่ขาเข้าช่วงหลัก4ยังมีน้ำท่วมสูงรถผ่านไม่ได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่า กดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: การจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตขาออกมุ่งหน้าดอนเมืองกลับมาสัญจรได้เกือบปกติขณะที่ขาเข้าช่วงหลัก4ยังมีน้ำท่วมสูงรถผ่านไม่ได้เนื่องจากฝนยังตกต่อเนื่อง
6: สภาพการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตช่วงขาออกมุ่งหน้าท่าอากาศยานดอนเมืองเช้าวันนี้สามารถกลับมาสัญจรได้เกือบตามปกติยกเว้นบริเวณก่อนถึงโรงแรมอัศวินยังคงมีน้ำท่วมผิวจราจรและพบรถจอดเสียทั้งกลางถนนและข้างทางหลายคันส่วนฝั่งขาเข้าบริเวณหลัก4ยังคงมี

0: มีน้ำท่วมสูงในระดับแนวกั้นขอบทางส่งผลให้รถไม่สามารถสัญจรผ่านได้หน่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรคอยอำนวยความสะดวกและปรับเส้นทางการจราจรเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังลดความเร็วและติดตามสถานการณ์การจราจรอย่างใกล้ชิดนันทิกาปิตาโลรายงาน
1: เจ้าหน้าที่แนะหลีกเลี่ยงเส้นทางและเร่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรถนนแจ้งวัฒนะช่วงปากเกร็ดโดยน้ำท่วมเต็มทุกช่องทางระดับสูง 40-50 เซนติเมตรรถเล็กยังผ่านไม่ได้
2: งานจราจรตำรวจภูธรปากเกร็ดรายงานสถานการณ์น้ำท่วมขังเมื่อเวลา 6:30 นาทีวันนี้บริเวณถนนแจ้งวัฒนะทั้งขาเข้าและขาออกตั้งแต่หน้าห้างไทยวัสดุถึงสะพานข้ามคลองประปาพบมีน้ำท่วมเต็มทุกช่องทางระดับน้ำสูงประมาณ 40-50 เซนติเมตรส่งผลให้รถยนต์ขนาดเล็กยังไม่สามารถสัญจรผ่านได้ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวและเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในระยะนี้เนื่องจากหลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมาก
3: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีรายงานว่าในพื้นที่มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงสูงสุดที่อำเภอบ่อพลอย195มิลลิเมตรรองลงมาอำเภอศรีสวัสดิ์180มิลลิเมตรและอำเภอไชโยก176มิลลิเมตรส่วนสถานการณ์น้ำในเขื่อนศรีนครินทร์มีน้ำกักเก็บร้อยละ 89.71 และเขื่อนวชิราลงกรณ์ร้อยละ 91.86 พร้อมมีแผนระบายน้ำตามปกติกปภ.กาญจนบุรีขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์จากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดเหตุฉุกเฉินแจ้งสายด่วนปภ.1784หรือ LINE @1784 DDPM ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ระทิพย์ขอมริสวทกัญจนบุรีรายงาน
1: โครงการชลประทานเพชรบุรีแจ้งปริมาณปรับการระบายน้ำเขื่อนแก่งกระจานเนื่องจากมีปริมาณน้ำร้อยละ88ของความจุอ่างย้ำไม่ให้กระทบพื้นที่ท้ายน้ำ
4: นายสมสวัสดิ์ฉายสินสอนผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีกล่าวว่าสถานการณ์น้ำในเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำ 88% ของความจุอ่างหน่วยงานชลประทานมีการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ท้ายน้ำระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่ล้นตลิ่งตามคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาฝนจะตกพื้นที่เพชรบุรีอีก 1-2 วันระหว่างวันที่ 28-29 กันยายนนี้หลังจากนั้นปริมาณฝนจะเริ่มลดลงและทิ้งช่วงจะทำให้จังหวัดเพชรบุรีไม่ได้รับผลกระทบมากนักทั้งนี้การปรับแผนระบายน้ำในครั้งนี้พื้นที่ริมแม่น้ำเพชรบุรีตั้งแต่เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีลงไปจนถึงปลายแม่น้ำในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรีและอำเภอบ้านแหลมอาจประสบปัญหาน้ำไหลเข้าท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งขอให้ประชาชนรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดณภัสวรรณ มีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายเสนอรายการรู้ทันสารพันภัยทุกวันอาทิตย์เวลา 9:10 น.ถึงเวลา 10:00 น.โดยชัยศิลป์คนคล่อง

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ทันสารพันภัยทุกประเด็นที่เป็นภัยทุกความห่วงใยนะคะเรานำเสนอกันค่ะวันนี้อาทิตย์ที่27กันยายน2569อยู่กับน้อยชัยศิลป์คนคล่องนะคะสลับสับเปลี่ยนกันกับน้องแผนอัฐพรปานกลัดค่ะวันนี้คุณไปประกอบอบกลิ่นน้องโจสวิสสมนัสช่างเทคนิคนะคะFacebook Live นะคะเพจรู้ทันสารพันภัยเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยน้องฟิลเดชธรชัยโสดาค่ะทักทายกันมานะคะติดตามข้อมูลข่าวสารกันแล้วก็อัปเดตพยากรณ์อากาศนะคะสภาพน้ำท่วมนะคะรวมไปถึงฟ้าฝนกันนะคะอยู่ที่ไหนเป็นยังไงก็ตามติดแล้วก็ส่งกำลังใจกันค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะจากสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็ในเรื่องของน้ำท่วมนะคะตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะคะเรียกว่าฝนตกแช่ทำให้พื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลหลายพื้นที่แล้วก็ในประเทศไทยของเราหลายจังหวัดได้รับผลกระทบนะคะซึ่งทางด้านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยทหารเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและพื้นที่ภาคกลางอย่างทั่วถึงค่ะทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีเองกลับจากอังกฤษปุ๊บนะคะท่านก็ลงพื้นที่ทันทีเดี๋ยววันนี้จะมีการแถลงด้วยนะคะเดี๋ยวคุณผู้ฟังผู้ชมติดตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสื่อในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ไว้นะคะท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสุรุไทยเลิศเกษมท่านก็สั่งการให้ทุกสื่อทุกหน่วยของกรมประชาสัมพันธ์ติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะเพื่อที่จะให้ข้อมูลแล้วก็ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องข้อมูลแล้วก็นะคะต้องการความช่วยเหลืออื่นๆเพราะว่ากรมประชาสัมพันธ์โดยสื่อทุกสื่อนะคะสื่อโทรทัศน์สื่อทีวีสื่อออนไลน์ของเรานะคะปรับการนำเสนอข่าวนะคะวิทยุเราก็มีบางช่วงที่รับสัญญาณจาก NBT นะคะท่านกดช่อง2ไว้ติดตามข้อมูลข่าวสารทีมงานนะคะทั้งในทุกส่วนนะคะผนึกกำลังกันเพื่อให้ข้อมูลพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นสื่อกลางที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันอย่างรวดเร็วนะคะนอกจากนี้แล้วท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็กำชับกรมประชาสัมพันธ์ค่ะยกระดับเฝ้าระวังแจ้งเตือนเชื่อมโยงข้อมูลช่วยพี่น้องประชาชนทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดแล้วก็หลังเกิดภัยนะคะนอกจากนี้แล้วเดี๋ยววันนี้ท่านก็จะลงพื้นที่ด้วยเช่นกันนะคะที่จังหวัดนนทบุรีเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นะคะจะมีการไปมอบถุงยางชีพแล้วก็เดินทางไปที่สถานีสูบน้ำจุดระบายน้ำบ่อสูบน้ำใต้ทางด่วนแจ้งวัฒนะด้วยนะคะซึ่งจะอยู่จุดบริเวณหมู่บ้านสหกรณ์การบินไทยตลาดแสงจันทร์ตำบลคลองเกลืออำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีติดตามการถ่ายทอดสดผ่านเพจกรมประชาสัมพันธ์ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันในหลายๆส่วนเพราะว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ตรวจศูนย์ป้องกันน้ำท่วมที่กรุงเทพผนึกกำลังกันกับกทม.ท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ไม่ได้หลับได้นอนเหมือนกันนะคะพร้อมกับทีมพี่ๆน้องๆของเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครคือตอนนี้เรียกได้ว่าทุกส่วนงานช่วยกันเต็มที่เพราะพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลได้รับผลกระทบอย่างหนักนะคะแล้วก็วันนี้จากที่กรมอุตุนิยมวิทยามีการติดตามสถานการณ์แล้วก็มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนออกมาคือประกาศฉบับที่14ของกรมอุตุนิยมวิทยานั้นเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะจนถึงวันนี้ซึ่งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกฝนลดลงค่ะโดยมีฝนตกหนักบางแห่งเช้านี้ที่จัดรายการอยู่ก็ฝนปล่อยๆแล้วนะคะก็ขอให้เป็นข่าวดีว่าฝนซาฝนลดลงแล้วน้ำลดลงนะคะขณะที่ด้านตะวันตกของภาคกลางยังมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งสาเหตุคือหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมด้านตะวันตกของภาคกลางมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงค่ะดังนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาก็ฝากเตือนแล้วก็ระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากจุดเสี่ยงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะแนะนำก็คือหลีกเลี่ยงการขับรถผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังส่วนคลื่นลมเพื่อการเดินเรืออ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนนะคะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะช่วงนี้เรือเล็กงดออกจากฝั่งจนถึงวันพรุ่งนี้อ่าวไทยตอนล่างแล้วก็ทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะกรมอุตุนิยมวิทยายังมีเตือนไปถึงจังหวัดที่มีความ

เสี่ยงพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะภาคเหนือจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ค่ะภาคกลางนะคะจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะภาคตะวันออกนะคะจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะนอกจากนี้นะคะภาคเหนือที่ต้องระวังก็คือเพิ่มเติมนะคะจังหวัดตากและกำแพงเพชรกรุงเทพมหานครก็ระวังฝนตกหนักนะคะนครภาคกลางนะคะนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดค่ะนอกจากนี้แล้วคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของทางด้านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยทหารเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลและภาคกลางอย่างทั่วถึงนะคะพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกท่านเปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบกรณิกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้พื้นที่กรุงเทพปริมณฑลและภาคกลางค่ะประสบปัญหาอุทกภัยและมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกธรรมนูญวิถีรองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการอุทกภัยผ่านระบบการประชุมทางไกลค่ะซึ่งก็ร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่1โดยมีพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1เข้าร่วมประชุมเพื่อประสานการปฏิบัติแล้วก็เร่งนำความช่วยเหลือไปถึงประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงค่ะที่ประชุมได้กำชับให้ทหารทุกหน่วยนะคะเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยจัดนายทหารติดต่อประจำเขตและอำเภอเพื่อประสานการปฏิบัติในแต่ละพื้นที่พร้อมระดมกำลังจิตอาสายานพาหนะและเรือสำหรับรับส่งประชาชนค่ะโดยเฉพาะผู้ป่วยแล้วก็ผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางไปโรงพยาบาลรวมถึงสนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบตลอดจนเคลื่อนย้ายยานพาหนะของประชาชนออกจากพื้นที่น้ำท่วมนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อการสัญจรแล้วก็ให้หน่วยทหารในพื้นที่นำอาหารน้ำดื่มและถุงยางชีพเข้าไปดูแลผู้ประสบภัยที่ประสงค์พักอาศัยอยู่ในบ้านอย่างทั่วถึงนะคะพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในศูนย์พักพิงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารรวมทั้งจัดตั้งสายด่วนรับแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือพร้อมประชาสัมพันธ์ช่องทางให้ประชาชนรับทราบนะคะการดำเนินการดังกล่าวนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงใส่พระราชหฤทัยในความเดือดร้อนของประสบกรณิกรค่ะโดยกองทัพบกและหน่วยทหารในพื้นที่พร้อมน้อมนำพระราชกระแสไปสู่การปฏิบัติเร่งระดมกำลังและทรัพยากรเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังค่ะเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงทุกพื้นที่อย่างรวดเร็วทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของท่านนายกนะคะก่อนที่ท่านจะเดินทางกลับจากอังกฤษนะคะท่านก็ประชุมด่วนจากลอนดอนเลยนะคะส่งตรงมาจากอังกฤษสหราชอาณาจักรประชุมผ่านทางไกลติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็น้ำท่วมหลายพื้นที่สั่งหน่วยงานทำงานสอดรับเป็นทีมเดียวกันนะคะแล้วก็เช้านี้ท่านเดินทางถึงประเทศไทยแล้วนะคะท่านก็ลงพื้นที่ทันทีนะคะซึ่งท่านก็ย้ำนะคะว่าในการรับมือนะทั้งทุกกระทรวงค่ะโดยเฉพาะมหาดไทยบูรณาการรับมืออุทกภัยให้ทุกหน่วยร่วมกันจัดการเหตุเต็มกำลังสั่งการทางด้านนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดมหาดไทยแล้วก็นายธีรพัฒน์คัจฉมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบูรณาการจัดการสถานการณ์อุทกภัยอย่างเต็มที่คือท่านให้ยึดทำงานเป็นทีมยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักนะคะก็เร่งลดความเดือดร้อนในทุกพื้นที่และประชาชนก็ต้องได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็รัฐบาลพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานทุกด้านนะคะขณะที่ทางด้านนายเอกนิติธันประภาสท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็ลงพื้นที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครดินแดงนะคะเมื่อคืนก็ลงตลอดแล้วก็ติดตามสถานการณ์กลุ่มฝนและปริมาณน้ำ
โดยระบุนะคะว่ารัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนกรุงเทพมหานครอย่างเต็มศักยภาพในทุกด้านทั้งด้านงบประมาณกำลังพลเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยโดยกรุงเทพมหานครก็สามารถประสานตรงไปที่รัฐบาลโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงนะคะเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนอย่างรวดเร็วทางด้านดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ระบุนะคะว่ากทม.

ก็จัดวางกำลังเจ้าหน้าที่ติดตามมอนิเตอร์สภาพอากาศทิศทางกลุ่มฝนแล้วก็ระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ได้เตรียมความพร้อมรองรับประชาชนโดยเฉพาะศูนย์พักพิงชั่วคราวอย่างเป็นระบบแล้วก็เตรียมรองรับประชาชนในพื้นที่พักพิงชั่วคราวด้วยจัดสรรอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นพื้นที่ต่างๆนะคะเพื่อที่จะกระจายให้ได้รับการดูแลทางด้านกรุงเทพมหานครเองก็นอกจากจะเร่งระบายน้ำนะคะมีการจัดรถยกสูงช่วยอพยพพี่น้องประชาชนเปิดศูนย์พักพิงแล้วก็เตรียมเซลล์บรอดแคสต์แจ้งข้อมูลรายเขตด้วยเพราะว่าตอนนี้ทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติน้ำท่วมแล้วนะคะนอกจากนี้แล้วรองศาสตราจารย์ทวิดากมลเวชรองผู้ว่ากทมก็ออกมาระบุว่าฝนที่ตกสะสมมากกว่า300มิลลิเมตรระดับน้ำโดยรวมยังทรงตัวเนื่องจากว่ายังมีฝนตกเป็นระยะนะคะก็เร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องถ้าไม่มีฝนตกหนักเพิ่มเติมคาดว่าหลายพื้นที่จะเริ่มมีระดับน้ำลดลงตอนนี้จุดน้ำท่วมขังระดับสูงประมาณ20จุดซึ่งรถเล็กเนี่ยสัญจรไม่ได้นะคะต้องใช้รถยกสูงหรือว่ารถโฟร์วิลนะคะสามารถที่จะสนับสนุนการอพยพประชาชนเน้นผู้ป่วยผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มเปราะบางพร้อมเปิดศูนย์พักพิงจัดรถรับส่งประชาชนจากพื้นที่น้ำท่วมสูงไปจุดที่สามารถเดินทางต่อได้แล้วก็เตรียมเครื่องนอนเพิ่มเติม 3,000 ชุดรองรับผู้ประสบภัยขณะที่สำนักอนามัยก็จัดทีมดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงประสานการแพทย์ฉุกเฉินผ่านสายด่วน1669ตามความจำเป็นแล้วก็ยังอยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลศูนย์พักพิงรายเขตเพื่อส่งผ่านระบบเซอร์บอร์ดแคสต์นะคะโดยจะระบุที่ตั้งศูนย์จำนวนรองรับจำนวนผู้เข้าพักและจำนวนที่ว่างเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ตรงกับพื้นที่ได้รวดเร็วทางด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE พร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะทางด้านนายเจเสศไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อคืนก็ติดตามแล้วก็นะคะรวมไปถึงตรวจเยี่ยมรับมือกับน้ำท่วมลงไปช่วยชาวบ้านด้วยนะคะในการขนย้ายผู้ป่วยต่างๆด้วยนะคะขณะที่ในส่วนของทางด้านการอพยพพี่น้องประชาชนคือตอนนี้ศูนย์พักพิงของกรุงเทพมหานครจัดไว้ชั่วคราว233แห่งรองรับได้ประมาณ 15,000 คนพร้อมกับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงเกือบ40รายไปยังโรงพยาบาลแล้วก็ครัวเรือนที่ประสบอุทกภัยแล้วก็ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบนั้นประมาณ 52,000 กว่าครัวเรือนตอนนี้กทม.ก็เร่งระบายน้ำสูบน้ำคือเช้านี้เนี่ยฝนซาบ้างแล้วคุณผู้ฟังผู้ชมนะคะก็คือมีแนวโน้มในทางที่ดีนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งระบายน้ำดูแลประชาชนแล้วก็ประสานทุกหน่วยเพื่อที่จะช่วยเหลืออย่างรวดเร็วต่อเนื่องเมื่อน้ำลดลงก็จะเร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็ดำเนินการฟื้นฟูนะคะขณะที่ตรวจสอบการจราจรกันหน่อยเช้านี้การจราจรขาออกบนถนนวิภาวดีรังสิตกลับมาสัญจรได้ตามปกติแล้วนะคะคือฝั่งขาเข้ายังมีน้ำท่วมสูงอยู่ยกเว้นช่วงก่อนถึงโรงแรมอัศวินยังมีน้ำท่วมผิวจราจรนะคะมีรถจอดเสียกลางถนนแล้วก็ข้างทางจำนวนมากส่วนฝั่งขาเข้าช่วงหลักสี่ยังมีน้ำท่วมสูงเท่าแบริเออร์นะคะรถไม่สามารถสัญจรได้ตำรวจจราจรก็คอยดูแลแล้วก็ปรับเส้นทางการจราจรนะคะก็ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องก็ขอพี่น้องประชาชนขับขี่ด้วยความระมัดระวังค่ะขณะที่งานจราจรสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ดก็รายงานสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่บริเวณถนนแจ้งวัฒนะทั้งขาเข้าขาออกตั้งแต่ห้างไทยวัสดุจนถึงสะพานข้ามคลองประปามีน้ำท่วมขังเต็มทุกช่องทางนะคะระดับน้ำสูงประมาณ 40-50 เซนติเมตรส่งผลให้รถขนาดเล็กยังไม่สามารถสัญจรผ่านได้ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์แล้วก็อำนวยความสะดวกด้านการจราจรค่ะพร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวแล้วก็ใช้ความระมัดระวังในการเดินทางด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็ติดตามสถานการณ์กันนะคะแล้วก็นอกจากนี้ในส่วนของการติดตามอื่นๆนะคะเราก็ยังคงตามกันต่อโดยเฉพาะในส่วนของภาครัฐแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะติดตามนะคะความเคลื่อนไหวต่างๆด้วยแล้วก็การช่วยเหลือนะคะสำหรับทางด้านไฟฟ้านะคะมีการยกเลิกการดับไฟตามแผนทุกพื้นที่สำหรับงานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบไฟฟ้าวันนี้นะคะในทั้งในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีสมุทรปราการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงน้ำท่วมขังลดผลกระทบการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนค่ะขณะที่ทางด้านกรมบัญชีกลางค่ะก็อนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการเพิ่ม50ล้านบาทช่วยผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งนายจุลพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ไทยก็ระบุนะคะว่าจะเร่งประสานจังหวัดช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วค่ะส่วนทางด้านนายสมสวัสดิ์ฉายสินสอนผอ.โครงการชลประทานเพชรบุรีแจ้งปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานตอนนี้มีปริมาณ 88% ของความจุอ่างปรับการระบายน้ำเพิ่มนะคะเพื่อไม่ให้กระทบพื้นที่ท้ายน้ำมีการวางแผนจัดการน้ำให้เพียงพอตลอดทั้งปีด้วยนะคะขณะที่ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีต่างๆลงพื้นที่กันนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะท่านเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีคลังพร้อมด้วยนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีอุตสาหกรรมแล้วก็ทางด้านคุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่อยุธยาแล้วก็นะคะมีการติดตามความเดือดร้อนประชาชนท่านก็ขอบคุณผู้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เร่งจัดทำระบบป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานนะคะซึ่งก็มีการประเมินการติดตั้งเขื่อนสำหรับป้องกันน้ำท่วมที่วัดชัยวัฒนารามแล้วก็วัดกษัตราธิราชวรวิหารโดยผู้ว่าอยุธยาแล้วก็ปภ.จังหวัดนะคะของอยุธยาซึ่งท่านก็ระบุเพิ่มเติมนะคะว่านอกจากมวลน้ำที่มาจากทางเหนือแล้วตอนนี้ก็ยังมีฝนตกลงมาต่อเนื่องฉะนั้นต้องเร่งป้องกันแล้วก็ให้เกิดผลกระทบประชาชนน้อยที่สุดนะคะโดยจะมีการกระจายน้ำออกไปไม่ให้มวลน้ำไปสมทบกันค่ะทางด้านนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีอว.ในฐานะรองนายกที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านก็ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตมีข้อสั่งการไปยังกระทรวงต่างๆโดยเฉพาะกรมชลประทานค่ะให้เร่งขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ประชาชนอย่างเป็นระบบในทุกมิติแล้วก็ระบุด้วยนะคะว่าได้สั่งการหน่วยงานในพื้นที่ภาคเหนือเตรียมพร้อมรับมือกับฝนที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นวัน2วันนี้นะคะนอกจากนี้แล้วในส่วนของทางด้านเมื่อคืนทุกหน่วยก็มอนิเตอร์กลุ่มฝนตลอดเลยนะคะก็คือน้อยเมื่อคืนก็ติดตามเหมือนกันนะคะฝนมาตกแล้วก็นะคะไปปล่อยในช่วงเช้าตรู่นะคะแล้วก็ในช่วงนี้หลายจุดนะคะยังไงก็ติดตามสถานการณ์หลายๆท่านได้รับผลกระทบนะคะส่งกำลังใจผ่านรายการแล้วก็ทุกที่ด้วยนะคะที่บ้านน้อยตอนนี้ก็คือน้อยเนี่ยยังอยู่ที่ยังไม่ได้เข้าไปที่บ้านนะคะก็ติดตามสถานการณ์กันตลอดเพื่อรายงานแล้วก็นะคะติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆด้วยนะคะในส่วนของทางด้านท่านรัฐมนตรีต่างๆลงพื้นที่กันนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ในส่วนของกรุงเทพมหานครปภ.ก็จัดเตรียมถุงยางชีพช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก่อนหน้านั้นนี่นะคะมีการเตรียมถุงยางชีพ 100,000 ชุดเครื่องนอนอีก 3,000 ชุดเพื่อที่จะมีนะคะในส่วนของพี่น้องประชาชนเข้าไปช่วยเหลือขณะที่จังหวัดอื่นๆนะคะอย่างท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐมท.4ท่านก็เน้นย้ำทุกพื้นที่ดูแลประชาชนโดยเฉพาะที่จังหวัดสระแก้วตอนนี้สถานการณ์ขยายพื้นที่มีแนวโน้มระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นนะคะทางพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็นอกจากนี้ปภ.เองทั้งจังหวัดเองก็นะคะขอให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะคะจัดสรรแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสระแก้วปราจีนบุรีฉะเชิงเทราพื้นที่สถานการณ์ในหลายที่ก็ได้รับผลกระทบนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้งบประมาณของท้องถิ่นในการดูแลประชาชนตามกฎหมายขณะที่ทางด้านรัฐมนตรีอื่นๆนะคะไปดูกันหน่อยนะคะในส่วนของการทำงานนะคะทางด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการนะคะเมื่อวานนี้เช่นกันนะคะที่สมุทรปราการนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำประตูระบายน้ำคลองลัดโพกำชับกรมชลประทานเร่งระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมขังเต็มกำลังค่ะส่วนทางด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านก็กำชับหน่วยงานในสังกัดนะคะเร่งติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็เข้าช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบแล้วก็เร่งระดมเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆให้คลี่คลายทั้งปราจีนบุรีสิงห์บุรีสระบุรีเพื่อช่วยประชาชนนะคะขณะที่ท่านก็สั่งเร่งล่าจระเข้หลุด4ตัวที่สระแก้วด้วยระดมทีมไล่ล่าใช้เครื่องมือที่เหมาะสมคุมสถานการณ์ให้ประชาชนอุ่นใจค่ะ
ขณะที่ทางด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็เมื่อวานก็ขึ้นรถบรรทุกทหารนะคะขอลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำแถบแจ้งวัฒนะแล้วก็ไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่มณฑลทหารบกเปิดค่ายทหารให้ประชาชนใช้จอดรถหนีน้ำฟรีเลยนะคะด้านกองทัพบกก็ยกระดับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยสั่งระดมพลรถครัวสนามทีมแพทย์พร้อมสนับสนุนอากาศยานรับมือวิกฤตฝน

ตกหนักช่วยเหลือประชาชนด้วยค่ะส่วนทางด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขห่วงใยประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะท่านก็มอบกรมอนามัยเร่งสนับสนุนถุงดำปูนขาวกว่า 3,000 ชุดกระจายไปในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศแล้วก็แนะนำส้วมกระดาษหรือส้วมชั่วคราวค่ะให้เป็นทางเลือกในการขับถ่ายในภาวะฉุกเฉินลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคทางด้านนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็สั่งทุกหน่วยงานและสถานศึกษาเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความปลอดภัยสูงสุดกับนักเรียนครูบุคลากรแล้วก็ผู้ปกครองด้วยนะคะทางด้านนางสรรขออภัยนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะท่านก็สั่งการในหน่วยงานในสังกัดจัดแผนรับมืออุทกภัยประสานเครือข่ายศาสนาและวัฒนธรรมค่ะร่วมกันเฝ้าระวังและก็ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักทั่วประเทศกำชับให้ทุกหน่วยเร่งสำรวจแล้วก็ป้องกันความเสียหายศาสนสถานโบราณสถานโบราณวัตถุพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้และทรัพย์สินทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงพร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูทันทีเมื่อสถานการณ์คลี่คลายค่ะทางด้านรัฐมนตรีวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะท่านก็สั่งการไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยจัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลกระทบกับผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมกับเร่งเยียวยาธุรกิจรับวิกฤตน้ำท่วมกำชับนิคมอุตสาหกรรมคุมเข้มแนวคันดินกั้นน้ำควบคู่กับการดูแลชุมชนด้วยทางด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็สั่งด่วนนะคะไปยังกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกจังหวัดที่ประสบภัยค่ะให้ระดมทีมช่างนะคะเปิดศูนย์พักพิงแล้วก็ตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆช่วยประชาชนฟรีนะคะขณะที่ทางด้านสำนักงานประกันสังคมและคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนผู้ฝ่ายผู้ประกันตนก็ติดตามสถานการณ์ประเมินสถานการณ์อย่างรอบด้านนะคะจึงประกาศเลื่อนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่เดิมจะมีการเลือกตั้งวันนี้นะคะก็เปลี่ยนเลื่อนไปเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569ค่ะนะคะเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเปลี่ยนเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569นะคะทางด้านนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็สั่งการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททค่ะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับดูแลนักท่องเที่ยวที่อาจได้รับผลกระทบนะคะมีการเปิดสายด่วน1672สำหรับนักท่องเที่ยวประสานบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดกรุงเทพมหานครติดตามสภาพอากาศแล้วก็เส้นทางแจ้งข้อมูลที่จำเป็นให้กับนักท่องเที่ยวให้แล้วก็ถ้าใครจะเดินทางนะคะโดยสายการบินหรือการเดินทางต่างๆให้ตรวจสอบเส้นทางแล้วก็เผื่อการเดินทางโดยเฉพาะเดินทางไปสนามบินด้วยนะคะมีภาพน่ารักที่ชาวต่างชาติช่วยนะคะประชาชนที่ได้รับผลกระทบคือนะคะกำลังเข็นรถอยู่ในน้ำแล้วก็ขา นะคะไม่สะดวกเลยนะคะในการเดินทางปรากฏว่าเป็นภาพที่น่ารักมากที่นักท่องเที่ยวเข้าไปช่วยเข็นรถนะคะแล้วก็ทำให้ชายท่านดังกล่าวขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นภาพที่เราได้เห็นน้ำใจและหลายคนได้รับการช่วยเหลือในช่วงนี้นะคะขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนที่ช่วยเหลือกันดูแลกันแล้วก็เข้าใจด้วยความยากลำบากในช่วงนี้นะคะขณะที่ทางด้านกระทรวงดีเอเองก็สถานการณ์แจ้งนะคะว่าฝนเริ่มลดลงแล้วขอพี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานทางราชการแล้วก็ติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลแล้วก็ติดตามสถานการณ์เพื่อให้เห็นถึงความคืบหน้านะคะในการติดตามสถานการณ์ฟ้าฝนด้วยนะคะกระทรวงดีอีก็สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนนะคะตอนนี้มีสายด่วนแจ้งน้ำท่วมขังในกรุงเทพ1555นะคะสายด่วนจิตอาสาพระราชทานประสานการช่วยเหลือฉุกเฉินในพื้นที่น้ำท่วมขัง1510สายด่วนนะคะหรือสายด่วนรัฐบาลคัน14ตัวนะคะ1111กด5ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสายด่วน1669 1669สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเจ็บป่วยฉุกเฉินต้องการรถพยาบาลกู้ชีพสายด่วน1374 1374กอรมน.กอรมน.รับเรื่องแล้วก็ประสานความช่วยเหลือฉุกเฉินในพื้นที่ภัยพิบัติทั่วประเทศค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะตอนนี้น้ำในกรุงเทพมหานครเริ่มทรงตัวผู้ว่าชัดชาติก็เร่งเดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังเมื่อเช้าก็นั่งมอเตอร์ไซค์ไปตรวจตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะคะส่วนสนามบินดอนเมืองยืนยันเปิดให้บริการตามปกติค่ะตอนนี้มีอาจจะมีความล่าช้าเล็กน้อยนะคะแต่ว่ายังไงแนะนำถ้าใครจะเดิน

างก็ขึ้นทางด่วนโทเวตอนนี้ให้ขึ้นฟรีอยู่นะคะเพื่ออำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนขณะที่ทางด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็กำชับกรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดค่ะ

ช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยและการให้ข้อมูลด้านการฟื้นฟูเยียวยาหลังสถานการณ์คลี่คลายนะคะเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิและข้อมูลได้อย่างรวดเร็วค่ะนอกจากนี้ในฐานะที่ท่านเป็นผู้กำกับดูแลเขตตรวจราชการที่2และ9ก็เตรียมแผนลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์จริงเพื่อนำข้อมูลเชิงโครงสร้างเสนอต่อนโยบายล่าสุดนะคะเมื่อวานก็มอบหมายให้นางสาวพัชรินทร์ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่รังสิตจังหวัดปทุมธานีร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะติดตามความพร้อมของประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตแล้วก็รับฟังความเดือดร้อนของชุมชนเน้นย้ำพี่น้องประชาชนค่ะติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านเครือข่าย NBT แอปพลิเคชันไทยวอเตอร์และสามารถแจ้งความช่วยเหลือสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะนอกจากนี้ก็สามารถติดตามสถานการณ์นะคะรายการเกาะติดสถานการณ์น้ำกับ NBT แล้วก็วิทยุแห่งประเทศไทยนะคะเรารับสัญญาณกันด้วยเดี๋ยววันนี้ค่ะช่วงบ่ายโมงนะคะท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านจะลงพื้นที่นะคะไปมอบถุงยางชีพนะคะน้ำดื่มแก่ผู้ประสบภัยแล้วก็เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ประสบภัยแล้วก็จะเดินทางไปที่สถานีสูบน้ำจุดระบายน้ำบ่อสูบน้ำใต้ทางด่วนแจ้งวัฒนะบริเวณหมู่บ้านสหกรณ์การบินไทยตลาดแสงจันทร์ตำบลคลองเกลืออำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเพจกรมประชาสัมพันธ์นะคะเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรีนะคะเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจสื่อของกรมประชาสัมพันธ์เราค่ะส่วนการรถไฟแห่งประเทศไทยปรับแจ้งแผนการเดินรถสายเหนือหลังน้ำท่วมสันรางย่านสถานีหัวงิ้วคนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์บางช่วงนะคะพร้อมกับงดเดินขบวนรถทางไกล9ขบวนจากต้นทางนะคะคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนสามารถที่จะติดตามแล้วก็ในส่วนของการเดินทางต่างๆได้นะคะอย่างเช่นในส่วนของบขส.ก็มีการปรับการเดินรถเหมือนกันนะคะส่วนรถไฟฟ้าสายสีแดงเปิดเดินรถปกติตั้งแต่2ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วนะคะโดยเฉพาะทั้ง2เส้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ถึงสถานีรังสิตแล้วก็สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ถึงสถานีตลิ่งชันตอนนี้รถไฟฟ้าได้ตรงตามเวลาให้บริการตามปกติค่ะส่วนการไฟฟ้านครหลวงดูแลระบบไฟฟ้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยรอบเกาะเกร็ดนนทบุรีสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนนะคะส่วนเมื่อคืนนะคะเมื่อวานที่ผ่านมาทางด้านนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็ลงพื้นที่ไปกับท่านเอกนิติธรรมประภาสท่านวราวุฒิศิลปอาชาแล้วก็ล่าสุดค่ะนะคะที่ไปที่อยุธยาก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ล่าสุดที่อ่างทองท่านก็เรียกประชุมด่วนติดตามสถานการณ์เตรียมพร้อมรับมือนะคะเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์หลังเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มระบายน้ำเพิ่มขึ้นท่านผู้ว่านาทีนะคะท่านก็กำชับให้ทุกภาคส่วนเตรียมแผนรับมือระดมทรัพยากรต่างๆนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือกันพูดถึงการช่วยเหลืออย่างที่บอกไปซึ้งใจค่ะชาวต่างชาติหัวใจไทยนะคะช่วยชายพิการขานะคะขาข้างซ้ายท่านเนี่ยนะคะพิการแต่ท่านก็ขับรถจนรถจักรมอเตอร์ไซค์กับรถมอเตอร์ไซค์นะคะฝ่าน้ำท่วมนะคะคือรถเนี่ยน้ำท่วมสูงมากนะคะฝรั่งท่านนี้ก็เข้าไปช่วยเหลือนะคะหลายคนในโซเชียลชื่นชมน้ำใจข้ามพรมแดนมีอยู่จริงค่ะนะคะไปอัปเดตกันในส่วนของการเฝ้าระวังทั้งน้ำเหนือน้ำหนุนน้ำในนะคะผู้ว่านนทบุรีนายเชษฐาโมสิกรัตท่านก็บอกว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็น้ำท่วมขังในนนทบุรีหลังฝนตกหนักและต่อเนื่องส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองนะคะแล้วก็จังหวัดเองก็มีการแจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังและท่านก็ระบุด้วยนะคะว่าตอนนี้น้ำที่นนเนี่ยมีปัจจัยมาจากน้ำเนี่ย3ทางด้วยกันคือน้ำเหนือคือมวลน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนเหนือผ่านแม่น้ำต่างๆลงมาน้ำหนุนคือระดับน้ำทะเลนะคะที่หนุนสูงขึ้นแล้วก็น้ำในค่ะคือปริมาณน้ำที่เกิดจากฝนตกภายในพื้นที่จังหวัดแล้วก็ไหลลงสู่คูคลองการระบบระบายต่างๆนะคะก็เลยทำให้ตอนนี้ท่านก็ให้พี่น้องประชาชนระวังเพิ่มขึ้นแล้วก็มีข้อสั่งการเร่งด่วนบูรณาการรับมือประชาชนนะคะตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนนทบุรี24ชั่วโมงบูรณาการกำลังพลยุทโธปกรณ์และเครื่องมือทุกภาคส่วนนะคะบูรณาการช่วยเหลือเต็มที่จากทุกหน่วยช่วยกันแจ้งข่าวสารรวดเร็วประสานงานอย่างไร้รอยต่อนะคะแล้วก็จัดศูนย์อพยพช่วยเหลือแต่ละอำเภอทั้ง6อำเภอทั้งอำเภอเมืองนนทบุรีบางกรวยบางใหญ่บางบัวทองไซน้อยปากเกร็ดเพื่อรองรับประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะ
แล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ

นอกจากนี้แล้วนะคะในส่วนของรัฐมนตรีต่างๆก็ลงพื้นที่กันหลายจุดทีเดียวนะคะแล้วก็นะคะจะเห็นนะคะว่าการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะคะรวมไปถึงจิตอาสาต่างๆตอนนี้สภากาชาดไทยรับสมัครจิตอาสาที่จะเข้าไปช่วยในพื้นที่แถบบางกะปิด้วยนะคะเพราะว่าโซนนั้นคลองจันบางกะปิอ่วมมากๆเลยหนักมากน้ำท่วมมิดเลยนะคะหลายจุดหลายที่ตอนนี้เราส่งกำลังใจให้ทุกที่นะคะทางด้านกรมทางหลวงเองนะคะก็จัดรถรับส่งพี่น้องประชาชน6เส้นทางเชื่อมระบบขนส่งสาธารณะบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพให้บริการวันนี้นะคะอนุสาวรีย์ไปอู่รังสิตไปกลับตั้งแต่7โมงเช้า9โมงเช้า6โมงเย็น3ทุ่มนะคะเป็นรอบๆอยู่ยูเนียนมอลล์แฮปปี้แลนด์ค่ะนะคะทั้งไปทั้งกลับช่วง7โมงเช้า9โมงเช้า6โมงเย็น3ทุ่มนะคะส่วนเดอะมอลล์งามวงวานแล้วก็นะคะในส่วนของThe Walk ราชพฤกษ์นะคะไปกลับเหมือนกัน6โมงเช้าเที่ยงแล้วก็6โมงเย็นส่วนมีนบุรีลาดกระบังนะคะกรมทางหลวงจัดรถรับส่งไปกลับเนี่ยนะคะ6โมงเช้าเที่ยงแล้วก็6โมงเย็นแฟชั่นไอซ์แลนด์ซาฟารีเวิลด์นะคะไปกลับ6โมงเช้าเที่ยง6โมงเย็นค่ะ APL ลาดกระบังมีนบุรีสายสีชมพูไปกลับนะคะ6โมงเช้าผ่านมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวมีรอบเที่ยงแล้วก็6โมงเย็นนะคะสายด่วนกรมทางหลวง1586 1586ค่ะทางด้านพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านก็มีการเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณรอบกลุ่มเรือนจำลาดยาวอยู่ภายใต้การควบคุมสั่งระดมตอนนี้ผู้ต้องขังเรือนจำอ่างทองนครนายกร่วมกันกรอกกระสอบทรายรับมือฝนตกหนักแล้วก็น้ำที่เพิ่มสูงในพื้นที่เสี่ยงตอนนี้นะคะก็ช่วยกันขณะที่เรือนจำอ่างทองแล้วก็เรือนจำชั่วคราวศาลาแดงอ่างทองก็นำผู้ต้องขังร่วมกันกรอกกระสอบทรายจัดเตรียมกันด้วยนะคะเพื่อช่วยเหลือกันส่วนทางด้านสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนมีการเปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็แนะนำราชการนะคะในส่วนของมีการสำนักงานกพ.โพสต์ Facebook ประกาศสำนักงานกพ.ด้วยเหตุสถานการณ์ฝนตกน้ำท่วมขณะนี้ซึ่งมีผลไปถึงต้นสัปดาห์หน้านะคะซึ่งกพ.เองก็ให้ข้าราชการ Work From Home 100% ถ้าไม่มีภารกิจจำเป็นในวันพรุ่งนี้มะรืนนี้นะคะ 28-29 กันยายนนี้แล้วก็ถ้าปรับการประชุมเป็นออนไลน์ก็ขอให้ปรับกันตลอดสัปดาห์ด้วยนะคะส่วนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครนะคะประกาศหยุดเรียน1วันคือวันพรุ่งนี้28กันยายน2569เนื่องด้วยสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่นะคะศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์นะคะแล้วก็เดอะพรอนอมนาดนะคะแจ้งขยายเวลาปิดบริการชั่วคราวต่อเนื่องจนถึงวันนี้นะคะน่าเห็นใจมากห้างน้ำเข้าอย่างหนักเลยนะคะส่วนทางด้านกรมการปกครองจัดกำลังสมาชิกอาสาสมัครนะคะรับเรื่องร้องทุกข์แล้วก็ขอความช่วยเหลือจากผู้ประสบอุทกภัยสามารถขอรับการช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะผ่านสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะเมื่อเกิดน้ำท่วมกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุเด็กเล็กคนท้องผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการต้องการการดูแลเป็นพิเศษนะคะมีหน่วยงานแนะนำในส่วนของผู้สูงอายุก็ระวังการลื่นล้มระวังดูแลเรื่องแว่นตาของท่านด้วยนะคะเครื่องช่วยฟังไม้เท้ายาเด็กเล็กก็ให้อยู่ในระยะเอื้อมถึงไม่ปล่อยไว้ใกล้น้ำตามลำพังคนท้องพกสมุดฝากคันยาหลีกเลี่ยงการลุยน้ำยกของหนักนะคะผู้ป่วยติดเตียงให้รักษาร่างกายแล้วก็เครื่องนอนให้แห้งสะอาดช่วยเปลี่ยนท่าผู้พิการไม่แย่จากผู้ดูแลนะคะเตรียมรถเข็นหลายคนมีการแจ้งขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยทันเหตุการณ์ด้วยนะคะแล้วก็ระวังเรื่องของไฟฟ้าดูดด้วยนะคะตอนนี้นะคะหลายๆจุดที่ต้องระมัดระวังกันก่อนน้ำท่วมเตรียมให้พร้อมจัดทำรายชื่อที่อยู่เบอร์โทรข้อมูลสุขภาพนะคะหลายท่านเตรียมแผนเพราะว่านี่คือภัยที่เกิดขึ้นหลายท่านไม่ได้เตรียมความพร้อมหลายท่านก็เตรียมนะคะมีการวางแผนจุดอพยพจุดปลอดภัยเส้นทางสำรองเตรียมยานะคะย้ายปลั๊กไฟนะคะถ้ามีความเสี่ยงต้องออกพื้นที่อย่าอยู่ลำพังนะคะเมื่อฟังนะคะบางท่านยังห่วงบ้านห่วงสิ่งของต่างๆเราต้องนะคะถ้าไม่ไหวจริงๆออกมาค่ะนะคะเพราะว่าในส่วนของกรุงเทพมหานครแล้วก็รัฐบาลเตรียมศูนย์พักพิงไว้รองรับแล้วนะคะแล้วก็นอกจากนี้ในส่วนของกรมชลประทานก็แจ้งเตือน3จังหวัดนะคะให้ระวังนะคะ3จังหวัดเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเฝ้าระวังน้ำระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะคะทั้งอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์โดยเฉพาะริมแม่น้ำเจ้าพระยา

0: นะคะกรมชลประทานเองก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะนี่คือภาพรวมในส่วนของสถานการณ์น้ำที่ไล่เรียงกันนะคะตอนนี้กทม.เองก็ขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากบ้านงดเดินทางถ้าไม่จำเป็นเนื่องจากภาวะฝนตกหนักน้ำท่วมขังหลายพื้นที่คือฝนเนี่ยมาอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณผู้ฟังผู้ชมคะติดตามสถานการณ์แล้วก็เกาะติดนะคะรายการของวิทยุทีวีกรมประชาสัมพันธ์ไว้แล้วก็นะคะในส่วนของโซเชียลมีเดียนะคะท่านไหนที่ติดตามก็นะคะติดตามหน่วยงานภาครัฐนะคะให้ข้อมูลอย่างเป็นทางการนอกจากนี้แล้วนะคะการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมบางท่านยังอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมน้ำดื่มอาหารต้องปลอดภัยนะคะแล้วก็บริหารจัดการขยะของท่านแยกขยะใส่มัดถุงไว้ป้องกันโรคแล้วก็สัตว์ที่เป็นพาหะนะคะอย่างหนูอย่างยุงหรือแมลงสาบต่างๆนะคะทำความสะอาดบ้านหลังน้ำลดนะคะจัดการส้วมแล้วก็สิ่งปฏิกูลต่างๆค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของกรุงเทพมหานครก็เน้นย้ำประกาศครอบคลุม50เขตไม่ได้หมายความว่าทุกครัวเรือนจะได้รับเงินช่วยเหลือโดยอัตโนมัตินะคะผู้ที่จะรับผลกระทบจะต้องผ่านกระบวนการสำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงจากสำนักงานเขตและต้องได้รับหนังสือรับรองผู้ประสบภัยก่อนจึงจะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ค่ะนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือนะคะแล้วก็ขอรับการสำรวจความเสียหายได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่หรือแจ้งปัญหาความเดือดร้อนผ่านสายด่วนกรุงเทพมหานคร1555 1555แล้วก็แอปพลิเคชันTraffic From Doตลอด24ชั่วโมงนะคะนอกจากนี้แล้วในส่วนขั้นตอนการขอรับการช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัยนะคะน้อยเล่าให้ฟังก่อนเผื่อจะได้เตรียมความพร้อมประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมขังจะต้องดำเนินการนะคะแจ้งความเสียหายติดต่อสำนักงานเขตในพื้นที่เกิดเหตุเพื่อให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจข้อเท็จจริงจัดทำบัญชีความเสียหายออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยเตรียมเอกสารหลักฐานนะคะเก็บหลักฐานความเสียหายถ้ามีภาพถ่ายวิดีโอต่างๆตัวบ้านทรัพย์สินเนี่ยเก็บไว้เลยนะคะสำหรับการพิจารณากทม.จะประเมินจากข้อเท็จจริงและความเสียหายที่เกิดขึ้นมีอัตราการช่วยเหลือสูงสุดตามข้อกำหนดซึ่งอาจได้รับจริงต่ำกว่าอัตราสูงสุดตามสภาพความเสียหายนะคะอย่างค่าซ่อมแซมที่พักอาศัยจ่ายตามจริงเสียหายไม่เกิน 49,500 บาทต่อหลังค่าชาวบ้านชั่วคราวเสียหายบางส่วนไม่เกิน 3,000 บาทต่อครอบครัวหรือเสียหายทั้งหลังไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนสูงสุดไม่เกิน2เดือนเงินทุนประกอบอาชีพกรณีเครื่องมืออุปกรณ์เสียหายจนนำกลับมาใช้ไม่ได้ช่วยเหลือไม่เกิน 11,400 บาทต่อครอบครัวเงินปลอบขวัญกรณีบาดเจ็บไม่เกิน 2,300 บาทต่อรายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกไม่เกิน 2,000 บาทผู้ป่วยในไม่เกิน 4,000 บาทกรณีเสียชีวิตค่าจัดการศพไม่เกิน 29,700 บาทและเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิตไม่เกิน 29,700 บาทต่อครอบครัวนะคะค่าดำรงชีพเบื้องต้นที่อยู่อาศัยเสียหายทั้งหลังไม่เกิน 3,800 บาทต่อครอบครัวเสียหายบางส่วนไม่เกิน 1,800 บาทต่อครอบครัวสิ่งของจำเป็นครอบคลุมเครื่องอุปโภคบริโภคยารักษาโรคเครื่องครัวเครื่องนุ่งห่มตามอัตราที่กำหนดนะคะซึ่งคุณผู้ฟังผู้ชมสามารถติดตามกันต่อนะคะเผื่อมีการเปลี่ยนแปลงในการช่วยเหลือเพราะว่ากรุงเทพมหานครเราเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะนอกจากติดตามเพจกรมประชาสัมพันธ์เพจ NBT เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วติดตามเพจกรุงเทพมหานครเช้านี้มีการแจ้งเตือนหลีกเลี่ยงถนน31เส้นทางด้วยนะคะมีการขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากบ้านงดเดินทางหากไม่จำเป็นเนื่องจากภาวะฝนตกหนักน้ำท่วมขังหลายพื้นที่อย่างเช่นหลัก4จตุจักรลาดพร้าวห้วยขวางนะคะหลายๆจุดทีเดียวนะคะเข้าไปเช็คกันได้คุณผู้ฟังผู้ชมนะคะแล้วก็ฝนยังตกอีกนะคะเมฆฝนเข้ามาพื้นที่กรุงเทพแล้วนะคะติดตามสถานการณ์กันแล้วก็ช่วยกันอย่างเต็มที่ค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงท้ายเรามาเตือนภัยมิจฉาชีพกันให้ระวังกันนอกจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็บางจังหวัดในประเทศไทยของเราแล้วนะคะเรื่องมิจฉาชีพเราก็ต้องมาเตือนกันในรู้ทันสารพันภัยเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนได้รับมือกับมิจฉาชีพต่างๆด้วยพักกันครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายค่ะ
1: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
2: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
1: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ละ
3: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
4: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติ

0: แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
2: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: นี่พลอยมิจฉาชีพเนี่ยเขามีมุกใหม่มาอีกแล้วนะ
4: จริงเหรอเขาทำยังไง
3: เขาก็อ้างว่าโทรจากโรงพยาบาลบอกว่าญาติของเราได้รับบาดเจ็บต้องรีบจ่ายค่ารักษาและยังอ้างว่าผู้บาดเจ็บน่ะมีประกันเราเป็นผู้รับผลประโยชน์นะ
4: น่ากลัวจังเราจะป้องกันยังไงดี
3: สติสติต้องตั้งสติเลยอย่ารีบโอนเงินโทรตรวจสอบกับญาติหรือโรงพยาบาลโดยตรงกันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้สูงอายุนี่ต้องระวังให้ดีเลยนะ
4: มุกใหม่มุกมิดรีบไปเตือนคนที่บ้านก่อนนะ
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: ท่านกำลังฟังรายการรู้ทันสารพันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่าย
8: กลับมาติดตามช่วงท้ายกับรู้ทันสารพันภัยติดตามเตือนภัยมิจฉาชีพกลโกงยอดฮิตที่ต้องระวังแล้วก็กลโกงรูปแบบใหม่ๆวิธีป้องกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเตือนภัยให้ระวังมิจฉาชีพคุณผู้ฟังผู้ชมคะในสถานการณ์แบบนี้ที่ต้องระวังในเรื่องของการช่วยเหลือหรือว่าการโอนเงินหรือว่าการที่จะมีมิจฉาชีพออกมาในรูปแบบต่างๆต้องระมัดระวังกันนะคะหรือบางท่านตอนนี้บางจังหวัดไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะท่านอาจจะติดตามในโลกออนไลน์ต่างๆแล้วก็มีการซื้อสินค้าหรือว่ามีการที่จะต้องติดต่อเพื่อที่จะรับบริการต่างๆกลโกงซื้อขายสินค้าออนไลน์ครองแชมป์อันดับ1ของไซเบอร์ที่มีผู้ตกเป็นเหยื่อมากที่สุดตอนนี้สถิติล่าสุดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและก็ศูนย์บริการประชาชนพบว่ามิจฉาชีพค่ะใช้พัฒนาเทคโนโลยีที่ซับซ้อนขึ้นอย่างเช่นการใช้ AI ปลอมแปลงเสียงภาพหรือข้อมูลทำให้เกิดความเสียหายมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทนะคะตอนนี้กลโกงยอดฮิตที่สร้างความเสียหายสูงสุดก็คือกลโกงด้านการซื้อขายและบริการอันนี้พบบ่อยที่สุดค่ะเพจปลอมสินค้าไม่ตรงปกแอบอ้างชื่อห้างสรรพสินค้าหรือแบรนด์ดังมาเปิดเพจแยกแล้วก็ยิงโฆษณาจัดโปรโมชั่นลดราคาล่าสต็อกเกินจริงเวลาโอนเงินไปแล้วบล็อกเงินบล็อกหนีค่ะเมื่อฟังนะคะได้เงินไปแล้วบล็อกเพจบล็อกโซเชียลต่างๆนี้หรือส่งของไม่ตรงมีคุณภาพไม่ตรงนะคะหลอกให้โอนเงินมัดจำต่างๆอย่างเช่นหลอกโอนเงินมัดจำค่าหอพักที่พักแล้วก็นำรูปสถานที่จริงเนี่ยมาสร้างโปรไฟล์ปลอมกลโกงเก็บเงินปลายทางคือส่งพัสดุที่ไม่ได้สั่งไปที่บ้านเพื่อเรียกเก็บเงินหรือไรเดอร์ทุจริตแจ้งยอดเกินจริงนะคะกลโกงสายแก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างหน่วยงานลิงก์ดูดเงินอันนี้ก็ต้องระวังค่ะแอปดูดเงินก็คือส่ง SMS หรือว่าทักไลน์แอบอ้างเป็นหน่วยงานรัฐอย่างเช่นการไฟฟ้าการประปาหรือกรมที่ดินหลอกให้กดลิงก์อัปเดตข้อมูลหรือลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์บางท่านให้ข้อมูลส่วนตัวไปอันตรายมากเลยนะคะสุดท้ายโดนควบคุมมือถือแล้วก็โอนเงินออกจนเกลี้ยงบัญชีสปอตของสวทเรามีหลายสปอตค่ะที่นำจากเรื่องจริงแล้วก็การเตือนภัยมาแป๊บเดียวเกลี้ยงบัญชีนะคะเร่งคูโอนต่างๆนะคะมิจฉาชีพมาทุกรูปแบบนะคะแอบอ้างเป็นตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่ปปง.หรือไปรษณีย์ไทยแจ้งว่าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายบังคับให้โอนเงินนะคะแล้วก็ตอนนี้มิจฉาชีพนะคะเปลี่ยนเป้าหมายไปหลายกลุ่มมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุนะคะผู้เกษียณหรือแม้แต่นักเรียนนักศึกษานะคะก็โดนหลอกกันมาเยอะเพราะฉะนั้นระมัดระวังกันด้วยนะคะโดยเฉพาะแจ้งว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย

0: บังคับให้โอนเงินในบัญชีมาตรวจสอบ AI ปลอมเสียงคนรู้จักมิจฉาชีพยุคใหม่เนี่ยใช้ AI โคลนนิ่งเสียงหรือว่าวิดีโอเรียนแบบวิดีโอคอลเรียนแบบญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิทเพื่อโทรมาขอยืมเงินด่วนกลโกงหลอกลวงลงทุนหาเงินออนไลน์อ้างผลตอบแทนสูงไวเวอร์ค่ะแบบลงทุนแป๊บเดียวได้กำไรสูงอันนี้มันไวเวอร์เกินจริงสูงเกินจริงได้เงินเร็วชัวเวอร์ไม่มีความเสี่ยงอันนี้มันไม่ใช่แล้วคุณผู้ฟังกดดันเร่งขู่โอนต่างๆเนี่ยนะคะหรือว่าชวนทำงานกดไลค์แอดมินเป็นเพย์แอดมินเพย์เดี๋ยวได้เงินได้เงินรีวิวอ้างรายได้ดีแต่ตอนหลังให้เงินให้สำรองเงินทุนก่อนแล้วก็บล็อกหนีไปคาถาป้องกันตัวเองค่ะสกิดตอมเอของเรานะคะเช็คบัญชีก่อนโอนชื่อบัญชีปลายทางของร้านค้าหรือบริษัทต้องเป็นนิติบุคคลในนามบริษัทเท่านั้นถ้าเป็นชื่อบุคคลนายนางสาวให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นเพจปลอมอย่าไปกดลิงก์เพจปลอมนะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังไม่กรอกข้อมูล OTP ต่างๆนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเช็คก่อนสายด่วนธนาคารนะคะแล้วก็สายด่วน01441นะคะตลอด24ชั่วโมงนะคะรวบรวมหลักฐานแจ้งความออนไลน์ที่เว็บไซต์ทางการสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะแล้วถ้าสงสัยพฤติกรรมต่างๆนะคะก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่นะคะนอกจากนี้แล้วในส่วนของการเดินภัยกลโกงรูปแบบใหม่ๆหลอกลวงผู้ซื้อสินค้าบนโลกออนไลน์นั้นนะคะท่านจะต้องเลือกร้านที่มีความน่าเชื่อถือมีอยู่จริงตรวจสอบได้จากการรีวิวของลูกค้าการรีวิวของลูกค้าที่สั่งซื้อว่าสินค้าเป็นยังไงตั้งสตินะคะไม่ทำธุรกรรมการเงินแบบรีบๆกลัวๆนะคะตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเอ๊ะไว้ก่อนนะคะถ้าสินค้ามีราคาถูกเกินจริงนัดเจอเพื่อรับของแล้วค่อยโอนเงินนะคะแล้วก็ในแต่ละครอบครัวอันนี้น้อยย้ำกันเสมอว่าเวลาจะโอนเงินหรือใครก็ตามที่โทรมาแล้วก็ให้โอนเงินเนี่ยให้มีรหัสลับไอ้มีรหัสลับรหัสลับครอบครัวเราเท่านั้นหรือเราเท่านั้นกับคนของเราเท่านั้นที่จะรู้อย่างเช่นว่าถ้าถามคำถามนี้ต้องตอบได้หรือเราจะมีรหัสลับต่อกันอย่างเช่นเวลามีให้โอนเงินแบบนี้ตัวจริงๆหรือเปล่าถ้ามาทางไลน์ทางโซเชียลเนี่ยเราต้องโทรยกหูคุยกันทุกครั้งได้ยินเสียงหรือแม้แต่ AI มันปลอมทั้งเสียงทั้งหน้านี่ก็ขอให้มีรหัสลับต่อกันตั้งขึ้นมาก็ได้อย่างเช่นลูกเราชอบอะไรที่สุดกระเพราหรือว่าพ่อชอบร้องเพลงอะไรประมาณนี้คือแบบอันนี้ยกตัวอย่างเท่าที่แบบนึกได้ตอนนี้คุณผู้ฟังอาจจะมีรหัสลับต่อกันเพราะฉะนั้นกลโกงมิจฉาชีพยอดฮิตวิธีป้องกันนะคะก็คือเช็คประวัติผู้ขายรีวิวต้องแน่นห้ามโอนไวเกินไปถ้าหลอกขายสินค้าออนไลน์เพราะว่าโอนแล้วหนีขายของไม่ตรงปกแก๊งคอลเซ็นเตอร์อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ขู่ให้กลัวก็ตั้งสติไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนวางสายทันทีหลอกลงทุนกำไรดีเวอร์ไม่จริงก็นะคะถ้าได้เงินง่ายขนาดนั้นเขาไม่ชวนเราหลอกค่ะคุณผู้ฟังนะคะตั้งสติก่อนถ้าหลอกให้ลงทุนป้องกันก็คือถ้าได้เงินง่ายขนาดนั้นเขาไม่ชวนเราเช่นกัน SMS ลิงก์ปลอมดูดข้อมูลส่วนตัวก็ห้ามกดลิงก์จาก SMS ที่ไม่รู้จักอันนี้ตั้งธงไว้เลยนะคะแล้วถ้าใครที่อ้างเป็นคนรู้จักทักมายืมเงินด่วนเงินด่วนก็โทรหาเจ้าของตัวจริงหรือวิดีโอคอลเพื่อยืนยันก่อนเสมอแล้วก็นะคะทดสอบรหัสลับต่อกันนั่นเองนะคะแล้วก็นอกจากนี้เตือนผู้สูงอายุด้วยนะคะคำพูดสวยๆหรูๆของมิจฉาชีพแท้จริงอาจจะเป็นกลลวงก็ได้เพราะฉะนั้นระมัดระวังกันนะคะตอนนี้ฝนตกหยุดๆแต่ตอนนี้จะมีแดดบ้างแล้วนะคะแถวๆดอนเมืองขอบคุณมากเลยนะคะหลายๆที่เป็นยังไงกันบ้างวันนี้เราส่งกำลังใจให้ทุกคนเลยนะคะขอให้มีกำลังใจนะคะลุยสู้กันต่อไปขอให้สถานการณ์วันนี้คลี่คลายโดยเร็วนะคะผู้ฟังผู้ชมแล้วก็ทุกรายการของสวทของเราเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะขอให้ผ่านพ้นช่วงเวลายากลำบากนี้ไปด้วยกันนะคะน้อยเองก็เป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันที่บ้านก็หน้าบ้านน้ำท่วมนะคะตอนนี้ญาติพี่น้องต่างๆเตรียมต้องขอบคุณหลายๆที่หลายๆห้างสรรพสินค้าแล้วก็หลายๆจุดที่ให้จอดรถฟรีช่วยหนีน้ำท่วมตอนนี้ขอบพระคุณมากๆท่านไหนยังจะไปจอดรถกันนะคะหนีน้ำเช็คไปได้ที่เพจของกรุงเทพมหานครเพจกรมประชาสัมพันธ์เพจทางราชการทุกเพจเลยนะคะวันนี้น้อยนะคะพร้อมกับคุณบุญประกอบอกรีน้องโจสุวิศสมนัสพร้อมกับทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะคะน้องฟิลฟิลด้วยนะคะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้ากับน้องแผนวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: ของหลวงไม่ใช่ของเรา

0: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
1: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
0: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
1: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรุงเทพมหานครแนะหลีกเลี่ยงการเดินทางใน31เส้นทางเนื่องจากยังมีน้ำท่วมสูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: กรุงเทพมหานครรายงานหลายพื้นที่ยังเกิดฝนตกพร้อมแนะนำประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางใน31เส้นทางเนื่องจากยังมีน้ำท่วมสูง
9: ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานเกิดฝนตกเล็กน้อยบริเวณเขตบางเขนคลองสามวามีนบุรีลาดกระบังหนองจอกและฝนเล็กน้อยปกคลุมพื้นที่ฝั่งธนบุรีพร้อมแนะนำประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางสัญจรไปยัง31เส้นทางเนื่องจากมีน้ำท่วมขังตรวจพบน้ำท่วมขังมากกว่า20เซนติเมตรได้แก่ถนนรามอินทราช่วงซอยรามอินทรา5ถนนพหลโยธินช่วงซอยพหลโยธิน51ประเสริฐมนูกิจถนนเทพรักษ์น้ำท่วมช่วงถนนพหลโยธินถึงซอยพหลโยธิน50ถนนวัชรพลใกล้ซอยวัชรพล3ถนนแจ้งวัฒนะช่วงหลัก4สแควร์ซอย1ถึงวงเวียนอนุสาวรีย์หลัก4ถนนนวมินบริเวณใกล้ซอยนวมิน155ถนนประเสริฐมนูกิจใกล้ถนนนวมินถนนรามคำแหงจากซอยรามคำแหง53ถนนหัวหมากใกล้ซอยรามคำแหง24ถนนศรีนครินทร์จากแยกลำสาลีถึงซอยศรีนครินทร์จนถึงทางลอดใต้ทางแยกพัฒนาการถนนเสนานิคม

0: ถนนวิภาวดีขาออกถนนช่างอากาศอุทิศถนนหลวงแพ่งถนนเจ้าคุณทหารสุคนธสวัสดิ์ถนนโชคชัยถนนลาดพร้าววังหินสุวินทวงศ์ถนนสีหบูรานุกิจถนนวชิรธรรมสาธิตถนนอ่อนนุชถนนสุขุมวิท71ถนนพัฒนาการถนนลาดพร้าวถนนอินทราภรณ์ถนนหน้านิวาส40ถนนเฉลิมพระเกียรติร .9 ถนนเสรีไทยถนนลาดกระบังและถนนสุขาภิบาล5ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ปภ.สุพรรณบุรีบูรณาการทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนหลังฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้น้ำไหลเข้าทั่วบ้านเรือน6อำเภอกว่า 6,000 ครัวเรือน
2: สำนักงานปภ.จังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องและการระบายน้ำจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำส่งผลกระทบรวม6อำเภอ33ตำบล196หมู่บ้าน 6,580 ครัวเรือนโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคืออำเภอ2พี่น้อง 2,643 ครัวเรือนรองลงมาคืออำเภอบางปลาม้าอำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอศรีประจันอำเภอดอนเจดีและอำเภอสามชุกโดยขณะนี้หลายหน่วยงานได้บูรณาการกำลังเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ด้านสำนักงานปภ.จังหวัดสุพรรณบุรีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดส่งเรือพายและเรือไฟเบอร์รวมกว่า400ลำเข้าช่วยเหลือการเดินทางของประชาชนรุ่งทิพย์อมรทัตรีสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
1: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยอำเภอวารินชำราบกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่
3: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ชุมชนหาดสวนสุขเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งน้ำจากแม่น้ำมูลได้เอ่อเข้าท่วมที่อยู่อาศัยของประชาชนบางส่วนโดยทางเทศบาลเมืองวารินชำราบจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยและดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อการดำรงชีพรองรับผู้อพยพประมาณ5ครัวเรือนด้านนางสุอมพรอุตรากรรมการชุมชนหาดสวนสุขกล่าวว่าตนเองยังไม่ได้ตกใจกับปริมาณน้ำมูลในขณะนี้เนื่องจากพื้นที่ชุมชนหาดสวนสุขเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากซึ่งได้มีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาโดยได้ประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นซึ่งให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีพร้อมทั้งขอบคุณภาครัฐที่ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบมีศูนย์พักพิงชั่วคราวมีห้องสุขาชั่วคราวกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ครู่นี้เนี่ยนะครับก็เหมือนจะขาดเม็ดไปแล้วนะอยู่ๆครับจู่ๆก็มีฝนเทลงมาอีกหนักแล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนกับจะหยุดอีกแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้สลับกันไปนะครับมาเช็คปริมาณน้ำฝนเช้านี้ครับว
1: ัน
0: ที่27กันยายน2569 6:30 น.นะครับบอกว่ามีกลุ่มเมฆฝนผืนใหญ่เนี่ยเข้าในพื้นที่กทม.แล้วนะครับแล้วก็จะทำให้กทม.ในขณะนี้อาจจะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับโดยเฉพาะทางเขตจตุจักรลาดพร้าวบางเขนบึงกลุ่มคันนายาวมีนบุรีลาดกระบังนะครับอันนี้จะมีการเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นไปนะครับแต่ว่าจะมีแนวโน้มที่คงที่นั่นเองนะครับนี่คือในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับ
1: นะอย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยจะไปในทางฝั่งของด้านตะวันตกของภาคกลางนะแล้วก็ยังมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งด้วยนะครับก็แนะนำอย่างที่เมื่อวานกับน้องอ๊อฟก็เหมือนกันนะครับก็คือกรมเป็นช่องทางของกรมอุตุนิยมวิทยาก็สามารถไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารนี่อาจจะเป็นกลุ่มฝนนะครับที
0: ่
1: จะเข้ามาในประเทศไทยในช่วงนี้นะครับคือกระจายตัวนะครับ
0: นี่เป็นภาพสดนะดูเวลานะครับ9:00 น.กว่าๆเนี่ยนะครับของวันนี้นี่คือลักษณะของ
1: กลุ่มฝน
0: กลุ่มฝนสีเขียวๆเนี่ยนะครับถ้าเราจะสังเกตเห็นก็คือกรุงเทพมหานครเห็นไหมอ
1: ันนี้จะอยู่ไปทางฝั่งตะวันออกนะช่วงเวลานี้นะครับ
0: ใช่ครับ
1: ทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครจะเป็นส่วนใหญ่รวมไปถึงภาคตะวันออกของประเทศด้วยนะครับก็คืออ่าวไทยตัวกอฝั่งทางตะวันออกนะ
0: ใช่นะครับวันนี้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจะได้สอบถามทางผู้สื่อข่าวที่อยู่จันทบุรีนะครับแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าสามารถจะสะดวกหรือเปล่าในช่วงเวลานั้นเพราะว่าก็เป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันแต่

0: มีบรรยากาศนะครับต่างๆเราก็จะให้ท่านเนี่ยได้ติดตามบรรยากาศกันนะครับที่จันทบุรี
1: รวมถึงการอัปเดตข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยเพราะเมื่อวานนี้เรามีโอกาสได้เรียกว่านำเอาการถ่ายทอดสดหรือการไลฟ์สดของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้ติดตามที่กรมอุตุนะ NBT ก็เลยไปเชื่อมข้อมูลมาให้ได้ดูกันด้วยนะครับอ
0: ัน
1: นี้เป็นข้อมูลฝนล่าสุดณปัจจุบันนี้เลยใช่ไหมฮะอันนี
0: ้ใช่ครับก็จะเป็นเวลา 9:00 น.นะครับ30ประมาณ 9:00 น.กว่าๆนะครับก็เป็นเวลาที่เป็นเรียลไทม์นะครับที่เราพยายามนำให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนั่นเองนะครับ
1: ครับมาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆมันต้องมีอีกหนึ่งกิจกรรมเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยเมื่อวันผมมีนัดหมอนะวันนี้หมอก็มานัดแล้วเพราะว่าคลินิกหมอน้ำท่วมเหมือนกัน
0: หมอน้ำท่วมเลื่อนเลย
1: ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นมีกิจกรรมหลายกิจกรรมที่จะมีการจัดขึ้นในวันเสาร์วันอาทิตย์นี้นะครับแต่ก็มีการเลื่อนออกไปนะครับอย่างเช่นเรื่องของการเรียกว่าเลือกตั้งบอร์ดสปส.นะครับ
0: เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีการให้ลงทะเบียนก่อนถูกไหม
1: ลงทะเบียน
0: ลงเรียนมาก่อนล่วงหน้าแล้วนะครับแล้วก็จะมีการนี่แหละเช้าวันนี้นั่นจริงๆแล้วเช้าวันนี้27กันยายน
1: ต้องไปเลือก
0: เป็นการเลือกตั้งนะครับบอร์ดนะครับประกันสังคมทั่วประเทศเลยนะครับแต่ฮะสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นทางสำนักงานประกันสังคมอย่างที่เห็นเลยก็ขอเลื่อนนั่นเองนะครับทางสำนักงานประกันสังคมเลื่อนจากวันเดิมวันนี้กลายเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมครับเวลา8นาฬิกาถึงเวลา16นาฬิกานะครับเพื่อให้การเลือกตั้งเนี่ยเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและที่สำคัญก็คือเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยสามารถไปใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมนั่นเองนะครับ
1: เพราะบางคนเนี่ยอยากจะไปใช้สิทธิ์นะแต่ว่าไปใช้สิทธิ์ไม่ได้เพราะว่าน้ำมันท่วมเขาก็เลยเลื่อนวันไปเพื่อความเรียกว่าให้สามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับมีสาเหตุมาจากสถานการณ์อุทกภัยที่มีการเลื่อนนะครับในหลายพื้นที่โดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยมีการรายงานสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากและเกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนะครับการนับคะแนนการรวมผลคะแนนต่างๆมันเรียกว่ามีผลกระทบไปหมดประกอบกับระเบียบของกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งของผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมพุทธศักราช2564นี่เป็นชื่อของคณะกรรมการนะครับเป็นชื่อประกาศทำให้กำหนดให้ประเทศไทยเป็นเขตเลือกตั้งเดียวสำหรับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนดังนั้นการกำหนดวันเลือกตั้งจึงต้องคำนึงถึงความพร้อมและความเท่าเทียมในการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศตลอดจนความเป็นธรรมระหว่างผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกฝ่ายในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนหรือกกต.นะครับเมื่อวันเสาร์ที่26กันยายนที่ผ่านมาเขาเลยมีมติเลื่อนวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจากวันนี้27กันยายนนะครับไปเป็นวันที่11ตุลาคม2569เวลาเหมือนเดิมคือ8โมงเช้าถึง4โมงเย็นอย่างประกาศของสปส.นะครับที่เราขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: สำหรับ
0: การเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับสปส.ยืนยันเลยครับว่ากระบวนการเลือกตั้งต้องดำเนินไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบได้โดยไม่ทำให้ผู้สมัครหรือว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเนี่ยเสียเปรียบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งและผลการเลือกตั้งของคณะกรรมการประกันสิทธิสังคมนะครับประกันสังคม ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยสามารถติดตามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้จากสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานนั่นเอง
1: ช่องทางของการที่จะติดต่อหรือดูข้อมูลข่าวสารที่อัปเดตเนี่ยให้ดูที่ภาพอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้ด้านล่างจะมีช่องทางให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ติดตามไม่ว่าจะเป็นสายด่วน1506นะครับเว็บไซต์ Facebookทาง LINE Official นะครับและรวมไปถึง TikTok นะซึ่งเป็น TikTok Official ของสำนักงานประกันสังคมด้วยเชื่อว่าจะมีข้อมูลพวกนี้อัปเดตให้คุณผู้ชมนะไปดูนะว่าวันที่11เนี่ยยังเป็นหน่วยเลือกตั้งเดิมจุดเดิมเวลาเดิมหรือไม่นะวันที่11ตุลาคมด้วยนะครับ
0: นี่นะฮะก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับไม่เสียสิทธิ์เนาะวันที่11ตุลาคมนี้นะครับใครที่เป็นผู้ประกันตนนะครับ
1: หลายๆคนเลย
0: เพราะว่าถือว่ามีความสำคัญมาก
1: ถูกต้อง
0: บอร์ดประกันสังคมนี่แหละที่จะเข้าไปกำหนดสิทธิ์กำหนดเรื่องราวของผลประโยชน์ต่างๆให้กับสมาชิกทั่วประเทศ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเลือกคนที่คิดว่าเป็นผู้แทนที่จะสามารถเข้าไปดูเรื่องสิทธิ์ดูเรื่องของสิ่งที่ควรจะได้รับได
0: ้
1: นะก็จะทำให้คุณได้รับสิ่งนั้นอย่างคุ้มค่าด้วย
0: ใช่แล้วนะครับก็อย่าลืมนะวันที่11ตุลาคม2569นะครับมาดูภารกิจของท่านนายกนะต้องบอกว่าแม้ว่าท่านนายกจะเดินทางไปต่างประเทศนะครับเพื่อปฏิบัติภารกิจซึ่งเราก็เห็นในข่าวต่างๆแล้วนะท่านไปขึ้นเวทีของ UN นะครับก็ไปกล่าวสุนทรพจน์นะครับรวมถึงไปที่ลอนดอนด้วยใช่มั้ยก็ไปทำการประชุมกันแต่พอ

0: เกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยเมื่อวานนี้ท่านก็มีการประชุม
1: คือท่านกังวล
0: ถูกต้อง
1: แล้วก็ท่านก็มีการสั่งการนะมาให้รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบฝ่ายต่างๆรัฐมนตรีรับผิดชอบฝ่ายต่างๆลงไปดูแลและอย่างที่คุณบอกเมื่อสักครู่นี้นะก็คือเนี่ยวิดีโอคอนเฟอเรนซ์หรือว่า
0: ออนไล
1: น์มาเลย,
0: ใช่แล้วนะครับบอกว่าเนื้อหาสำคัญก็คือว่าในการเกิดเหตุครั้งนี้ไม่อยากที่จะให้ไปยกภาระหรือโทษกทม.เพียงหน่วยเดียวท่านบอกอย่าง
1: นี้ลักษณะฝนมันเป็นฝนแช่เป็นธรรมชาติ
0: ให้ทุกหน่วยนะครับหน่วยงานภาคราชการทุกหน่วยจะต้องมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับเป็นหนึ่งเดียวกันในการทั้งการสื่อสารทั้งการบริหารจัดการภัยนะครับไปในทิศทางเดียวกันท่านบอกว่าจะต้องดำเนินการให้เป็นเอกภาพนั่นเองนะครับไม่อยากที่จะไปโทษท่านผู้ว่าอย่างเดียวเพราะหลายคนบอกทำไม
1: ในบอกว่าทำได้ใน
0: บอกว่าน้ำเอาอยู่น้ำท่วมอะไรเงี้ยนะท่านก็เลยบอกว่าไม่ได้เราต้องมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับในการคลี่คลายสถานการณ์นอกจากนี้ท่านบอกว่าท่านก็เลยต้องเปลี่ยนสายบินเลยใช่ไหมคุณสองกรกฎนะครับจากเดิมเนี่ยกำหนดการเนี่ยนะฮะที่กำหนดเอาไว้ก็คือเดินทางมาเร็วกว่าเดิมนะครับเพื่อเดินทางมาในวันนี้นั่นเองแล้วก็เท่าที่ทราบมานะครับวันนี้ก็มีกำหนดการที่ท่านจะเดินทางไปตรวจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทั้งพื้นที่ของกรุงเทพรวมถึงพื้นที่จังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีด้วยเนี่ยนะครับที่จะวันนี้นะสถานการณ์ที่ท่านนายกจะเดินทางมาติดตามนะครับในกรุงเทพมหานครสระแก้วแล้วก็ปราจีนบุรีซึ่งถ้าตามกำหนดการเนี่ยนะครับช่วงเช้าเนี่ยสักหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเวลานี้เนี่ยท่านก็จะเดินทางลงพื้นที
1: ่คือช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงที่ท่านน่าจะลงจากเครื่องบิน
0: ถูกต้อง
1: ครับแล้วก็กำลังเดินทางไปยังจุดตามที่วางเอาไว้ตามกำหนดการนะไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่กรุงเทพต่างๆนะเดี๋ยวซึ่งพื้นที่เนี่ยผมก็เชื่อว่าก็ต้องมีการพิจารณาหน้างานอีกทีนึงว่าท่านจะไปจุดไหนบ้างนะครับเพื่อที่จะไปให้ความช่วยเหลือไปให้กำลังใจไปดูเรื่องของการตรวจสอบการทำงานต่างๆนะครับและหลังจากนั้นนี่แหละ
0: ถึง
1: จะบินไปที่สระแก้ว
0: โอ้ท่านก็จะเดินทางไปที่สระแก้วด้วยนะครับเพื่อที่จะไปติดตามสถานการณ์นะครับไปมอบถุงยังชีพด้วยนะครับตามข่าวที่ทำกำหนดการที่วางเอาไว้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดต่างๆเข้ามาเนี่ยนะครับวันนี้เราก็จะมีผู้สื่อข่าวนะคร
1: ับ
0: ได้ติดตามไปด้วยนะครับถ้ามีบรรยากาศถ้ามีสัญญาณพร้อมนะครับก็จะได้ให้คุณผู้ชมได้มาติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่จะลงมาในภารกิจน้ำท่วมในครั้งนี้นั่นเอง
1: คืออยากที่มีผู้สื่อข่าวติดตามไปเนี่ยไม่ใช่ไปเรื่องถ่ายภาพที่ท่านนายกลงไปทำงานอะไรต่างๆเนี่ยคืออยากให้เห็นนโยบายนะเพราะท่านนายกเนี่ยลงไปในพื้นที่อาจจะมีนโยบายมีการสั่งการมีการประชุมร่วมกับหน่วยในท้องถิ่นแล้วมีการสั่งการเป็นข้อสั่งการท่านนายกลงมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ตรงจุดเนี่ยตรงนั้นเราจะได้ถ่ายทอดมาให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับว่าตอนนี้นโยบายในการดูแลประชาชนที่น้ำท่วมเนี่ยเขาปรับเปลี่ยนไปอย่างไรเพ
0: ื่
1: อให้มันทันต่อสถานการณ์ด้วยนะครับ
0: ครับเพราะว่านโยบายต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้ใช้เฉพาะจังหวัดนั้นๆนะแต่มันก็จะใช้กัน
1: แตกต่างกันไป
0: ใช่ครับก็จะใช้กันทั่วประเทศนั่นแหละนะครับแต่ละพื้นที่เหมือนรอบที่แล้วที่เรามานั่งจัดรายการตรงนี้ที่น่านนะที่น่านตอนนั้นเนี่ยท่านนายกก็มีการสั่งการนะให้ท่านผู้ว่าให้
1: ท่านรองนายก
0: ให้ท่านรองนายกเนี่ยได้ไปดูว่าจะให้การช่วยเหลืออย่างไร
1: คือ
0: พอไปเห็นกับตาแล้วจะได้รู
1: ้
0: บางครั้งเนี่ยนะครับเห็นตามหน้าสื่อมวลชนหรือว่าตามรายงานเนี่ยอาจจะ
1: ไม่ตรง
0: นึกภาพไม่ออกแต่พอท่านได้ลงไปเห็นแล้วโอ้ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมันหนักหน่วงแบบไหนเพื่อเอามากำหนดนโยบายว่าควรจะมีการเยียวยาอย่างไรนั่นเองในแต่ละเคส
1: เพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเป็นการติดตามลงไปถ้าเกิดมีสัญญาณมีจังหวะที่ดีเรียกว่าไปในพื้นที่บางทีไม่มีสัญญาณนะแต่ถ้ามีสัญญาณเนี่ยเราจะให้ผู้สื่อข่าวของเรา 4G เข้ามานะครับเพื่อที่จะให้ได้เห็นบรรยากาศทั่วไปนะครับ
0: ครับซึ่งทราบว่าท่านนายกก็จะลงเครื่องช่วงเวลา 10:45 นะ
1: แปลว่าเครื่องกำลังบินอยู่ขณะนี้ใกล้ๆเมืองไทยแล
0: ้
1: ว
0: ใช่แล้วนะครับถ้าท่านลงเครื่องปุ๊บก็จะลงมาในพื้นที่ของกรุงเทพก่อนเลยแต
1: ่
0: ตามกำหนดการที่วางไว้เพราะว่าจะได้มาดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าตอนนี้เนี่ยตรงส่วนไหนที่จะต้องลงไปบัญชาการระดมสรรพกำลังอย่างเต็มที่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำแล้วแต่ถ้าท่านนายกมาสั่งการอีกครั้งนึงจะได้มาเห็นบรรยากาศด้วยนะครับแล้วท่านจะได้มากำหนดทิศทางนโยบายหลังจากนี้ไปว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปนั่นเอง
1: อย่างในกรุงเทพมหานครก็มีหลายพื้นที่ที่อาจจะต้องมีปรับแผนและตอนนี้น้ำอาจจะลดและอยู่ในช่วงของการเยียวยาแล้วแต่บางพื้นที่น้ำยังท่วมอยู่เพราะฉะนั้นอย่างที่คุณบอกเมื่อสักครู่นี้คุณบินบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่มีรูปแบบของการบริหารไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวก็จะมีการเรียกว่าสั่งการลงมาจากระบบระดับท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการลงมาถึงท่านรัฐมนตรีแล้วหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ก็รับไปเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดด้วยนะครับ
0: ใช่แล้วนะครับ มาดูเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในเส้นทางการเดินทางกันบ้างนะครับทางกรมทางหลวงได้มีการจัดรถรับส่งพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าจำนวน6เส้นทางเพื่อเป็นการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะบรรเทาผลกระทบของพี่น้องประชาชนนะครับที่เกิดขึ้นในขณะนี้นั่นเองนะครับ กรมทางหลวง

0: หวังกระทรวงคมนาคมนะครับก็เดินหน้าสนับสนุนการเดินทางของพี่น้องประชาชนที่ต้องบอกว่ายังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นนี่ภาพที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับ6เส้นทางที่จะเป็นการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้เดินทางแบบสะดวกสบายเลยนั่นเองนะครับสำหรับเส้นทางการให้บริการครับคุณสอครับจะประกอบด้วยเอามาดูเส้นทางที่1ก่อนเส้นทางที่1เนี่ยก็คือเป็นเส้นทางที่ใช้กันเยอะเลยนะ
1: ผมว่ากำลังเป็นเส้นทางที่ใช้เยอะจริงๆนะอนุสาวรีย์อู่รังสิตเส้นทางนี้ยาวเลยนะ
0: ก็จะมีการ
1: ทั้งไปและกลับนะครับ
0: จากรถไปกลับนะครับนี่ตั้งแต่เวลา 7:00 น 9:00 นนะครับ 6:00 นเย็นแล้วก็ 3:00 นนะครับนี่เป็นหนึ่งเส้นทางเส้นทางแรกเส้นทางที่2นะครับ
1: เป็นยูเนียนมอลล์กับแฮปปี้แลนด์อันนี้ก็โอ้โหเยอะเหมือนกันนะ
0: นะครับก็เป็นเส้นทางที่ตามรอบเวลาที่กำหนดไว้อย่างที่เห็นอยู่นี้นะครับเส้นทางที่3นะครับเป็นเดอะมอลล์งามวงวาน
1: เดอะวอล์กราชพฤก
0: ษ์ให้บริการทั้งขาไปแล้วก็ขากลับนะครับเส้นทางถัดไปเส้นทางที่4คือมีนบุรีลาดกระบัง
1: เมื่อวานมีนบุรีหนักเลยนะครับต้องใช้รถเรียกว่าเป็นรถขนาดสูงหรือขนาดใหญ่หน่อยเพื่อผ่านเส้นทางบริเวณมีนบุรีไปลาดกระบังนะครับ
0: ครับเส้นทางที่5ครับแฟชั่นไอแลนด์ซาฟารีเวิลด
1: ์อันนี้พี่น้องประชาชนอยู่เยอะเพราะหมู่บ้านเยอะ
0: ตรงนั้นใช่ไหม
1: วงนี้ครับวงนี้เยอะเลย
0: ก็เลยพิจารณาว่าควรที่จะมีการจัดรถนะครับให้บริการทั้งขาไปและขากลับนะครับและเส้นทางที่6อันนี้เป็นสถานีรถไฟฟ้าลาดกระบังนะครับแอร์พอร์ตเรลลิงแล้วก็ถึงสถานีรถไฟฟ้ามินบุรีสายสีชมพูเป็นการเชื่อมต่อกันนะครับให้บริการทั้งขาไปและขากลับ
1: เป็น6เส้นทางนะครับให้บริการทั้งไปทั้งกลับทางกรมทางหลวงขอให้ประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางในช่วงวันนี้นะครับวางแผนการเดินทางล่วงหน้านะครับตรวจสอบจุดรับจุดส่งและรอบเวลาอย่างภาพที่หน้าจอเนี่ยจะมีเรื่องของจุดรับจุดส่งและรอบเวลาด้วยนะคร
0: ับ
1: พร้อมกับเผื่อเวลาในการเดินทางเนื่องจากว่าสภาพการจราจรสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เนี่ยมันเปลี่ยนไปอยู่แล้วนะครับเมื่อกี้อาจจะท่วมอยู่แต่ตอนนี้อาจจะแห้งแล้วนะหรือว่าเมื่อกี้นี้อาจจะแห้งอยู่ตอนนี้ท่วมแล้วต้องติดตามดีๆนะครับทั้งนี้ทางกรมทางหลวงยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมสนับสนุนเจ้าหน้าที่รถและเครื่องจักรเพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมมีข้อมูลที่จะสอบถามเพิ่มเติมของกรมทางหลวงนะครับโทรไปได้เลยที่สายด่วนกรมทางหลวง1586หมายเลข1586นะครับสามารถโทรไปได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ใช่แล้วนะครับเนี่ยก็ต้องบอกว่ามาออกมาให้บริการพี่น้องประชาชนกันนะครับเมื่อวานนี้ถ้าใครได้ขึ้นทางด่วนครับคุณสกรกฎครับก็จะสังเกตเห็นว่าทางด่วนเนี่ยเขาเปิดได้ขึ้นฟรีเลยนะเปิดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ใช้บริการกันฟรีเพราะว่าข้างล่างเนี่ยโอ้โหน้ำเนี่ยเจิ่ง
1: ใช้ไม่ได้เลย
0: ใช้ไม่ได้เลยก็เลยเปิดทางด่วนนะครับให้พี่น้องประชาชนได้ขึ้นฟรีแล้วบางคนผมก็แอบเห็นก็คือในช่วงเวลานั้นเขาก็เลยเอารถเนี่ย
1: ขึ้นไปจอด
0: ไปจอดเอาไว้นั่นเองนะครับ
1: แต่นี่แหละพูดเลยนะครับถึงความระมัดระวังในการใช้รถด้วยนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยรถที่มาจอดบนทางด่วนหรือบนสะพานหลายๆจุดนะมันจะจอดล้ำออกมาจากแนวขอบด้านข้างนะครับแปลว่าล้ำออกมาในเลนการจราจรเนี่ยครึ่งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราขับมาในเลนปกติชิดซ้ายนะครับมันจะมีโอกาสที่จะชนกันได้
0: เฉี่ยวชนได้
1: เพราะฉะนั้นระมัดระวังด้วย
0: ถูกต้องนะครับทั้งคนที่นำไปจอดโดยเฉพาะคนที่ใช้บริการทางด่วนในขณะนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่มันไม่ปกติแล้วกันนะครับดังนั้นถ้าเคยขับอยู่เคยชินทุกวันใช้ความเร็วระดับนึงนะครับณวันนี้อาจจะต้องสังเกตดูเพราะอาจจะมีรถเนี่ยยังจอดติดค้างอยู่ในขณะนี้นั่นเอง
1: แล้วพูดถึงเรื่องของการใช้รถใช้ถนนคือใช้พื้นที่สูงมาก่อนอย่างเมื่อคืนที่คุณบอกว่าคุณกลับบ้านนะ
0: ผมกลับบ้าน
1: กลับมาจากสะพานก่อน
0: ขึ้นมาบนสะพานผมก็เห็นรถจอดอยู่คันนึงก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นรถที่อาจจะติดค้างอยู่นะครับจังหวะที่กำลังจะลงสะพานแค่นั้นนะฮะ
1: 5แยกลาดพร้าวถูกไหม
0: 5
1: แยกลาดพร้าวขาออก
0: เนินฮะเต็มไปด้วยต้องบอกว่าทะเลใช่ไหม
1: น้ำท่วม
0: ช่วงประมาณสักเที่ยงคืนเมื่อคืนนี
1: ้แล้วเราไม่สามารถประเมินความลึกของน้ำได้ถูกไหมครับ
0: ใช่แล้วนะครับดังนั้นใครที่เป็นมือใหม่อันนี้จำเป็นนะลองไปเปิดดูคู่มือของการขับรถฝ่าน้ำท่วมนะครับเขาบอกว่าอันดับแรกเนี่ยอันนี้ต้องสังเกต
1: อันนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นในภาพเนี่ยคือจะเห็นได้ว่าเห็นไหมฮะนี่คือประเมินไม่ได้ว่าข้างล่างมันมีอะไรนะประเมินความลึกได้เบื้องต้นจากรถที่อยู่ด้านหน้าเราคือมันครึ่งล้อนะแต่มันไม่มีหลุมอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าเราไม่รู้นะ
0: ทีนี้สมมติถ้าเราขับไปแล้วไปเจอรถลักษณะนี้ลองดูรถคันข้างหน้า
1: ให้คนกล้าหาญนำไปก่อน
0: เมื่อวานนี้นะพอไปเจอสถานการณ์นั้นน่ะคุณสกรกฎจะเล่าให้ฟังว่า 3-4 คันก็จอดพร้อมกันโดยไม่ได้ท่านหมายเหมือนกัน
1: เพราะว่าไม่มีใครกล้าเสี่ยง
0: มองหน้ามองซ้ายมองขวากันแล้วมันก็จะมีคนที่กล้าเป็นรถที่เขาสูงกว่าพอเขาไปปุ๊บเนี่ยเราซึ่งเป็นรถที
1: ่
0: เล็กกว่าเราก็ดูว่าระดับน้ำประมาณไหนแล้วก็มาประเมินสมรรถนะของรถเรานะครับถ้ามันไปได้ให้ขับไปเลยนะครับแล้วก็เหยียบไปนะครับก็ความเร็วอาจจะไม่ต้องเหยียบ

0: กับจนโอ้โห
1: เดี๋ยวอันตรายกับข้างข้างด้วย
0: ถูกต้องบางท่านเนี่ยขับแบบว่าเขาบอกว่าห้ามให้เครื่องดับถูกไหมก็เลยเหยียบเต็มที่จนน้ำเนี่ยกระจายกระเด็นไปโดนรถข้างๆก็ขับไปพอประมาณอย่าให้รถดับนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือถ้ารถดับแล้วเนี่ยอันนี้ห้าม
1: เรื่องใหญ่เลย
0: ใช่ห้ามสตาร์ทใหม่เด็ดขาดก็อาจจะต้องจอดทิ้งไว้ลักษณะนั้นแหละไม่งั้นถ้าจอดปุ๊บจะทำให้รถ
1: เนี่ยข้างในยิ่งพัง
0: ยิ่งพังไปนั่นเองนะครับแต่เอาละเราทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่อยากที่จะให้ฝ่าไปถ้ามันลึกมากขนาดนั้นนะครับดังนั้นจะอาจจะต้องศึกษาข้อมูลหรือว่าสอบถามเส้นทางที่ท่านจะไปก่อนว่าระดับน้ำเป็นอย่างไรในห้วงเวลานี้นี่หน้าห้างนะแถวนั้นนะครับ
1: เซ็นทรัลพาตรง5แยกเลย
0: ใช่ครับ
1: เป็นจุดใกล้เคียงที่คุณบินผ่านเมื่อวานนี้ช่วงดึกนะ
0: นี่เป็นช่วงของกลางวันนะ
1: กลางวัน
0: เพราะว่าฟ้ายังสว่างอยู่แต่กลางคืนก็เป็นลักษณะนี้เลยเมื่อคืนนี้นะครับ
1: ประเมินไม่ได้เพราะฉะนั้นอันตรายนะครับแล้วรถเดี๋ยวนี้มีหลายประเภทรถไฟฟ้ารถไฮบริดรถเครื่องยนต์เพราะฉะนั้นต้องดูด้วยนะครับว่ารถของท่านเนี่ยลุยน้ำได้ประมาณไหน
0: ใช่แล้วนะครับหลังจากลุยน้ำแล้วเขาบอกว่าเมื่อนำกลับมาที่บ้านให้เหยียบเบรกแบบย้ำๆอ่ะเหยียบย้ำๆเพื่อเป็นการไล่
1: น้ำออกจากเบรก
0: ไล่น้ำออกจากเบรกนั่นเองนะครับเป็นการช่วยถนอมรถเราด้วยนะครับศึกษาข้อมูลได้นะมากมายเดี๋ยวนี้นะ
1: ครับ
0: ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตทางข้อมูล Google ทาง ChatGPT ต่างๆ
1: แต่ก็ต้องบอกว่าเลือกเสพจากจุดหรือแหล่งที่เชื่อถือได้อีกเช่นเดียวกันนะเพราะบางทีอาจจะเป็นแหล่งที่ประชาชนเขียนขึ้นมาเองอาจจะใช้ประสบการณ์ส่วนตัวอาจจะไม่ได้ถูกต้องมากนักนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นแหล่งที่เชื่อถือได้ก็ทำให้รถของเราปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนถูกต้องด้วยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: มาดูไฟฟ้าหน่อย
0: เรื่องการใช้ไฟฟ้ากันบ้างนะครับการใช้ไฟฟ้าในขณะนี้ก็ต้องบอกว่าพอน้ำท่วมลักษณะนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆหรือกระแสไฟฟ้าพอโดนน้ำเนี่ยมันอันตรายนะมันอันตรายนะครับ MEA นะครับหรือว่าการไฟฟ้านครหลวงก็เลยมีการก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก็มีการวางแผนในการดับไฟ
1: เป็นช่วงๆเพื่อที่จะบำรุงรักษาโซนนั้น
0: ๆครับทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ชีวิตของพวกเราด้วยนะครับแต่ในขณะนี้นะครับต้องบอกว่าทางการไฟฟ้านครหลวงก็มีการยกเลิกการดับไฟตามแผนทุกพื้นที่วันที่27กันยายนนี้ก็คือวันนี้แล้วนะครับ
1: ครับ
0: เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่หลังจากที่น้ำท่วมขังไปแล้วเนี่ยนะครับซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกว่าทางการไฟฟ้านครหลวงได้มีการแจ้งครับยกเลิกการดับไฟตามแผนในทุกพื้นที่นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับได้มีการดับไฟเพื่อบำรุงเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับพวกเราทุกคนนะครับแต่วันนี้27กันยายนนะครับทุกพื้นที่ในเขตบริการกรุงเทพมหานครนนทบุรีแล้วก็สมุทรปราการเนี่ยนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าก็ยกเลิกแผนนี้ไปแล้วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับจากสถานการณ์น้ำขังที่ผ่านมานั่นเองแล้วก็ที่สำคัญเป็นการลดผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันของแต่ละท่านนะครับแล้วก็สนับสนุนการใช้ไฟฟ้าเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าทาง MEA เนี่ยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยแล้วก็ความเป็นอยู่ของทุกๆคนเลยนะครับพร้อมกับมีการจัดเจ้าหน้าที
1: ่
0: เพื่อที่จะเข้าไประมัดระวังระบบไฟฟ้าอย่างใกล้ชิดโดยพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องได้นะครับหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าบางท่านเนี่ยนะครับถ้าดูแล้วมันเหมือนไม่ปลอดภัยนะ
1: สุ่มเสี่ยง
0: ใช่ครับอันนี้สามารถที่จะประสานไปได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์อย่างที่เห็นอยู
1: ่ด้านนี้นะ
0: ครับ
1: หมายเลขด้านล่างนี้นะครับ
0: ใช่ครับสีส้มๆนะ1130นะครับโทรไปได้เลยตลอด24ชั่วโมงนั่นเองนะครับ
1: อย่าไปทดลองใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยมันดูปลั๊กมันจะหลุบมันหลวมๆแล้วนะครับหรือว่าตัวสายไฟมันดูเป็นรอยแล้วนะครับอย่าเสี่ยงนะครับ
0: บางคนไปดูเองไงดูทางสื่อออนไลน์อย่างที่มันสักครู่นี้เราแนะนำนั่นแหละนะแต่อาจจะต้องดูนิดนึงนะครับว่าคือข้อมูลอย่างที
1: ่
0: ค
1: ุ
0: ณสอนกฎบอกมันเยอะแต่ถ้ามันเสี่ยงแล้วเราไม่มีองค์ความรู้จริงๆก็อย่าไปเสี่ยงมันคือชีวิต
1: มันไม่คุ้ม
0: มันไม่คุ้มเลย
1: นะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะครับเอาละครับจนเรื่องของฝนตกน้ำท่วมเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะแค่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครพื้นที่ภาคกลางตอนล่างเท่านั้นนะครับภาคใต้ที่ภูเก็ตก็โดนเหมือนกันนะ
0: มีเหมือนกันใช่ไหมฮะ
1: ที่ภูเก็ตเนี่ยตอนนี้ก็มีการเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าภาคใต้มันจะมีทะเลนะครับเพราะฉะนั้นจะมีเรื่องของคลื่นลมแรงเข้ามาด้วยในช่วงวันที่26ถึง29กันยายนนี้นะครับ
0: ค
1: ือที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยมีการแจ้งเตือนประชาชนและรวมไปถึงนักท่องเที่ยวนะครับให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มรวมไปถึงคลื่นลมแรงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับชายฝั่งทะเลและเกาะที่อยู่รอบๆ เกาะภูเก็ตนะครับในระหว่างวันที่26-29 กันยายนนี้พร้อมกับได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเตรียมความพร้อมรับมือและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีด้วยนะครับก็คือตามที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตเขาได้ติดตามสถานการณ์จากอุตุนิยมวิทยานะครับพบว่าวันที่

0: 26 ถึง 29 กันยายนนี้ที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40 ถึง 70ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักในบางแห่งนะครับช่วงวันที่26 ถึง 29 กันยายนสาเหตุนะครับก็คือมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วประมาณ15 ถึง 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1 ถึง 2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็อาจจะมีคลื่นสูงกว่า2 เมตรในบริเวณนั้นด้วยนะครับส่วนขยับมาต่อไปนะครับเป็น28 ถึง 29 กันยายนนะครับลมจะมีกำลังแรงขึ้นความเร็วลมประมาณ20 ถึง 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจจะสูงกว่า3 เมตรไปเลยนะครับประกอบกับช่วงนั้นมีน้ำทะเลขึ้นสูงสุดประมาณ3 เมตร 20 เซนถึง 3 เมตร 40 เซนจึงขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดก็คือช่วงวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับอาจจะเพิ่มขึ้นมากหน่อยในพื้นที่ภูเก็ตนะครับจังหวัดภูเก็ตได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากรเครื่องจักรกลนะเกี่ยวกับการสาธารณภัยต่างๆอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังรวมไปถึงพื้นที่ชายฝั่งและเกาะบริวารสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวขอให้มีการปฏิบัติตนให้ถูกต้องนะตามหน้าจอที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้นะครับ
1: ใช่แล้วครับ
0: ข้อปฏิบัติของทั้งนักท่องเที่ยวและคุณผู้ชมที่อยู่ที่ภูเก็ตด้วยครับ
1: นั่นก็คือเขาบอกว่าให้ติดตามประกาศแล้วก็การแจ้งเตือนอากาศอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วถ้าสมมติเราอยู่ในพื้นที่นะครับแล้วหากมีฝนตกต่อเนื่องเนี่ยระวังเลยสำหรับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มนะครับสำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงอันนี้ควรที่จะเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็เตรียมพร้อมอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยให้หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่ที่พอเห็นแล้วมันเป็นน้ำท่วมขังนะน้ำท่วมขังทางลอดอย่างเมื่อสักครู่นี้สมมติถ้ามันหลีกเลี่ยงได้อะ
0: เสาไฟสายไฟต่างๆ
1: ให้ก็อย่าฝ่ามันไปนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังกันด้วยหากมีน้ำท่วมขังนะครับก็ให้อันตรายนะครับให้ระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วห้ามลง เล่นน้ำบางคนบอกว่าโอ้โหที่ไปภูเก็ตทั้งทีเนาะ
0: ยังไงก็ต้องลง
1: อยากจะเล่นน้ำอันนี้ต้องระมัดระวังเลยนะครับและขอความร่วมมือห้ามเลยนะครับที่จะลงเล่นน้ำในช่วงที่คลื่นแรงโดยเด็ดขาดนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการแล้วก็ชาวเรือควรที่จะเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือแล้วก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองแล้วก็คลื่นสูงนะครับหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรง
0: อ
1: ันนี้ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่แล้วก็งดการเดินเรือออกจากฝั่งนั้นเอง
0: นี่เป็นข้อควรระวังและข้อควรปฏิบัติสำหรับพี่น้องประชาชนและรวมไปถึงนักท่องเที่ยวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการต้องเข้มงวดกับนักท่องเที่ยวด้วยนะบางทีเขาคึกขนองเข้ามาแล้วก็อยากจะลงเล่นน้ำก็อยากจะขี่เรือออกไปนะครับเราต้องช่วยกันห้ามปรามด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมนะพบเห็นเหตุสาธารณภัยหรือผลกระทบนะหรือต้องการความช่วยเหลือต่างๆสามารถแจ้งไปได้เลยนะครับที่สายด่วนนิรภัยนะครับหมายเลข1784ต้องย้ำว่านี่เป็นของภูเก็ตนะครับ1784นะครับโทรไปได้ที่ของภูเก็ตนะครับหรือจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ตามที่ขึ้นหน้าจอนะครับ0765100098นะครับหรือจะเป็น LINE @ปพ.รับแจ้งเหตุ1784ก็ได้นะครับโทรไปได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นทางจังหวัดภูเก็ตแจ้งมาเลยนะครับว่าขอให้ประชาชนนักท่องเที่ยวหน่วยงานทุกภาคส่วนติดตามสถานการณ์ประกาศแจ้งเตือนของทางราชการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดเพื่อร่วมกันลดความเสี่ยงป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงวันช่วงนี้แหละครับ26 ถึง 29 กันยายน 2569นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรียกว่าหลายจุดของประเทศไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่ภาคกลางไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะภูเก็ตก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีเหตุเรียกว่าฝนตกน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงในทะเลด้วยครับ
1: ใช่แล้วนะครับนี่ต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศของภูเก็ตที่นำมาฝากกันนะครับมีคุณผู้ชมนะครับที่แสดงความคิดเห็นเข้ามาด้วยนะครับทางเฟซบุ๊กของเราเนี่ยนะครับ
0: ไหนดู
1: มีคุณอนุวัฒน์แสงสดนะครับบอกว่าจากผู้ชมทางบ้านนะครับเมื่อคืนดูข่าวจบตอน5 ทุ่มเกือบเป็นผู้ประสบภัยขากลับ นี่นะฮะลืมว่าเส้นทางที่ผ่านน้ำท่วมนะครับแล้วก็เห็นบอกว่าในตัวเมืองอรันเมื่อวานเนี่ยน้ำท่วมถึงหน้าอกเลยนะ
0: ที่อรันเหรอ
1: ที่อรันแต่วันนี้เริ่มลดแล้วนะครับวันนี้เนี่ยฝนตกซ้ำเลยนะครับน้ำก็กำลังมาเช่นเดียวกันแต่ก็เริ่มลดแล้วนะครับมีคุณกิตบอกว่าขอส่งกำลังใจแล้วก็เสริมสร้างพลังใจนะครับให้มั่นคงสู้ๆไปด้วยกันนั่นเองนะครับนี่เป็นที่คุณผู้ชมที
0: ่รับชมรายการของเราในขณะนี้แล้วครับมีการแจ้งเหตุมีการทักทายมีการเล่าประสบการณ์เข้ามานะครับที่สำคัญมีกำลังใจด้วยนะครับ
1: ถูกต้องนะครับส่วนทางสายโทรศัพท์ของเรานะครับก็มีการร้องเรียนกันเข้ามานะครับ
0: แจ้งเหตุ
1: แจ้งเหตุแจ้งเหตุคุณกันชัยนะครับแจ้งเหตุว่าตอนนี้อยู่ที่

ถวเคหะร่มเกล้านะครับเขตลาดกระบังนะครับก็คือติดอยู่ในแฟลตนะติดอยู่ในแฟลตโดนตัดไฟด้วยต้องการการอพยพนะทีนี้ก็ประสานเรามานะครับเราก็เลยมีการแจ้งไปยังทางกองทัพบก

0: ใครต้องการอพยพหรือว่าต้องการสิ่งของอื่นๆนั่นเอง
1: นะครับอาจจะต้องแจ้งคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าในเหตุวิกฤตแบบนี้มันจะมีเบอร์สายด่วนเบอร์โทรศัพท์ขึ้นมาเยอะนะครับเป็นไปได้เนี่ยคุณผู้ชมเก็บไว้เยอะๆนะเมมเดี๋ยวนี้มันแค่แคปหน้าจอแล้วก็เก็บไว้ในโทรศัพท์ก่อนนะครับแล้ว เวลาเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมแจ้งไปที่สมมติว่าทุกคนรุมแจ้งไปที่เบอร์เดียวนะครับการกระจายงานออกมามันยากค
0: ุ
1: ณต้องรอการโอนสายรอการโอนเรื่องต่างๆมันยากเพราะยังไงการบริหารงานมันต้องแยกอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นการที่เราแยกก่อนนะครับคือโทรไปแล้วดูว่าภัยประเภทไหนต้องการให้ช่วยเหลืออะไรเนี่ยมันก็สามารถลดขั้นตอนในการดำเนินงานลดช่วงเวลานะที่การช่วยเหลือกว่าจะมาถึงนะเพราะฉะนั้นอาจจะเยอะหน่อยอาจจะดูได้รำคาญหน่อยแหละหลายคนบอกว่าทำไมไม่รวม
0: ทำไมเบอร์มันเยอะแยะมากมาย
1: นี่แหละพยายามอธิบายอยู่แบบนี้ในคนปฏิบัติงานจริงอย่าง NBT พยายามที่จะดึงออกมาอีก5เบอร์เพื่อที่จะมาช่วยกระจายการรับแจ้งเหตุแล้วรีบแจ้งประสานไปยังหน่วยงานต้นทางให
0: ้
1: เป็นอีกหนึ่งช่องทางเหมือนกันอย่างที่บอกไว้5เบอร์ของเราก็สามารถโทรเข้ามาแจ้งเหตุได้เช่นเดียวกัน
0: จะได้ไม่ต้องรอกันนะครับจะได้ไม่ต้องรอสายเพราะว่าต้องเข้าใจว่าสถานการณ์ลักษณะนี้เนี่ยก็จะมีคนรุมโทรมาพร้อมกันในเบอร์เดียวกันถ้ามีเบอร์เดียวเนี่ยแน่นอนครับว่าการช่วยเหลือเนี่ยไม่กระจายตัวอย่างแน่นอน
1: ช้าด้วย
0: เราเลยมีการพยายามที่จะเปิดเบอร์โทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็หาเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับภัยนั้นๆอย่างถ้าใครอยากจะอพยพอันนี้เลย1555ก็โทรไปได้เลยนะครับ
1: นะครับทีนี้ไปดูในพื้นที่อื่นๆกันบ้างแล้วเป็นเหตุที่สืบเนื่องจากกรณีน้ำท่วมนะก็คือพอน้ำท่วมเนี่ยตามฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตามฟาร์มต่างๆเนี่ยซีเขามีมาตรการอยู่นั่นแหละนะครับแต่มาก็ต้องระมัดระวังนะครับก็คือจระเข้หลุด
0: อ้าวเหรอ
1: นะที่นายอำเภอเขาชะกันนะครับมีการนำทีมส่วนที่กำลังไปดูจระเข้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เขาสามารถควบคุมไม่ได้แล้วนะ2ตัวนะครับที่หลุดออกมา
0: อันนี้ก็ต้องบอกว่าต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะครับสำหรับพื้นที่ต่างๆเพราะว่ามีการพอเกิดเหตุลักษณะนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามีพี่น้องประชาชนเนี่ยพอเห็นพวกก็พยายามที่จะแจ้งหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้ามานะครับแต่ความนี่ฮะอย่างภาพที่เห็นอยู่นี้ครับคุณสรกรกฎครับ
1: จระเข้2ตัวนะครับที่อำเภอเขาชะกันนายอำเภอเขาชะกันนะครับนายพศเอมบัณฑิตเนี่ยเขาแจ้งมานะครับบอกว่าเขาไปพร้อมกับทีมงานนะครับเจ้าหน้าที่มีประมงจังหวัดสระแก้วด้วยนะครับฝ
0: ่
1: ายปกครองเรียกว่าไปกันทีมใหญ่เลยนะครับเพื่อเข้าไปป้องกันประชาชนนะครับไม่ให้เกิดอันตรายจากเจ้าจระเข้ที่ว่านะครับการปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ได้นำเรือจำนวน3ลำกระจายกำลังนะออกสแกนผิวน้ำอย่างละเอียดท่ามกลางความมืดนะครับในช่วงประมาณ4ทุ่มครึ่งเรือราตระเวน2ใน3ได้ตรวจพบจระเข้2ตัวลอยตัวอยู่ใกล้ๆผิวน้ำนะครับที่บริเวณนาวาฟาร์มวิลเลจนะครับเจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจนะครับเข้าไปจับกลุ่มตัวจระเข้2ตัวเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านที่อยู่ข้างเคียงนะครับก่อนที่จะควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ทั้งหมดนะครับนี่เรียกว่าเวลาน้ำท่วมเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของการแก้ปัญหาการเดินทางการไม่ได้มีอาหารการกินแล้วนะครับมีเรื่องของนี่แหละสัตว์ที่มันหลุดมาแบบนี้ซึ่งเป็นสัตว์ที่อยู่ในฟาร์มนะ
0: กลัวนะ
1: แต่มันหลุดออกมาแบบนี้นะครับเวลามันเกิดมันหิวขึ้นมา
0: ตัวใหญ่ด้วยนะคุณสกรกฎนะครับก็ถือว่าช่วยกันดูหน่อยนะครับพอน้ำท่วมลักษณะนี้สังเกตสังกาแล้วถ้าพอเจอปุ๊บเนี่ยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเลยนะครับเพราะนี่ตอนที่ไปเจอกันก็คือ4ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งพบจระเข้2ตัวนี้นะครับ
1: แล้วบ้านไหนที่เลี้ยงสัตว์อันตรายอยู่แล้วเวลาแบบนี้แล้วมันหลุดออกมานะครับอย่าแอบไว้นะครับร
0: ี
1: บโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเพราะอาจจะทำอันตรายกับบุคคลท่านอื่นหรือเพื่อนประชาชนได้นะคร
0: ับใช่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการช่วยเหลือกันนะครับของทุกหน่วยงานนั่นเองนะครับต้องบอกว่าสำหรับเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็หลายภาคส่วนก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับและที่สำคัญนะครับต้องบอกว่าได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับได้ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับโดยมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้เร่งให้การช่วยเหลือราษฎรอย่างทันท่วงทีนะครับแล้วก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเตรียมสิ่งของพระราชทานเชิญไปมอบแก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับซึ่งสิ่งของพระราชทานที่จัดเตรียมในครั้งนี้นะครับประกอบไปด้วยเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์แล้วก็เครื่องใช้ที่จำเป็นนะครับรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,800 ชุดเชิญไปมอบยังศูนย์พักพิง3แห่งนะครับได้แก่ศูนย์พักพิงโรงเรียนศรีพฤกษาเขตสะพานสูงศูนย์พักพิงโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยาเขตคลองสามวาและศูนย์พักพิงโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังเขตลาดกระบังนะครับ พื่อช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับ
1: ครับทั้งนี้นะครับอุทกภัยครั้งนี้เกิดจาก

0: นตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาโดยปริมาณฝนสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรต้องมีการระบายน้ำรองรับแล้วก็อาจจะทำให้เกิดการระบายไม่ทันเกิดขึ้นส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างการนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ยังคงเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่อื่นที่อาจจะได้รับผลกระทบต่อไปนะครับนี่เป็นความกรุณาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับที่ได้ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครณขณะนี้ด้วยนะครับนี่เป็นเรียกว่าความอิ่มเอิบใจของพี่น้องประชาชนนะครับที่ในยามวิกฤตแบบนี้ก็ได้รับ
1: พระราชทานกรุณาธิคุณจากทั้งสองพระองค์นะครับ
0: นี้นะครับ
1: นี่ฮะก็มีน้องๆ
0: ในจุด
1: เด็ก
0: ในจุดที่เป็นจุดเหมือนเป็นจุดพักพิง
1: ฮะ
0: ก็คือทิ้งบ้านมาน่ะคุณคิดดูแล้วก็มาอย่างน้อยมาชื่นใจ
1: คือต้องบอกว่าเป็นภาพที่คุ้นชินอยู่แล้วนะครับสำหรับพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่เนี่ยใส่แต่งชุดสี
0: ราชประชานุเคราะห์นะ
1: ครับสีน้ำเงินแบบนี้เนี่ยนะครับก็คือจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เนี่ยนะครับพอเกิดเหตุปุ๊บก็จะลงพื้นที่โดยทันทีนะครับเพื่อที่จะนำเอาความห่วงใยที่ทั้งสองพระองค์นะครับมีต่อพระสงฆ์นิกรของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็นำเอาสิ่งของพระธาตุต่างๆอย่างที่เห็นอยู่นี้เลย
0: มีการพิจารณาแล้วนะครับว่าเหมาะสมกับภัยนั้นๆประเทศภัยนั้นๆความต้องการของพี่น้องประชาชนในณขณะนั้นๆไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ครับ
1: นะครับในขณะเดียวกันนะครับทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรีนะครับก็ได้มีการแจ้งมาเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเนี่ยประชุมเข้มอยู่เลยนะครับในการที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต้องบอกว่าณวันนี้เนี่ยหลายพื้นที่ที่มีฝนเข้ามานะครับทั้งกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยนะครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะก็ยังคงให้การช่วยเหลือยังคงเฝ้าระวังนะครับกับสถานการณ์น้ำที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานั่นเองนะ
0: ต่อเนื่องหน่อยได้ไหมครับสำหรับหลายคนที่ตอนนี้เนี่ยอาจจะทิ้งบ้านมาไปอยู่ในศูนย์พักพิงต่างๆนะครับตำรวจบอกมาเลยนะครับว่าไม่ต้องกังวลเรื่องบ้านเพราะว่าใครที่คิดไม่ดีกับบ้านโทษหนักกว่าช่วงปกติด้วยนะครับเรื่องนี้นะฮะทางด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาเตือนมิจฉาชีพไว้เลยนะครับว่าการฉวยโอกาสลักทรัพย์ในช่วงน้ำท่วมถือเป็นการซ้ำเติมผู้ประสบภัยโทษหนักสูงสุดนะครับจำคุก5 ปีนะครับแล้วก็ปรับก็สูงขึ้นด้วยนะครับดีไม่ดีทั้งจำทั้งปรับด้วยนะครับ
1: คืออันนี้โทษเนี่ยจะหนักกว่าช่วงเวลาปกติ
0: แน่นอน
1: เพราะถือว่าท่านเนี่ยได้ใช้ช่องโหว่ได้ใช้ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนี่แหละ มาซ้ำเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะทำให้โทษเนี่ยจากที่ก็ถือว่าหนักแล้วก็หนักเพิ่มมากขึ้นไปอีก
0: มาฟังตัวอย่างโทษนะครับสำหรับหลายคนที่อยากจะเป็นมิตรนะ
1: ก็คือมิจฉาชีพ
0: ผู้กระทำความผิดจะถูกดำเนินคดีในกรณีไปลักทรัพย์ในพื้นที่น้ำท่วมนะครับลักทรัพย์ในสถานที่เกิดอุทกภัยหรืออุบัติภัยต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1-5 ปีนี่อยู่ในหน้าจอที่คุณผู้ชมได้เห็นเลยนะครับปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 100,000 บาทนะครับอันนี้เป็นไปตามกฎหมายที่ว่าไว้ก็คือประมวลกฎหมายอาญามาตรา335ในวงเล็บที่2เขากำหนดเอาไว้อย่างชัดเจนแล้วนะครับไม่ได้ว่าเพิ่งจะมาเกิดขึ้นแล้วนำมานิมิตเอาเองว่าจะปรับเท่านี้จะจำคุกเท่านี้ไม่ใช่นะครับมาตราอยู่ในกฎหมายอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตำรวจบอกว่าเข้มข้นมากขึ้นแน่นอนนะครับและถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นนะครับบางทีอยู่ในบ้านเราแต่เห็นโจรมันอยู่ที่บ้านตรงข้ามกำลังปีนบ้านเพื่อนบ้าน191โทรไปได้ตลอด24 ชั่วโมงครับ
1: ระวังเอาไว้นะครับ
0: รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับพลตำรวจตรีศิริวัฒน์ดีพอท่านแจ้งมา
1: ท่านแจ้งมานะครับระวังไว้ใครที่คิดว่าจะฉวยโอกาสในช่วงจังหวะนี้นี่ดูหน้าจอไว้นะครับ 1-5 ปีปรับ 20,000 ถึง 100,000 บาทนะครับอันนี้เป็นโทษ
0: มีอีกหนึ่งเพจของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเป็นสิ่งที่ต้องทำหากจำเป็นต้องอพยพหนีน้ำท่วมด้วยนะครับ
1: ใช่แล้วนะครับเอาละครับวันนี้นะครับอย่างที่เกริ่นไว้เมื่อสักครู่นี้ว่าที่นนทบุรีก็ต้องติดตามสถานการณ์ท่านผู้ว่าตอนนี้เนี่ยเรียกประชุมอยู่เนี่ยนะท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรีเนี่ยแจ้งมานะครับว่าท่านผู้ว่าเนี่ยเตรียมประชุมอยู่เลยตอนนี้นะครับเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีนั่นเองในขณะเดียวกันครับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านสุภมาศอิสระภักดีวันนี้ก็จะมีการลงพื้นที่เพื่อที่จะตรวจสอบเส้นทางน้ำนะครับแล้วก็ติดตามการระบายน้ำที่จังหวัดนนทบุรีด้วยนะครับซึ่งบอกว่าวันนี้เนี่ยท่านจะเดินทางไปช่วงบ่ายนะครับก็จะตรวจสอบเส้นทางน้ำในพื้นที่ที่หมู่บ้านสากลการบินไทยตลาดแสงจันทร์ตำบลคลองเกลืออำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับนอกจากนี้ท่านจะได้เยี่ยมให้กำลังใจกับผู้ที่ประสบภัยนะครับนี่คือจุดแรกครับคุณสกรกฎจุดที่2ครับ
0: เป็นการติดตามการระบายน้ำบริเวณบ่อสูบน้ำใต้ทางด่วนที่ถนนแจ้งวัฒนะนะครับจะเข้าไปดูไปติดตามไปหาวิธีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะเป็นจุดที่เป็นการระบายน้ำก็คือเป็นบ่อสูบน้ำนะครับที่อยู่ใต้ทางด่วนถนนแจ้งวั

0: นะเพื่อที่จะระบายน้ำไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาต่อไปด้วยนะครับ
1: ครับต้องบอกว่าภารกิจนี้เนี่ยนะครับสามารถติดตามภารกิจของท่านได้ที่ทางเพจของกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองนะครับท่านก็จะเดินทางไปช่วงบ่ายวันนี้นะครับ
0: นะครับก็สามารถติดตามได้ว่าท่านไลฟ์ผ่านทางเพจของกรมประชาสัมพันธ์ให้ได้รับชมด้วยนะครับ
1: ใช่แล้วนะครับต้องบอกว่าทางคณะรัฐมนตรีทุกท่านตอนนี้นะครับก็ลงไปแต่ละพื้นที่นะครับเพื่อกระจายกำลังกันไปเหมือนกันนะครับไปดูว่าพื้นที่ไหนเนี่ยเสี่ยงพื้นที่ไหนที่อาจจะเกิดเหตุที่อาจจะมาซ้ำเติมพี่น้องประชาชนนะครับก็จะลงไปปิดช่องโหว่ต่างๆเลยนะครับและขณะเดียวกันก็ใช้กลไกของภาครัฐผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยงานต่างๆสำนักกองกรมต่างๆนะครับก็จะลงไปเพื่ออำนวยความสะดวกนะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบภัยอยู่ในขณะนี้นั่นเองนะครับ
0: เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมติดตามด้วยนะครับอีกหนึ่งช่องทางที่คุณผู้ชมจะสามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารที่อัปเดตได้นะครับก็คือคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่ไหนอยู่ในเขตไหนของกรุงเทพมหานครอยู่ในอำเภอไหนของจังหวัดนั้นๆนะครับพยายามติดตามช่องทาง official หรือช่องทางทางการของหน่วยงานนั้นๆด้วยนะครับอย่างเช่นอำเภอที่ท่านอยู่นะบางทีอบต.เขาก็มีเพจของอบต.เองแล้วอัปเดตด้วยนะครับอย่างเช่นว่าพื้นที่ไหนน้ำท่วมไม่น้ำท่วมเนี่ยมันจะค่อนข้างอัปเดตกว่าเพจกลางหรือเพจหลักของจังหวัดนะครับอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพจของเขตนะจะมีข้อมูลที่ย่อยลงมาจากกทม.แล้วลงมาที่เขตตัวเองมันจะชัดขึ้นว่าน้ำยังท่วมอยู่ในถนนสายไหนการให้ความช่วยเหลือศูนย์อพยพจะไปอยู่ตรงไหนอย่างเมื่อเช้านี้ก็มีเซลบอดแคสต์ของปภ.เข้ามาด้วยนะครับว่ามีจุด
1: พักพิง
0: จุดพักพิงที่เพิ่มขึ้นมาในพื้นที่ของเขตดินแดงแถวนี้ด้วยนะครับ
1: ครับซึ่งสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้นะครับต้องบอกว่าเซลบอดแคสเนี่ยทำงานดีมากนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ถ้าจะสังเกตเห็นนะหลายพื้นที่เลยเซลบอดแคสก็มีการแจ้งเตือนมานะครับว่าสถานที่ใดบ้างนะครับที่จะเป็นศูนย์พักพิงสถานที่ใดบ้างนะครับที่จะต้องดูแลเรื่องของเฝ้าระวังระดับน้ำนะครับนอกจากนี้นะครับยังอย่างที่คุณสกรกฎได้บอกไว้ว่าการติดตามข้อมูลของหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยสำคัญมาก
0: ครับ
1: อย่างกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยพอประกาศปุ๊บเนี่ยเขาก็จะประกาศเตือนในภาพรว
0: ม
1: นะแค่ใช้ว่ากรุงเทพปริมณฑลหรือภาคอีสานจังหวัดนั้นจังหวัดนี้แต่ถ้าอยากจะดูนะครับในแต่ละพื้นที่นะครับจำเป็นที่จะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารหรืออันเนี้ยที่เห็นอยู่หน้าจอเนี่ยอันนี้เป็นเซลล์บอดแคสต์ที่เขามีการระบุพิกัดเอาไว้อะว่าโทรศัพท์ของเราเนี่ยมันตั้งอยู่ตรงไหนนะครับพอตั้งอยู่ตรงไหนปุ๊บเนี่ยถ้าตรงพื้นที่นั้นเนี่ยเกิดเหตุอะไรเขาก็จะส่งสัญญาณนะครับไปยังพื้นที่ที่เราอยู
0: ่อย่างเช่นนะพวกเรานะ NBT นะเพราะฉะนั้นเราอยู่ที่ NBT เราอยู่ที่แถวดินแดงนะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลที่จะแจ้งให้คนแถวดินแดงเนี่ยทราบนะอย่างเช่นนี้เขาบอกนะครับว่าอันนี้ศูนย์อันนี้ไม่แน่ใจว่าของดินแดงอ
1: ันนี้ของดุสิต
0: แต่เมื่อเช้าที่เราได้เนี่ยของดินแดงนะครับอันนี้เมื่อเช้าเนี่ยเป็นอันนี้เป็นตัวอย่างของแถวดุสิตนะครับว่าจะได้ข้อความแบบเนี้ยนี่คือจุดต่างๆหรือข้อความต่างๆที่เขาต้องการจะส่งไปเมื่อเช้าเราได้ที่ดินแดงดินแดงก็จะบอกอีกแบบนึงนะครับดินแดงก็จะบอกว่าน
1: ะผมก็แคปหน้าจอไว้เหมือนกันเพราะว่าจะได้แจ้งเตือนตัวเองนะครับก็บอกว่าขอแจ้งศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยของพื้นที่ดินแดงใช่มั้ยมีที่ไหนบ้างฮะ
0: โรงเรียนวิชูทิพย์นะครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของกรุงเทพมหานครหรือโทร1555 DDPM นะคร
1: ับ ใช่ครับซึ่งก็จะแตกต่างกับที่ดุสิตเพราะที่ดุสิตเนี่ยที่เป็นเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือโรงเรียนวัดเบญจมบพิตรที่ศูนย์นันทนาการสวนอ้อยนะอย่างนี้เป็นต้น
0: จะแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นข้อความเอ่ยวิธีการในการที่จะรับมือกับภัยนั้นเอ่ยนะครับทางปภ.ซึ่งเป็นผู้เซตระบบไอเซลบอดแคสต์เนี่ยร่วมกับหน่วยงานอื่นๆด้วยนะครับเขาจะมีการแจ้งเตือนที่แตกต่างกันอันนี้ที่ดินแดง
1: ดินแดงนะครับเนี่ยแสดงว่าทีมงานของเราอยู่ดินแดง
0: ช่วง 9:25 นาทีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาร
1: ับพร้อมกันไหมพร้อมกันนะกับเรารับพร้อมกันก็จะแจ้งเตือนลักษณะนี้ไปพร้อมกันนั่นเอง
0: เพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมมันไม่เหมือนกับของเพื่อนที่อยู่อีกพื้นที่นึงเวลาโทรไปคุยกันเพราะว่าข้อมูลแตกต่างกันนะพื้นที่แตกต่างกันการรับมือแตกต่างกันซึ่งเบื้องต้นเนี่ยทางหน่วยงานอย่างปภ.ร่วมกับหน่วยต่างๆเนี่ยเขาวิเคราะห์มาแล้วนะครับว่าพื้นที่นี้ต้องมีการรับมือกับภัยแบบนี้อย่างนี้เขาเลยส่งข้อความมาแล้วจะส่งข้อความมาเป็นแบบสั้นๆอ่านให้น้อยที่สุดนะเพื่อที่จะได้เข้าใจแล้วก็ดำเนินการได้เร็วที่สุดด้วยเพราะฉะนั้นต้องฝากไปที่คุณผู้ชมว่าปฏิบัติตามคำแนะนำข้อสั่งการนะครับหรือวิธีการเอาตัวรอดตามที่เซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนไปถึงคุณผู้ชมด้วยนะครับ
1: ใช่แล้วครับเอาละครับอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะฝากกับคุณผู้ชมไว้หน่อยนะครับ
0: ช่
1: วงนี้พอเกิดเหตุลักษณะนี้ก็มักจะมีเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคหลายคนเนี่ยโอ้โหเริ่มไปตุนสินค้าแล้ว ไปซื้อน้ำมาเก็บไว้เยอะๆนะซื้ออาหารกึ่งสำเร็จรูปอาหารต่างๆเนี่ยนะครับหลายต่อหลายคนก็กลัวนะครับว่าเอ๊ะเดี๋ยวมันจะอาหารจะขาดตลาด
0: หรือไม่ก็ภัยจะเกิดขึ้นไปนานแค่ไหนตุนไว้ก่อนดีกว่า
1: ใช่แล้วนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าหลายคนเริ่มตื่นตระหนกรัฐบาลเลยออกมาย้ำเลยนะครับว่าสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยต้องบอกว่ามีเพียงพอนะครับพี่น้องประชาชนอย่าตื่นตระหนกเตือนนะครับว่าถ้าใครที่ใช้จังหวะนี้ในการกักตุนสินค้าหรือฉวยโอกาส
0: ขึ้นราคา
1: อันนี้มีโทษเช่นเดียวกันนะครับทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์เนี่ยนะครับก็ได้มีการบอกว่าจากสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นนะครับในหลายพื้นที่รวมถึงในพื้นที่กรุงเทพมหานครรัฐบาลเนี่ยได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสั่งการให้ทุกหน่วยงานนะครับบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับในทุกๆด้านโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็สิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันจะต้องมีอย่างพอเพียงนะครับอย่างเพียงพอร้านค้าผู้ประกอบการจะต้องไม่ฉวยโอกาสครับคุณสกรกฎไม่ใช่ว่าพอใช้จังหวะนี้แหละขึ้นราคา
0: ตุนแล้วเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยขายตอนแพง
1: ถูกต้องอันนี้ไม่ได้เลยนะครับที่สำคัญยังจะต้องมีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าแล้วก็บริการอย่างชัดเจนถูกต้องแล้วก็ต้องครบถ้วนด้วยนะครับซึ่งรัฐบาลย้ำเลยสำหรับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามพรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพุทธศักราช2542อย่างเคร่งครัดโดยฟังดีๆนะห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการห้ามกักตุนสินค้าหรือกระทำการใดที่ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหากตรวจสอบพบการกระทำเนี่ยอันนี้มีความผิดด้วยคุณสอดคุณ
0: นะครับ
1: ติดคุกนะมีความผิดถึงขั้นติดคุกจำคุกเนี่ยไม่เกิน7ปี
0: โอ้โห
1: ปรับเนี่ยสูงมาก 100,000 นะครับ 40,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนั่นเอง
0: ไม่คุ้มกับสิ่งที่คุณผู้ชมคนที่ไม่ดีมิจฉาชีพพยายามจะทำอะไรที่ถือว่ามิจฉาชีพได้นะ
1: ไม่ได้
0: เป็นการเอารัดเอาเปรียบกันนะครับ
1: และที่สำคัญเตือนพี่น้องประชาชนเหมือนกันว่าอันนี้ก็อย่าไปตื่นตระหนกเพราะว่ายิ่งเราตื่นตระหนกปุ๊บเนี่ยพอค้าต่างๆเขาฉวยโอกาสไงนั้นอย่าตื่นตระหนกเพราะว่าตอนนี้จากการตรวจสอบของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับพบว่าสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยยังมีเพียงพอแล้วก็ยังไม่พบปัจจัยที่จำเป็นจะต้องมีการปรับขึ้นราคานะครับโดยกรมการค้าภายในเนี่ยนะครับได้เร่งประสานผู้ผลิตห้างต่างๆค้าปลีกค้าส่งหรือว่าร้านสะดวกซื้อนะครับให้มีการไปสำรวจสต็อกมาว่าสินค้าของแต่ละสาขาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเพื่อที่จะเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่ยังขาดอยู่เพราะว่าน้ำท่วมรอบนี้ก็ไม่ได้ทั่วประเทศ
0: ครับ
1: ก็จะมีบางพื้นที่ด้วยซ้ำไปบางจังหวัดเนี่ยก็จะมีเฉพาะอำเภอหรือเฉพาะ
0: จุดเล็กครับ
1: ดังนั้นก็สามารถจะไปนำเอาสินค้าจากจุดอื่นเนี่ยมากระจายได้นะครับแต่ถ้าสมมติเราไปเจอคนฉวยโอกาส
0: ครับ
1: ไปเจอราคาไม่เป็นธรรม
0: กักตุนเอาไว้
1: แจ้งกรมการค้าภายใน1569
0: โทรไปแจ้งนะแต่โทรไม่ใช่โทรไปแกล้งเขานะโทรไปแจ้งจริงๆถ้าเกิดทำผิดจริงโทรไปแจ้งได้เลยเจ้าหน้าที่ก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือด้วยนะครับ
1: ครับ
0: อีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเพราะว่าเวลาเกิดเหตุแบบนี้ถนนหนทางมันเดินทางลำบากนะครับหรือว่าน้ำท่วมบริเวณรอบๆ บ้านบางคนต้องฟอกไตแล้วฟอกไตเนี่ยมันเป็นการกำหนดที่ค่อนข้างชัดเจนอย่างเช่นบางคนต้อง 2-3 วันครั้งบางคนต้องสัปดาห์ครั้งขึ้นอยู่กับลักษณะอาการของโรคที่เป็นนะครับ
1: แล้วคนทุกวันก็มี
0: ต้องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็เลยกลัวออกไปไม่ได้เลยงดการฟอกไตเองก็คือไม่ฟอกไตอันตรายมากๆนะครับเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเขามีการเร่งประสานเครือข่ายดูแลผู้ป่วยโรคไตในช่วงน้ำท่วมนะครับยืนยันว่าระบบฟอกไตและล้างไตยังคงให้บริการต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยู่ในพื้นที่ไหนนะครับก็สามารถที่จะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะเข้าไปฟอกไตตามกำหนดด้วยนะครับอย่างงดฟอกไตเองอันนี้อันตรายมากอันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านแจ้งมานะครับว่าตอนนี้ได้ประสานเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ใช่ครับเอาละครับมาติดตามสถานการณ์ของน้ำกันอย่างต่อเนื่องนะครับนอกจากพื้นที่ของกรุงเทพอย่างที่บอกนะครับพื้นที่ปริมณฑลหรือว่าใกล้ขึ้นไปเหนือกรุงเทพนะครับที่นครนายกก็มีข่าวว่าตอนนี้ก็มีการระบายน้ำเหมือนกันนะครับที่ตามเขื่อนต่างๆนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับเราจะได้ไปติดตามสถานการณ์กันดีกว่านะครับจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนะครับร้อยตำรวจตรีสันทิติทำใจนะครับสวัสดีครับ
0: ท่านครับสวัสดีครับท่านรองครับ
2: สวัสดีครับคุณวินคุณสอและพี่น้องประชาชนครับผมร้อยตำรวจตรีสันทิติธรรมใจครับ
0: ครับ
1: ครับผม
2: นครนายกครับ
0: ครับผมที่นครนายกตอนนี้ภาพรวมเป็นยังไงบ้างครับท่านครับ
2: ขอบพระคุณครับที่กรุณาให้ความสำคัญครับผมอาจจะพูดสะกุดสะกับเพราะว่าไม่ได้นอนนะครับ
0: โอ้
2: ยครับ วันคืออย่างนี้ตั้งแต่วันที่25เป็นต้นมาเนี่ยฝนมันตกหนักครับในพื้นที่นะครับ200กว่ามิลครับทั้งพื้นในพื้นที่ส่วนบนเขานั้น100กว่ามิลนะครับทำให้น้ำนะครับไหลลงมานะครับประกอบกับเขื่อนของเราเนี่ยนะครับก็ต้องมีความจำเป็นต้องระบายน้ำเนื่องจากน้ำไหลลงเขื่อนเยอะนะครับ
0: ครับ
2: ทั้งหมดทั้งน้ำจากบนเขาน้ำจากเขื่อนน้ำจากในพื้นที่นะครับและประกอบกับอีกครับน้ำจากทางฝั่งรังสิตนะครับก็เยอะอยู่แล้วนะครับก็ระบายไปไหนไม่ได
0: ้
2: นะครับน้ำที่ประจีนน้ำจากแปดริ้วฉะเชิงเทราก็เยอะอยู่แล้วนะครับเป็นเหตุปัจจัยทั้งหมดทำให้นะครับพื้นที่ทั้งจังหวัดนครนายกนะครับเต็มไปด้วยน้ำนะครับแบ่งเป็น2อย่างครับพื้นที่ตอนบนนะครับน้ำไหลจากบนเขาลงมานะครับมาบรรจบกันจนมาเป็นแม่น้ำนครนายกตรงนี้นะครับก็ทำให้กระจายแผ่ออกนะครับแบบพื้นที่ริมตลิ่งนะครับตำบลสาลิกาแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับก็ได้รับผลกระทบนะครับส่วนน้ำจากด้านข้างล่างนะครับจากที่เคยล้นริมคลองอยู่แล้วก็เพิ่มมากขึ้นนะครับตรงนี้นะครับก็ทำให้นะครับล่าสุดนะครับคนได้รับความเสียหายทั้งหมดก็4อำเภอนะ30กว่าตำบล249หมู่บ้านผู้ได้รับผลกระทบนะครับทั้งหมด 6,000 กว่าครัวเรือนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโชคดีครับเราได้มีเทคโนโลยีเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับทางศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนตั้งแต่เริ่มแรกนะครับน้ำก่อนจะก่อตัวแล้วกระทั่งน้ำมานะเราได้ทั้งinformation alert และ extreme alert คือเสียงดังลั่นชวนชาวบ้านส่วนใหญ่ตระหนักก็ย้ายออกมานะครับอาจจะมีเพียงเล็กน้อยที่เราถือว่าเราได้สั่งอพยพนะครับในเล็กน้อยบางคนที่เขายังห่วงบ้านห่วงช่องนะครับแต่ตอนหลังมาพอน้ำเริ่มเยอะขึ้นเราก็ได้เข้าไปนำทีมอาสาทุกแห่งนะครับแล้วก็ทั้งศูนย์ปภ.เขต3นะครับก็เข้ามาช่วยเหลือได้นะเกือบทั้งหมดนะครับ
0: ครับ
2: แต่เหตุที่ถามว่าไม่ทั้งหมดเนี่ยบางคนเขาไม่ประสงค์ออกมาครับนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับพอตอนเมื่อวานนี้เมื่อเช้านี้นะครับศูนย์พักพิงของเราทั้งหมดที่แอคทีเวตนะครับมี79ศูนย์นะครับสามารถรองรับได้คนจริงๆ18,000คนแต่อำเภอบ้านนาโอคลักปากทีท่านครับเอาความจริงมาพูดกันมีศูนย์แต่ว่าชาวบ้านน่ะถ้าเขาไม่อยากออกจากบ้านหรอกครับนะครับเขาก็โอเคนะครับแต่ที่อำเภอเมืองนครนายกอันนี้มีผู้อยู่ไม่ได้จริงๆนะครับอยู่ในศูนย์ทั้งหมด 1,500 คนไอ้โทษรองรับไอ้โทษ434คนนะครับสำหรับสถานการณ์ตอนนี้ของจังหวัดนครนายกข้างบนเขาที่ผ่านมาเหมือนฝนจะหยุดตกแต่ตอนวันนี้เริ่มตกอีกนิดนึงแล้วนะครับระดับน้ำในเขื่อนนะครับพอสามารถลดระดับจนถึงไม่เป็นอันตรายต่อเขื่อนแล้วตรงนี้นะครับก็ลดการระบายลงประกอบกับน้ำไซโฟทั้งหมดเนี่ยนะครับน้อยลงพื้นที่ตำบลด้านบนเขาผมใช้คำว่านครนายกตอนบนนะครับค่อยๆ คลี่คลายนะ
0: ครับ
2: แต่พอน้ำเนี่ยมันกราวิตี้ครับไหลจากที่บนลงมาสู่ที่ต่ำแต่ที่ต่ำตอนหลังเนี่ยมันไปไม่ค่อยได
0: ้
2: นะ
0: ครับ
2: ขณะนี้น้ำจะอยู่ที่ตัวเขตเทศบาลเมืองนะครับเทศบาลเมืองนครนายกนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ต้องเฝ้าระวังพื้นที่ต่ำเป็นพื้นที่อำเภอบ้านนาองคลักษ์นะครับและอำเภอปากพีต่อไปครับ
1: ครับงั้นตอนนี้โดยภาพรวมของจังหวัดนครนายกเนี่ยนะครับพื้นที่ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีพื้นที่คลี่คลายแล้วยังมีพื้นที่ไหนไหมครับของจุดไหนที่แบบว่าท่วมน้ำเนี่ยระดับสูงเลยแล้วก็พี่น้องประชาชนยังต้องระมัดระวังโดยเฉพาะการสัญจรไปมาด้วยครับ
2: ช่วงนี้นะครับพื้นที่เศรษฐกิจก็คือเขตเทศบาลเมืองนครนายกนะครับเราก็เตือนตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับแต่ตอนนี้ระดับน้ำก็เหมือนจะทรงๆอยู่นะครับแล้วก็พื้นที่ที่หลังจากนั้นนะครับที่ต้องเฝ้าระวังพื้น
3: ผม ป็นหัวหน้ารัฐบาลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาวนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความมั่นใจว่าในอนาคตนะครับพี่น้องประชาชนจะได้ไม่ต้องมาประสบภัยนะครับน้ำท่วมน้ำหลากทุกๆปีแบบหนักหนาสาหัสเช่นนี้นะครับผมได้แจ้งให้ทุกจังหวัดที่ประสบภัยนะครับในที่ประชุมนะครับจะต้องรายงานสรุปสถานการณ์และการดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้แจ้งรายงานมายังปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับทุกวันเพื่อให้รัฐบาลได้รับทราบถึงสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วและสิ่งให้รับทราบถึงสิ่งที่แต่ละจังหวัดยังต้องการความสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อให้การคลี่คลายสถานการณ์และการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้รับการบริหารจัดการโดยเร็วที่สุดนะครับและจะต้องมีการรายงานถึงปัญหาการติดค้างในจุดใดพื้นที่ใดและสาเหตุของการติดขัดอุปสรรคต่างๆนะครับงานตรงต่อนายกรัฐมนตรีให้ทราบแล้วก็จะได้มีการสั่งการต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็วรัฐบาลก็จะใช้การถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่หาดใหญ่เมื่อปลายปีที่แล้วเพื่อมาทำแผนการฟื้นฟูคืนสภาพเปิดถนนตรวจระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าน้ำประปาเก็บขยะนะครับดูแลด้านสุขภาพเพื่อทำให้พี่น้องประชาชนได้กลับไปดำเนินชีวิตที่เป็นปกติโดยเร็วที่สุดในส่วนของผู้ที่เสียหายซึ่งทรัพย์สินนะครับที่มีกรมธรรม์ประกันภัยของครัวเรือนที่อยู่อาศัยยวดยานพาหนะนะครับหากมีปัญหาใดๆในการเคลมประกันก็ขอให้แจ้งไปยังคปภ.นะครับคณะกรรมการป้องกันคณะกรรมการประกันภัยแห่งชาตินะครับให้ช่วยประสานงานกับบริษัทประกันภัยต่างๆเพื่อให้ได้รับเงินประกันตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ของท่านโดยเร็วซึ่งในกรณีที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมที่หาดใหญ่นะครับทางคปภ.ก็ได้ดำเนินการเป็นเจ้าภาพในการประสานงานต่างๆทำให้ผู้ที่ได้เอาประกันนะครับในทรัพย์สินเคหสถานต่างๆนะครับได้รับเงินประกันอย่างเต็มที่นะครับตรงนี้ทางผมเองก็จะสั่งการไปยังคปภ.นะครับให้เร่งดำเนินการประสานงานกับทางบริษัทประกันภัยให้เร็วที่สุดให้เกิดความสะดวกให้มากที่สุดในการที่จะชดเชยนะครับรับเงินประกันชดเชยจ่ายเงินประกันให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็คณะมนตรีนะครับจะติดตามสถานการณ์ตลอดเวลานะครับผมจะออกเป็นข้อสั่งการให้ในช่วงนี้รัฐมนตรีทุกท่านในคณะมนตรีจะต้องงดการเดินทางไปต่างประเทศต่างประเทศไม่ว่าในเรื่องใดๆก็ตามตัวผมก็จะงดการเดินทางไปต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งผมมีกำหนดการที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศนะครับในช่วง 2-3 สัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับผมก็จะงดการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อที่จะอยู่ในการบริหารสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับคณะมนตรีจะติดตามสถานการณ์ตลอดเวลาและปรับรูปแบบการดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาพการนะครับโดยการบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงานและเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับเป้าหมายของพวกเราก็คือพี่น้องประชาชนต้องกลับไปใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติได้ทำงานได้ค้าขายได้น้องๆก็ไปโรงเรียนได้นะครับประชาชนสัญจรไปมาได้มีความปลอดภัยมีสุขภาวะที่ดีนี่คือเป้าหมายที่รัฐบาลได้กำหนดไว้นะครับท้ายที่สุดนี้ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลนะครับผมขอส่งกำลังใจและความห่วงใยอย่างที่สุดนะครับของพวกเราทุกคนคณะรัฐมนตรีท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับผู้บริหารหน่วยงานราชการทุกคนนะครับขอส่งกำลังใจและความห่วงใยไปยังพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบภัยจากสภาวะน้ำท่วมในขณะนี้นะครับขอบพระคุณพี่น้องประชาชนในความเข้าใจและความร่วมมือที่ดียิ่งที่ท่านได้มอบให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยกู้ภัยต่างๆในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อแก้ไขสถานการณ์ เพื่อให้ท่านเกิดความปลอดภัยในครั้งนี้และในโอกาสนี้ก็ขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณนะครับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นทั้งข้าราชการลูกจ้างพนักงานของรัฐตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยต่างๆที่เป็นทั้งอาสาสมัครนะครับเป็นประชาชนทั่วไปนะครับขอได้รับความขอบคุณจากคณะรัฐมนตรีนะครับและขอให้ท่านได้รับทราบว่าการทุ่มเทนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจนั้นนะครับรัฐบาลได้รับทราบและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการทำงานของท่านในทุกรูปแบบนะครับแล้วก็ขอให้คำมั่นสัญญานะครับว่าเราจะดำเนินการทุกอย่างนะครับในความสามารถที่มีอยู่เพื่อคลี่คลายสถานการณ์และนำความเป็นปกติสุขกลับคืนมาอย่างพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดนะครับหลังจากนี้พวกผมก็จะเดินทางลงตรวจสภาพน้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานครนะครับและได้เตรียมการที่จะเดินทางไปยังจังหวัดที่ประสบเหตุน้ำท่วมที่มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงนะครับอย่างเช่นสระแก้วปราจีนบุรีนครนายกอยุธยานะครับปทุมธานีนะครับเพื่อดูสภาพการนะครับหน้างานแล้วก็ให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนตลอดจนไปรับฟังอุปสรรคนะครับการแก้ไขปัญหาของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่หน้างานเพื่อที่จะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็ติดตามเพื่อให้แน่ใจว่าข้อสั่งการต่างๆที่ผมได้ดำเนินการไปนั้นนะครับได้รับการปฏิบัติและดำเนินการอย่างรวดเร็วนะครับผมก็คงมีเรื่องที่จะชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนผ่านผู้สื่อข่าวนะครับสื่อมวลชนแต่เพียงเท่านี้ในกรณีสถานการณ์น้ำท่วมนะครับส่วนเรื่องภารกิจที่ไปต่างประเทศมานั้นผมจะหาเวลาหรือจะออกเป็นรายงานแถลงการให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับข้อตกลงหรือว่าท่าทีต่างๆผลจากการไปพบตำรวจโชว์ประเทศไทยให้กับสถาบันนักลงทุนนะครับแล้วก็ผู้ที่เป็นผู้ประกอบการบริษัทระดับโลกที่พร้อมที่จะเข้ามาลงทุนนะครับประกอบกิจการอยู่ในประเทศไทยแต่ว่าวันนี้เรามีสถานการณ์น้ำท่วมนะครับในประเทศซึ่งผมคิดว่าไอ้เรื่องการแถลงข่าวของภารกิจจากต่างประเทศนะครับผมจะดำเนินการในวันพรุ่งนี้นะครับเพื่อให้วันนี้เราได้มีเวลาไปแก้ไขสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนครับขอขอบพระคุณครับ

0: นั่นเป็นการแถลงการของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับหลังจากที่ลงเครื่องปุ๊บเนี่ยนะครับก็มีการมาบอกถึงภารกิจในวันนี้นะครับรวมถึงอย่างที่ท่านได้ย้ำเมื่อสักครู่นี้ว่าการเดินทางไปต่างประเทศของท่านเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมีเวลานะครับก็จะออกแถลงการนะครับถึงการร่วมไม้ร่วมมือ
1: การแถลง
0: ถูกต้องนะครับว่าได้มีความร่วมไม้ร่วมมืออย่างไรบ้างผลของการเดินทางที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างแต่โดยสรุปแล้วเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: การช่วยเหลือนะครับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านก็ย้ำเลยว่าจะต้องเต็มที่อย่างแน่นอนนะครับ
1: โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยอย่างที่ท่านบอกนะครับก็ให้ลงไปปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าที่ของตัวเองด้วยนะครับแล้วก็มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยต่างๆด้วยเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร็วที่สุดด้วยนะครับข้อยกเว้นต่างๆอาจต้องมีการทำให้มันการช่วยเหลือเนี่ยไปได้เร็วมากขึ้นด้วยนะครับ
0: ใช่แล้วนะครับนี่เดี๋ยวหลังจากนี้ไปนะครับเราก็จะติดตามการลงพื้นที่ของท่านนะครับเพราะว่าวันนี้อย่างที่ได้บอกไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะครับว่าท่านก็จะลงหลักๆแล้วคืออาสามจังหวัดนะครับก็จะมีกรุงเทพมหานครนะครับในพื้นที่หลักๆที่เกิดอุทกภัยในครั้งนี้นะครับหลังจากนั้นท่านก็จะเดินทางไปที่สระแก้วนะครับก่อนที่จะเดินทางไปที่ปราจีนบุรี
1: นะครับอย่างที่บอกไว้ว่าตอนนี้หลายจังหวัดไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับที่มีเหตุการณ์น้ำท่วมมีเหตุการณ์น้ำไหลหลากอยู่ในหลายพื้นที่นะครับต่างจังหวัดก็เช่นเดียวกันอย่างที่เรานำเสนอไปก่อนหน้านี้ภูเก็ตก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยท่านนายกจะไปที่สระแก้วแล้วก็ปราจีนบุรีนะครับ
0: ใช่แล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ครับเราได้พูดคุยกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด
1: นครนายก
0: กันไว้นะครับใช่ครับถึงสถานการณ์น้ำท่วมนะครับตอนนี้เราจะได้กลับมาพูดคุยกันอีก

0: ครั้งหนึ่งนะครับท่านร้อยตำรวจตรีสันทิติธรรมใจนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนะครับสวัสดีครับท่านรองครับ
1: ครับสวัสดีครั้งคุณวินคุณสอครับ
2: ครับเมื่อกี้ขออภัยด้วยนะครับ
0: ใช่ครับ
2: แถลงมาพอดี
0: ถูกต้องครับเมื่อสักครู่นี้ท่านได้บอกว่าสถานการณ์น้ำของที่นครนายกเนี่ยนะครับถ้าถือว่าเป็นระดับที่น้ำท่วมสูงสุดแล้วกันนะครับก็คือจะอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจก็คือในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
1: ตอนนี้
0: เ
1: นี่
0: ยคำว่าระดับน้ำที่สูงขึ้นเนี่ยประมาณสักกี่เซนติเมตรหรือกี่เมตรได้ไหมฮะ
1: ก็ประมาณคืออย่างนี้ครับผมอยู่ในศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ EOC
0: ครับ
1: ครับศูนย์ปฏิบัติการท้องถิ่นนะครับท่านนายกนะครับก็กับตรงเนี้ยนะเขาแจ้งว่าช่วงประมาณ30ถึง50เซนครับในพื้นที่นะครับนับจากพื้นถนนไปนะ
0: ครับ
1: ประมาณนี้ครับครับผมครับ
0: ครับ
2: ครับปัจจัยครับท่านรองผู้ว่าครับตอนนี้ยังมีปัจจัยอะไรบ้างที่ยังเป็นปัจจัยที่น่ากังวลเมื่อกี้ท่านพูดอยู่หลายๆปัจจัยอย่างเช่นฝนเป็นหนึ่งปัจจัยนะครับน้ำที่มาจากด้านบนอีกหนึ่งปัจจัยอันไหนเป็นปัจจัยที่น่ากังวลมากช่วงนี้ครับ
1: น่ากังวลครับก็คือสภาพพื้นที่ครับตอนนี้นะครับสภาพพื้นที่ที่อำเภอองคลักษ์เป็นแอ่งนะครับน้ำครั้งนี้เป็นน้ำที่ค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อไปอยู่แล้วปุ๊บเนี่ยการแช่ขังจะนานระดับที่จะสูงขึ้นนะน้ำจะอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเน่าเสียต่างๆในของการจัดการวิถีชีวิตประชาชนที่จะเพิ่มขึ้นนะครับที่ตรงนั้นนะครับก็ตรงเนี้ยแต่เรายังมีจุดดีอยู่นิดนึงช่วงนี้ถ้าผมจำไม่ผิดระดับน้ำทะเลหนุนเนี่ยไม่สูงนัก
2: ใช่ครับ
1: เราพยายามแก้ไขด้วยการตอนนี้เราได้ทำหนังสือไปถึงกองทัพเรือเอาเครื่องผักดันน้ำมาไว้ตรงสะพานโยธากาครับผมตรงนี้ที่อำเภอองคลักษ์ตรงนั้นนะครับจะช่วยในการผลักดันมวลน้ำน่ะไปให้ได้เร็วยิ่งขึ้นครับ
0: ครับนี่คือการบริหารจัดการน้ำของพื้นที่จังหวัดนครนายกในขณะเดียวกันที่นครนายกครับคุณสกรกฎครับก็จะมีเขื่อนขุนด่านปราการชนนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยก็เคยไปท่องเที่ยวแล้วก็มันจะมีอยู่ตรงที่ประตูที่ระบายน้ำเนี่ยนะครับ
2: สปิลเวย์
0: ก็จะมีการระบายน้ำมาเมื่อวานนี้เห็นภาพมีคนไปไลฟ์สดอยู่นะครับแล้วก็มีการนำเสนอข่าวว่าเขื่อนเนี่ยนะขุนด่านปราการชนเริ่มมีการ
2: ระบายน้ำเยอะ
0: ระบายน้ำออกมาแล้วเยอะแล้วก็สร้างความตกอกตกใจให้กับพี่น้องประชาชนอยากจะให้พูดถึงสถานการณ์ของน้ำนะครับในเขื่อนว่าเป็นอย่างไรและการปล่อยออกมาเนี่ยเรามีปริมาณอย่างไรบ้างในแต่ละวันครับการบริหารจัดการ
1: อย่างนี้ครับต้องขออนุญาตเรียนในภาพรวมนะครับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมเป็นไปตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับเรามีสธนช.เรามีคณะกรรมการลุ่มน้ำอยู
0: ่
1: เขาจะกำหนดกรอบในการบริหารจัดการน้ำว่าจะต้องระบายยังไงเก็บกักเท่าไหร่นะครับเขื่อนนครนายกไอ้เขื่อนที่อยู่จังหวัดนครนายกตรงนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับวิธีการคอนเซปต์ก็คือนะครับต้องดูว่านะฮะตอนเก็บกักต้องเผื่อไว้หน้าแล้งด้วยนะครับ
0: ท่าน
1: จะสังเกตนะครับเขาตีเรื่องเอลนิโยเยอะจะแล้งด
0: ัง
1: นั้นเนี่ยนะครับการเก็บเขื่อนตัวนี้ก็คือเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งนะและในขณะเดียวกันก็ต้องคาดการด้วยนะครับว่าน้ำจะลงเขื่อนเท่าไหร่นะครับปัจจุบันนะครับเรื่องของการคาดการเนื้อน้ำลงเขื่อนจากฝนตัวเนี้ยความแม่นยำเนี่ยมันไม่ได้เหมือนจับวางครับมันต้องอาศัยความรู้บางส่วนแล้วก็อาศัยจังหวะบางส่วนนะครับทีนี้เนี่ยนะครับเขื่อนนะครับโดยสภาพแล้วนะครับเมื่อเตรียมสำหรับการภัยแล้งนะครับแต่พอมีเรื่องของเหตุการณ์ไม่คาดฝันมานะครับจะมีความหย่อมความกดอากาศมานะครับน้ำลงเขื่อนเยอะกว่าปกตินะครับโดยสภาพแล้วเนี่ยเขื่อนเนี่ยมีสเปคในการรับน้ำเท่าไหร
0: ่
1: ถ้าเกินความจุเนี่ยนะครับอาจจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอันตรายตัวเขื่อนนั่นน่ะความโกลาหลความเขาเรียกว่าเสียหายจะเกิดขึ้นใหญ่หลวงสิ่งที่จะต้องทำก็คือก็ต้องระบายน้ำเข
0: ้
1: ามาให้มันเหมาะสมกับต่อความปลอดภัยของโครงสร้างของเขื่อนนะครับทีนี้นะครับการที่เนี่ยเขื่อนขุนด่านปราการชนเนี่ยถูกออกแบบให้มีการระบายน้ำ ำผ่านสปิลเวย์นะครับก็จึงมีการระบายออกมาผ่านสปิลเวย์อย่างที่เห็นนะครับ
2: ครับ
1: บินคนสองครับ
2: ครับแต่ว่าที่ครับที่ท่านรองพยายามเน้นย้ำก็คือในการระบายน้ำที่ที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปในไลฟ์ต่างๆนี่ที่มีน้ำออกมาเยอะเนี่ยเป็นไปตามมาตรการเป็นไปตามเกณฑ์นะที่มีการควบคุมอย่างถูกต้องโดยทางคณะกรรมการลุ่มน้ำถูกไหมครับท่านครับ
1: ถูกต้องครับหนึ่งมีเขามีกรอบนะกรรมการลุ่มน้ำกรอบของกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติแล้วพอหลังจากนั้นก็ต้องมีกรอบเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการเก็บกักมี upper new curve มี lower new curve มี dead storage เขามีมาตรการของเขาครับทางจังหวัดเนี่ยถ้าไม่เกิดเขาเรียกว่าสิ่งที่จะเกิดเหตุรุนแรงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะให้เกียรติในการบริหารจัดการน้ำกับการทางข้อการลุกน้ำแล้วโดยมีผู้ปฏิบัติคือกรมชลประทานแต
2: ่
1: จังหวัดมีหน้าที่ในการเสนอความเห็นนะครับว่าอย่างนี้จะส่งผลกระทบต่อคนอย่างนี้นะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับผู้ในการเขื่อนนะครับแล้วก็ผู้ปฏิบัติเนี่ยก็จะนำเอาความเห็นของจังหวัดในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์จังตามพรบ.ปภ.ไปเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการพิจารณานะครับ
2: ครับผม
1: ครับครับ
2: ครับทีนี้เรื่องของการบริหารจัดการน้ำต่อเนื่องนิดได้ไหมครับท่านรองผู้ว่าครับก็คือเมื่อกี้ท่านพูดแล้วแหละว่าตอนนี้น้ำบางจุดในพื้นที่เนี่ยยังมีอยู่นะครับการระบายน้ำก็มีหลายช่องทางอย่างท่านบอกเมื่อกี้เขื่อนก็ระบายน้ำผ่านแม่น้ำไปนะครับสูบน้ำนะที่มีการขอเครื่องยนต์นะเครื่องสูบน้ำมาระบายน้ำเพิ่มเติมช่องทางในการบริหารจัดการน้ำหรือระบายน้ำในพื้นที่ของจังหวัดมีช่องทางอื่นเพิ่มเติมไหมครับท่าน
1: ณตอนนี้นะครับสิ่งที่จะสามารถอย่างนี้นะครับผมขอหยุดพูดยาวอีกสักนิดนึง
2: ได้เลยได้เลยท่านรองเชิญเลยครับ
1: ขอเนี่ยความดีใจเขื่อนนี้เป็นเขื่อนของพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับ
2: ครับ
1: ท่านสร้างมาให้แต่บนความดีใจนะครับท่านทราบไหมครับเขื่อนเนี่ยกักเก็บน้ำได้200กว่าล้านคิวเองนะครับไม่พอในฤดูแล้งนะครับเวลาน้ำมาก็เก็บได้ไม่เยอะครับจะสังเกตไหมครับถ้าเก็บได้หมดก็ดีดีครับแต่นี้ได้แค่นี้เองครับที่เหลือก็ล้นครับแต่อิจฉาทางเมืองการไหมครับพวกเรา
2: เขื่อนใหญ่
1: เขื่อนวัชิราลงกรณ์เป็นหมื่นคิวนะครับนะตรงนี้นะหมื่นล้านคิวตัวแล้วมี 2-3 เขื่อนด้วยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยการบริหารจัดการน้ำของเราที่นี่ก็ต้องละเมียดครับใช้น้ำทุกอย่างก็ต้อง
2: ประหยัดระวัง
1: คือการใช่ครับผมเนี่ยนะครับคือความยากท่านไปใส่ดูผู้บริหารเขื่อนป่าสักชนสิทธิ์ก็เหมือนกันครับน้ำมาปุ๊บแป๊บเดียวเต็มเขื่อนนะครับก็ต้องระบายนะครับแต่ทีนี้น่ะนอกจากนั้นน่ะก็จะมีการบริหารผ่านนะอาคารบังคับน้ำระบบส่งน้ำในพื้นที่ของชลประทานนั้นมันก็พอไปได้ครับแต่ว่าตรงไหนถ้าน้ำมันเต็มไปหมดอย่างเงี้ยข้อจำกัดในการบริหารมันก็จะพอยากนิดหนึ่งครับคอยเช่นจะไปไหนก็น้ำเต็มไปหมดครับแต่ถ้ามีคลองเดียวนะครับมีการท่องน้ำนะครับเพื่อรอรับน้ำอันนี้ไม่มีปัญหาครับแต่ว่าวันนี้เราต้องยอมรับกันว่าฝนที่เกิดขึ้นมันถ้าเกิน150หรือ200มิลเนี่ยถือว่าฝนตกหนักจริงๆครับคุณมินทร์ต่อครับ
0: ครับผมงั้นในขณะนี้ครับที่เอาณเวลานี้เลยนะครับท่านรองครับของนครนายกณตอนนี้เนี่ยมีฝนตกไหมครับแล้วก็การคาดการณ์ในวันนี้เฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดนครนายกเป็นอย่างไรบ้างครับสถานการณ์ฝน
1: ประชุมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีการประชุม EOC เมื่อเช้าเราประชุมกัน7โมงครึ่งกับบ่าย3โมงเมื่อเช้าเนี่ยอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะตกประมาณนะครับราวๆนะครับจากโปรแกรมคาดการณ์นะครับECMWF นะครับแล้วก็เราดูอย่างอื่นประกอบกันเนี่ยนะครับประมาณนะครับ80มิลได้ครับแต่ถ้ามันเป็น80มิลได้แล้วตกอยู่ในพื้นที่ตรงเนี้ยแล้วก็เขื่อนสามารถที่จะบังคับการระบายน้ำตอนนี้เขื่อนน่ะระบายน้ำลดลงแล้วนะครับนะครับเป็นเหตุให้สถานการณ์มันลดลงส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่มีน้ำไซโฟเนี่ยเขาคาดการว่าสถานการณ์เหนือน้ำจะค่อยๆคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นครับ
2: ครับ
1: นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าพอจะคลี่คลายทั้งหมดนะครับท่านอย่าลืมการวิตติของน้ำก็ลงไปสู่ที
2: ่
1: องคลักษ์เหมือนที่ได้แจ้งไปนะครับ
0: ครับนะ
2: ครับท่านรองพูดต่ออีกนิดนึงว่าตอนนี้เนี่ยโอเคแหละตอนนี้เหมือนจะดีขึ้นแล้วแต่มันก็ยังมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับประชาชนนะตอนนี้ได้รับการช่วยเหลือไปมากน้อยแค่ไหนแล้วนะครับยังมีบางคนที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่บ้างไหมครับ
1: คืออย่างนี้ครับประชาชนเนี่ยเรานะครับต้องใช้คำว่าจังหวัดได้สั่งอพยพออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วนะครับแต่เอาความจริงมาพูดกันครับผู้ปฏิบัติไปนะครับบางครั้งนะครับบางส่วนก็
2: เป็นห่วงทรัพย์สิน
1: ก็ตู้ทั้งภาครัฐเอกชนน้องๆ น่ารักมากครับทั้งอาสาพื้นที่ต่างๆแล้วก็เอาเรือเอาอะไรมาช่วยเกลี้ยกล่อมกันขึ้นมานะครับสักพักนะครับพอน้ำสูงขึ้นเปลี่ยนใจนะครับใช้คำว่าอย่างนี้นะครับพอเปลี่ยนใจอีกก็กลับอีกทีนี้ทำงานซ้ำซ้อนกันหลังแต่ไม่เป็นไรครับพี่น้องประชาชนเราเอาความปลอดภัยพี่น้องประชาชนว่าแต่ทีนี้เนี่ยพอเที่ยวของการไปตรงนี้มันอาจจะไปเบียดเวลาเบียดสล็อตของคนอื่นที่ต้องรอนะครับตรงนี้นะครับผมขออนุญาตฝากผ่านรายการนี้ไปถึงพี่น้องประชาชนกันนะครับถ้าภาครัฐเตือนไม่ว่าเตือนผ่านเสียงตามสายผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์อันนั้นนะครับหายนะจะมาเยือนท่านต้องรีบออกมาครับอย่าลังเลนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเรามีศูนย์อพยพเรามีพื้นที่พักพิงต่างๆแม้มันจะไม่สบายเหมือนบ้านครับแต่ความปลอดภัย
2: แน่นอน
1: มาตรฐานต่างๆนะครับก็แต่ว่าที่นี่นะครับถ้าเป็นลักษณะน้ำส่วนข้างบนเนี่ยมันไม่นานครับวันสองวันเราก็ได้กลับไปสู่อ้อมอกที่บ้านเรานะครับอันนี้ก็ฝากบอกพี่น้องประชาชนด้วยนะครับ
2: ครับได้เลยครับ
0: เอาละครับได้ครับ
2: ขอบคุณท่านรองผู้ว่ามากนะครับสำหรับข้อมูลนะครับ
0: ขอบพระคุณครับ
1: ผมครับ
2: ขอบพระคุณมากครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
2: ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนะครับท่านร้อยตำรวจตรีสันทิติธรรมใจนะครับได้ให้ข้อมูลนะครับว่าตอนนี้ทางจังหวัดเองก็ยังมีปัญหาอยู่แหละนะเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มนะและข้างๆก็มีภูเขานะมีฝนตกลงมาเติมแม่น้ำก็เต็มอยู่ตอนนี้ระบายไปได้ยากนะครับก็เลยทำให้มีน้ำท่วมอยู่ในพื้นที่นะครับก็เลยฝากไปถึงพี่น้องประชาชนว่าถ้าเกิดพื้นที่ไหนที่เจ้าหน้าที่ภาครัฐเข้าไปบอกแล้วว่าให้อพยพนะครับให้พิจารณาอพยพเถอะนะครับเพราะว่าเขาคิดแล้วนะครับว่าถ้าท่านอพยพมาเนี่ยปลอดภัยกว่าที่ท่านจะอยู่ในบ้าน
0: ใช่ครับส่วนเรื่องของเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับที่มีการแชร์ภาพออกมาม
2: ี
0: การ
2: ระบายน้ำเยอะ
0: ใช่นะอันนี้ท่านก็บอกแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นการบริหารจัดการนะครับตามปกติอยู่แล้วและที่สำคัญอย่างที่ท่านบอกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เราก็เกือบลืมไปว่าอย่าลืมนะว่าเรื่องของสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีความกังวลอยู่นะครับว่าภัยแล้งที่เกิดขึ้นอาจจะทำให้น้ำในเขื่อนไม่พ
2: อ
0: แล้วเราพอไปสำรวจแต่ละเขื่อนน้ำน้อยจริง
2: ๆ
0: ดังนั้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ถือว่าเป็นการเติมน้ำลงในเขื่อนด้วยนั่นเองนะเอาไปใช้
2: ตรงกับตามที่หลายๆท่านได้พูดนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นการเติมน้ำในมุมนึงนะครับก็คือเป็นการเติมน้ำเข้ามาในระบบของประเทศไทยก็คือตามอ่างเก็บน้ำต่างๆทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นนะครับและเมื่อวานนี้มีการพูดคุยกับทางสทนช.ด้วยนะครับท่านรองเลขาธิการนะครับท่านก็ได้พูดว่าเติมน้ำด้วยนะครับแล้วก็ในช่วงปลายปีนะครับก็อาจจะมีฝนตกในพื้นที่ภาคใต้ก็ทำให้ภาคใต้ได้มีการเก็บน้ำเพิ่มมากขึ้นด้วยและก็น่าจะไม่ได้มีฝนตกเข้ามาเติมและหลังจากนั้นเพราะฉะนั้นน้ำช่วงนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งช่ว
0: ง
2: ที่จะได้เก็บเอาไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งที่จะถึงนี้ด้วย
0: ใช่แล้วนะครับเอาละครับมาติดตามอีกหนึ่งประเด็นเพราะว่ามีคนเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาถามนะครับในรายการของเราเยอะมากเลยนะครับเรื่องของเส้นทางในการที่จะเดินทางโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนะหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับหลายพื้นที่เนี่ยก็มีทั้งพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วแต่ในบางพื้นที่เนี่ยรถเล็กก็ยังไม่สามารถที่จะสัญจรได้อย่างสะดวก
2: ไม่ควรจะเสี่ยงผ่านเข้าไป
0: ถูกต้องนะครับดังนั้นวันนี้เอาช่วง10โมงที่ผ่านมานะครับทางด้านของกองบังคับการตำรวจจราจรบก.02เนี่ยเขาเลยมีการสรุปภาพรวมของระดับน้ำนะครับในถนนสายหลักต่างๆนะครับว่าเส้นไหนนะครับที่สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกนะครับ
2: โดยเฉพา
0: ะรถเล็กครับหรือว่าเส้นไหนที่รถเล็กยังผ่านไม่ได้นะครับเอาเส้นที่ผ่านไม่ได้ก่อนดีกว่าเพื่อพี่น้องประชาชนกำลังจะเดินทาง
2: ผ่านไปผ่านมากำลังจะไปธุระอะไรต่างๆ
0: ถูกต้องนะครับจะได้เตรียมตัวกันนะครับจุดที่รถเล็กยังผ่านไม่ได้นะครับถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้าช่วงไทย PBS ถึงมอเกษตร
2: อ
0: ันนี้ไม่ได้ตรงนั้นนะครับยังผ่านไม่ได้เลยรถเล็กนะครับถนนลาดพร้าวขาเข้าแล้วก็ขาออกตั้งแต่ใต้ด่วนลาดพร้าวถึงแยกบางกะปินะครับ
2: ครับ
0: เส้นต่อมาคือถนนเพชรบุรีขาเข้าขาออกนะครับจากแยกพร้อมพงษ์ถึงแยกคลองตันตรงนี้ก็ยังเดินทางผ่านไม่ได้นะครับรถเล็ก ถนนรามคำแหงเข้าออกนะครับตั้งแต่แยกราม24ถึงลำสาลี
2: ทั้งเข้าทั้งออกผ่านไม่ได้
0: ไม่ได้
2: แยกรามคำแหง24ถึงลำสาลีนี่ติดปิดเลยนะครับมาต่อมานะครับเป็นถนนพหลโยธินขาออกวงเวียนบางเขนไปจนถึงตลาดสะพานใหม่ยาวเหมือนกันนะครับแล้วก็ต่อมาที่ถนนลาดกระบังขาออกตั้งแต่ปากซอย1นะครับไปจนถึงปากซอย42ทับ1นะครับถนนเทศบาลสงเคราะห์นะครับถนนพัฒนาการขาเข้าและขาออกตั้งแต่แยกพัฒนาการไปจนถึงคลองตันนะครับถนนสุขาภิบาล5

0: านะครับตลอดทั้งเส้นเลยนะคร
1: ับ
0: และถนนงามวงวานนะครับเป็นบริเวณเชิงลงทางเป็นสะพานพงเพชรนะครับไปจนถึงคลองลาดยาวนะครับตรงนั้นต้องระมัดระวังนี่ตรงที่เป็นสีแดง
1: รถเล็กผ่านไม่ได้ทีนี้เป็นจุดที่น้ำยังท่วมขังอยู่แต่รถเล็กก็สามารถผ่านได้นะครับอันนี้มี2เส้นทางนะครับก็คือมีถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้าตรงหน้าฐานทัพอากาศนะครับอันนี้มีตัวเลขมาด้วยว่าสูงประมาณ20เซน
0: 20
1: นะครับอันนี้รถเล็ก
0: ไม้บรรทัด
1: ถูกต้องนะฮะสามารถที่จะผ่านได้ถนนสุขุมวิทขาเข้าและขาออกบริเวณแยกบางนานะครับอันนี้น้ำท่วมสูงประมาณ 5-10 เซนติเมตรนะครับ
0: อัน
1: นี้รถเล็กผ่านได้แต่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่บ้างครับ
0: ต่อไปเป็นจุดที่น้ำแห้งเป็นปกติดีแล้วนะครับคือก่อนหน้านี้มันเคยท่วมแต่ตอนนี้แห้งเป็นปกติดีแล้วก็คือที่ถนนลาดพร้าวขาเข้าและขาออกนะครับตั้งแต่บริเวณ5แยกไปจนถึงแยกรัชโยธินขออภัยแยกโชคชัยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ที่ถนนรัชดาภิเษกทั้งขาเข้าและขาออกบริเวณด้านหน้าศาลอาญาเป็นบริเวณโค้งตรงนั้นนะครับถนนวิภาวดีรังสิตขาออกจาก5แยกลาดพร้าวไปจนถึงบางเขนนะครับแล้วก็ที่ถนนพหลโยธินตั้งแต่5แยกลาดพร้าวไปจนถึงแยกเสนานะครับและรวมไปถึงที่ถนนประชาชื่นด้วยนะครับนี่เป็น5เส้นทางถนนที่ตอนนี้น้ำแห้งเป็นปกติดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมวางแผนดีๆนะครับในการเดินทางนะครับจุดที่รถเล็กผ่านไม่ได้เลยเราก็ได้แจ้งไปแล้วนะครับจุดที่รถเล็กพอจะผ่านได้ก็แจ้งไปแล้วด้วยนะครับและจุดที่น้ำแห้งเป็นปกติดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในการจะเดินทางไปที่ไหนวางแผนเผื่อเวลานะครับแล้วก็วางแผนสำรองไว้ด้วยถ้าไปแล้วทางมันตันน้ำมันท่วมไปทางไหนต่อ
1: ใช่ครับนะครับพ่ออย่าเพิ่งคิดที่จะลุยไปนะครับถ้าไม่แน่ใจนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราก็ย้ำเตือนกันไว้นะครับมาถึงเรื่องของการให้ความช่วยเหลือนะครับเรื่องของงบประมาณกันบ้างนะครับเพราะว่าแน่นอนครับพอเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับเราจำเป็นที่จะต้องมีการอนุมัติงบประมาณเพื่อมาดูแลพี่น้องประชาชนนะครับปภ.ก็เลยมีการเผยว่ากรมบัญชีกลางได้มีการอนุมัติขยายวงเงินทดลองราชการนะครับเพิ่ม50ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็มีการเร่งประสานจังหวัดให้การช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดนะครับอันนี้ครับนายธีรพัฒน์คัชมาท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็บอกว่าจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทในอัตราเพิ่มสูงขึ้นประกอบกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่นะครับส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยแม่น้ำป่าสักแม่น้ำลพบุรีและก็คลองต่างๆเนี่ยปริมาณน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ล้นเข้าท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนรวมถึงวัดมัสยิดสถานที่ราชการพื้นที่การเกษตรตลอดจนถนนแล้วก็สิ่งสาธารณประโยชน์ในหลายพื้นที่ทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้างนะครับซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีอุทกภัยแล้วนะครับแล้วก็มีเงินทดรองราชการในอำนาจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเหลือไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทางกรมปภ.นะครับจึงได้มีการขออนุมัติขยายวงเงินทดแทนนะครับหรือว่าวงเงินทดรองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยไปยังกรมบัญชีกลางครับ
0: ซึ่งทางด้านกรมบัญชีกลางก็ได้อนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีอุทกภัยเพิ่มขึ้นมาจำนวน50ล้านบาทนะครับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นเพื่อให้มันมีความรวดเร็วทั่วถึงทันต่อสถานการณ์นะครับครอบคลุมทั้งด้านการดำรงชีพการปฏิบัติงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อให้จังหวัดนั้นสามารถนำวงเงินที่ว่าเนี่ยไปช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีด้วยนะครับทั้งนี้ทางปภ.เองได้เร่งประสานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2568เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องและท้ายที่สุดก็คือถึงมือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วที่สุดด้วยนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งข่าวดีท่ามกลางวิกฤตอุทกภัยที่เกิดขึ้นที่พระนครศรีอยุธยานะครับก
1: ็
0: คือการเพิ่มเงินช่วยเหลือพูดง่ายๆนะครับอีก50ล้านบาทลงไปเพื่อให้เงินเนี้ยมันถึงมือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยได้เร็วมากขึ้นและเร็วที่สุดด้วยนะครับ
1: ใช่แล้วนะครับนี่ก็ต้องบอกว่าหลากหลายพื้นที่เลยนะครับสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในขณะเดียวกันนะครับก็ต้องบอกว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยนะครับนอกจากจะมีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับที่ออกมาระดมสรรพกำลังแล้วนะครับอีกหนึ่งภารกิจก็คือพี่น้องทหารนะ
0: ครับ
1: ทหารก็ต้องบอกว่าอย่างเมื่อคืนนี้นะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ลงพื้นที่นะครับนำกำลังทหารนะฮะก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะที่เคหาร่มเกล้าที่ลาดกระบังนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่น้ำเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะครับทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับก็เลยลงพื้นที่ไปเลยครับเมื่อคืนนี้ที่บริเวณเคหาร่มเกล้าเขตลาดกระบังนะครับในช่วงค่ำเมื่อคืนนี้เพื่อไปติดตามสถานการณ์น้ำและที่สำคัญเนี่ยท่านลงไปแล้วก็พากำลังพลไปเนี่ยนะนำกำลังพล
0: มีรถที่จะสามารถเป็นรถยกสูง
1: ถูกต้อง
0: ช่วยเหลือประชาชนได้ด้วยนะครับ
1: ใช่แล้วนะครับเพราะฝนเนี่ยตกหนักมากเลยนะครับระหว่างการเดินทางเข้าสู่เคหาร่มเกล้าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับก็ได้ติดตามสถานการณ์น้ำตลอดเส้นทางเลยนะครับโดยพบว่าก็ยังไปพบพี่น้องประชาชนจำนวนมากเลยที่มีความจำเป็นต้องเดินทางเข้าออกพื้นที่นะครับทั้งเด็กเล็กทั้งผู้สูงอายุทั้งผู้ป่วยต้องบอกว่ากลุ่มเปราะบางนะครับตลอดจนประชาชนที่ต้องการอพยพออกจากพื้นที่น้ำท่วมไปยังพื้นที่ปลอดภัยเจ้าหน้าที่จึงได้เนี่ยอย่างภาพที่เห็นเลยนะครับก็ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยขึ้นรถไปด้วยเลยนะครับเพื่อที่จะเดินทางนะครับไปยังพื้นที่ที่ตัวเองเนี่ยนะครับเป็นจุดหมายปลายทางนะครับอันนี้ถือว่าเป็นจริงๆอ่ะภารกิจนี้ก็คือจะเดินทางไปช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับแต่ตลอดเส้นทางก็ยังเห็นคนที่ตกค้างอยู่นั่นเองนะครับก็เลยเนี่ยให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนั่งรถไปด้วยกับท่านรัฐมนตรีนะฮะนี่ก็เลยได้มีโอกาสได้ติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับสอบถามถึงความเป็นมาเป็นไปความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนของแต่ละท่านนั่นเองนะครับซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับท่านชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ได้มีการประสานขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงกลาโหมนะ
0: คือรถที่ว่าเนี่ยก็คือรถ FTS นะก็คือรถยกสูงที่ว่านี่นะครับเพื่อที่จะสามารถลุยน้ำไปยังที่ต่างๆไปรับพี่น้องประชาชนนี่ถ้าเป็นรถขนาดเล็กไปไม่ได้เรือท้องแบนทางกทมทางผู้ว่าก็บอกว่าขอจากกระทรวงกลาโหมเช่นเดียวกันก็คือทหารเช่นเดียวกันนะครับรถครัวสนามก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะขอมานะครับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงพื้นที่น้ำท่วมในการเคลื่อนย้ายประชาชนสนับสนุนด้านอาหารให้กับประชาชนและผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในงานด้วยนะครับทางพลโทอดุลเองท่านก็บอกนะครับว่ากระทรวงกลาโหมและก็กองทัพพร้อมที่จะสนับสนุนทางกรุงเทพมหานครอย่างเต็มที่นะครับเต็มกำลังโดยกำชับทุกหน่วยให้เตรียมพร้อมทั้งเรื่องของกำลังพลยานพาหนะเรือเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นเพื่อที่จะสนับสนุนได้ทันทีที่พื้นที่มีการขอร้องนะครับโดยเฉพาะการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่จำเป็นต้องเดินทางเข้าออกจากบ้านไปยังจุดที่ต้องการที่จะเดินทางไปนะครับโดยท่านบอกนะครับว่าสถานการณ์ขณะนี้เนี่ยยังมีพี่น้องประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลืออีกมากสิ่งใดที่พื้นที่ต้องการนะครับทางเราก็คือทางกระทรวงกลาโหมท่านรัฐมนตรีเนี่ยที่จะสามารถสนับสนุนได้ก็ให้ดำเนินการทันทีทุกหน่วยงานต้องประสานงานเป็นกำลังกันเป้าหมายสำคัญที่สุดก็คือให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและปลอดภัยนะครับและท่านยังได้เพิ่มเติมด้วยนะครับว่านายกรัฐมนตรีนะครับตอนนั้นคือเมื่อวานนี้นะครับมีการสั่งการด้วยความห่วงใยประชาชนนะครับให้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ที่สุดด้วยนะครับนี่ก็คือเป็นเรียกว่ากำลังนะครับต่างๆที่ทางหน่วยงานต่างๆก็พร้อมที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกันทางกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารพื้นที่นะครับต้องการสิ่งใดก็แจ้งไปนะครับหน่วยงานที่มีเครื่องไม้เครื่องมือชนิดนั้นอยู่ก็พร้อมที่จะส่งต่อไปให้ความช่วยเหลือทันทีนะครับทหารเนี่ยเขาอาจจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่สามารถที่จะลุยบุกป่าฝ่าดงนะลูกพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแบบนี้ได้มากนะครับ
1: ลองเทียบรถดูนะเนี่ยรถซ้ายมือสีขาวเนี่ยนะครับนี่คือจมไปแล้วนะ
0: นี่ขนาดเป็นรถกระบะ
1: คร
0: ับข้างๆ
1: ส่วนขวามือเห็นไหมครับก็สามารถที่จะขับฝ่าน้ำไปได้เลยนะครับนี่ถือว่าเป็นการนำเอายุทโธปกรณ์ซึ่งจริงแล้วเราก็ใช้ในการสร้างความมั่นคงใช้ในการขนพี่น้องทหารเนี่ยไปรบนั่นเองแต่พอเราไม่มีศึกนะครับในการที่จะ
0: เรามาช่วยเหลือประชาชนก่อน
1: ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็ต้องรถสูงๆแบบนี้บินผมมีโอกาสได้ใช้บริการแล้วนะตอนน้ำท่วมที่สุราษฎร์ธานีเมื่อปี54ต้องเป็นรถลักษณะนี้เลยออกจากสนามบินเพื่อจะเข้ามาตัวเมืองเพราะตอนนั้นเนี่ยที่อำเภอพุนพินจำได้เลยน้ำเนี่ยสูงมากสูงจนรถเล็กไม่สามารถผ่านได้แน่นอนนะครับเรือก็น้อยมากนะครับที่จะสัญจรก็ต้องใช้เนี่ยรถลักษณะนี้แหละนะครับที่จะเดินทางพาเราผ่านไปได้นะครับ
0: TS นะ FTS เพิ่งจะได้ข้อมูลได้ความรู้เหมือนกันนะเป็นรถแบบนี้นะเป็นรถขนาดใหญ่ที่สามารถที่จะบุกป่าฝ่าดงนะหรือว่าลุยไปในพื้นที่ที่ทุรกันดารได้นะหรือพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติแบบนี้ได้นะครับอ
1: ัน
0: นี้เป็นความช่วยเหลือของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับ
1: ใช่แล้วนะครับเอามาดูอีกหนึ่งมาตรการต้องบอกว่าพอเกิดเหตุลักษณะนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่เราก็ช่วยเหลือนะครับ ผชิญเหตุเฉพาะหน้าก็นี่นะต้องมีทั้งรถทั้งเรือต่างๆกำลังพลให้การช่วยเหลืออพยพไปแต่หลังจากน้ำลดแล้วนะครับเรื่องของสินเชื่อเรื่องของเงิน
0: ต้อง
1: จะหาเงินจากไหนล่ะทีนี้นะครับในการที่มาดูแลกิจการในการที
0: ่
1: จะฟื้นฟูซ่อมบ้านต่างๆนะครับเอาละภาครัฐก็ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเยียวยาไปแล้วนะครับในขณะเดียวกันนะครับธนาคารต่างๆก็มีการออกมาตรการนะเพื่อให้สิน

ื่อนะครับดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่าง SME D Bank นะครับก็ได้มีการออกมาตรการด่วนครับช่วยเหลือ SME ที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศเลยนะครับรับสิทธิ์พักชำระหนี้แล้วก็เติมทุนฉุกเฉินอันนี้ถือว่าเป็นการช่วยลด

0: กรรมการผู้จัดการของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME D-Bank นะครับนายพิชิตมิตราวงศ์นะครับได้บอกนะครับว่าจากสภาพอากาศที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลส่งผลให้หลายพื้นที่มีน้ำท่วมฉับพลันนะครับกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและสร้างความเสียหายกับผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่ม SME เป็นจำนวนมากนะครับทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับทาง SME D Bank ก็มีความห่วงใยลูกค้าและผู้ประกอบการเป็นอย่างยิ่งจึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือแบบเร่งด่วนให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ที่มีการประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะครับเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบลดภาระค่าใช้จ่ายและสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้อย่างเร็ววันนะครับมาตรการที่ว่านะครับอย่างเช่นมาตรการแรกนะครับก็คือมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยนะครับสำหรับลูกค้าธนาคารที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมในพื้นที่ประสบภัยพิบัติตามที่ธนาคารเขาได้กำหนดเอาไว้เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้วยการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับกลุ่มเงินกู้ยืมแบบมีระยะเวลานะครับหรือว่าเทอมโลนนะสูงสุดไม่เกิน12เดือนสัญญาเบิกเงินทุนหมุนเวียนประเภทตั๋วสัญญาใช้เงินนะครับแล้วก็สินเชื่อ factoring นะครับขยายระยะเวลาชำระตั๋วสัญญาใช้เงินดอกเบี้ยออกไปนะครับอีก180วันและสามารถพักชำระดอกเบี้ยได
1: ้ส่วนมาตรการที่2นะครับสีเขียวที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือเติมทุนฉุกเฉินเพื่อที่จะซ่อมแซมฟื้นฟูกิจการต่างๆนั่นเองนะครับนี่รายละเอียดอย่างที่เห็นเลยมีวงเงินกู้เนี่ย 10% ของวงเงินเดิมนะครับขั้นต่ํา 30,000 บาทสูงสุดเนี่ย 200,000 บาทนั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเติมนะให้กับผู้ประกอบการต่างๆนะครับ
2: ช่วยต่อชีวิตด้วย
1: ช่วยต่อชีวิตนะครับระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดเนี่ย3ปีด้วยกันนะคร
2: ับ
1: ที่สำคัญเขาจะปลอดชำระเงินต้นเนี่ยให้12เดือนให้ปีนึงเลยนะครับ
0: แต่ถ้าไม่แน่ใจในรายละเอียดเบอร์โทรศัพท์เมื่อกี้ที่ขึ้นให้นะครับก็สามารถโทรเข้าไปสอบถามได้นะครับว่าเอ๊ะรายละเอียดในการกู้ของเราเป็นแบบนี้นะครับแล้วจะมีการช่วยเหลืออย่างไรนะครับ
1: ครับเดี๋ยวโอกาสนี้นะครับเราจะได้นำคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศสดๆกันนะครับจากศูนย์พักพิงนะครับ
0: ที่
1: เขตหลักสี่นั่นเองนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปที่นั่นนะครับตอนนี้กับผู้สื่อข่าวของเรานะครับเชิญครับ
3: ค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้นะคะเราอยู่กันที่บริเวณสะพานข้ามคลองนะคะคลองเปรมประชากรค่ะที่เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครนะคะซึ่งขณะนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะหลังจากกลับมาจากภารกิจนะคะที่ต่างประเทศค่ะท่านก็ได้ลงพื้นที่นะคะเพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าสถานการณ์น้ำที่บริเวณจุดนี้ในทันทีค่ะโดยจะเห็นได้จากที่ด้านหลังนะคะของที่ฉันตอนนี้ค่ะก็คือจะเป็นรถปภ.ขนาดใหญ่รวมไปถึงคณะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะก็ได้กำลังเดินทางมานะคะเพื่อที่จะมาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนรวมไปถึงการไปตรวจสอบสถานการณ์น้ำล่าสุดณขณะนี้ด้วยค่ะต้องบอกว่าที่บริเวณคลองประชากรนะคะตอนนี้ระดับน้ำค่อนข้างสูงค่ะอยู่ในระดับวิกฤตนะคะแล้วก็ประกอบกับริมสองฝั่งคลองนะคะก็จะเป็นบ้านเรือนของประชาชนจำนวนมากหลายหลังคาเรือนค่ะอยู่ริมคลองนะคะก็จะมีหลายหลังคาแล้วที่ได้รับผลกระทบนะคะมีน้ำเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ของบริเวณบ้านค่ะขณะนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะพร้อมด้วยท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะก็กำลังที่จะเดินทางนะคะมาดูน้ำนะคะที่บริเวณสะพานข้ามคลองค่ะ
4: เราต้องมีภาพบ้างอ่ะโอ้ไม่เป็นไรขอขอเขตขอขอเขตก่อนเขาไม่ขอเขตก็หน่อย
3: โดยในการติดตามสถานการณ์น้ำในครั้งนี้นะคะก็เพื่อที่จะมาดูนะคะว่าความน่ากังวลค่ะของประชาชนในพื้นที่จุดนี้นะคะมีความน่ากังวลอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็เพื่อที่จะเป็นการเตรียมพร้อมแล้วก็ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ของประชาชนในพื้นที่ค่ะ
5: ผู้สื่อข่าวไปดูดิไม่ต้องดูตรงนี้ไปดูดิ
6: ไม่นั่งไม่นั่ง
7: ไม่นั่งไม่นั่งผู้หญิงใจสวย
6: โดนเหยียบเนี่ย
7: ผู้หญิงใจสวย

0: ลงผมขอแป๊บนึงครับให้ท่านเดินแป๊บนึงนะคร
1: ับได้ครับได้ครับได้ครับ
0: อ้าว
1: เดี๋ยวให้หลัง
0: แป๊บนึงแป๊บนึง
2: เป็นผู้หมวดแล้วเหรอ
0: ครับครับนายครับ
2: อยู่ที่ไหน
0: อยู่2ห้องไงคร
2: ับ
0: ผม
2: เหรอ
0: กองสวัสดิ์จราจรครับ
2: โอ้โหนี่
0: เหมือนเดิมนะครับนาย
3: ท่านผู้บริหาร
4: นี่เหรอ
0: โอ้โหนั่นนี่ถ่ายรูปกับท่านแล้วที่
2: 20ปี
4: เลยอ๋อครับไม่หลักสี่ก็จะหลักยิมทองฮะที่ครับที่โดนนี้ก็ถนนหลักก็ไม่ไม่ทั่วมากนะครับพอถนนหลักทั่วไหมเรียกว่าดีดีขึ้นไงเรียกว่าดีดีขึ้นนะเรียกว่าดีขึ้นใช่ไหมไม่ปัญหาเนี่ยชาวบ้านยิมทองเรียกว่าได้พอได้
1: ตรงนี้เข้าไปไหมเข้าไป
4: ทำไมทั่วไหม
1: ครับ
5: ลงมาครับ
4: แต่พอพอดึงคลองเปลมเสร็จหนึ่งมันก็จะไล่ตามลงมาเราเดี๋ยวต้องเล่นดึงคลองเปลมอันนี้ผมว่ามาจากทางเหนือนะเพราะนี่มาจากปทุมแต่ถ้าท่านกวีกรมชลก็ตัดให้ที่คลองรังสิตนะที่ท่านพูดเมื่อกี้เรื่องประตูน้ำประตูลำธารเพราะคลองรังสิตมันตัดกับคลองอย่างนี้มันก็ดึงน้ำออกไปเจ้าพญาไม่ได้ปล่อยลงมา
1: ตรงนี้แก้ไงท่านดี
4: อย่าปล่อยน้ำลงมาแล้วกัน
6: ได้ครับตรงนี้ก็มันเชื่อมไปสัมพันธ์กับคลองรังสิต
4: ครับมันเชื่อมกับหลักหกฮะที่ปทุมฮะ
7: พิง
8: ค่ะโดยขณะนี้นะคะทางท่านนายกรัฐมนตรีค่ะพร้อมด้วยท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็ยังคงสำรวจสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะและกำลังจะลงไปที่บริเวณชุมชนร่วมพัฒนาค่ะแขวงทุ่ง2ห้องเขตหลัก4นะคะโดยขณะนี้ค่ะท่านผู้ว่านะคะก็ได้รายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
9: ไม่ต้องรอตามมันมีระเบียบของกทม
4: เพราะฉะนั้นต้องใช้เรื่องกระแสของปภแหละปภเป็นผู้ให้ถ้าเรื่องตามวาแล
9: ้
4: ว
9: พี่สูงกว่า
4: อันนี้อ่ะก็อันนี้ก็เชื่อมโยงกับคลองเนี้ยคลองลงน้ำลงครับก็เป็นเนื้อเดียวกันนะก็ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยากไปอยู่ข้างนอกก็อยากจะเข้าบ้าน
8: ต้องบอกว่าสถานการณ์อุทกภัยนะคะในพื้นที่เขตหลักสี่ค่ะตั้งแต่25กันยายนที่ผ่านมานะคะมีชุมชนริมคลองเปรมประชากรได้รับผลกระทบถึง39ชุมชนด้วยกันค่ะมีบ้านเรือนของประชาชนนะคะได้รับความเสียหายได้รับผลกระทบถึง 10,000 ครัวเรือนประชาชนเดือดร้อนเกือบ 70,000 รายค่ะโดยในจุดนี้นะคะก็ได้มีการจัดนะคะที่เป็นศูนย์พักพิงไว้ให้กับประชาชนที่ไม่สามารถอยู่อาศัยในบ้านได้นะคะทางเขตหลักสี่เองก็มีการจัดไว้ให้ถึง3แห่งด้วยกันค่ะอย่างที่โรงเรียนบางเขนนะคะไว้สาลีอุปถัมภ์แล้วก็โรงเรียนท่าทรายโรงเรียนวัดหลักสี่ค่ะโดยในระหว่างการลงพื้นที่ของท่านนายกในขณะนี้นะคะก็มีประชาชนนะคะคอยให้การต้อนรับตลอดทั้งสองข้างทางนะคะได้มีการพูดคุยถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น
10: ก็ประชุมที่ระดับสูงหน่อย
11: ไฟมันก็ใช้ไม่ได้ถูกไหมครับ
12: ไฟยังใช้ได้ค่ะไฟน้ำยังมีใช้ได้ค่ะ
11: ไม่เข้าไปในบ้านใช
12: ่
11: ไหม
12: ใช่ไม่กับบางบ้านยังมีแบบบ้านน้ำมันครึ่งเอวแล้วค่ะในชุมชนนะคะ
11: ถ้ามันจะให้เกิดความคล่องตัวถ้าอยู่ตรงนั้นก็ได้ดูแลได้อย่างเต็มที
12: ่
11: ถ้าอยู่ในนี้เกิดฉุกเฉินเกิดอะไรขึ้นมาออกไปไม่ทันโอ้คันนี้ยุ่งเลย
12: มีหัวซอย
4: ไหมได้ครับได้ครับครับสบายไม่มีอะไรนี่ครับเดี๋ยวดูให้นะครับ
12: ค่ะเดี๋ยวให้ไปบ้านขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณนะครับ
8: หลังจากนี้นะคะทางท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็จะเดินทางไปที่ศูนย์พักพิงนะคะที่โรงเรียนบางเขนไว้สาลีอุปถัมภ์ค่ะเพื่อที่จะไป

0: พูดคุยกับผู้ประสบภัยนะคะรวมไปถึงไปมอบถุงยังชีพนะคะให้กับผู้ประสบภัยที่อยู่ในศูนย์พักพิงอีกด้วยค่ะในขณะนี้นะคะทางด้านของท่านนายกค่ะก็กำลังจะเข้าไปในชุมชนนะคะที่มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนอยู่ภายในเพื่อที่จะไปรับฟังปัญหานะคะจากประชาชนอย่างใกล้ชิดซึ่งประชาชนในพื้นที่นะคะต่างก็แสดงความเดือดร้อนนะคะผ่านการพูดคุยกับท่านนายกค่ะว่าระดับน้ำค่อนข้างที่จะสูง
1: ไม่พอกินกวนเนี่ยชาวบ้านทะเลาะกันเองเลยแล้วก็ด่าท่านข้าวข้าวที่กวนไม่พอกินชาวบ้านทะเลาะด่าประชาชนไปเลยก็อยากจะได้ตรงนั้นแหละประกอบหาไม่ได้เลยเพราะว่าทำอะไรไม่ได้เลยกลัวแต่52วันน่ะชาวบ้านมาทะเลาะกัน52
2: อ๋อเดี๋ยวให้เดี๋ยวดูจำนวนให้
1: ชาวบ้านมาตากโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเขาขาย
0: ท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังคงเดินทางพูดคุยพบปะกับประชาชนนะคะในชุมชนร่วมพัฒนาค่ะที่ริมคลองเปรมประชากรนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งขณะนี้ก็อยู่ที่บริเวณบ้านของประชาชนอีกรายนึงนะคะ
3: ยอดโอ๊ยเปิดไฟหน่อย
0: ค่ะซึ่งขณะนี้นะคะท่านนายกก็ได้ซื้อลูกชิ้นของชาวบ้านนะคะอยู่ด้วย
3: ตรงนี้เราอยู่ระบาย
4: โอ้โหเหมือนยิ้มแย้มแล้วยิ้มแย้มระบายแล้วไม่พูดแล้ว
0: ยังคงติดตามท่านนายกกันต่อนะคะซึ่งขณะนี้ท่านนายกก็กำลังเดินเข้าไปภายในชุมชนอีกจุดหนึ่งนะคะโดยด้านในชุมชนนะคะคือมีน้ำที่ท่วมขังอยู่มากพอสมควรนะคะและจุดนี้นะคะก็เป็นจุดที่นายกรัฐมนตรีกำลังแวะนะคะเป็นร้านอาหารตามสั่งกินกะเพราแรงมากนะคะคุณผู้ชม
5: ไปโชว์ค่ะกระเทียมหิวเลยนะ
0: ตอนนี้นะครับทีมข่าวนะคะผู้สื่อข่าวจากหลากหลายภาคหลากหลายช่องนะคะก็ข
2: ้าวไหม
0: ข้าวมายังแสบจมูกแสบตากันยกใหญ่นะคะตอนนี
6: ้ไปถามวันพ่อไปถามวัน

0: ไปกันต่อนะคะคุณผู้ชมมีเสียงของชาวบ้านนะคะจากทั้งสองข้างทางนะคะก็ปรบมือให้กำลังใจนะคะท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมกับคณะนะคะ
1: อร่อยด้วยนะ
2: บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปซื้อของของเขาดีนะโ
3: อ้โหได้ได้ท่านทราบครับ
4: เดี๋ยวไหนเนี่ยรอมากเลยรอมากเลย
2: มาดูให้หน่อยนะครับฝากบริหารจัดการหน่อยไม่รู้จากใครเจอคนแรกก็เลยฝากไว้ก่อนก็แล้วกัน
5: บอกเขามาเอาอาหารที่นี่บอกเขาว่าเรามาเอาอาหารที่นี่เราเหมาไว้แล้วครับบ้านเนี่ยไม่ต้องรออาหาร
6: ครับผมครับ
0: ได้ครับได้ค่ะสำหรับประชาชนนะคะที่อยู่ที่ชุมชนในบริเวณนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้แจ้งว่าเหมาร้านอาหารนะคะที่เป็นร้านตามสั่งนะคะตรงหน้าซอยเอาไว้แล้วนะคะก็ประชาชนสามารถมารับอาหารได้นะคะที่ร้านนี
7: นายกเหมาร้านข้าวถึงชาวบ้านมาแล้วก็บอกว่าฝากดูแลชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบวันนี้ด้วยนะฮะวักแบงค์พันไปเนี่ยอย่างน้อยๆเมื่อสักครู่เนี่ยน่าจะร่วมๆแล้วน่าจะ10,000นะฮะทุกคนครับ
0: ค่ะหลังจากนี้นะคะก็จะเป็นภารกิจต่อไปนะคะจะเดินเท้าเนี่ยแหละค่ะระยะทางประมาณสัก200เมตรนะคะเพื่อที่จะไปยังศูนย์พักพิงของประชาชนเดี๋ยวฟังเสียงนายกกันหน่อยนะคะ
5: ขอร้องให้เขาเอาไปอยู่โรงพยาบาลเพราะเราก็เตรียมโรงพยาบาลไว้ให้แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่เขาเดือดร้อนเรื่องห้องน้ำท่านผู้ว่ากับผู้อำนวยการเขตก็จะจัดเรื่องห้องน้ำมาให้แล้วก็เข้ากล่องเพราะเราก็ตามมีตามเกิดเจอร้านอาหารเนี่ยเราก็คนละไม้คนละมือเหมากันดูแลกันในช่วงนี้ก่อนเนาะมันไม่น่าจะหนักมันไม่น่าจะกี่วันหรอก
7: น้ำท่วมไม่น่าหนักนะครับทุกคนครับ
0: บอกว่าไม่น่าจะกี่วันนะคะกับสถานการณ์น้ำณตอนนี้
7: คือสิ่งที่นายกได้รับฟังปัญหาเนี่ยส่วนใหญ
0: ่ค่ะโดยประชาชนที่อยู่ในชุมชนนะคะก็ได้บอกกับปัญหากับท่านนายกบอกว่าส่วนใหญ่นี่เป็นปัญหาเรื่องของห้องน้ำนะคะเรื่องของสุขาภิบาลต่างๆนะคะ
8: ในขณะนี้ยังขาดยังอะไรอยู่นะคะซึ่งก็ปรากฏว่าเรื่องของอาหารการกินไม่เพียงพอค่ะแล้วก็เรื่องของห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ย
0: หลังจากนี้นะคะคาดว่านายกท่านน่าจะเดินทางไปที่ศูนย์พักพิงแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ก็ได้เดินเท้าพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่พอสมควรแล้วนะคะหลายๆคนก็ได้เข้ามาพูดคุยบอกปัญหานะคะบอกสิ่งที่ต้องการสิ่งที่ยังขาดค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำอาหารการกินนะคะแล้วก็เรื่องของสุขาภิบาลห้องน้ำต่างๆ
1: ดอะไรอย่างนี
0: ้ต้องบอกว่าชุมชนที่ริมคลองเป็นประชากรในจุดนี้เนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะเป็นชุมชนใหญ่มีบ้านเรือนหลายหลังคาเรือนและระดับน้ำเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างที่จะสูงนะคะจะเห็นได้ว่าหลังบ้านเรือนประชาชนนะคะหลายหลังคาเรือนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยน้ำก็เข้าไปในตัวบ้านแล้วนะคะ
6: ไปๆลูกล้ําขึ้นมาแก่บ้าน
8: มาพื้นที่คลอง
3: ไอ้ตรงนี้ขึ้นอะไรได้นะพออยู่หน้าที่ครับฮัลโหลลูกจะติดต่อมาได้หน่อยขึ้นหลังมันใช้ได้นะ
0: ในส่วนของจุดพักพิงนะคะที่ท่านนายกกำลังจะเดินทางไปเนี่ยนะคะเป็นศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์นะคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยทราบข้อมูลมาว่ามีผู้พักพิงอยู่ตรงจุดนั้นเนี่ยประมาณ170รายด้วยกันท่านนายกก็ได้แวะอีก1ร้านแล้วอันนี้เป็นร้านขายอาหารอีกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีของชําอยู่ด้วย
9: เท่าไหร่แล้วแต่นายกนะคะ
10: ที
9: ่
10: สบาย
9: นายกคะในหม
10: ู่
9: บ้านก็ท่วมนะคะอยู่ไม่ได้เหมือนกันนะคะในหมู่บ้านนะคะท่วมเยอะเลยค่ะเขาไม่ให้ลงทะเบียนเขาบอกว่าอยู่ในบ้านไม่ได้ได้เฉพาะคนที่นอนในโรงเรียนค่ะที่บ้านก็ท่วมไม่มีข้าวเลยค่ะท่วมเยอะเลย
10: เดี๋ยวจะมาข้าวมาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมมาเอาไว้ไม่เดี๋ยวก่อนทำไมลงทะเบียนไม่ได้เดี๋ยว
9: บอกให้เฉพาะคนที่นอนในโรงเรียนค่ะไม่ได้นอนเขาไม่ให้ค่ะ
10: ไม่ได้นอน
9: หมายถ
10: ึ
9: งว
10: ่
9: าไม่ได้นอนที่โรงเรียนเรานอนที่บ้านค
10: ่
9: ะ
10: อ๋อนอนไม่ให้อ๋อจะนอนบ้าน
11: ขอเ
10: ขีย
11: น
10: บ
11: ้
10: านอย
11: ู่
10: ไม่ได้ก็ไปตรงนี้
9: แต่เราอย
10: ู่
9: ช
10: ั้
9: นบนไงคะแต่ช
10: ั้
9: นล่างนี่ท่วมหมดทำอะไรไม่ได้เลยค่ะค่ะ
12: เขาอยากจะให้ดูเลขระบายน้ำให้นะ
10: ไม่เขาบอกเขาอยู่บ้านเขาไม่ได้รับอะไรนะ
9: ถุงยางชีพ
12: อ๋อเดี๋ยวต้องทยอยมาเพราะผู้คนหมื่นคน
10: เดี๋ยวมาให้เดี๋ยวมาให้
9: ขอบคุณค่ะนายก
10: คิดเท่าไหร
13: ่คิดเท่าไหร่โอ้คิดยังไง
9: แล้วแต่นายกจะให้
10: ไม่ปกติพี่ขายได้วันเท่าไหร
13: ่โอ้ไม่แน่นอนเนี่ยไม่แน่นอน
10: เท่าไหร
13: ่ประมาณ 2,000 เองค
10: ่ะ
13: ไม่เยอะค
12: ่
13: ะ
12: เอาเลย
9: ขอบคุณนะคะ
10: ขอบคุณค่ะ
9: ได้ค
10: ่
9: ะ
10: ได
9: ้
10: คร
9: ับขอบคุณค่ะ
10: มาก็กวักมือเรียก
9: ได้ค่ะเดี๋ยววันนี้ทำแจกเลยค่ะ
10: เดี๋ยวผมไปเก็บของ
9: ค
10: ่ะช่วยด้วยนะคะ
9: ช่วยด้วยนะคะ
10: นะ
9: ครับ
10: ได้เลยครับ
12: ทำแจกกันนะ
10: ได้เลยครับ
9: ขอบคุณค่ะ
10: คิดอะไรไม่ออกก็ไข่เจียว
9: ได้ค่ะเรียนนะคะ
10: จะ
9: ไปเ
10: หย
9: ีย
10: บก
9: ัน ได
10: ้หรอ
9: ด
10: ีแล้วเดี๋ยวเหลือไม่พอเท่าไหร่ไปเก็บที่คุณหลีน
9: ครับ
10: นะคุณหลีเขาใจบุญอยู่แล้ว
13: นายกส่งไลน์ไปแล้วกัน
10: นะเดี๋ยวนะน้องใครผ่านมาก็ฝากปากทำเลยนะทำเลย
13: จะทำเลย
10: ครับ
0: เช่นเดิมค่ะที่ร้านอาหารตามสั่งแห่งนี้นะคะท่านนายกก็ได้เหมาร้านเหมือนกันนะคะให้แม่ครัวทำอาหารแจกชาวบ้านในชุมชนนะคะ
3: ชาวบ้านก็ดีใจนะ
0: ค่ะประชาชนก็ค่อนข้างที่จะแฮปปี้นะคะที่ท่านนายก

0: ไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะเตรียมสิ่งของพระราชทานเชิญไปมอบแก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศไทยแล้วสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วพร้อมเร่งระบายน้ำและจัดมาตรการฟื้นฟูเยียวยาทันทีอิหร่านยืนยันจะเดินหน้าเจรจายุติความขัดแย้งกับสหรัฐแม้ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านในการเปิดช่องแคบฮอร์มุสและการยุติสงครามมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในวันนี้บิลภูริพลบุญสอนจะลงชิงเหรียญทองวิ่ง200เมตรให้ทัพนักกีฬาไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเตรียมสิ่งของพระราชทานเชิญไปมอบแก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าช่วยเหลือราษฎรอย่างทันท่วงทีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเตรียมสิ่งของพระราชทานเชิญไปมอบแก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงเย็นวานนี้สิ่งของพระราชทานที่จัดเตรียมในครั้งนี้ประกอบด้วยเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,800 ชุดเชิญไปมอบยังศูนย์พักพิง3แห่งได้แก่ศูนย์พักพิงโรงเรียนศรีพฤทธาเขตสะพานสูงศูนย์พักพิงโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยาเขตคลองสามวาและศูนย์พักพิงโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังเขตลาดกระบังเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นการเบื้องต้นทั้งนี้อุทกภัยครั้งนี้เกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาโดยปริมาณฝนสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างการนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ยังคงเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่อื่นที่อาจได้รับผลกระทบต่อไปวันนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีฝนตกสะสมต่อเนื่องส่งผลให้ยังมีน้ำท่วมขังสูงกว่า20เซนติเมตรกรุงเทพมหานครจึงแจ้งเตือนให้หลีกเลี่ยง31เส้นทางเสี่ยงเพื่อความปลอดภัย
1: สถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังรอการระบายส่วนใหญ่มีน้ำท่วมสูงมากกว่า20เซนติเมตรกรุงเทพมหานครจึงแจ้งเตือนประชาชนหลีกเลี่ยง31เส้นทางพร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากบ้านและงดเดินทางหากไม่มีความจำเป็นเนื่องจากจะมีฝนตกและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่อาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางและความปลอดภัยซึ่งข้อมูลจาก Cross AI หรือระบบตรวจวัดน้ำท่วมถนนของกรุงเทพมหานครพบถนนน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวม48จุดในถนน31เส้นทางในจำนวนนี้มีน้ำท่วมสูงที่ควรหลีกเลี่ยง38จุดอาทิถนนรามอินทราพหลโยธินลาดพร้าวเทพรักษ์วัชรพลแจ้งวัฒนะนวมินทร์ประเสริฐมนูกิจรามคำแหงหัวหมากศรีนครินทร์วิภาวดีรังสิตขาออกอ่อนนุชสุขุมวิท71ขณะที่งานจราจรสถานีตำรวจนครบาลบางเขนรายงานช่วงเช้านี้ยังมีถนนที่น้ำท่วมขังได้แก่ถนนพหลโยธินตั้งแต่สะพานใหม่ถึงแยกเกษตรถนนเทพรักษ์ขาเข้าและขาออกถนนประเสริฐมนูกิจขาเข้าและขาออกถนนงามวงวานขาเข้าและขาออกถนนแจ้งวัฒนะขาเข้าและขาออกถนนรามอินทราขาเข้าและขาออกภาพรวมสภาพการจราจรในพื้นที่ฝนตกเล็กน้อยทุกจุดยังมีน้ำท่วมขังปริมาณน้ำท่วมขังยังไม่สามารถขับรถใช้ความเร็วได้รถขนาดเล็กยังสัญจรลำบากโดยเฉพาะแยกบิ๊กซีสะพานใหม่น้ำยังสูงรถเล็กสัญจรลำบากขอให้หลีกเลี่ยงด้านกองบังคับการตำรวจจราจรรายงานเช้านี้ถนนงามวงวานทั้งขาเข้าและขาออกช่วงตั้งแต่ห้างพันธิพลาซ่าถึงเดอะมอลล์งามวงวานน้ำลดลงบ้างแล้วแต่ยังสูงอยู่พอประมาณส่วนบนสะพานข้ามแยกพงเพชรมีรถจอดและวันนี้ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงวานแจ้งเปิดให้บริการเวลา 12:00 น.จุดท่ามารักษาพันธ์รายงาน
0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุแม้ฝนตกลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังทุกจุดโดยเฉพาะชุมชนริมคลองคาดว่าใช้เวลา2วันการจราจรในถนนสายหลักจะกลับสู่ภา

0: วะปกตินายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครเริ่มดีขึ้นและฝนตกลดลงซึ่งจะช่วยให้การระบายน้ำออกจากพื้นที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามพื้นที่ที่น่ากังวลที่สุดในขณะนี้คือชุมชนริมคลองและพื้นที่ฝั่งตะวันออกเช่นเคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่กว่า 30,000 คนและได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูงซึ่งได้มีการย้ายศูนย์อพยพไปยังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังพร้อมเร่งขนย้ายผู้ป่วยติดเตียงออกจากพื้นที่น้ำท่วมสูงแล้วประมาณ 40-50 รายนอกจากนี้ยังเปิดสายด่วนรับแจ้งเหตุผู้ป่วยติดเตียงโทร1669ขอความช่วยเหลือเรื่องอาหารและเครื่องดื่มโทร1555หรือแจ้งผ่านทรัฟฟี่ฟองดู
1: ถ้าสถานการณ์ฝนไม่มาเติมเนี่ยเราก็จะเร่งระบายน้ำออกเราก็จะเห็นว่าพื้นที่ที่อยู่ใกล้คลองบางจุดก็เริ่มดีขึ้นแต่การระบายน้ำออกเนี่ยไม่ได้สามารถทำได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าพอเราดึงน้ำในคลองออกน้ำที่อยู่บนด้านข้างก็จะไหลมาเติมตลอดเห็นว่าน้ำในคลองตอนนี้ยังไม่ได้ลดแต่ก็จะมีพื้นที่บางจุดที่เริ่มทยอยลงก็คงต้องใช้เวลาอีกหลายวันเหมือนกันในการทยอยเอาน้ำออกสิ่งที่เป็นห่วงเนี่ยคือจะมีชุมชนที่น้ำเข้าไปท่วมโดยเฉพาะเขตด้านตะวันออกนะอย่างเช่นยกอย่างเช่นชุมชนร่มเกล้าซึ่งเมื่อวานนี้ท่วมหนักมากบางกะปิอ่อนนุชแถวรามคำแหงเนี่ยซึ่งผมว่าถ้าให้แห้งกริบเลยทุกในชุมชนด้วยผมว่าต้อง2อาทิตย์นะแต่ถนนเมนผมว่า2วัน3วันก็น่าจะดีขึ้น
0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุเพิ่มเติมว่าแม้การสูบระบายน้ำออกจากคลองสายหลักจะทำได้ต่อเนื่องแต่ยังมีน้ำจากพื้นที่ข้างเคียงไหลมาเติมตลอดเวลาคาดว่าในเส้นทางถนนสายหลักจะใช้เวลา 2-3 วันเพื่อกลับสู่ภาวะปกติส่วนในพื้นที่ชุมชนและซอยย่อยอาจต้องใช้เวลาทยอยระบายน้ำออกประมาณ2สัปดาห์นอกจากนี้เพื่อลดความหนาแน่นของการจราจรและการเดินทางกรุงเทพมหานครได้ประกาศให้โรงเรียนในสังกัดกทม.ปิดทำการเรียนการสอนในวันพรุ่งนี้และขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆพิจารณาให้พนักงาน Work From Home ในส่วนที่ไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชนกรมทางหลวงจัดรถรับส่งประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะใน6เส้นทางประกอบด้วยเส้นทางที่1อนุสาวรีย์อู่รังสิตให้บริการทั้งไปกลับเส้นทางที่2ยูเนียนมอลล์แฮปปี้แลนด์ให้บริการทั้งไปกลับตามรอบเวลาที่กำหนดเส้นทางที่3เดอะมอลล์งามวงวานเดอะวอล์คราชพฤกษ์ให้บริการทั้งไปกลับเส้นทางที่4มีนบุรีลาดกระบังให้บริการทั้งไปกลับเส้นทางที่5แฟชั่นไอแลนด์ซาฟารีเวิลด์ให้บริการทั้งไปกลับเส้นทางที่6สถานีรถไฟฟ้าลาดกระบังสถานีรถไฟฟ้ามีนบุรีให้บริการทั้งไปกลับสอบถามข้อมูลสภาพเส้นทางได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586ตลอด24ชั่วโมงส่วนกรมเจ้าท่าออกประกาศเตือนเดินเรือให้ผู้บริการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาให้ระมัดระวังเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น
2: กรมเจ้าท่าออกประกาศเตือนผู้ควบคุมเรือกลลำน้ำเรือลากจูงและเรือลำเลียงบรรทุกสินค้าให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาหลังระดับน้ำปรับตัวสูงขึ้นและกระแสน้ำไหลเชี่ยวซึ่งเนื่องจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานพบว่ามีมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงกว่าปกติและกระแสน้ำไหลเชี่ยวอาจกระทบต่อความปลอดภัยในการเดินเรือกรมเจ้าท่าจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการและผู้ควบคุมเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดการลากจูงเรือลำเลียงสินค้าต้องมีเรือดึงท้ายที่มีกำลังเครื่องจักรเหมาะสมพร้อมจัดคนประจำเรือควบคุมตลอดเวลาระมัดระวังเป็นพิเศษขณะแล่นผ่านช่องลอดสะพานเนื่องจากระดับน้ำสูงและกระแสน้ำเชี่ยวควบคุมความเร็วเรือให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยและระมัดระวังประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำตรวจสอบอุปกรณ์การเดินเรือการสื่อสารและอุปกรณ์ชูชีพให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ขอให้ผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยสูงสุดนพศรแก้วคำรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วและลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่บริเวณดอนเมืองและเขตบางเขนทันทีพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนจากนั้นช่วงบ่ายจะไปตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรี
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

0: ทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางกลับจากการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาถึงท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพมหานครแล้วพร้อมแถลงสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าได้รับรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่จากฝนที่ตกหนักจำนวนมากในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาโดยได้มีการประสานงานผ่านรองนายกรัฐมนตรีอย่างใกล้ชิดซึ่งสาเหตุน้ำท่วมขังโดยรวมเกิดจากปริมาณฝนตกหนักในพื้นที่ที่กินวงกว้างและตกหนักอย่างต่อเนื่องเกินกว่าอัตราการระบายน้ำของพื้นที่ขณะที่น้ำเหนือได้บริหารจัดการด้วยการระบายน้ำออกตามโครงข่ายของกรมชลประทานในลักษณะของก้างปลาเพื่อไม่ให้ก้อนน้ำไหลมาสมทบกับปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักในเขตกรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังบริหารจัดการปริมาณน้ำไหลออกจากระบบเขื่อนโดยให้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใต้เขื่อนให้น้อยที่สุดสำหรับการบริหารจัดการในปริมณฑลและจังหวัดต่างๆที่ประสบภัยได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยประสานงานและแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีอำนาจในการตัดสินใจแก้ปัญหาในที่ประสบภัยอย่างเต็มที่เพื่อความรวดเร็วในการแก้ปัญหานอกจากนี้ยังได้มีการเพิ่มวงเงินให้กับแต่ละจังหวัดในกรณีที่มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยฉุกเฉินเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถอนุมัติงบประมาณในการบริหารจัดการกับปัญหาในพื้นที่ได้ทันทีโดยยืนยันว่าจะประสานงานกันเป็นหนึ่งเดียวและรัฐบาลจะให้การสนับสนุนในทุกรูปแบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและชีวิตทรัพย์สินของประชาชนเป็นสำคัญและในส่วนของการเยียวยาจะเร่งรัดชดเชยความเสียหายอย่างเร็วที่สุด
1: ผมก็ได้สั่งการให้ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยติดตามประสานงานและแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีอำนาจในการตัดสินใจแก้ปัญหาในพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มที่และเพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาผมได้รับแจ้งจากท่านรองนายกเอกนิติธารภาสซึ่งรับผิดชอบดูแลพื้นที่สถานการณ์ภัยพิบัติในภาคกลางตลอดจนท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยนะครับท่านก็ได้ดำเนินการเพิ่มวงเงินให้กับจังหวัดแต่ละจังหวัดในกรณีที่มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยฉุกเฉินซึ่งจะทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถอนุมัติงบประมาณในการบริหารจัดการกับปัญหาในพื้นที่ได้ทันที
0: ขณะที่การแก้ปัญหาในระยะยาวจะได้เร่งรัดโครงการระบายน้ำเส้นทางชัยนาทป่าสักเพื่อออกสู่อ่าวไทยซึ่งจากการศึกษาพบว่ามีความคุ้มค่าและช่วยให้การระบายน้ำจากตอนบนของประเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยจะได้นำเสนอให้ครม.เห็นชอบโครงการในวันอังคารนี้ทันทีซึ่งสำนักงบประมาณได้จัดเตรียมงบประมาณไว้เรียบร้อยแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะได้ลงพื้นที่สำรวจชุมชนร่วมพัฒนาริมคลองเปรมประชากรตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยางชีพณศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์แขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานครก่อนที่จะเดินทางไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรีนันทิกากิปาโลรายงาน
2: ส่วนที่จังหวัดปทุมธานีเจ้าหน้าที่นำเครื่องจักรกลสาธารณภัยและรถสูบน้ำกู้ภัยเคลื่อนที่เข้าช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมขังจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต1ปทุมธานีระดมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าติดตั้งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพิ่มเติมอีก2จุดโดยนำรถสูบน้ำกู้ภัยเคลื่อนที่สมรรถนะสูงแบบโมบายยูนิตพร้อมอุปกรณ์สำหรับพื้นที่แคบและพื้นที่มีอุปสรรคจำนวน1คันเข้าติดตั้งในพื้นที่ทรบปากคลองระบายน้ำที่5คลอง5ฝั่งคลองระพีพัฒน์ตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงและอีก1จุดที่ชุมชนบริเวณคลองระพีพัฒน์หมู่14บ้านคลอง6ตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงปทุมธานีซึ่งจะติดตั้งไว้จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกตินอกจากนี้มีการวางกำลังชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตและจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมสนับสนุนทันทีที่ได้รับการร้องขอเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วจังหวัดอ่างทองเร่งเสริมแนวคันดินด้านข้างวัดถนนไม่ให้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้าท่วมพื้นที่ด้านใน
3: นายมนตรีโตศิลปกิจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนำรถแบ็คโฮเร่งอุดรอยรั่วของน้ำด้านข้างท่อระบายน้ำของแนวคันดินป้องกันน้ำด้านข้างวัดถนนหมู่1ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกเพื่อไม่ให้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลย้อนเข้าท่วมด้านในทั้งหมดเบื้องต้นใช้เสาเข็มปักและอัดด้วยกระสอบทรายอีกชั้นรวมถึงจะนำดินจากพื้นที่ใกล้เคียงมาช่วยเสริมด้านบนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงกล่าวด้วยว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ทำการปิดท่อระบายน้ำเสร็จสิ้นแต่เนื่องจากเมื่อคืนมีฝนพร

0: ทำตลอดทำให้น้ำกัดเซาะด้านข้างแต่ยังสามารถอุดได้อยู่ทั้งนี้ขอให้ประชาชนเฝ้าฟังการแจ้งเตือนระดับน้ำและขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงโดยใช้เกณฑ์ระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นมาตรฐานไว้ก่อนขณะที่ชุมชนหมู่1ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาถูกน้ำท่วมตั้งแต่วันก่อนขณะนี้มีชาวบ้านขนย้ายสิ่งของขึ้นมาอยู่ริมถนนสายวัดจุฬาวัดท่าอำเภอป่าโมกและมีการตั้งเต็นท์ไว้สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านในการเป็นที่อยู่อาศัยหรือจอดรถซึ่งทางอบต.ผงเพงขอความร่วมมือผู้ที่จะสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวให้ระมัดระวังอันตรายกับผู้ที่ขึ้นมาอาศัยอยู่ริมถนนเพราะเหลือการจราจรเพียงฝั่งเดียวอีกฝั่งใช้สำหรับเป็นพื้นที่ให้ประชาชนพักอาศัยที่ดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
1: เช่นเดียวกับปภ.สุพรรณบุรีบูรณาการทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังฝนตกต่อเนื่องน้ำเอ่อล้นท่วมบ้านเรือนในพื้นที่6อำเภอกว่า 6,000 ครัวเรือนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องและการระบายน้ำจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำส่งผลกระทบรวม6อำเภอ33ตำบล196หมู่บ้าน 6,580 ครัวเรือนโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคืออำเภอ2พี่น้องและอำเภอบางปลาม้ารองลงมาคืออำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอศรีประจันอำเภอดอนเจดีรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมและอำเภอ3ชุก5ครัวเรือนซึ่งขณะนี้หลายหน่วยงานได้บูรณาการกำลังเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังทั้งสนับสนุนกระสอบทรายกว่า 131,000 ใบพร้อมเครื่องสูบน้ำขนาด 8 ถึง 12 นิ้วเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ 12 ถึง 14 นิ้วรวม 17 เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่วิกฤตจะส่งเรือพายและเรือไฟเบอร์รวม484ลำเข้าช่วยเหลือการเดินทางของประชาชนพร้อมสนับสนุนกระสอบทรายหินคลุกน้ำมันเชื้อเพลิงไม้กระดานสำหรับสร้างสะพานทางเดินห้องสุขาเคลื่อนที่และอุปกรณ์ดำรงชีพเบื้องต้นขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานมีร้อยละ88ของความจุอ่างโครงการชลประทานเพชรบุรีเตรียมปรับการระบายน้ำเพิ่มเพื่อไม่ให้กระทบพื้นที่ท้ายน้ำ
2: นายสมสวัสดิ์ฉายสินสอนผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีกล่าวว่าสถานการณ์น้ำในเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำ 88% ของความจุอ่างหน่วยงานชลประทานมีการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ท้ายน้ำระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่ล้นตลิ่งตามคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาฝนจะตกพื้นที่เพชรบุรีอีก 1-2 วันระหว่างวันที่ 28-29 กันยายนนี้หลังจากนั้นปริมาณฝนจะเริ่มลดลงและทิ้งช่วงจะทำให้จังหวัดเพชรบุรีไม่ได้รับผลกระทบมากนักส่งผลให้ปีหน้ามีปริมาณน้ำเพียงพอในการอุปโภคบริโภคการเกษตรการรักษาระบบนิเวศการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและหัวหินสำหรับปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยผักมีปริมาณน้ำ 40% ของความจุอ่างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันมีปริมาณน้ำ 20% ของความจุอ่างภาพรวมปริมาณฝนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยทางจังหวัดจะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและปรับแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำหลากต่อไป
3: โดยภาพรวมเนี่ยในปริมาณฝนยังตกน้อยนะครับเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของจังหวัดนะครับนะปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน 88% ของความจุนะครับหน่วยงานชลประทานบริหารจัดการอย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ด้านท้ายน้ำส่วนปริมาณน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีนะครับซึ่งอยู่ด้านท้ายแก่งกระจานขนาดนี้ระดับน้ำปริมาณน้ำเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับจะไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนตกหนักมากนักนะครับ
2: ทั้งนี้การปรับแผนระบายน้ำในครั้งนี้พื้นที่ริมแม่น้ำเพชรบุรีตั้งแต่เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีลงไปจนถึงปลายแม่น้ำในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรีและอำเภอบ้านแหลมอาจประสบปัญหาน้ำไหลเข้าท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งขอให้ประชาชนรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดณภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: ล่าสุดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพิจารณาแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงทุกลุ่มน้ำอย่างรอบด้าน
4: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงได้พิจารณาแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงเป็นรายลุ่มน้ำอย่างรอบด้านได้แก่ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกลุ่มน้ำบางปะกงลุ่มน้ำป่าสักลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและเขื่อนขนาดใหญ่โดยได้ปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาสถานการณ์ด้านท้ายน้ำขณะที่ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสถานีซีสองจังหวัดนครสวรรค์ปัจจุบันอยู่ที่1,827ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงขออนุมัติกรอบการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้ระดับน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะคุมการระบายจริงไม่เกิน 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะควบคุมระดับน้ำหน้าเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยปัจจุบันมีการรับน้ำออกฝั่งซ้ายและขวาอย่างเต็มศักยภาพรวม512ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและได้เริ่มผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำ5แห่งแล้วได้แก่ทุ่งป่าโมกทุ่งผักไห่ทุ่งบางบานทุ่งบางกุ้งและทุ่งเชียงรากภาพรวมปริมาณน้ำสะสมในทุ่งรับน้ำ187ล้านลูกบาศก์เมตรโดยต้องทยอยผันน้ำเข้าทุ่งอย่างเป็นระบบขณะที่ลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์คาดเขื่อนวชิราลงกรณ์จะมีน้ำไหลเข้าจำนวนมากโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะยังคงอัตราการระบายน้ำไว้ที่10ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนเขื่อนแก่งกระจานกรมชลประทานจะคุมระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำไว้ให้อยู่ในเกณฑ์ประมาณร้อยละ85-89ของความจุเก็บกักและจะประเมินสถานการณ์ของเขื่อนวชิราลงกรณ์อีกครั้งวันพรุ่งนี้เพื่อพิจารณาปรับเพิ่มการระบายน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำในเขื่อนและสภาพอากาศในระยะถัดไปทั้งนี้สธนช.ได้ประสานแจ้งเตือนไปยังจังหวัดและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมรับมือและเร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบล่วงหน้าปิยาพันยังเทียนรายงาน
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเร่งประสานเครือข่ายดูแลผู้ป่วยโรคไตช่วงน้ำท่วมยืนยันระบบฟอกไตและล้างไตยังให้บริการต่อเนื่องนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าการดูแลผู้ป่วยโรคไตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องซึ่งจำเป็นต้องเข้ารับบริการและมีเวชภัณฑ์ใช้อย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนยังเข้าถึงบริการได้อย่างปลอดภัยกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์ได้ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายได้แก่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.และกองทุนประกันสังคมซึ่งมีเครือข่ายครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อติดตามสถานการณ์ผู้ป่วยโรคไตจะทำสื่อคำแนะนำการปฏิบัติตัวในสถานการณ์น้ำท่วมประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อขอความช่วยเหลือและให้คำแนะนำการใช้สิทธิ์ข้ามหน่วยบริการแก่ผู้ป่วยด้านในแพทย์ณัฐพงศ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีเตรียมความพร้อมรถฟอกไตเคลื่อนที่หากมีความจำเป็นต้องให้บริการผู้ป่วยสามารถเดินทางได้ทันทีสำหรับการขนส่งยาและเวชภัณฑ์รวมถึงการจัดส่งน้ำยาล้างไตทางช่องท้องถึงบ้านโดยองค์การเภสัชกรรมผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดยังสามารถบริหารจัดการให้ส่งได้ตามปกติขณะที่การเดินทางของผู้ป่วยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่นสามารถติดต่อสอบถามสายด่วนสปสช1330และสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทยหมายเลขโทรศัพท์083833-3096กระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคมีเพียงพอเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการสูงแล้วส่วนผู้ประกอบการอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าเพราะมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
6: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่รวมถึงในพื้นที่กรุงเทพมหานครรัฐบาลสั่งการให้ทุกหน่วยงาน

0: รณาการความร่วมมือเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกด้านโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันจะต้องมีอย่างเพียงพอซึ่งจากการตรวจสอบของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พบว่าสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอและยังไม่พบปัจจัยที่จำเป็นต้องปรับขึ้นราคาโดยกรมการค้าภายในได้เร่งประสานผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อสำรวจสต็อกสินค้าในแต่ละสาขาเพิ่มรอบเติมสินค้าและเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการสูงหลังบางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้การขนส่งและการเข้าถึงสาขาทำได้ช้ากว่าปกติส่วนร้านค้าผู้ประกอบการจะต้องไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าจะต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจนถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายทั้งนี้ย้ำเตือนให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพุทธศักราช2542อย่างเคร่งครัดโดยห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการห้ามกักตุนสินค้าหรือกระทำการใดที่ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหากตรวจพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีซึ่งความผิดในการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุอันควรมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาริชโยรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพฉวยโอกาสลักทรัพย์ช่วงน้ำท่วม
2: พลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงตกหนักมากในหลายพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพลตำรวจเอกกิจรัตน์ทันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยประชาชนและกำชับให้ระมัดระวังมิจฉาชีพฉวยโอกาสก่อเหตุลักทรัพย์ในช่วงที่ประชาชนต้องอพยพออกจากบ้านพักสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนว่าการลักทรัพย์ในพื้นที่ประสบอุทกภัยมีโทษตามประมวลกฎหมายอาญามีโทษจำคุก 1-5 ปีและปรับ 20,000 ถึง 100,000 บาทพร้อมกันนี้ได้แนะนำประชาชนที่ต้องอพยพไปพักอาศัยที่อื่นให้ปฏิบัติตามนี้ล็อกบ้านนำเอกสารสำคัญและทรัพย์สินมีค่าติดตัวส่วนสิ่งของที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ให้เก็บไว้ในที่มิดชิดและยกขึ้นที่สูงรวมถึงช่วยกันเฝ้าระวังบ้านเรือนในชุมชนหากพบบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยให้รีบแจ้งตำรวจประชาชนสามารถแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายได้ที่สายด่วน191หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ส่วนเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณภัยแจ้งปภ1784หรือ1669ได้ตลอด24ชั่วโมงดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกแนะนำเจ้าของรถที่ป้ายทะเบียนรถหลุดหายจากสถานการณ์น้ำท่วมสามารถติดต่อขอรับใหม่ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวว่าหากขับรถในพื้นที่น้ำท่วมและประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถหลุดหายสามารถติดต่อขอรับใหม่ได้ณสำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศหรือต้องใช้หลักฐานได้แก่ใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถกรณีเป็นนิติบุคคลต้องมีหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการที่มีอำนาจลงนามในกรณีที่เจ้าของรถไม่สามารถมาดำเนินการได้ด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการได้และต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถและผู้รับมอบอำนาจมาแสดงด้วยส่วนในกรณีรถที่ติดไฟแนนซ์สามารถติดต่อไฟแนนซ์เพื่อให้ดำเนินการแทนหรือหากต้องการดำเนินการด้วยตนเองต้องใช้ใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงและบัตรประจำตัวประชาชนผู้เช่าซื้อหนังสือรับรองจากบริษัทไฟแนนซ์หนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจสำหรับการขอแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายละ100บาทค่าคำขอ5บาททางนี้กรมการขนส่งทางบกแนะนำให้เจ้าของรถตรวจสอบการยึดติดแผ่นป้ายทะเบียนรถทั้งด้านหน้าและท้ายรถให้มีความมั่นคงแน่นหนาเพื่อป้องกันการดุดหล่นระหว่างการขับรถหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบกโทร1584ตลอด24ชั่วโมงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระดมกำลังเจ้าหน้าที่ค้นหาและจับจระเข้4ตัวหลุดในจังหวัดสระแก้วหลังเกิดน้ำท่วมในพื้นที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีจระเข้4ตัวหลุดออกจากพื้นที่ในจังหวัดสระแก้วว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้เร่งติดตามและควบคุมจระเข้ทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อประชาชนในพื้นที่ เบื้องต้นมีรายงานพบจระเข้4ตัวความยาวประมาณ2เมตรบริเวณโกลเด้นเพลสนาวาฟาร์มหมู่ที่6ตำบลเขาชะกันอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วขณะนี้พื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมทำให้ประชาชนบางส่วนต้องหลบหนีขึ้นต้นไม้เพื่อความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ได้เร่งเข้าตรวจสอบและเฝ้าระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระดมกำลังเจ้าหน้าที่และทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ลงพื้นที่ทันทีเพื่อเร่งติดตามควบคุมและจับจระเข้ซึ่งให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนอีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านยืนยันว่าการเจรจาเป็นทางเดียวที่จะยุติความขัดแย้งกับสหรัฐและอิสราเอลแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาได้ปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซและพักการสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านยังไม่ได้รับคำตอบอย่างเป็นทางการจากสหรัฐโดยผ่านกาตาร์ซึ่งเป็นผู้ไกล่เกลี่ยในการเจรจาของทั้งสองฝ่ายพร้อมย้ำว่าการเปิดช่องแคบฮอร์มุซต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของอิหร่านทั้งนี้อิหร่านยื่นข้อเสนอดังกล่าวให้สหรัฐโดยผ่านกาตาร์ระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐซึ่งหากสหรัฐยอมรับข้อเสนออิหร่านจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซและพักการสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางภายใน7วันก่อนเจรจาประเด็นอื่นร่วมกันสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าจีนและสหรัฐทำข้อตกลงลดภาษีสินค้าระหว่างกันคิดเป็นมูลค่าสินค้าประเทศละ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเสร็จสิ้นการเยือนกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยสินค้าของสหรัฐที่จะได้รับการลดภาษีได้แก่สินค้าเกษตรไม้และเครื่องสำอางส่วนสินค้าของจีนได้แก่เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กของเล่นและของตกแต่งพร้อมกันนี้ทั้งสองประเทศยังตกลงจัดตั้งสภาการค้าหลังมีการขยายเวลาพักการตอบโต้ทางภาษีออกไปอีก2เดือนเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีเวลาเจรจาข้อตกลงการค้าที่ครอบคลุมมากขึ้นขณะเดียวกันจีนและสหรัฐยังตกลงหารือถึงประโยชน์และความเสี่ยงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยมีกำหนดการหารือรอบถัดไปในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมเปิดช่องทางประสานงานเมื่อเกิดเหตุที่เกี่ยวข้องจากการใช้ AI สำนักข่าว BBC รายงานว่าทานน้ำแข็งบริเวณยอดเขาปุนจากจายาในภูมิภาคปาปัวของอินโดนีเซียซึ่งมีความสูงเกือบ 4,900 เมตรและมีหิมะปกคลุมยอดเขาตลอดปีอาจละลายหายไปทั้งหมดภายใน 1-2 ปีข้างหน้าโดยปัจจุบันเหลือพื้นที่ทานน้ำแข็งเพียงประมาณ100ไร่จากเดิมประมาณ 12,000 ไร่ในช่วง200ปีที่ผ่านมานางมารีซาบาก้านักนิเวศวิทยาจากสาธารณรัฐเช็กเปิดเผยว่าภาวะโลกร้อนซึ่งเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้อุณหภูมิบนภูเขาสูงขึ้นและทำให้มีฝนตกแทนหิมะมากขึ้นขณะที่ปรากฏการเอลนินโยอาจเร่งให้ทานน้ำแข็งละลายเร็วขึ้นทันทีการละลายของทานน้ำแข็งบริเวณยอดเขาดังกล่าวสะท้อนถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างชัดเจนและยังทำให้หลักฐานที่ใช้ศึกษาสภาพภูมิอากาศในอดีตสูญหายไปด้วยนายไมเคิลโอโนจาโฆษกกองทัพไนจีเรียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของไนจีเรียสามารถช่วยเหลือเหยื่อถูกลักพาตัวได้กว่า60รายระหว่างปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายและอาชญากรรมทั่วประเทศตั้งแต่วันที่18ถึง24กันยายนที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่เข้าสกัดกลุ่มผู้ต้องสงสัยก่อการร้ายขณะเคลื่อนย้ายเหยื่อถูกลักพาตัวใกล้เมืองบาซามารัฐเคปบีทางตะวันตกเฉียงเหนือของไนจีเรีย ทำให้ผู้ต้องสงสัยทิ้งตัวประกันไว้และเหยื่อสามารถหลบหนีออกมาได้นอกจากนี้เจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องสงสัยที่ให้ข้อมูลและสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายรวมถึงตรวจพบน้ำมันดิบที่คาดว่าถูกขโมยปริมาณกว่า182,000 ลิตรในรัฐริเวอร์สทางตอนใต้ของไนจีเรีย

โรเบิร์ตแอตคินสันทำผลงานยอดเยี่ยมแซงเข้าเส้นชัยช่วง10เมตรสุดท้ายด้วยเวลา 44.90 วินาทีสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมจากประเภทนี้ได้สำเร็จส่วนเหรียญเงินเป็นของสุไลมานอับอุลรามานจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ทำเวลาไป 44.99 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของยูกิโจเซฟนากาจิมะจากญี่ปุ่นทำเวลาไป 45.22 วินาทีขณะที่การแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่ง200เมตรชายรอบรองชนะเลิศบิลภูริพลบุญสอนวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกในฮีทที่3ด้วยเวลา 20.10 วินาทีผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศด้วยการสร้างสถิติใหม่ในเอเชียนเกมเตรียมลุ้นเหรียญทองในวันนี้ส่วนประเภทวิ่ง200เมตรหญิงเบลจิรพัฒน์ขานอ่อนตาเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ของฮีทที่1ด้วยสถิติ 23.58 วินาทีผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จด้านกีฬายกน้ำหนักรุ่น75กิโลกรัมชายเวฟวีรพลวิชุมาโชว์ความแข็งแกร่งยกท่าสแนท160กิโลกรัมและคลีนแอนด์เจิร์ก205กิโลกรัมทำน้ำหนักรวมอยู่ที่365กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จโดยเป็นเหรียญที่4ของทัพยกเหล็กไทยส่วนกีฬาอีสปอร์ตเกมปุยโยปุยโยแชมเปี้ยนรอบก่อนรองชนะเลิศธนารักษ์วงกิติคุณเอาชนะคาวโอเว่นกอนซันโวจากฟิลิปปินส์ไป5-2ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับคุริฮากะยูกินักกีฬาเจ้าภาพญี่ปุ่นผลปรากฏว่าธนารักษ์สู้เต็มที่ก่อนจะพ่ายไป1-10คว้าเหรียญทองแดงมาครองการแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทหญิงคู่รอบก่อนรองชนะเลิศหญิงสุธาสินีเสเวตบุตรจับคู่กับทิพย์อรวรรณภารนังเค้นฟอร์มเก่งพลิกสถานการณ์เอาชนะชินยูบินและจูชอนฮีคู่มือเก่าจากเกาหลีใต้ไป3-2เกม11-8 9-11 7-11 11-4 และ12-10ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศพร้อมการันตีเหรียญทองแดงประวัติศาสตร์นับเป็นเหรียญรางวัลแรกในรอบ68ปีของทัพปิงปองไทยของประเภทหญิงคู่ในเอเชียนเกมโดยสองสาวไทยจะลงสนามพบศึกหนักกับทีมชาติจีนในรอบรองชนะเลิศวันพรุ่งนี้เวลา 10:45 นาทีสำหรับการแข่งขันแบดมินตันในเอเชียนเกมประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์ตบชนะคิมจินฮยางจากเกาหลีเหนือ 2-0 เกม 21-14 และ 21-3 ก่อนจะลงสนามอีกครั้งและชนะเหยาเจียมินจากสิงคโปร์ไป 2-0 เกม21-12 และ21-16 ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบศึกหนักกับอันเซยองมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้ส่วนมิวพรปวีช่อชูวงสู้เต็มที่ก่อนพ่ายให้กับหลินเซียงตี้จากไต้หวันไป2-0เกม14-21และ16-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ประเภทชายเดี่ยวรอบ2วิวกุลวุฒิวิทิสารฟอร์มเฉียบขาดชนะปุยปังฟองจากมาเก๊า2-0เกม21-6และ21-10จากนั้นในรอบ3กุลวุฒิก็สามารถเฉือนชนะเหงียนไห่ดังจากเวียดนาม2-0เกม21-16และ21-14ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายต่อไปขณะที่ชายคู่พีพีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมภคพลธีระรัศกุลพ่ายลีโอโรลี่คานาโดกับดาเนียลมาตินจากอินโดนีเซีย0-2เกม8-21และ22-24ส่วนโอ๊ตเฉลิมพลเจริญกิจอมรกับทีมวรพลทองสง่าพ่ายคู่มืออันดับ3ของโลกจากจีนเหลียนเว่ยเกงกับหวังฉาน0-2เกม15-21และ14-21ประเภทหญิงคู่แพทหทัยทิพย์มิจาดกับกัจจังณปภากรตุงคสถานพ่ายคู่มือ5ของโลกจากมาเลเซียเพอร์รี่ตันกับทีน่ามูราลิธาราน0-2เกม8-21และ12-21ส่วนมูนานันทการเอี่ยมสะอาดกับเจนเชอร์นิชาสุดใจประภารัตสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายยุงปุยแลมกับยุงงาติงจากฮ่องกงไปอย่างน่าเสียดาย1-2เกม21-11 20-22และ19

0: 21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านการแข่งขันเอ็กซ์ตรีมประเภทจักรยาน BMX ฟรีสไตล์รุ่งเรืองพามีนักปั่นเอ็กซ์ตรีมทีมชาติไทยควงจักรยานคู่ใจโชว์ลีลาก่อนทำได้ 39.10 คะแนนจบอันดับ3ของฮีทผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปขณะที่สายทานเพชรนุ่มที่ลงแข่งขันในประเภทเดียวกันก็โชว์ลีลาผาดโผนเข้าตากรรมการก่อนทำได้ 51.90 คะแนนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเช่นกันส่วนการแข่งขันสเก็ตบอร์ดประเภทสตรีทหญิงรอบคัดเลือกวารีระยาสุกเกษมนักสเก็ตบอร์ดสาวน้อยของไทยทำผลงานจบอันดับที่7โดยทำคะแนนรวมได้ 110.07 คะแนนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปการแข่งขันฟุตบอลชายเอเชียนเกมรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยรองแชมป์กลุ่ม A ลงสนามพบกับจีนแชมป์กลุ่ม B ที่โตโยต้าสเตเดียมผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายจีน0-3ทำให้ไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้โดยโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าทีมชาติไทยพยายามเตรียมทีมเพื่อเปิดเกมรุกก่อนแต่แผนไม่ประสบความสำเร็จจนมาเสียประตูในช่วงท้ายครึ่งแรกสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้นักเตะได้รับประสบการณ์มากมายจากการพบกับทีมคุณภาพสูงทั้งการพบญี่ปุ่นแชมป์เอเชียและจีนรองแชมป์เอเชียซึ่งจะช่วยให้ทุกคนกลับไปพัฒนาศักยภาพและทักษะต่างๆต่อไปในอนาคตทั้งนี้ฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะเดินทางกลับทันทีโดยจะถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิในวันนี้เวลา 21:30 น.ขณะที่การแข่งขันตะกร้อทีมเดี่ยวชายทีมชาติไทยประเดิมสนามนัดแรกพบฟิลิปปินส์ผลการแข่งขันปรากฏว่าธนพลทรัพย์เย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรและวุฒินันท์คำสนอจากทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีกว่าชนะฟิลิปปินส์ไป2-0เซต15-11 และ15-7เตรียมลงแข่งขันนัดที่2พบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นต่อไปการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกที่ประเทศอินโดนีเซียทีมชาติไทยลงสนามพบกับปากีสถานผลการแข่งขันปรากฏว่าไทยชนะปากีสถาน4-0เก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จโปรแกรมนัดต่อไปฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะลงสนามรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่2พบกับเวียดนามในวันที่29กันยายนนี้เวลา 19:30 น.ผานิชคาดนาครายงาน
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าสาทพรสคำว่าสาทพรสหมายถึงพิธีทำบุญให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วเมื่อพุทธศักราช2437สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริให้มีการประชุมที่หน้าพระศพอย่างเต็มยศพระสงฆ์ราชาคณะสวดบทสวดซึ่งรวบรวมขึ้นใหม่ด้วยทำนองสรพัญญะพิธีนี้มีชื่อว่าพิธีมฤตกวัตรซึ่งทำต่อกันมาอีก 2-3 ครั้งแล้วเลิกไปหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้มีการสวดคล้ายกับพิธีมฤตกวัตรขึ้นอีกสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสจึงทรงคิดแบบขึ้นใหม่และเรียกว่าพิธีสาทพรส
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทาย

ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่15บริเวณภาคเหนือตอนล่างด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนออกไปปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาและอ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัด

0: พังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรและเวลา 19:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:27 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:27 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:10 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหนูรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-366-9314และ089-444-3201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องทำไมจึงแพ้นมวัวท่านผู้ฟังคะนมเป็นอาหารจากธรรมชาติที่อุดมด้วยสารอาหารและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายอีกทั้งยังนำไปเป็นวัตถุดิบสำหรับแปรรูปเป็นอาหารอื่นๆได้อย่างหลากหลายแม้ว่านมวัวจะมีประโยชน์แต่สำหรับบางคนอาจเป็นอาหารที่อันตรายเพราะทำให้เกิดอาการแพ้คนกลุ่มนั้นจึงไม่สามารถดื่มนมและบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมได้อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นเมื่อดื่มนมวัวนั้นมีสาเหตุเป็น2กลุ่ม1. การแพ้โปรตีนในน้ำนมวัวซึ่งเป็นอาการที่เกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายคนเราตอบสนองต่อโปรตีนในนมที่เราดื่มเข้าไปโดยกระบวนการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันมนุษย์ที่แพ้โปรตีนในนมวัวนี้จะกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันทำงานจนร่างกายตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันนั้นแล้วแสดงอาการผิดปกติออกมา 2. ความผิดปกติที่เกิดจากน้ำตาลแลคโตสในนมประชากรโลกกว่า 70% มีปัญหาร่างกายผลิตเอนไซม์แลคโตสลดลงเมื่อดื่มนมร่างกายจะมีกระบวนการจัดการน้ำตาลแลคโตสเริ่มตั้งแต่สร้างเอนไซม์สำหรับย่อยน้ำตาลแลคโตสขึ้นจากลำไส้เล็กเนื่องจากน้ำตาลแลคโตสเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่จึงต้องย่อยให้เหลือน้ำตาลกลูโคสและน้ำตาลกาแลคโตสซึ่งเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวแล้วจึงดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดเมื่อเอนไซม์สำหรับย่อยมีไม่เพียงพอจึงเกิดความผิดปกติขึ้นลักษณะอาการของการแพ้นมวัวปกติแล้วอาการแพ้โปรตีนนมวัวจะเกิดขึ้นทันทีหลังจากดื่มนมและอาการแพ้ก็จะแสดงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องที่พบได้ทั่วไปคืออาการท้องเสีย

0: แต่ในกลุ่มคนที่แพ้บางคนไม่เพียงแต่เกิดอาการท้องไส้ปั่นป่วนเท่านั้นแต่ร่างกายยังแสดงอาการแพ้ในลักษณะอื่นอีกเช่นปากบวมรู้สึกแสบร้อนในช่องปากมีผื่นขึ้นในรายที่มีอาการแพ้อย่างรุนแรงเฉียบพลันอาจทำให้หลอดลมบวมจนปิดกั้นระบบทางเดินหายใจและนำไปสู่การเสียชีวิตได้ส่วนผู้แพ้ที่ร่างกายมีความผิดปกติกับน้ำตาลแลคโตสทำให้ไม่สามารถย่อยน้ำตาลแลคโตสเพื่อดูดซึมไปใช้ได้ในท้องจึงมีน้ำตาลแลคโตสเหลือจากการย่อยส่งผลให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้นำน้ำตาลแลคโตสที่เหลืออยู่ไปหมักเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซมีเทนและอื่นๆที่ทำให้เกิดแรงดันในลำไส้แรงดันนี้จะกระตุ้นกล้ามเนื้อให้ส่วนท้องแน่นเกร็งและเกิดท้องเสียบางกรณียังมีสารที่เกิดขึ้นจากการหมักก่อให้เกิดการขับน้ำในลำไส้และความผิดปกติในการบีบตัวของลำไส้ซึ่งอาการจะเกิดขึ้นหลังจากกินอาหารที่มีน้ำตาลแลคโตสประมาณ 30-60 นาทีท่านผู้ฟังคะจะเห็นได้ว่าอาการแพ้นมของ2กลุ่มมีลักษณะที่คล้ายกันแต่ร่างกายผิดปกติต่างกันซึ่งมีผลต่อการวินิจฉัยเพื่อรักษาด้วยหากเกิดการวินิจฉัยสาเหตุที่ผิดพลาดก็จะทำให้การรักษาไม่ได้ผลได้เช่นกันค่ะจบบทความประจำวันเรื่องทำไมจึงแพ้นมวัวเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
1: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่ากดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: นแจ้งวัฒนะจากหลักสี่สแควร์ซอย1ถึงวงเวียนอนุสาวรีย์หลักสี่นะคะประชาชนสามารถตรวจสอบพิกัดและเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังแบบเรียลไทม์นะคะผ่านการสแกน QR code หรือว่าที่เว็บไซต์ now.bangkok.go.th นะคะแล้วก็ /alert.html นะคะกรุงเทพมหานครก็ขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากบ้านงดเดินทางหากไม่มีความจำเป็นเนื่องจากหลายพื้นที่ยังเผชิญฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังและขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะอีกเพจหนึ่งที่ก็เข้าไปดูได้ง่ายที่สุดด้วยนะคะคือเพจของกรุงเทพมหานครพิมพ์แค่กรุงเทพมหานครนะคะก็จะมีข้อมูลจากลิงก์ต่างๆเนี่ยมาแปะไว้ให้ได้อัปเดตข้อมูลกันด้วยค่ะ
1: ในส่วนของกรมทางหลวงนะครับได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องของการเดินทางจัดรถรับส่งประชาชนบน6เส้นทางทั้งในพื้นที่กรุงเทพและพื้นที่ใกล้เคียงครับแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อไปยังระบบขนส่งสาธารณะบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมครับในวันนี้ครับกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมได้จัดรถรับส่งพี่น้องประชาชนรวม6เส้นทางครับเพื่ออำนวยความสะดวกและเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะครับเส้นทางแรกครับอนุสาวรีย์อู่รังสิตนะครับให้บริการทั้งขาไปและขากลับนะครับเส้นทางที่2 Union Mall Happy Land ให้บริการไปกลับตามรอบเวลาที่กำหนดเส้นทางที่3ครับเดอะมอลล์งามวงศ์วานเดอะวอล์กราชพฤกษ์นะครับเส้นทางที่4มีนบุรีลาดกระบังเส้นทางที่5ครับแฟชั่นซาฟารีเวิลด์นะครับและเส้นทางที่6ครับสถานีรถไฟฟ้าลาดกระบังหรือแอร์พอร์ตเรลลิงสถานีรถไฟฟ้ามีนบุรีสายสีชมพูนะครับโดยทั้ง6เส้นทางให้บริการทั้งไปและกลับนะครับโดยกรมทางหลวงครับขอให้ประชาชนที่จำเป็นต้องเดินทางวางแผนล่วงหน้านะครับตรวจสอบจุดรับส่งและรอบเวลารวมถึงเผื่อเวลาในการเดินทางเนื่องจากสภาพการจราจรและสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่นั้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ขณะเดียวกันครับกรมทางหลวงยังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ได้เตรียมสนับสนุนเจ้าหน้าที่รถและเครื่องจักรเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางนะครับได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586ตลอด24ชั่วโมงเลยครับ
0: กระทรวงพาณิชย์ก็เร่งประสานผู้ประกอบการห้างค้าส่งค้าปลีกรวมไปถึงร้านสะดวกซื้อนะคะให้เพิ่มรอบการเติมและเร่งกระจายสินค้าไปยังจุดต่างๆเพื่อให้สินค้าจำเป็นมีเพียงพอกับความต้องการของประชาชนค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โพสต์ผ่านเพจนะคะระบุว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ทำให้มีการซื้อสินค้าเพื่อสำรองเพิ่มกระทรวงพาณิชย์จึงได้ประสานผู้ประกอบการห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อเพิ่มรอบการเติมและเร่งกระจายสินค้าไปยังจุดต่างๆเพื่อให้สินค้าจำเป็นมีเพียงพอและกระจายไปถึงพื้นที่ที่มีความต้องการซึ่งขณะนี้ผู้ประกอบการก็ได้เร่งเติมสินค้าในหลายจุดอย่างต่อเนื่องขอขอบคุณผู้ประกอบการและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ช่วยกันเติมและกระจายสินค้าอย่างเต็มที่เพื่อให้สินค้าจำเป็นมีเพียงพอและหากพบพื้นที่ใดสินค้ายังไม่เพียงพอมีปัญหาในการกระจายสินค้าหรือพบการจำหน่ายสินค้าในราคาที่ไม่เป็นธรรมมาแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569เพื่อให้เจ้าหน้าที่เร่งประสานและแก้ไขได้ทันทีทางนี้กระทรวงพาณิชย์จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งปริมาณสินค้าราคาและการกระจายสินค้าเพื่อดูแลให้สินค้าจำเป็นมีเพียงพอตลอดช่วงสถานการณ์น้ำท่วม
1: นอกจากสื่อไทยนะครับสื่อต่างประเทศเองก็เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทยโดยเฉพาะสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็มีการรายงานข่าวเรื่องนี้ต่อเนื่องเป็นวันที่2แล้วนะครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานต่อเนื่องถึงสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยระบุครับว่าสถานการณ์นั้นรุนแรงในหลายจังหวัดและเน้นการรายงานบรรยากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นหลักนอกจากนี้บางสื่อได้สัมภาษณ์ชาวกรุงเทพแล้วก็ได้มีการให้ข้อมูลกับสื่อเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้รุนแรงในระดับที่ไม่เคยเจอมาก่อนโดยจากภาพข่าวแสดงให้เห็นนะครับว่าอาคารบ้านเรือนร้านค้าถนนสายสำคัญต่างจมน้ำประชาชนบางพื้นที่ต้องลุยน้ำลึกรวมถึงได้มีการรายงานถึงบรรยากาศตามร้านสะดวกซื้อถูกกว้านซื้อสินค้าไปกักตุนจนชั้นว่างเปล่านอกจากนี้ครับยังรายงานครับว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีของไทยได้แสดงความเป็นห่วงถึงสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากจึงได้ลดเวลาการเยือนกรุงลอนดอนเพื่อบินด่วนกลับประเทศไทยและได้รายงานการลงพื้นที่แก้ปัญหาน้ำท่วมของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมกับมีการแถลงครับว่าสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพเริ่มทรงตัวและมั่นใจว่าจะดีขึ้นหากไม่มีฝนตก

0: กลงมาเพิ่มโดยพื้นที่ทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยเพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นมีอำนาจพิเศษในการบริหารจัดการสถานการณ์ด้านสื่อ AFP ได้รายงานครับว่ากรุงเทพมหานครเคยได้รับฉายาว่าเวนิสแห่งตะวันออกโดยเมืองได้ก่อตั้งขึ้นบนพื้นที่ที่เคยเป็นหนองน้ำและมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลเพียงประมาณ 1.5 เมตรเท่านั้นจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมได้ง่ายนะครับ
1: ไปดูสถานการณ์ที่จังหวัดจันทบุรีกันบ้างนะคะล่าสุดเนี่ยระดับน้ำในแม่น้ำจันทบุรีเพิ่มสูงขึ้นเกินระดับวิกฤตแล้วนะคะทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเปลี่ยนธงเตือนภัยเป็นสีแดงค่ะเพื่อแจ้งให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำเฝ้าระวังสูงสุดและเตรียมยกของขึ้นสู่ที่สูงค่ะเจ้าหน้าที่ปภ.จันทบุรีได้เปลี่ยนธงเตือนภัยจากสีเหลืองเป็นธงแดงแล้วนะคะเพื่อแจ้งประชาชนที่อยู่ริมน้ำให้เฝ้าระวังสูงสุดหลังน้ำในแม่น้ำจันทบุรีขึ้นสูงอยู่ในระดับวิกฤตที่3เมตร50เซนติเมตรโดยเฉพาะริมคลองพักดีรำไพพื้นที่ท้ายน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำที่เป็นจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากขอให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงพร้อมติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดส่วนสถานการณ์น้ำรอบนอกต้องเฝ้าระวังพื้นที่อำเภอเขาคิดชะกูดนะคะเนื่องจากมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นในพื้นที่ลุ่มต่ำหลายตำบลค่ะขณะที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดจันทบุรีสรุปพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมตอนนี้8อำเภอแล้วนะคะของจันทบุรีมีอีก29ตำบล153หมู่บ้าน936ครัวเรือนและมีผู้เสียชีวิต2คนค่ะไปดูสถานการณ์ที่จังหวัดนครนายกนะคะนี่ค่ะนี่คือภาพเมื่อช่วงเช้านะคะหน้าโรงพยาบาลนครนายกจะเห็นว่าถนนด้านหน้าโรงพยาบาลนั้นมีน้ำเจิ่งนองนะคะแล้วน้ำบางส่วนก็ได้ล้นเข้าไปในพื้นถนนของโรงพยาบาลนครนายกด้วยนะคะคืออันนี้เป็นผู้สื่อข่าวส่งมานะคะบอกว่าหน้าโรงพยาบาลนครนายกและแยกปราจีนน้ำได้เข้าท่วมถนนสายหลักการสัญจรก็ทำได้อย่างยากลำบากนะคะจะเห็นได้ว่ารถเล็กเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงใช้เส้นทางนี้นะคะไปดูที่จังหวัดสระแก้วค่ะระดับน้ำหลายพื้นที่ก็ยังทรงตัวอยู่นะคะบางจุดอาจจะมีลดลงบ้างแต่ว่าน้ำก็ยังสูงนะคะตอนนี้ฝนเริ่มเบาบางลงแล้วนะคะที่ตำบลสระแก้วอำเภอเมืองระดับน้ำเนี่ยลดลงมา 5-10 เซนติเมตรแต่ว่าการสัญจรเข้าออกหมู่บ้านยังยากลำบากรถเล็กยังไม่สามารถผ่านเข้าสู่ถนนสายหลักได้อย่างที่บอกไปแม้ว่าน้ำจะลดลงแต่ว่าภาพรวมก็ยังสูงนะคะนอกจากนี้เริ่มพบสัญญาณดีในบางจุดนะคะทั้งที่อำเภอวังน้ำเย็นอำเภอเขาชะกันและพื้นที่คลองพระสะทึงระดับน้ำก็เริ่มจะลดลงหากวันนี้ไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มคาดว่าน้ำจะลดลงได้ต่อเนื่องค่ะขณะเดียวกันโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดาแจ้งสถานการณ์ปริมาณน้ำในอ่างหลังฝนตกหนักต่อเนื่องในจังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรีส่งผลให้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วล่าสุดนะคะปริมาณน้ำอยู่ที่256ล้านลูกบาศก์เมตรเกินเกณฑ์เก็บกักน้ำสูงสุดคาดว่าจะเต็มความจุ295ล้านลูกบาศก์เมตรภายในวันที่30กันยายนนี้จึงจำเป็นต้องระบายน้ำลงคลองห้วยสมงตั้งแต่วันที่28กันยายนวันละ3ล้านลูกบาศก์เมตรหรือปรับตามความเหมาะสมของปริมาณน้ำที่จะไหลลงอ่างซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในแควหนุมานบริเวณชุมชนตลาดเก่ากบินบุรีสูงขึ้นประมาณ30เซนติเมตรก็ขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือด้วยนะคะ
0: ในส่วนของมูลที่อาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยครับได้ส่งทีมอาสาลงพื้นที่สระแก้วเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอพยพผู้ป่วยติดเตียงรวมถึงมีการแจกอาหารพร้อมของใช้ที่จำเป็นให้กับชาวบ้านในพื้นที่ด้วยครับสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสระแก้วครับหลังฝนตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำนั้นเพิ่มสูงขึ้นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้ส่งทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติลงพื้นที่ร่วมกับนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับซึ่งได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือมาต่อเนื่องตั้งแต่วันที่24กันยายนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันครับก็ยังคงอยู่ในพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องล่าสุดได้มีการนำอาหารพร้อมทานนะครับจำนวน480ชุดเข้าไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนซอยร่วมใจพัฒนาบ้านโคกข้าวเหนียวและบ้านทับใหม่ที่ตำบลโนนหมากเข่งอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วรวมถึงยังได้เข้าไปช่วยเหลืออพยพผู้ป่วยติดเตียง2คนจากหมู่บ้านทับใหม่ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับใหม่เพื่อความปลอดภัยด้วยครับขณะที่ข้อมูลจนถึงวันที่26กันยายนครับจังหวัดสระแก้วได้เปิดศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย15แห่งใน5อำเภอนะครับ

0: แก่อำเภออรัญญประเทศอำเภอเมืองสระแก้วอำเภอวัฒนานครอำเภอเขาฉะกันและอำเภอวังน้ำเย็นโดยมีตัวเลขผู้ได้รับผลกระทบที่รายงานเข้ามาแล้วเนี่ยอย่างน้อย751ครัวเรือนเป็นผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศ3ครัวเรือนอำเภอเมืองสระแก้ว469ครัวเรือนอำเภอเขาฉะกัน256ครัวเรือนและอำเภอวังน้ำเย็น23ครัวเรือนส่วนที่อำเภอวัฒนานครตอนนี้ยังไม่ได้มีการระบุตัวเลขมานะครับทั้งนี้สถานการณ์ในจังหวัดสระแก้วครับยังมีฝนตกต่อเนื่องระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและมีรายงานน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วประมาณ300หลังคาเรือนเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเร่งให้ความช่วยเหลือและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับ
1: ไปดูสถานการณ์น้ำเจ้าพระยานะคะขณะนี้ยังคงมีการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะขณะที่พื้นที่ริมน้ำเจ้าพระยาอย่างจังหวัดอ่างทองนะคะก็ยังคงเร่งเสริมแนวป้องกันน้ำท่วมพร้อมกับเร่งอุดรอยรั่วแนวคันดินที่ถูกน้ำกัดเซาะค่ะกรมชลประทานรายงานปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่ระบายจากเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยนะคะไหลมารวมกันที่ต้นแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสถานีวัดน้ำ42ค่ายจิรประวัติจังหวัดนครสวรรค์ปัจจุบันอยู่ที่ 1,846 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะส่วนปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทนะคะก็คือการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยยังอยู่ที่ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่จังหวัดอ่างทองชาวบ้านจิตอาสาพร้อมกำลังอาสาสมัครรักษาดินแดนและทหารจากมณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรีก็ช่วยกันกรอกกระสอบทรายเพื่อนำไปเรียงเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมบริเวณจุดที่อยู่ระหว่างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลโพสะอำเภอเมืองโดยมีนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปติดตามสถานการณ์และให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานนะคะพร้อมย้ำว่าถ้าพื้นที่ใดต้องการสิ่งของขอให้เร่งประสานขอรับความช่วยเหลือเพื่อให้ทันต่อการรับมือกับสถานการณ์น้ำก่อนถึงช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ค่ะในขณะเดียวกันนะคะที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกค่ะทางอบต.ได้นำรถแบ็คโฮไปอุดรอยรั่วท่อระบายน้ำของแนวคันดินป้องกันน้ำด้านข้างวัดถนนหมู่หนึ่งเพื่อไม่ให้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ล้นริมน้ำไหลเข้าไปท่วมด้านในนะคะเบื้องต้นมีการใช้เสาเข็มปักแล้วก็อัดด้วยกระสอบทรายอีกชั้นรวมไปถึงจะนำดินจากพื้นที่ใกล้เคียงมาช่วยเสริมด้านบนนายกอบต.ผงเพงบอกว่าเมื่อวานเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้ทำการปิดท่อระบายน้ำเสร็จแล้วแต่เมื่อคืนนี้มีฝนตกพรำๆลงมาตลอดนะคะทำให้น้ำกัดเซาะด้านข้างแต่ก็ยังสามารถอุดน้ำได้อยู่ค่ะจึงขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนระดับน้ำและขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงโดยให้ใช้เกณฑ์การระบายน้ำไว้ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นมาตรฐานคือตอนนี้เนี่ยเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ำอยู่ที่ 1,950 แต่ว่าวางแผนให้ประชาชนป้องกันไว้ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรคือทำไว้สูงเลยนะคะจะได้รับมือได้ส่วนพื้นที่น้ำท่วมบริเวณชุมชนหมู่1ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาชาวบ้านได้ขนย้ายสิ่งของขึ้นมาอยู่ริมถนนสายวัดจุฬาวัดท่าอำเภอป่าโมกแล้วก็มีการตั้งเต็นท์สำหรับอำนวยความสะดวกให้ชาวบ้านได้พักอาศัยหรือจอดรถค่ะ
0: จากการปรับเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยานะครับแล้วพอมาเจอกับเรื่องของฝนที่ตกต่อเนื่อง2วันตอนนี้นะครับทำให้ชุมชนริมน้ำเจ้าพระยาภายในซอยพิบูลสงคราม5อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนั้นได้รับผลกระทบนะครับซึ่งจุดที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นบ้านที่อยู่ในซอยแล้วก็เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำบางจุดเนี่ยลึกประมาณ1เมตรครับทีมข่าว MBT ของเราครับลงพื้นที่ไปสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมในซอยพิบูลสงคราม5ที่จังหวัดนนทบุรีครับจุดนี้เนี่ยเป็นชุมชนติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็พบว่ามีน้ำที่ล้นจากริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้แล้วนะครับชาวบ้านในชุมชนเล่าให้ฟังครับบอกว่าปกติเนี่ยพื้นที่ชุมชนแห่งนี้มักได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งทุกปีอยู่แล้วแต่ว่าปีก่อนเนี่ยจะมีการนำกระสอบทรายมากั้นก็ได้รับผลกระทบไม่มากแต่พอตัดมาปีนี้เนี่ยนะครับน้ำมาเร็วครับชาวบ้านบางส่วนไม่ได้คาดการว่าน้ำเนี่ยจะมาเร็วก็ไม่ได้เตรียมความพร้อมไว้ไม่ได้เอากระสอบทรายเนี่ยมากั้นแล้วก็ยังไม่ได้ขนข้าวของขึ้นที่สูงนะครับโดยจุดที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ครับเป็นบ้านที่อยู่ในซอยแล้วก็เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำบางจุดในลึกประมาณ1เมตรมีผู้อยู่อาศัยในซอยประมาณ 20-30 คนส่วนใหญ่เป็นเด็กและผู้สูงอายุนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าเริ่มได้รับความเดือดร้อนแล้วฮะเนื่องจากไม่สามารถออกจากบ้านได้นะครับก็อยากที่จะให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรืออบจ.เข้ามาช่วยเหลือในเบื้องต้นก่อนโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางการจัดหาเรืออำนวยความสะดวกในการ

0: เดินทางเข้าออกเพราะประเมินครับว่าระดับน้ำปริมาณน้ำเนี่ยน่าจะยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
1: ช่วงนี้ฝนตกด้วยแล้วของเราเป็นที่ต่ำน้ำออกลำบากและเราก็มีทั้งเด็กมีทั้งผู้สูงอายุมีทั้งคนทำงานมันก็จะออกลำบากกันเลยอะค่ะ
2: ค่ะในซอยนี้มีคนอยู่ประมาณกี่คน
1: บ้านหนึ่งก็ประมาณ7คน8คนมีอยู่7หลังนะคะ7หลัง
2: 30คน
1: ค่ะ30คนค่ะประมาณ
2: แล้วความเสียหายตอนนี้ถึงไหนครับ
1: ความเสียหายถามว่าเสียหายที่บ้านส่วนมาก6หลังไม่ค่อยเสียหายมีอยู่หลังนึงที่ท่วมชั้นล่างครึ่งหลังแต่เราเป็นบ้านที่ค่อนข้างสูงอะค่ะความเสียหายในบ้านเราจะไม่มีแต่เราจะเข้าออกไม่ได้
3: แต่เมื่อวานนี้เช้าก็ขึ้นในซอยแต่ก็ไม่ล้นออกมานอกถนนนี้แต่ตอนเย็นเนี่ยมาแบบชนิดแบบเทียบเหมือนปี54เลยอะเกือบเท่านะคะน้อยหน่อยแต่ว่ามันมาเร็วอะไม่คิดว่ามันจะท่วมอะเพราะช้ามันยังน้อยมาแล้วน้ำที่อื่นเขาท่วมแต่เราคิดว่าเราไม่ท่วมแล้วคิดว่าเอาอยู่แล้ว
2: แต่ว่ามันไม่ได้เกิดจากฝนใช่ไหมมันเกิดจากน้ำแม่น้ำใช
3: ่ไหมใช่อันนี้น้ำแม่น้ำ
2: เหมือนมันล้นขึ้นมา
3: ใช่มันไม่มีกระสอบทรายค่ะ
4: ไปดูที่จังหวัดนนทบุรีนะคะสถานการณ์น้ำที่นั่นก็ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีก็เตรียมลงพื้นที่ตรวจเส้นทางน้ำนะคะแล้วก็ติดตามการระบายน้ำทั้งที่อำเภอปากเกร็ดและถนนแจ้งวัฒนะเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนค่ะติดตามจากคุณสมรรัตน์รุ่งมณีนะคะรายงานสดมาจากในพื้นที่ค่ะเชิญค่ะคุณสมรรัตน์
5: ค
4: ่
5: ะค่ะขณะนี้ค่ะดิฉันค่ะลงพื้นที่ติดตามภารกิจของท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะในการลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรีในวันนี้ค่ะโดยจุดแรกนะคะเข้าตรวจปากทางเข้าหมู่บ้านพวงเพชรแจ้งวัฒนะเชื่อมต่อชุมชนนะคะเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และเยี่ยมผู้ประสบภัยที่หมู่บ้านสหกรณ์การบินไทยอำเภอปากเกร็ดค่ะซึ่งด้านหลังของดิฉันนี่นะคะท่านกำลังเดินทางเข้าไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงด้านในนี้ค่ะมาพูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีขณะนี้นะคะยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะเนื่องจากในระยะนี้มีฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องจนเกิดน้ำท่วมขังรอการระบายในหลายจุดทีเดียวค่ะโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะแล้วก็เส้นทางจราจรสายหลักอย่างอำเภอปากเกร็ดและถนนแจ้งวัฒนะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะคะบริเวณถนนหมู่บ้านพวงเพชรค่ะจังหวัดนนทบุรีที่หมู่บ้านสหกรณ์การบินไทยตลาดแสงจันทร์ตำบลคลองเกลืออำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะเพื่อที่จะรับฟังความเดือดร้อนและมอบสิ่งของยังชีพแก่ผู้ประสบภัยนะคะพร้อมทั้งรวบรวมปัญหาและความต้องการเร่งด่วนของประชาชนค่ะไปรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเวลา 14:00 นวันนี้นะคะซึ่งจะหารือในเรื่องของการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาและสนับสนุนการช่วยเหลือให้ตรงตามความจำเป็นของแต่ละพื้นที่ในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือค่ะที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะดร.พัชรินทร์ซำสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีค่ะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ค่ะโดยรัฐมนตรีสุภมาศนะคะติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณสะพานหน้าหมู่บ้านพงเพชรนะคะก่อนที่จะขึ้นรถยกสูงสำรวจพื้นที่ภายในหมู่บ้านลงเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงนะคะบริเวณหน้าตลาดแสงจันทร์และพบปะกับประชาชนพร้อมกับมอบสิ่งของยังชีพนะคะรวมถึงมอบสิ่งของผ่านประธานชุมชนค่ะเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยและนอกจากนี้ค่ะยังมีผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์นะคะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งกรมประชาสัมพันธ์ค่ะได้เปิดช่องทางรับแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือจากสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อประสานข้อมูลให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วและช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะคะได้มีหน่วยทหารค่ะเข้ามาให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนด้วยนะคะแล้วก็ผู้ประสบภัยค่ะจากนั้นค่ะได้เดินทางไปติดตามการทำงานที่บริเวณจุดสูบน้ำนะคะโด ดยนายเชษฐาโมสิการัตน์ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนะคะเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่นะคะเช่นอำเภอเมืองและอำเภอปากเกร็ดรวมกว่า91ชุมชนนะคะเกิดจากน้ำทะเลหนุนสูงร่วมกับฝนตกสะสมต่อเนื่องส่งผลให้คลองสายหลักระบายลงน้ำเจ้าพระยาไม่ทันค่ะคาดว่าจะเริ่มคลี่คลายใน 2-3 วันนี้หากฝนลดลงนะคะทั้งนี้ค่ะได้สั่งการให้เดินเครื่องสูบน้ำตลอด24ชั่วโมงและเตรียม

0: เครื่องสำรองทดแทนพร้อมกับระดมกำลังเข้าช่วยเหลือผู้อพยพนะคะผู้ป่วยติดเตียงจัดรถทหารอำนวยความสะดวกการเดินทางมอบอาหารและขอบคุณน้ำใจประชาชนนะคะที่ช่วยเหลือกันตลอดช่วงวิกฤตด้วยค่ะ
1: น้ำท่วมในจังหวัดนนทบุรีในช่วงตั้งแต่วันที่25 26แล้ววันนี้27นะครับจากภาวะฝนตกหนักในพื้นที่ระบบคลองในนนทบุรีที่จะต้องระบายน้ำลงเจ้าพระยาเนี่ยเต็มหมดเลยนะครับคลองหลักคลองบางตลาดนะครับคลองสวยคลองบางพูดและคลองย่อยสายย่อยเพราะระบบระบายน้ำของเราไม่ว่าจะบนดินหรือใต้ดินท่อระบายน้ำต่างมันอาศัยคลองเหล่านี้แล้วก็ลงแม่น้ำเจ้าพระยาหมดเลยแต่วันนี้โชคดีสถานการณ์ฝนเริ่มลดลงนะครับแล้วก็จากการพยากรณ์เนี่ยน้ำทะเลหนุนเนี่ยก็นิ่งแล้วก็น่าจะมีแนวโน้มที่จะลงตอนนี้เราเป็นห่วงประชาชนตรงในเขตชุมชนในเขตที่พื้นที่ลุ่มต่ำที่ติดระบบระบายน้ำหลักของเราเนี่ยแหละที่มันไม่สามารถระบายออกไปได้เลยนะครับเราระดมสูบน้ำทั้งเครื่องทุกประเภทเนี่ยมา72ชั่วโมงแล้วนะครับเครื่องทำงานอย่างหนักหลายเครื่องก็ต้องซ่อมแซมซ่อมบำรุงนะครับแต่เราก็พยายามหาเครื่องสำรองเข้ามาทดแทนคิดว่าในสภาวะอย่างนี้นะผมว่าคนไทยก็ช่วยเหลือกันเยอะนะฮะมีการเข้ามาระดมมาช่วยเหลือแล้วพี่น้องประชาชนก็มีกำลังใจดีเพียงแต่ว่าทางเราจะพยายามสื่อสารกับประชาชนให้เข้าใจสถานการณ์แล้วถ้ายังมีความต้องการอะไรหรือเราก็พยายามจะประสานหน่วยในพื้นที่เนี่ยเร่ง
0: ทางด้านนางจันทนาประวานปัดกุลนะคะประธานชุมชนคลองเกลือเอื้ออารี1ค่ะให้ข้อมูลว่าหมู่บ้านสหกรณ์การบินไทยนะคะซึ่งมีทั้งหมด600ครัวเรือนค่ะปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมหนักแม้แต่ช่วงมหันตภัยมหาช่วงน้ำท่วมปี54นะคะก็ยังไม่ท่วมขนาดนี้ค่ะแม้ว่าขณะนี้ค่ะจะเริ่มลดระดับน้ำลงบ้างแล้วก็มีหน่วยงานเข้ามาดูแลช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะคะแต่ว่าน้ำในพื้นที่ค่ะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วชาวบ้านจึงอยากให้เร่งระบายน้ำออกโดยเร็วประกอบกับเริ่มมีประชาชนนะคะแห่ไปกักตุนสินค้าตามร้านสะดวกซื้อเนื่องจากกังวลในสถานการณ์ค่ะ
2: ลำบากมากจริงๆปีนี้ปกติที่นี่จะสูงที่สุดแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเหมือนต่ำอ่ะเสมอถนนเลยนะคะไม่เคยขนาดปี54วิกฤตลำบากมากโอ้ยแต่ทางเราจอดรถสบายมีแต่หมู่บ้านที่อื่นอ่ะมาขอจอดเราก็ดีใจนะคะที่มีผู้ใหญ่มาดูแลเราบ้างชาวบ้านก็จะได้คิดว่าเอ้ยไม่มีการถูกทอดทิ้งมีคนมาดูเราคือไม่มากก็น้อยก็ยังดีกว่าแบบปล่อยให้แบบพวกเราอยู่กันเองแต่ว่าเทศบาลเราก็ไม่เคยทิ้งพวกเรานะคะเนี่ยน้ำก็เริ่มจะเขียวแล้วนะคะกลัวเน่าอย่างเดียวไม่กลัวอะไรกลัวน้ำเน่าโอ้เห็นวิกฤตน้ำแบบนี้คือเราไม่เคยไงครั้งแรกเลยพอเจอวิกฤตครั้งนี้โอ้เราน่าจะลำบากแล้วนะตุนมาม่ากันดีกว่าตุนไส้กรอกตุนเบิร์นมาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยไม่รู้ไปเอาตังค์มาจากไหนเลยทีนี้มาซื้อกันแบกกันมาลุยน้ำมากันเนี่ย
3: โอ้โหน้ำแบบมาขึ้นบุบไหลเร็วมากเลยเข้าบ้านน่ะตอนนั้นแม่ไม่ได้นอนเลยที่ฝนตกหนักน้ำเข้ารั้วบ้านประมาณ4ทุ่ม5ทุ่มแต่ว่ายังไม่ถึงเข้าในบ้านพอตอนตี4ครึ่งน้ำแม่นอนอยู่น้ำทะลักเข้าทีเดียวเลยพอเปิดประตูปุ๊บน้ำพรวดเข้ามาท่วมถึงบันไดชั้น2ที่บ้านก็เตียงเติงไปหมดเลยที่นงที่นอนชาวบ้านดีใจมากเลยเขาบอกโหยังอุตส่าห์ออกมาช่วยเรานะบอกว่าเขาก็มาช่วยตามปกติแหละแม่แต่เราก็มานะบ่ายโมงท่านจะมาแต่ทุกคนรับรู้แล้วว่าท่านจะมาก็เดี๋ยวจะมารอกันเนี่ยบ่ายโมงขอบคุณท่านมากเลยนะคะที่ยังสนใจประชาชนที่ตกยากตอนนี้ลำบากมากเลยซื้ออะไรก็ไม่ได้ออกมาเซเว่นก็หมดต้องผัดกันมีไข่กินไข่มีมาม่ากินมาม่าเราก็อยากให้ลดลงเพราะว่าตอนนี้การทำมาหากินอะไรก็ลำบากมีอะไร
0: ขณะเดียวกันนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่นะคะยกระดับการแจ้งเตือนประชาชนในจังหวัดนนทบุรีให้เฝ้าระวังระดับน้ำและยกของขึ้นที่สูงพร้อมประสานกรมประชาสัมพันธ์ค่ะติดตามรายงานข่าวสารการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดนะคะสำหรับประชาชนนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนหรือว่าต้องการความช่วยเหลือค่ะสามารถแจ้งได้สายด่วนนะคะปพ.1784ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี

0: ปีและขอให้ติดตามการแจ้งเตือนสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะซึ่งด้านหลังของดิฉันนี่นะคะกำลังมีการทยอยขนของไปค่ะเพื่อที่จะรอท่านรัฐมนตรีนะคะมามอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในหมู่บ้านแห่งนี้ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่เทศกิจค่ะจากเทศบาลนะคะรวมถึงจากจังหวัดนนทบุรีด้วยนะคะให้ความช่วยเหลือค่ะรวมถึงทีมงานกรมประชาสัมพันธ์ค่ะที่ได้เข้ามามีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนต่างๆให้ชาวบ้านได้รับทราบด้วยนะคะซึ่งในช่วงเช้าค่ะตั้งแต่ถนนด้านนอกนะคะตั้งแต่ตรงศูนย์การศูนย์ราชการนะคะก็มีรถติดแล้วก็มีน้ําท่วมสูงถึง 50-60 ซมรถเล็กไม่สามารถที่จะเดินทางมาได้นะคะส่วนใครค่ะที่มีปัญหานะคะในเรื่องของน้ำท่วมหรือว่ารถเสียต่างๆค่ะก็มีการประชาสัมพันธ์นะคะผ่านช่องทางต่างๆนะคะโอเคค่ะแล้วอีกสักครู่นะคะท่านจะลงมามอบสิ่งของให้กับตรงนี้แล้วนะคะ
1: ค่ะขอบคุณนะคะคุณสมรรัตน์นะคะก็รายงานมาจากจังหวัดนนทบุรีนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็จะลงพื้นที่ไปพบปะกับพี่น้องประชาชนแล้วก็จะไปมอบสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้ด้วยนะคะ
2: ครับตอนนี้อีกจุดหนึ่งนะครับก็ย่านนนทบุรีที่เป็นรอยต่อกับกรุงเทพมหานครที่รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันนะครับทำให้หลายพื้นที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วมขังผู้สื่อข่าวของเราครับลงพื้นที่ไปสำรวจชุมชนใต้สะพานพระราม5ซึ่งอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพยาครับพบว่าปริมาณน้ำนั้นยังสูงแม้ว่าน้ำจะลดลงจากเมื่อวานที่ท่วมขึ้นมาบนถนนและเข้าท่วมบ้านเรือนวันนี้ประชาชนในพื้นที่ครับยังคงคอยเฝ้าระวังอยู่อย่างใกล้ชิดนะครับไปติดตามสถานการณ์น้ำล่าสุดกับคุณภัทราพรมาลาโสนะครับรายงานสดจากชุมชนใต้สะพานพระราม5ครับคุณภัทราพรเชิญครับ
3: ชุมชนใต้สะพานพระราม5ถือเป็นอีก1จุดเสี่ยงนะคะเนื่องจากอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะโดยวันนี้เองค่ะแม่น้ำเจ้าพระยานะคะยังมีระดับที่สูงเกือบถึงตะลิ่งเลยนะคะขณะที่เทศบาลนครนนทบุรีเองค่ะก็ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่บริเวณใต้สะพานพระราม5จำนวน3เครื่องนะคะเพื่อเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนค่ะรวมถึงท่อระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนค่ะชุมชนใต้สะพานพระราม5ใกล้ท่าน้ำพิบูลสงคราม2อำเภอเมืองนครนนทบุรีนะคะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะที่ต้องติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะและจากสถานการณ์ฝนที่ตกต่อเนื่องในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาทำให้ทางเขื่อนเจ้าพระยานะคะต้องปรับการระบายน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มค่ะส่งผลให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระราม5ค่ะมีปริมาณน้ำสูงขึ้นน้ำปริ่มตลิ่งหากมีฝนตกลงมาค่ะประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงก็อาจจะทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมถนนและชุมชนใกล้เคียงได้ค่ะโดยขณะนี้ค่ะทางเทศบาลนครนนทบุรีค่ะได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วจำนวน3เครื่องที่บริเวณใต้สะพานพระราม5เพื่อสูบน้ำออกจากชุมชนและตามท่อระบายน้ำที่ก่อนหน้านี้ค่ะระบายน้ำไม่ได้เพื่อสูบลงแม่น้ำเจ้าพระยาขณะที่ประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเองค่ะก็ได้ออกมาติดตามสถานการณ์น้ำที่บริเวณนี้อย่างต่อเนื่องนะคะจากการสอบถามประชาชนก็บอกว่าขณะนี้มีความกังวลกับสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เพราะปัจจุบันค่ะน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นมากจึงออกมาสังเกตการเพื่อกลับไปบริหารจัดการช่วยเหลือตัวเองในเบื้องต้นก่อนโดยได้ขนของขึ้นที่สูงไว้แล้วค่ะแล้ววันนี้ค่ะหลังออกมาดูสถานการณ์น้ำก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นเพราะทางจังหวัดก็มีการบริหารจัดการน้ำสูบน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่แม่น้ำซึ่งก็ช่วยลดผลกระทบกับประชาชนได้ค่ะ
4: คือถ้าเกิดถนนเนี่ยน้ำท่วมขึ้นมานะครับก็มีผลกระทบต่อเรื่องของการที่เราจะสัญจรไปมานะครับเหมือนอย่างเช่นแนวถนนเส้นนี้นะครับก็คือเราจะวิ่งไปหาท่าน้ำนนนะครับซึ่งตรงนี้จะมีตลาดอยู่นะครับถ้าตลาดน้ำท่วมขึ้นมาเราก็ลำบากเหมือนกันนะครับในการที่จะไปหาอาหารหาอะไรมาเลี้ยงชีวิตของเรานะครับ
3: ในส่วนของในพื้นที่เองที่มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเนี่ยเราพอขายกับคนบ
4: ้
3: างไหมคะ
4: ก็มาดูแล้วก็คือดีขึ้นครับดีขึ้นตรงที่ว่าอย่างน้อยก็คือยังมีการจัดการนะครับในเรื่องของการที่สูบน้ำออกจากพื้นที่นะครับให้ลงสู่แม่น้ำนะครับครับ
3: ส่วนส ถานการณ์โดยรอบบริเวณใต้สะพานพระราม5ขณะนี้ค่ะน้ำจากที่เมื่อวานล้นตลิ่งขึ้นท่วมบริเวณถนนจุดกลับรถและชุมชนโดยรอบประมาณ 10-15 เซนติเมตรหรือประมาณครึ่งหน้าแข้งนะคะแต่ขณะนี้ค่ะน้ำลดลงแล้วเหลือเพียงน้ำที่ยังท่วม

0: างอยู่ในบริเวณชุมชนที่มีพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งหลายบ้านส่วนใหญ่ค่ะก็ได้ยกของขึ้นที่สูงรวมถึงวางกระสอบทรายกั้นน้ำที่บริเวณหน้าบ้านของตัวเองเรียบร้อยแล้วค่ะแม้ว่าระดับน้ำในวันนี้นะคะจะลดลงจากเมื่อวานค่ะแต่ว่าประชาชนในชุมชนที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยายังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะคะเนื่องจากว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะยังมีฝนตกอยู่เป็นระยะนะคะประกอบกับช่วงค่ำวันนี้จนถึงดึกวันนี้ค่ะจะมีน้ำทะเลหนุนนะคะก็จะอาจจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานั้นเพิ่มสูงขึ้นและอาจจะล้นตลิ่งค่ะเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนได้ค่ะ
1: ครับขอบคุณคุณภัทรพรมาโซนะครับรายงานสดนะครับมาจากชุมชนใต้สะพานพระราม5นะครับ
2: ค่ะตอนนี้นะคะประชาชนหลายครัวเรือนเนี่ยประสบความเดือดร้อนมีน้ำท่วมนะคะเพราะฉะนั้นตำรวจก็มาย้ำเตือนนะคะว่าตอนนี้มิจฉาชีพที่คิดจะฉวยโอกาสมาลักทรัพย์ช่วงน้ำท่วมมาซ้ำเติมผู้ประสบภัยถ้าทำแบบนี้ถูกดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดและมีโทษหนักจำคุกสูงสุดถึง5ปีนะคะพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอาชญากรรมนะคะโดยเฉพาะพวกมิจฉาชีพที่อาจจะฉวยโอกาสเข้ามาลักทรัพย์สินในช่วงเกิดสถานการณ์อุทกภัยโดยแนะนำสิ่งที่ต้องทำหากต้องการอพยพออกจากที่พักอาศัยให้ล็อกบ้านจัดเก็บสิ่งของมีค่าให้มิดชิดก่อนจะออกไปนะคะแล้วก็นำเอกสารสำคัญทรัพย์สินมีค่าติดตัวไปด้วยส่วนทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ให้จัดเก็บซ่อนไว้ในจุดที่ปลอดภัยมิดชิดยกขึ้นที่สูงให้พ้นระดับน้ำขณะที่ชุมชนก็ควรจะตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังนอกเหนือจากตำรวจที่อยู่ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วขอให้ผู้ที่ยังคงอาศัยอยู่ในพื้นที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันสอดส่องดูแลความเรียบร้อยของบ้านเรือนใกล้เคียงหรือเปิดไฟเพิ่มแสงสว่างบริเวณทางเข้าออกบ้านเพื่อป้องปรามมิจฉาชีพไปจนถึงการตรวจสอบและรายงานบุคคลที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยหากพบเห็นบุคคลแปลกหน้าพายเรือหรือว่าขับขี่ยานพาหนะตระเวนไปตามบ้านเรือนให้รีบจดจำรูปพรรณสันฐานลักษณะยานพาหนะและแจ้งตำรวจเพื่อเข้าไปตรวจสอบทันทีค่ะที่สำคัญอันนี้เตือนไปยังพวกมิจฉาชีพนะคะถ้าคิดจะทำความผิดซ้ำเติมความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัยนะคะจะถูกดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดฐานลักทรัพย์ในสถานที่เกิดอุทกภัยหรืออุบัติภัยโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 100,000 บาทซึ่งบทลงโทษก็จะรุนแรงกว่าสถานการณ์ปกติค่ะ
1: กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับหรือว่า CAB ได้ออกมาเตือนภัยจากการประมูลสินค้าออนไลน์แนะนำให้เช็คอย่างน้อย5จุดนะครับในการตรวจสอบก่อนที่จะโอนเงินแม้ว่าจะได้ของที่ราคาถูกมีเวลาจำกัดแล้วบางทีเนี่ยระหว่างไลฟ์แฟนบอกว่าถ้าไม่รีบนะครับตัดสินใจอาจจะพลาดโอกาสได้ของถูกนะครับCAB ครับทำคลิปเตือนภัยให้หยุดคิดกับประโยคว่าชนะประมูลแล้วต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้หลังจากการประมูลสินค้าออนไลน์โดยก่อนโอนนะครับเงินต้องแยกก่อนโอนเงินเนี่ยต้องแยกให้ออกว่ากำลังซื้อสินค้าจากผู้ขายที่ตรวจสอบได้หรือเพียงเชื่อสิ่งที่เห็นอยู่ในไลฟ์โดยเฉพาะหากมีคำพูดเหล่านี้ครับเช่นเหลือคนสุดท้ายแล้วนะโอนภายในไม่กี่นาทีไม่โอนถือว่าสละสิทธิ์นะครับหรือพยายามเร่งให้เราโอนเงินโดยที่ไม่ให้เวลาในการตรวจสอบอย่างน้อยครับเช็ค5จุดนี้นะฮะก็จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพครับ1ก็คือเรื่องของชื่อเพจนะครับกับเวลาในการเปิดมานานแค่ไหนเคยเปลี่ยนชื่อหรือไม่2ไปดูเรื่องของตัวตนผู้ขายช่องทางการติดต่อจากแหล่งอื่นนะครับไม่ตรวจเฉพาะข้อมูลที่เพจส่งมาให้3ตรวจสอบเรื่องของบัญชีรับเงินว่าตรงกับผู้ขายหรือธุรกิจที่อ้างหรือไม่4ครับถ้าแพลตฟอร์มมีระบบชำระเงินและคุ้มครองผู้ซื้อควรใช้ระบบของแพลตฟอร์มแทนการโอนตรงนอกระบบให้กับผู้ขายนะครับ5ครับเก็บหลักฐานก่อนโอนทั้งโพสต์ประมูลไลฟ์แชทชื่อเพจเลขบัญชีและเงื่อนไขการซื้อขายนะครับ
2: ช่วงนี้ติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารภาคภาษาอังกฤษจาก NBT World Brief ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ Thank you for joining us for NBT World Brief You're with me Nawarat Wong Arya Flooding in Bangkok is beginning to ease after the low-pressure system that brought heavy rain moved away from the capital. However, large amounts of water still need to be drained, with major roads expected to improve within 2 to 3 days, while some communities could take up to 2 weeks to fully recover. The Bangkok Metropolitan Administration has ordered 1 day of school closures and encouraged eligible staff to work from home on Monday. Bangkok Governor Chatchat Sittipan said

วันใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เราพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆ ด้วยรอยยิ้มไปกับเรา

0: ข่าวต่างประเทศนะครับเริ่มที่เนปาลที่ยังคงกู้ภัยและค้นหาผู้สูญหายจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันในช่องเขาหิมาลัยที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วปฏิบัติการกู้ภัยเหตุน้ำท่วมฉับพลันนะครับที่เกิดขึ้นในช่องเขาหิมาลัยที่เนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคมล่วงมาเป็นเวลา1เดือนแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ยังคงสำรวจพื้นที่เพื่อค้นหาผู้สูญหายที่ยังมีอีกมากกว่า 5,600 คนจากที่พบศพแล้วเกือบ 1,000 คนขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ด้วยการเก็บกวาดซากปรักหักพังและสร้างที่พักชั่วคราวให้แก่ผู้ไร้ที่อยู่อาศัยขณะที่อาสาสมัครกาชาดเนปาลอีกทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังคงลงพื้นที่แจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์และให้บริการการแพทย์แก่ผู้ประสบภัยส่วนกระบวนการชันสูตรร่างผู้คอร้ายเพื่อส่งคืนญาติยังไม่แล้วเสร็จจนถึงวันนี้นะครับด้านนายกรัฐมนตรีเบรนทราชาผู้นำเนปาลได้ถือโอกาสที่ไปเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐได้กล่าวเตือนนานาประเทศให้ดูแลให้ดูสิ่งที่เกิดขึ้นในเนปาล นะครับว่าเป็นสัญญาณเตือนภัยพิบัติร้ายแรงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและยังได้เตือนครับว่าหากทุกประเทศไม่ร่วมมือกันในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเหตุร้ายแรงเช่นนี้อาจเกิดขึ้นในประเทศอื่นๆได้อีก
1: สถานการณ์น้ำท่วมในลิเบียที่เกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักทั้งทางภาคเหนือภาคใต้และทางตะวันตกของประเทศมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว2คนและสูญหายอีกจำนวนหนึ่งโดยรัฐบาลท้องถิ่นได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจุดต่างๆโดยได้ช่วยอพยพผู้คนออกมาหลายครอบครัวที่เมืองมิสดาและเนสมาทางตะวันตกของลิเบียได้รับการระบุว่าเป็นจุดที่สถานการณ์เลวร้ายอย่างมากเนื่องจากมวลน้ำป่าไหลบ่าลงมาจากหุบเขาโดยมีความรุนแรงถึงกับซัดจนอาคารบ้านเรือนพังทลายอีกทั้งยังตัดขาดเส้นทางคมนาคมทั้งถนนและสะพานทำให้หน่วยกู้ภัยต้องใช้เฮลิคอปเตอร์เข้าออกพื้นที่ประสบภัยและส่งเสบียงทางอากาศ
0: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐเผชิญพายุฤดูใบไม้ร่วงทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ครอบคลุมเมืองใหญ่อย่างนิวยอร์กบอสตันและฟิลาเดลเฟียกระทบต่อการบินในพื้นที่ที่ได้มีการประกาศยกเลิกและเลื่อนเวลาเที่ยวบินตามสนามบินต่างๆขณะที่ทางการท้องถิ่นครับได้ประกาศเตือนน้ำท่วมใหญ่ตามแนวชายฝั่งติดมหาสมุทรแอตแลนติกด้วยจากปัจจัยน้ำทะเลหนุนสูงในส่วนของเว็บไซต์ poweroutage.com ซึ่งติดตามสถานการณ์ไฟดับได้รายงานครับว่าพายุได้ทำให้เกิดไฟดับสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนราว 75,000 รายที่อยู่ในรัฐนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์คอนเนตทิคัตและแมสซาชูเซตส์และจากพายุที่แผ่อิทธิพลในนครนิวยอร์กซึ่งกำลังมีการจัดประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติด้วยก็ได้ทำให้ที่ประชุมต้องประกาศเตือนให้สำนักข่าวต่างๆเร่งเก็บอุปกรณ์เชื่อมโยงสัญญาณการออกอากาศจากด้านนอกให้เข้ามาอยู่ด้านในอาคารเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายจากกระแสลม
1: ได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะคะเที่ยงนี้อยู่กับคุณโก้คชพลค่ะสวัสดีค่ะ
2: ส่วนทั้งสองท่านนะครับวันนี้มีผลงานของนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมล่าสุดก็คว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์วิ่ง400เมตรชายในเอเชียนเกมมาครับ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับไปดูเหรียญทองเหรียญที่8ของทัพนักกีฬาไทยครับจอร์จชัวโรเบิร์ตแอตคินสันนะครับคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรชายในเอเชียนเกม2026ครับไปชมการแข่งขันกีฬาวิ่ง400เมตรชายในรอบชิงชนะเลิศครับจอร์จชัวโรเบิร์ตแอตคินสันลมกรดลูกครึ่งไทยออสเตรเลียนะครับในวัย23ปีจังหวะนี้เร่งความเร็วในช่วงท้ายครับและก็แซงคู่แข่งพุ่งทะยานเข้าเส้นชัยทำสถิติ 44.90 วินาทีดีที่สุดของตนเองคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรชายเอเชียนเกม2026ซึ่งกลายเป็นนักกรีฑาไทยคนแรกครับที่คว้าเหรียญทองประเภทนี้ในเอเชียนเกมได้สำเร็จและจากชัยชนะครั้งนี้ครับก็ถือเป็นเหรียญทองที่2ของทัพกรีฑาไทยนะครับก่อนหน้านี้เป็นบิลภูริพลบุญสอนคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรและเย็นวันนี้ครับบิลภูริพลบุญสอนจะลงแข่งขันวิ่ง200เมตรรอบชิงชนะเลิศเริ่มในเวลาประมาณ 17:35 นาทีนะครับในรอบคัดเลือกก็ทำลายสถิติเอเชียนเกมมาแล้วด้วยส่วนเหรียญเงินวิ่ง400เมตรชายเป็นของสุไลมานอับดุลลามานจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สถิติ 44.99 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของยูกิโจเซฟนากาจิมะจากญี่ปุ่นครับ 45.2

2วินาทีสำหรับกีฬาซีเกมเมื่อปลายปีที่แล้วจอชัวโรเบิร์ตแอตคินสันก็คว้าแชมป์วิ่ง400เมตรชายนะครับสถิติของเขาอยู่ที่ 45.13 วินาทีซึ่งนั่นก็เป็นสถิติของซีเกมด้วยครับไปต่อที่กีฬายกน้ำหนักที่นาโกย่าซิตี้เทรดแอนด์อินดัสทรีเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในรุ่น75กิโลกรัมชายกลุ่ม A นะครับทีมไทยได้ลุ้นเหรียญรางวัลจากเวฟครับวีรพลวิชุมมาดีกรีเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2024ในรุ่น73กิโลกรัมมาแข่งขันในครั้งนี้ครับในท่าสแนชยกผ่านรวดทั้ง3ครั้งครับที่น้ำหนัก155 158และ160กิโลกรัมนะครับสถิติดีสุดอยู่ที่160กิโลกรัมจบสถิติเท่ากับอับดุลลาห์ ลามัดเออร์วินจากอินโดนีเซียครับขณะที่ลีชองซองจากเกาหลีเหนือสถิติดีที่สุด162กิโลกรัมในท่านี้ไปต่อที่ท่าคลีนแอนด์เจอร์ครับวีรพลเรียกเหล็กครั้งแรก200กิโลกรัมพลาดนะครับยกไม่ผ่านแต่ว่ามาแก้ตัวยกน้ำหนัก200กิโลกรัมผ่านครั้งที่2และดีที่สุดในครั้งที่3เรียกที่205กิโลกรัมก็ไม่เพียงพอครับที่จะคว้าเหรียญทองเพราะว่าหนุ่มอินโดนีเซียมายกครั้งที่2ผ่านที่206กิโลกรัมเฉือนกันแค่1กิโลกรัมเท่านั้นครับก็ทำสถิติ366กิโลกรัมครับได้เหรียญทองไปครองส่วนวีรพลได้เหรียญเงินนะครับน้ำหนักรวม365กิโลกรัมและก็ลีชองซองจากเกาหลีเหนือครับเหรียญทองแดงน้ำหนักรวม357กิโลกรัมครับคลีนเจอร์ยกไป195กิโลกรัมนะครับการชิงชัยในครั้งที่แล้วปี2022ที่หางโจวประเทศจีนวีรพลวิชุมาก็คว้าเหรียญเงินในน้ำหนักนี้เช่นเดียวกันครับสรุปผลงานจอมพลังไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ได้ไปแล้ว2เหรียญเงินและก็2เหรียญทองแดงครับไปดูกีฬา e-sport ครับในเอเชียนเกมครั้งนี้แข่งในเกมชนิดที่ชื่อว่าปุโยปุโยแชมเปี้ยนนะครับไทยส่งทางด้านของน้องทีครับธนรักษ์วงกิติคุณลงแข่งขันรอบรองชนะเลิศไปเจอกับคุริฮาระยูกิของเจ้าภาพญี่ปุ่นซึ่งปรากฏว่าธนรักษ์แพ้ไป1ต่อ10นะครับคว้าเหรียญทองแดงมาครองผลงานของธนรักษ์วงกิติคุณในรอบแรกกลุ่ม B ชนะ3แพ้1นัดครับได้รองแชมป์กลุ่มนัดแรกในแพ้ให้ไต้หวันนะครับ0ต่อ3แล้วก็มาชนะสิงคโปร์3ต่อ0ชนะมองโกเลีย3ต่อ2แล้วก็ชนะอินเดีย3ต่อ2ต่อมาในรอบ8คนสุดท้ายเอาชนะฟิลิปปินส์ครับ5ต่อ2และก็รอบรองชนะเลิศพ่ายให้กับเจ้าภาพญี่ปุ่นไป1ต่อ10ก็นับเป็นเหรียญรางวัลเหรียญที่2ของทีม e-sport ไทยในเอเชียนเกมส์ครับก่อนหน้านี้ได้เหรียญเงินจากเกมต่อสู้นะครับนารากะเบรดพอยต์ครับส่วนคุริฮาระยูกิได้แชมป์ซึ่งก็กลายเป็นนักกีฬาอายุน้อยที่สุดที่คว้าเหรียญทองในเอเชียนเกมครั้งนี้ครับด้วยวัย11ปีกับ3เดือนครับเพชรโกศลกลินสดะนะครับคว้าแชมป์โลกมวยสากลชาวไทยนะครับรักษาแชมป์ IBF ไว้ได้นะครับด้วยสถิติ TKO เอาชนะผู้ท้าชิงจากฟิลิปปินส์ในยกที่2ครับมวยสากลอาชีพในศึกป้องกันแชมป์โลกรุ่นจูเนียร์ฟลายเวท108ปอนด์ของสหพันธ์มวยนานาชาติหรือว่า IBF ครับระหว่างเพชรโกศลกฤษดาเจ้าของแชมป์โลกชาวไทยพบกับมาร์ควิสเลสนะครับผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์แข่งกันที่เมืองชิซูโอกะประเทศญี่ปุ่นครับในเกมนี้ในช่วงยกแรกนี่ทั้งคู่ก็รวมหมัดออกอาวุธกันสนุกเลยนะครับซึ่งจังหวะสวยๆของเพชรโกศลก็มีออกซ้ายนำขวาตามครับมาถึงในยกที่2เพชรโกศลกฤษดาไวหมัดขวาเข้าวิเซลเลสอย่างจังครับกรรมการนับ8 2ครั้งและก็ไม่ปล่อยโอกาสทองครับตามรัวหมัดใส่เป็นชุดจนกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีตัดสินใจโบกมือยุติการชกนะครับชูมือให้เพชรโกศลนักชกจากศรีสะเกษชนะ TKO ในยกที่2ครับป้องกันเข็มขัดแชมป์โลกเป็นครั้งที่2ได้สำเร็จซึ่งหลังได้รับชัยชนะเพชรโกศลและก็ภูมิโกศลเศษครับเทรนเนอร์ชาวไทยก็ดีใจนะครับด้วยการโชว์ม้วนหน้าบนเวทีครับหลังจบการชกเพชรโกศลหรือว่าธงศักดิ์สิมศรีนะครับแชมป์โลกมวยสากลคนที่50ของประเทศไทยและก็แชมป์โลกสถาบันหลักเพียงคนเดียวของไทยในปัจจุบันครับเปิดใจด้วยความรู้สึกขอบคุณทุกกำลังใจนะครับย้ำว่าความหมายของเข็มขัดแชมป์โลกเส้นนี้ไม่ได้เป็นเพียงความสำเร็จส่วนตัวครับแต่เป็นความภูมิใจที่อยากจะส่งต่อให้คนไทยทุกคนดีใจมากครับที่สามารถรักษาแชมป์ไว้ได้ซึ่งเข็มขัดนี้มีความหมายมากตนเองก็ได้ฝึกซ้อมมุ่งมั่นและประสบความสำเร็จจนได้ครับ
ส่วนในช่วงนี้จะไปติดตามสรุปผลงานทีมชาติไทยในเอ

0: เกมส์ครั้งที่20นะครับติดตามได้จากรายงานนี้ครับ
1: ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยตกรอบกีฬาเอเชียนเกมเป็นที่เรียบร้อยโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลสิ้นสุดภารกิจคุมทีมชุดรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหลังจากนี้ทิศทางของทีมชุดนี้จะไปในทิศทางใดสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะต้องรีบวางแผนเพื่อเป้าหมายโอลิมปิก LA 2028ครับ
2: ฟุตบอลชายทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลเสร็จสิ้นภารกิจกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยโดยยุติเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศแพ้ให้กับทีมชาติจีนไป0-3ผลงานในไอจินาโกย่า2026ช้างศึกพลังหนุ่มถือว่าเป็นไปตามเป้าลงแข่งขันไปทั้งหมด4แมตช์ชนะ2ในรอบแบ่งกลุ่มแพ้ให้กับเจ้าภาพญี่ปุ่นแบบไม่มีทางสู้และแพ้ให้กับทีมชาติจีนตกรอบ8ทีมสุดท้ายตามที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแถลงไว้ในงาน Meet the Press ของสมาคมผู้สื่อข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยก่อนมาคือตั้งเป้าเข้ารอบ2และได้เจอกับทีมชั้นนำของเอเชียอย่างเจ้าภาพญี่ปุ่นและจีนเพื่อให้นักเตะได้ประสบการณ์เพื่อกลับไปพัฒนาตัวเองต่อยอดไปสู่การแข่งขันระดับที่สูงขึ้น
3: ผมมองว่าเดี๋ยวต้องกลับคุยกับทางเทคนิคนะครับกับผู้บริหารก่อนว่าจะยังไงนะครับผมแล้วก็อย่างนี้หลายๆคนเนี่ยน่าจะอยู่23น่าจะจบในค่อนข้างจะจบในทัวร์นาเมนต์นี้ค่อนข้างจะเยอะแต่ก็ยังมีหลายคนที่สามารถที่จะต่อยอดต่อไปเพราะว่าด้วยอายุด้วยอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็ต้องดูว่าเราก็ต้องไปรายงานทางผู้บริหารแล้วก็ทางมาทางเทคนิคนะครับว่าอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปนะครับตอนนี้คือเบื้องต้นที่เอเชียนเกมนะครับเพราะว่าสัญญาหมดเดือนตุลาคือเดือนหน้านะครับก็ตรงนี้เราประทับหน้าที่นี้แล้วก็อย่างนี้ไปการประเมินก็ต้องขึ้นอยู่กับทางผู้บริหารแล้วก็ทางประธานเทคนิคต่างๆด้วยนะครับว่าหมายต่อไปคืออะไรหรือยังไง
2: แม้ว่าทีมชาติไทยชุด U23 จะตกรอบกีฬาเอเชียนเกมส์เก็บของกลับบ้านไปที่เรียบร้อยแต่ว่านักเตะหลายๆคนโชว์ฟอร์มได้เป็นอย่างดีในรายการนี้อย่างเช่นเจ้าม่อนปริพันธ์วงษาแนวรุกวัย21ปีจากสโมสรราศีสลายยูไนเต็ดทีมน้องใหม่ในไทยลีกที่ทำไปทั้งหมด3ประตูในไอจินาโกย่า2026
4: ก็ได้ประสบการณ์มากครับได้มาเล่นกับพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆครับ
5: ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์เปิดตัวเลยเราเลยเป็นยังไงบ
4: ้
5: าง
4: ก็รู้สึกดีใจครับที่มาแล้วมีผลงานกลับไปครับ
2: เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจเอเชียนเกมของทีมชาติไทยชุด U23 โค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลเฮดโค้ชที่เข้ามาทำทีมชุดนี้ตั้งแต่เมื่อวันที่4กรกฎาคมปี2568สัญญาก็จะหมดลงหลังจบทัวร์นาเมนต์นี้เช่นกันส่วนเรื่องจะได้คุมทีมต่อหรือไม่ก็แล้วแต่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นผู้พิจารณาโดยผลงานของโค้ชวังคุมทีมชุดนี้ไปทั้งหมด23นัดชนะ11นัดเสมอ7แพ้5ยิงได้ทั้งหมด48ประตูผลงานดีที่สุดคือเหรียญเงินกีฬาซีเกม2025ในบ้านของตัวเองทีมข่าวกีฬารายงานจากเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
0: ขอบคุณทีมข่าวกีฬา NBT ด้วยนะครับไปดูผลงานของบิวภูริพลเตรียมลงล่าเหรียญทองเอเชียนเกมที่2ของตัวเองนะครับในระยะ200เมตรช่วงเย็นวันนี้ครับบิวภูริพลบุญสอนครับเจ้าของเหรียญทอง100เมตรชายกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026นะครับซึ่งเตรียมลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศวิ่ง200เมตรชายครับที่นาโกย่าซิตี้มิซูโฮสปอร์ตพาร์คนะครับวันนี้ตามเวลาประเทศไทยประมาณ 17:35 นาทีผลงานของบิวภูริพลในรอบคัดเลือกทำไว้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับเข้าเส้นชัยอันดับที่1และทำเวลาอยู่ที่ 20.97 วินาทีก่อนที่รอบรองชนะเลิศซึ่งเกิดขึ้นในวันเดียวกันนะครับกดไปที่ 20.10 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมของเฟมีโอกุโนเดลมกรดหนุ่มจาการ์ตาขออภัยนะครับชาวกาตาร์เจ้าของสถิติเดิมไว้ที่อินชอนครับเมื่อปี2014ประเทศเกาหลีใต้เป็นที่เรียบร้อยคู่แข่งสำคัญของบิวภูริพลในรอบชิงชนะเลิศก็จะเป็นทางด้านของมิซุกุโบะโซชินะครับลมกรดหนุ่มเจ้าภาพสถิติส่วนตัวดีเป็นอันดับที่2ครับ 20.07 วินาทีส่วนผลงานในไอจินาโกย่า

0: ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับรอบแรกทำไว้ที่ 20.72 วินาทีและรอบรองอยู่ที่ 20.37 วินาทีส่วนอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองครับก็คือหวงยูหวนดาวรุ่งจากจีนครับสถิติส่วนตัวอยู่ที่ 20.15 วินาทีและก็รอบแรกที่เอเชียนเกมทำไว้ที่ 20.90 วินาทีรอบรองชนะเลิศ 20.42 วินาทีนอกจากนี้ยังมีทางด้านของอนิเมชคูจูจากอินเดียนะครับอารีอาบาลูซีเจ้าของเหรียญเงิน100เมตรจากโอมานด้วยเส้นกราฟการวิ่งของวิวพลุพลที่กำลังทะยานขึ้นก็เชื่อว่าระยะ200เมตรที่กำลังจะแข่งขันวันนี้วิวมีโอกาสที่จะคว้าเหรียญทองที่2ให้กับตนเองและทีมชาติไทยได้อย่างแน่นอนครับไปดูสรุปเหรียญรางวัลล่าสุดขณะนี้จีนนำลิ่วเลยครับ111เหรียญทอง44เหรียญเงินกับ33เหรียญทองแดงตามมาด้วยเจ้าภาพญี่ปุ่น33ทองครับ53เงินกับ61เหรียญทองแดงอันดับที่3เป็นเกาหลีใต้นะครับ17เหรียญทอง22เหรียญเงิน36เหรียญทองแดงคาซัคสถานอุซเบกิสถานและไทยตอนนี้ขออภัยนะครับคาซัคสถานมี9เหรียญทองนะครับ8เหรียญเงิน20เหรียญทองแดงส่วนอุซเบกิสถานกับไทยมี8เหรียญทองเท่ากันครับโดยไทยตอนนี้อยู่อันดับที่6มี7เหรียญเงินกับ9เหรียญทองแดงครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงเที่ยงวันนี้ครับ
1: ค่ะ
2: ขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณค่ะวันนี้หมดเวลาของข่าวเที่ยงแล้วนะคะเราสามคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนรายการต่อไปก็เกาะติดสถานการณ์น้ำกันต่อนะคะวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ทีมีคำตอบรายการ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมริมคลองเป็นประชากรย้ำเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุม

0: สภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมริมคลองเปรมประชากรย้ำเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่สำรวจชุมชนร่วมพัฒนาริมคลองเปรมประชากรตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยางชีพณศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรเขตหลักสี่โดยระบุว่าจากการลงพื้นที่พบเสียงสะท้อนจากชาวบ้านไม่ได้รับความสะดวกจากน้ำท่วมขังจึงต้องเร่งดูแลด้านอาหารยารักษาโรคและที่พักพิงแต่ส่วนใหญ่เลือกอาศัยอยู่ที่บ้านของตนเองส่วนกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางอยากให้พักอย่างศูนย์พักพิงเพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนพร้อมกล่าวถึงกรณีการประกาศแจ้งเตือนว่าไม่ได้ล่าช้าแต่เนื้อหาอ่านเข้าใจยากจึงสั่งการให้สื่อสารอย่างกระชับและเข้าใจง่ายยืนยันว่ารัฐบาลจะเร่งเยียวยาโดยเร็วที่สุดหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมจะสามารถระบายน้ำได้ดีขึ้นส่วนรถที่ได้รับความเสียหายให้เร่งติดต่อกับบริษัทประกันภัยหากพบปัญหาให้แจ้งคปภ.ย้ำว่าประชาชนได้รับค่าเงินประกันโดยเร็วที่สุดขณะที่การจ่ายเงินเยียวยายังคงใช้เกณฑ์เดิมนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรียืนยันรัฐบาลเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยอย่างรอบด้าน
3: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยบริเวณบ้านพงเพชรอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพร้อมมอบถุงยางชีพให้แก่ผู้ประสบภัยและผู้สูงอายุที่อยู่ภายในบ้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นพื้นที่โดยรอบกรุงเทพมหานครทางจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการโดยในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลเขตตรวจราชการในลงพื้นที่ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดเพื่อติดตามและให้ความช่วยเหลือประชาชนจากการประเมินสถานการณ์พบว่าขณะนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องนานกว่า24ชั่วโมงทำให้การระบายน้ำในพื้นที่เป็นไปได้ไม่อย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มเข้าสู่ระยะฟื้นฟูฝนเริ่มหยุดและท้องฟ้าเริ่มเปิดโดยประตูระบายน้ำและเครื่องสูบน้ำต่างเร่งทำงานเต็มกำลังเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้เร็วที่สุดขณะเดียวกันกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังและเข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งโรงครัวพระราชทานโรงครัวจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงกำลังจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทหารและตำรวจพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลเส้นทางและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมถึงเตรียมการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดส่วนกรณีประชาชนกังวลเรื่องอาหารและน้ำดื่มไม่เพียงพอขณะนี้ยังไม่มีปัญหาขาดแคลนเนื่องจากภาคเอกชนสามารถนำรถเข้าลำเลียงสิ่งของและอาหารเข้าไปในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องจนนภาสุภราสมบัติรายงานจากหมู่บ้านสหกรณ์การบินไทยตลาดแสงจันทร์ปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: จังหวัดจันทบุรียกระดับการเตือนภัยเป็นสีแดงเฝ้าระวังสูงสุดหลังระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นขอให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูง
4: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีแจ้งเตือนประชาชนหลังสถานการณ์ระดับน้ำในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยขนาดนี้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นถึง3เมตรจึงได้เปลี่ยนธงแจ้งเตือนจากสีเหลืองเป็นสีแดงซึ่งเป็นระดับการเฝ้าระวังสูงสุดให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไปจอดในพื้นที่ปลอดภัยและติดตามระดับน้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยต้องใช้มีทับทิมสพท.จันทบุรีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: คนด้วยกันนะครับกลุ่มเปราะบาง33รายมีเด็ก14รายผู้พิการ4รายแล้วก็ผู้สูงอายุอีก15รายด้วยกันภายหลังการลงพื้นที่ภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็ได้ไปประชุมที่ปภ.นะครับกรมปภ.กันต่อแล้วก็ติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็ช่วงบ่าย2นี่เริ่มประชุมครม.วาระพิเศษแล้วนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวรายละเอียดต่างๆจะก็ติดสถานการณ์รายงานให้ได้ทราบต่อไปนะครับ
1: อย่างที่น้องอ๊อฟบอกนะครับว่าเดี๋ยวพอประชุมเสร็จเนี่ยท่านนายกคาดว่านะครับน่าจะมีการแถลงรายละเอียดของผลการประชุมครม.นัดพิเศษในครั้งนี้นะครับว่าจะมีแนวทางในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างเป็นแนวทางหลักๆก่อนและหลังจากนั้นเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อว่าจะนำเอาข้อมูลที่เป็นมติครม.วันนี้ไปแตกย่อยแล้วรีบนำไปช่วยเหลือประชาชนได้เร็วที่สุดด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอีกสักครู่ถ้าเป็นไปได้นะครับพอมีสัญญาณการถ่ายทอดสดการแถลงของท่านนายกรัฐมนตรีเข้ามาเนี่ยเราจะรีบตัดสัญญาณให้คุณผู้ชมได้รับชมการแถลงจากท่านนายกรัฐมนตรีและครม.ในการประชุมครม.นัดพิเศษในครั้งนี้ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ทีนี้ในช่วงที่ฝนยังคงตกอยู่แบบนี้นะครับที่แถวๆดินแดงห้วยขวางตอนนี้ฝนยังตกอยู
0: ่ฝนเทลงมาหนักพอสมควรแต่ก็ตกแล้วก็หยุดตกแล้วก็หยุดสลับแบบนี้ไม่ได้ตกแช่เหมือนเมื่อวาน
1: ถูกต้องนะครับตกแล้วหยุดตกแล้วหยุดจริงๆหยุดแบบขาดเม็ดด้วยนะครับในสักแป๊บนึงตกหนักเหมือนกัน
0: ตกหนักมาก
1: เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะครับทั้งในเรื่องของการเดินทางต่างๆถ้าใครติดตามรายการของเราตั้งแต่ช่วงเช้าก็มีการประกาศอัปเดตของถนนเส้นทางที่ไปได้บ้างนะรถเล็กผ่านยังไม่ได
0: ้
1: นะหรือว่าเป็นพื้นที่ถนนที่น้ำแห้งเรียบร้อยแล้วก็มีการประกาศอัปเดตเป็นระยะนะครับแต่คราวนี้นะครับสำหรับชาวกทม.ที่ได้รับผลจากอุทกภัยนะครับเมื่อทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่บ้านเรือนเสียหายเนี่ยสามารถที่จะยื่นขอรับเงินชดเชยได้ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้นะครับอันนี้เป็นการเตรียมการเอาไว้นะครับว่าหลักเกณฑ์ต่างๆมีวางไว้อย่างไรบ้างท่านจะได้สำรวจความเสียหายของบ้านท่านเพื่อจะดำเนินการหลังจากที่สถานการณ์นั้นเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นค่าซ่อมแซมบ้านในวงเงินช่วยเหลือนะครับค่าซ่อมแซมบ้านหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยสูงสุด49,500 บาทนะครับถ้าเป็นค่าเช่าบ้านขออภัยค่าเช่าบ้านชั่วคราวนะครับสูงสุด 6,000 บาทเงินช่วยเหลือน้ำท่วมชั่วครัวเรือนนะครับ 5,000 ถึง 9,000 บาทค่าเครื่องมือประกอบอาชีพสูงสุด 11,400 บาทส่วนถ้าเป็นกรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับก็จะช่วยเหลือตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องนะครับอาจจะไปเกี่ยวข้องกับหลายส่วนก
0: ็
1: จะมีรูปแบบการเบิกจ่ายที่แตกต่างกันแล้วจำนวนเงินก็ต่างกันด้วยนะครับ
0: ครับ
1: เอกสารสำคัญที่ต้องเตรียมไว้ติดมือไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวท่านนายกอาจจะทำให้มันใช้ได้ง่ายขึ้น
0: ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะคร
1: ับ
0: ในการดูแลเรื่องนี
1: ้จะต้องมีเรื่องของบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านถ้ายังมีนะคร
0: ับ
1: เตรียมไว้ก่อนนะครับอันนี้เตรียมไว้ก่อนถ้ามีบางคนบ้านน้ำท่วมเสียหายก็ว่ากันอ
0: ี
1: กทีนึงนะครับรูปถ่ายความเสียหายอันนี้เป็นไปได้โทรศัพท์มือถือถ้ามีถ่ายเอาไว้ก่อนนะครับใบแจ้งความสน.ท้องที่อันนี้เดี๋ยวถ้าเกิดดำเนินการขั้นต่อไปก็ค่อยว่ากันนะครับแล้วก็เรื่องของบัญชีพร้อมเพย์ที่มีการผูกกับเลขบัตรประชาชนนะครับเพราะว่ามันจะสะดวกต่อการดำเนินการในการจ่ายเงินในการที่จะส่งเงินไปให้ถึงท่านที่สุดด้วยนะครับนี่เป็นกระบวนการคร่าวๆที่กทม.เขาวางเอาไว้ในกรณีที่ขอรับเงินชดเชยผู้ประสบอุทกภัยกรุงเทพมหานครในพื้นที่ที่มีการประกาศนะครับแล้วก็ลักษณะของความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีการระบุด้วยนะครับ
0: ครับ
1: สามารถที่จะติดตามได้
0: ใช่ครับก็เป็นสิ่งที่คอยเยียวยานะครับแม้จะเป็นเงินที่อาจจะไม่ได้สูงมากนะครับแต่ก็สามารถบรรเทาความเดือดร้อน
1: เบื้องต้น
0: ให้กับพี่น้องประชาชนแน่นอนครับบ้านทรัพย์สินต่างๆเหล่านี้เสียหายไปแล้วแต่ภาครัฐเองไม่ได้ทอดทิ้งนะครับมีเงินเยียวยาดูแลและที่สำคัญผู้นำชุมชนฝากด้วยนะครับผู้นำชุมชนหลายๆท่านอาจจะช่วยลูกบ้านได้ถ่ายภาพไว้นะบางทีผู้นำชุมชนก็ประสบเหตุเหมือนกัน
1: เป็นผู้ประสบภัย
0: เป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันแต่บางท่านเนี่ยโอ้โหดูแลลูกบ้านเป็นอย่างดีนะครับเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ไปเก็บรายละเอียดหลักฐานแล้วก็คอยไปเน้นย้ำว่าอย่าลืมนะบัตรประจำตัวประชาชนนะครับทะเบียนบ้านไอ้สิ่งที่มันแสดงเป็นไอดีนิตี้หรืออัตลักษณ์ส่วนบุคคลของท่านว่าเป็นเจ้าบ้านจริงมันจะได้ง่ายบางชุมชนทำบัญชีไว้แล้วพี่ส
1: อ
0: นะครับว่าเขาเตรียมไว้แล้วว่าเอกสารนั้นอยู่ที่ไหนอย่างไรอาจจะอยู่กับประธานชุมชนหลายท่าน
1: อ๋อจะเก็บไว้ให้เลย
0: ใช่เก็บไว้ให้บางชุมชนนะครับที่มีการบริหารจัดการที่ดีตรงนี้ก็เป็นกำลังใจให้คนทำงานนะครับแล้วก็การเยียวยาต่างๆรัฐบาลไม่ได้ทอดทิ้งเดี๋ยวรอฟังอีกครั้งหนึ่งว่าครม.วาระพิเศษเนี่ยอาจจะมีมติในการช่วยเหลือที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นอย่างไรเดี๋ยวรอติดตาม
1: แล้วก็ทางผู้นำชุมชนนะครับอาจจะเป็นในกรณีที่เอกสารสูญหายอย่างก่อนหน้านี้ที่เคยเกิดเหตุก็คือต้องใช้วิธีการรับรองโดยผู้นำชุมชนนะครับโดยผู้ที่อยู่ในชุมชนแหละเป็นคนรับรองให้อันนี้คุณผู้ชมก็อาจจะไม่ต้องกังวลอย่างที่น้องอ๊อฟบอกดูแนวทางของครม.ก่อนนะครับว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทำยังไงให้การช่วยเหลือถึงประชาชนเร็วที่สุดนะครับ
0: ครับนอกจากนี้นะครับในพ ื้นที่อื่นๆนะครับก็ยังมีความเคลื่อนไหวนะครับอย่างเช่นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเขามีการเตือนนะครับตรงนี้มิจฉาชีพ
1: เราก็ต้องเตือน

0: ันจริงๆเราเตือนกันมาในทุกช่วง
1: ตลอด
0: รายการพิเศษนะครับ
2: นะครับสำหรับมิจฉาชีพท่านที่จะไปซ้ําเติมความรู้สึกของคนไทยหลายพื้นที่น้ําท่วมรถเขาต้องไปจอดอยู่ด้านนอกบ้านเขาต้องทิ้งไว้ไปอยู่จุดศูนย์พักพิงแต่มีกลุ่มเหล่านี้แหละนะครับไปคอยซ้ำเติมคือไปลักขโมยไปฉกฉวยทรัพย์สินนะครับในช่วงน้ำท่วมย้ำเตือนนะครับว่าใครไปซ้ำเติมผู้ประสบภัยแบบนี้ท่านมีโทษหนักจำคุกสูงสุดถึง5ปีเลยทีเดียวนะครับเรื่องนี้ถูกเปิดเผยโดยพลตำรวจตรีศิริวัฒน์ดีพอท่านรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านบอกว่าตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนภัยนะครับเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันเกิดผลให้น้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรท่านห่วงใยพี่น้องประชาชนตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีในช่วงสถานการณ์อุทกภัยรวมถึงปัญหาอาชญากรรมมิจฉาชีพที่จะจ้องฉกฉวยโอกาสนะครับมาก่อเหตุลักทรัพย์ซึ่งก็เป็นการซ้ำเติมความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ขอแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับระมัดระวังอาชญากรรมในลักษณะนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลักทรัพย์ท่านต้องระวังเลยนะครับถ
0: ้
2: ามิจฉาชีพคิดการอยู่ตอนนี้ท่านดูโทษไว้ที่หน้าจอของเราเนี่ยนะครับถ้าท่านทำไปเนี่ยมีโทษนะครับโทษสูงมากนะครับจำคุก 1-5 ปีปรับถึง 20,000 ถึง 100,000 บาทแล้วก็เพิ่มโทษรุนแรงตามกว่าสถานะปกติด้วยนะครับสองก็คือการล็อกบ้านการจัดเก็บสิ่งของนะครับให้มิดชิดก่อนที่ท่านจะอพยพหรือว่าทรัพย์สินมีค่าต่างๆเนี่ยท่านติดตัวไปด้วยหากจำเป็นที่จะต้องเดินทางอพยพออกไปนะครับเอกสารทรัพย์สินสำคัญการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังชุมชนนี่นะครับผู้นำชุมชนจะคอยดูแลอยู่แล้วก็ทางภาครัฐอย่างกองทัพเองก็แบ่งสารปันส่วนในแต่ละเขตแล้วว่าส่วนไหนหน่วยไหนดูแลเขาก็จะมีการลาดตระเวนพร้อมๆกับตำรวจแล้วก็ทางชุมชนนะครับเฝ้าระวังในยามวิกาล4ก็คือการตรวจสอบรายบุคคลถึงพฤติกรรมที่น่าสงสัยช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับว่าถ้ามีคนแปลกหน้านะครับพายเรือเข้ามาเนี่ยใครไม่รู้นะครับไม่ใช่คนในแถวชุมชนเราหมู่บ้านเราเข้ามาอาจจะไปจ้องฉกฉวยทรัพย์สินแจ้งไปถึงผู้นำชุมชนท่านได้ว่ามีคนเหล่านี้เข้ามาป้วนเปี้ยนในพื้นที่นะครับอาจจะเป็นมิจฉาชีพช่วยกันเป็นหูเป็นตาแจ้ง
0: ได้ที่ไหนนะออฟ
2: 191นะครับโทรมาได้เลยนะครับ191รวมไปถึงสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599นะครับก็พร้อมรับเรื่องร้องเรียนส่วนท่านไหนนะครับถ้าจะแจ้งมาที่ปภก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับเหตุป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784ถ้าเจ็บป่วยนะครับ1669สายด่วนตลอด24ชั่วโมงครับ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นการเตือนกันไว้ก่อนนะครับว่ากฎหมายมันมีอยู่นะกฎหมายที่บอกว่าในยามวิกฤตแล้วเนี่ยมีโทษอะไรบ้างถ้าเกิดเราไปทำแบบนี้คือเป็นกฎหมายที่เขาตราเอาไว้ตามกฎประมวลกฎหมายอาญามาตรา335วงเล็บ2เขาเขียนเอาไว้อย่างชัดเจนแล้วไม่ใช่ตำรวจเพิ่งจะมานึกคิดแล้วมาใช้เอาช่วงนี้นะมันมีอยู่แล้วแต่บังคับใช้เข้มข้นขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่คิดอย่างที่บอกพี่มิตรทั้งหลายที่จะมาจับฉกฉวยโอกาสช่วงนี
2: ้
0: เจ้าหน้าที่เขาเอาจริงเอาจังนะครับและรวมไปถึงเชื่อว่าผู้นำหมู่บ้านต่างๆคนที่อยู่ในบ้านต่างๆเขาก็สอดส่องดูแลอยู่นะและถ้าเห็นโทรไปได้เลยนะครับ191ทางตำรวจบอกจะช่วยเต็มที่ด้วยนะครับ
2: ครับ
0: เอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปกันที่นนทบุรีหน่อยนะครับที่นนทบุรีเนี่ยตอนนี้ที่จังหวัดนนทบุรีเขามีการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอปักเกร็ดนะครับเนื่องจากว่าที่นั่นเนี่ยมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีปริมาณสูงทำให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณบ้านเรือนในเขตพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรีนะครับได้แก่ที่ตำบลสวนใหญ่ตำบลบางเขนตำบลบางกระสอตำบลตลาดขวัญและที่ตำบลท่าทรายและรวมไปถึงในเขตพื้นที่เทศบาลนครปักเกร็ดนะครับได้แก่ที่ตำบลปักเกร็ดตำบลบางพูดตำบลบางตลาดตำบลคลองเกลือและที่ตำบลบ้านใหม่นะครับนี่เป็นประกาศล่าสุดของทางนนทบุรีนะครับที่มีการประกาศเอาไว้นะครับเพื่อที่จะให้ครอบคลุมนะครับพื้นที่ต่างๆและสามารถการบริหารจัดการพื้นที่เนี่ยทำได้ง่ายขึ้นการช่วยเหลือต่างๆงบประมาณต่างๆที่จะลงไปเนี่ยลงไปได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับนี่เป็นนนทบุรีนะครับ
2: ครับนนทบุรีในช่วงเที่ยงช่วงบ่ายที่ผ่านมาม ีท่านรัฐมนตรีสุภาพอิสระภักดีท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นห่วงเป็นใยครับ
0: ต้อง
2: ลงพื้นที่ไปดูแลพี่น้องชาวนนทบุรีมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีลงไปด้วยทีมผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์หลายท่านลงไปติดตามภารกิจแล้วก็ไปพบปะให้กำลังใจนะครับสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีโดยนางสาวสุภาพอิสระภักดีครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้ลงพื้นที่ไปถึงที่เลยนะครับนะทีมล่วงหน้านี้ไปก็เตรียมข้าวของนะครับไปช่วยเหลือชาวบ้านชาวบ้านออกมาดีใจมากผมดูข่าว NBT เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมามีการรายงานข่าวนี่ท่านรัฐมนตรี

0: ปีสุภาพนะครับนี่ลงพื้นที่ไปลุยน้ำนะครับเอาน้ำไปให้
1: สิ่งของช่วยเหลือต่างๆเนาะ
0: ใช่ครับถุงยังชีพนะครับข้าวของจำเป็น
1: น้ำดื่มเมื่อกี้นี้
0: ใช่ครับนี่ไปเยี่ยมตามบ้านเลยครับพี่สอคุณผู้ชมนะก็ไปดูความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นชาวบ้านขอบคุณรัฐมนตรีอย่างยิ่งเลยนะครับว่าท่านลงมาให้กำลังใจนะครับพร้อมกับท่านผู้ว่าแล้วก็เอาของมาให้ด้วยหลายพื้นที่เขาบอกว่าเป็นพื้นที่ที่คราวก่อนเนี่ยอย่างที่ลงไปนะครับอยู่ที่หมู่บ้านนะครับหมู่บ้านสหกรณ์การบินไทยตลาดแสงจันทร์ตำบลคลองเกลืออำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีตรงนี้เนี่ยน้ำถึงแม้จะไม่สูงมากแต่ได้รับผลกระทบท่วมขังชาวบ้านเป็นห่วงว่าถ้าท่วมขังแบบนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาตามมาก็คือน้ำอาจจะเน่าเสีย
1: สุขอนามัย
0: ท่านรัฐมนตรีรับเรื่องเรียบร้อยเบื้องต้นนี้คือเอาสิ่งของจำเป็นนะครับปัจจัยในการดำรงชีพไปช่วยเหลือดูแลจากท่านรัฐมนตรีสุภาพมาศอิสระภักดีทีมจังหวัดนนทบุรีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลงไปให้กำลังใจชาวบ้านสะท้อนกลับมาว่าดีใจที่ได้เห็นรัฐบาลได้เห็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับรวมไปถึงผู้บริหารระดับประเทศเนี่ยลงมาให้กำลังใจแล้วก็ดูแลช่วยเหลือเพราะว่าพื้นที่ประสบภัยมันกว้างจริงพี่สอ
1: ครับ
0: การลงมาแบบนี้แหละครับเนี่ยนะของมาเต็มที่นะครับน้ำดื่มนี่สำคัญนะฮะข้าวของจำเป็นใครที่ติดเตียงเนี่ยท่านเข้าไปเยี่ยมถึงบ้านเลยนะครับแล้วก็ไปพูดคุยนะได้ฟังบางช่วงบางตอนเหมือนกันท่านให้กำลังใจได้อย่างน่ารักมากๆคร
1: ับ ไปให้ได้เห็นปัญหาที่แท้จริงบางครั้งการที่ท่านผู้บริหารบ้านเมืองนั่งอยู่ในพื้นที่นั่งอยู่ในห้องประชุ
0: ม
1: และได้รับรายงานเข้ามาเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นถึงปัญหาที่แท้จริงประชาชนโอกาสที่จะสะท้อนมาถึงท่านเนี่ยก็อาจจะทำได้ยากนะครับแต่การที่ลงพื้นที่แบบนี้ท่านได้เห็นปัญหาที่แท้จริงได้เห็นปัญหาจริงๆนะครับได้สัมผัสปัญหาจริงๆรวมถึงได้พูดคุยกับประชาชนจริงๆแบบนี้ท่านจะสามารถนำกลับมาและวางแผนในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาครั้งนี้และในอนาคตได้มากขึ้นด้วยและเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นด้วย
0: ครับนี่ท่านรัฐมนตรีรับฟังปัญหาเสร็จแล้วท่านบอกว่าเดี๋ยวเอาปัญหาทั้งหมดเนี่ยให้ทีมเลขาจดไว้เรียบร้อยเอาเข้าประชุมครม.นะพิเศษในช่วงบ่าย2นี้เลยนะครับท่านรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปในช่วงเที่ยงช่วงบ่าย
1: อ๋อครับได้เอาข้อมูลไปใช้เลย
0: ใช่ครับจะได้ช่วยเหลือเร่งช่วยเหลือโดยเฉพาะจังหวัดในปริมณฑลนะครับท่านผู้ว่าก็สะท้อนว่าในพื้นที่เนี่ยพยายามเร่งสูบน้ำทั้งวันทั้งคืนเหมือนกันนะ
1: คร
0: ับพี่สอกรกฎคุณผู้ชมด้วยนะลงนนทบุรีหนักนะครับหลายจุดโดยเฉพาะริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
1: แล้วก็ริมเจ้าพระยาด้วย
0: ใช่ครับ
1: แต่เจ้าพระยาก็ยังคงมีมวลน้ำหนาแน่นอยู่ตอนนี้ที่ดินแดงที่สถานีของเราเนี่ยยังคงได้ยินเสียงฝนตกหนักเป็นระยะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในบ้านเรือนที่น้ำท่วมอย่างที่ท่านรัฐมนตรีลงเนี่ยคาดว่าตอนนี้ก็คงยังมีน้ำปริ่มๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือยังคงเข้าไปอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนก็ลงไปติดตามให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่เต็มกำลังด้วยนะครับ
0: ถือเป็นกำลังอกกำลังใจจากรัฐบาลครับพยายามลงพื้นที่กระจายทุกจุดนะครับแบ่งทีมแบ่งงานรัฐมนตรีหลายท่านลงไปทุกจุดอย่างท่านสุภาพมาศลงไปที่นนทบุรีแล้ว
1: อีกท่านนึงนะไปที่สุพรรณบุรี
0: ครับ
1: ท่านวราวุฒิศิลปะอาชานะครับรัฐมนตรีวราวุฒิลงพื้นที่พร้อมกับคณะไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่สุพรรณบุรีนะครับโดยท่านลงไปพร้อมกับทางด้านของนายณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณนะครับที่ทีมงานของท่านนะครับลงไปในพื้นที่จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงไปในพื้นที่ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานด้านกระทรวงสาธารณสุขกรมการปกครองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปภ.จังหวัดนะครับก็ลงไปด้วยนะครับหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานท้องถิ่นก็ตามลงไปนะครับโดยคุณวราวุฒิเนี่ยได้บอกนะครับว่าที่เทศบาลตำบลโคกครามเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีน้ำเหนือลงมานะครับทำให้ได้รับผลกระทบระดับน้ำเนี่ยอยู่สูงกว่าระดับถนนแล้วที่ผ่านมาทางอำเภอบางปลาม้าเป็นพื้นที่รับน้ำก่อนที่จะเข้ามาสู่กรุงเทพมหานครแต่ปีนี้เนี่ยมันซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากว่าแม่น้ำท่าจีนที่เพิ่มขึ้นยังมีปริมาณฝนตกลงมาลงในพื้นที่ซึ่งอันดับแรกนะครับเราต้องเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนก่อนเพราะว่าในอนาคตอันใกล้มันจะมีมวลน้ำเหนือเติมลงมาอีกซึ่งที่เทศบาลตำบลโคกครามหากจุดไหนมีน้ำรั่วก็จะทำการแก้ไขและสูบน้ำออกหากระดับน้ำเพิ่มขึ้นนะครับก็จะมีการบริหารจัดการดูแลความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้ฝากท่านรัฐมนตรีและก็ส.ส.ทุกคนให้ลงพื้นที่เพื่อไปบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับนี่คือท่านวราวุฒินะที่ลงพื้นที่ไปที่สุพรรณบุรีลงไปหลายพื้นที่นะคร
0: ับ
1: หลักๆ ก็คือถ้าเป็นพื้นที่อย่างเป็นบ้านเรือนอย่างเงี้ยก็เข้าไปดูความเสียหายถ้าเป็นพื้นที่เกษตรกรรมอย่างเป็นพื้นที่ที่เป็นไร่นานะก็จะเข้าไปดูแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนที่เป็นพี่น้องเกษตรกรนะครับว่าแนวทางในการช่วยเหลือหลังจากนี้จะดำเนินการได้อย่างไรนะครับนี่ท่านก็แบ่งกระจายกันไปนะดาวกระจายลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับ
0: ประชาชนเห็นแล้วก็
2: อย่างน้อยอุ่นใจ
0: นะครับว่ารัฐบาลเนี่ยพยายามเต็มที่ในการช่วยเหลือเยียวยานะครับโดยเฉพาะลงพื้นที่เนี่ยไปให้กำลังใจเอาสิ่งของไปมอบให้เป็นสิ่งจำเป็นนะครับนอกจากท่านวราวุฒิแล้วนะครับบรรยากาศในพื้นที่ภาคตะวันออกนะก็มีรายงานเข้ามาเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับที่ปภ.จันทบุรีเขายกระดับธงแดงนะครับเตือนภัยน้ำท่วมบรรยากาศที่บริเวณชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ที่ลุ่มต่ำจุดเสี่ยงตัวนี้เป็นจุดเสี่ยงน้ำท่วมประจำนะครับแล้วก็เป็นเขตเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรีขณะที่สะพานวัดจันทนารามครับมีการปักธงแดงเฝ้าเตือนภัยเตือนระวังภัยขึ้นใช่ระวังภัยตอนนี้ขั้นสูงสุดแล้วนะครับสถานการณ์จะเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณจินตนากุศลผู้สื่อข่าวจันทบุรีนะครับรายงานเข้ามาครับ
1: อ๋ออันนี้เป็นภาพนะครับจากผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณจินตนากุศลที่ได้เรียกว่าบันทึกภาพนะครับแล้วก็ส่งเข้ามาให้ทีมข่าวของเรานะได้นำมาเผยแพร่คุณผู้ชมได้เห็นนะครับว่าที่บริเวณชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์นะมีปริมาณน้ำโอ้
0: น้ำเยอะ
1: ปริ่มถนนนะครับอันนี้คือปริ่มถนนแล้วนะครับ
0: และ
1: นี่คือบางส่วนที่ทะลักเข้าไปท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วนะครับ
0: ครับที่จันทบุรีเมื่อคืนเนี่ยฝนก็ยังตกหนักพอสมควรนะครับบ้านเรือนสวน
1: ชั้นหนึ่งก็คือน่าจะสักประมาณ 5-60 เซนติเมตรนะครับ
0: นี่สวนผลไม้สวนทุเรียนนะครับในพื้นที่เป็นวงกว้างเลย
1: ริ
0: มน้ำนะครับ
1: ลักษณะน้ำก็เป็นน้ำข้นก็เป็นลักษณะน้ำที่ไหลหลากลงมาด้วยนะครับ
0: เป็นน้ำป่าไหลลงมานะครับจากพื้นที่สูงเมื่อวานจันทบุรีเจอกลุ่มเมฆกลุ่มใหญ่ผสมกัน
1: อาจจะเป็นก้อนนั้นจะ
0: เป
1: ็
0: นก้อนนั้นสำหรับเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็น้ำมันขึ้นมาก็พยายามระบายเต็มที่นะครับในพื้นที่จันทบุรีก็มีคลองอยู่เพื่อจะเร่งระบายให้ลงทะเลกันอย่างต่อเนื่องนะครับก็ส่งกำลังใจนะครับนี่เห็นไหมดูสวนผลไม้นะครับได้รับผลกระทบหลงหลายแห่งนะครับก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันบ้านเรือนประชาชนนะครับก็ได้รับผลกระทบด้วย
1: ก็ต้องรอติดตามดูว่ามวลน้ำที่แช่อยู่ในสวนผลไม้แบบนี้จะแช่อยู่นานไหมเพราะว่าสวนผลไม้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นต้นไม้อ่ะก็จะแช่อยู่ได้สักวันสองวันเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาแต่ถ้านานกว่านั้นเนี่ยจะส่งผลต่อระบบรากของต้นไม้และอาจจะส่งผลในระยะยาวด้วยเรียกว่าถ้าเกิดส่งผลระยะยาวเนี่ยไม่ดีแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้แต่หวังนะครับว่ามวลน้ำที่มันลงมาเนี่ยจะสามารถระบายออกไปสู่พื้นที่ปลายน้ำนะไม่ว่าจะเป็นนางภาคไหนก็ตามเนี่ยได้เร็วมากขึ้นจะลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนทั้งพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับ
0: ครับเอาละครับตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราคุณจินตนากุศลอยู่ในพื้นที่แล้วนะครับพร้อมจะรายงานบรรยากาศเข้ามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะครับไปติดตามกับคุณจินตนากุศลรายงานจากในพื้นที่ครับ
3: ติดตามบรรยากาศที่จังหวัดจันทบุรีค่ะเรารายงานอยู่ที่บริเวณสะพานวัดจันทนารามค่ะริมน้ำจันทบูรณ์นะคะล่าสุดบรรยากาศที่นี่ค่ะฝนก็ยังคงตกต่อเนื่องนะคะตกเบาสลับหนักแล้วก็มีหยุดเป็นบางช่วงค่ะขณะที่ทีมข่าวลงพื้นที่นะคะติดตามความตื่นตัวของชาวบ้านในพื้นที่ย่านเมืองเก่าริมน้ำจันทบูรณ์ค่ะก็ยังไม่มีครัวเรือนไหนนะคะที่ยกของขึ้นที่สูงในส่วนของระดับน้ำที่บริเวณตลิ่งนะคะซึ่งจะท่วมล้นถนนค่ะน้ำนั้นก็ยังห่างอยู่ที่ถนนอยู่ประมาณ50เซนติเมตรและขณะที่ทางปภ.ค่ะก็ได้มีการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังอย่างสูงสุดตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ค่ะที่บริเวณวัดจันทนารามมีพี่น้องประชาชนทยอยเดินทางมาติดตามสถานการณ์น้ำที่บริเวณตลิ่งริมสะพานวัดจันทนารามกันคึกคักเลยค่ะโดยหลายๆคนนะคะที่มีประสบการณ์ด้านน้ำท่วมเมืองจันทน์ต่างก็มาประเมินสถานการณ์เพื่อเทียบกับเหตุน้ำท่วมค่ะเมื่อปี42ปี48หรือว่าปี52ค่ะแล้วก็ประเมินร่วมกับสภาพฟ้าฝนที่ตกแบบมีเบาสลับหนักแล้วก็มีหยุดเป็นช่วงๆนะคะต่างก็เชื่อมั่นว่าคลองพักดีลำไพค่ะจะสามารถระบายน้ำจากแม่น้ำจันทบุรีออกสู่ทะเลได้เรื่อยๆหรือหากว่าน้ำจากอำเภอเขาคิชกูฏรวมกับอำเภอมะขามนะคะมีปริมาณมากจนทำให้พื้นที่ริมน้ำกลายเป็นพื้นที่วิกฤตนะคะคาดว่าแม่น้ำจันก็จะท่วมถึงบริเวณถนนแล้วก็มาถึงติดขอบประตูบ้านถึงจุดนั้นค่ะชาวบ้านน่าจะมีการเตรียมขนย้ายของมีค่าขึ้นที่สูงที่ทีมข่าวเราได้เดินสำรวจบ้านเรือนในพื้นที่ริมน้ำจันทน์นะคะก็พบว่าพี่น้องย่านชุมชนเมืองเก่านั้นยังไม่มีครัวเรือนไหนเลยค่ะที่ทยอยเก็บของขึ้นที่สูง เราได้พูดคุยกับคุณยายเนียงวัย90ปีค่ะซึ่งผ่านสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่มาทุกยุคทุกสมัยนะคะปัจจุบันท่านเดินเหินไม่ค่อยไหวแล้วนะคะก็บอกว่าสภาพน้ำที่ตลิ่งนั้นท่วมมาถึงที่บริเวณขอบสะพานอยู่ที่บันไดขั้นที่1แล้วก็สังเกตสภาพฟ้าฝนค่ะเผยว่าเชื่อมั่นว่าการทำงานของคลองพักดีลำไพนั้นจะสามารถระบายน้ำเชื่อมั่นว่าปีนี้คนริมน้ำจันทร์ก็จะผ่านพ้นวิกฤตไปได้โดยเฉพาะกับการที่คลองพักดีลำไพนั้นกำเนิดขึ้นมาค่ะไม่

0: น้ำท่วมเลยแต่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะแม้ว่าจะมีสิ่งของภายในบ้านที่น้ำอาจจะมีโอกาสท่วมเสียหายได้ค่ะส่วนใหญ่เป็นของที่ไม่ได้มีค่ามากมายอะไรนักนะคะเป็นพวกกล้วยที่ใกล้สุกงอมหมดแล้วหากอะไรจะเกิดก็ขอให้มันเกิดค่ะ
1: ฉันเดาใจว่าคงจะยังไม่ขึ้นถนนก็ยังไม่กังวลเนาะถ้ามันขึ้นถนนเนี่ยมันก็กังวลหน่อยคือว่ามันเหมือนปี42เนาะ42มันมาเร็วมากนี่แบบมันคล้ายๆลงมามันก็ไหลปื๊ดลงมาตลอดเนี่ยฉันก็ว่ายังเดาใจว่าคงยังไม่ขึ้นถนนนะฮะแล้วเมื่อคืนนอนนะถ้าหนูเดี๋ยวนอนหลับไปแล้วเดี๋ยวน้ำท่วมบ้านแล้วทำไงเนี่ย
0: ขณะที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้ส่งรถหน่วยเคลื่อนที่เร็วออกตรวจการแล้วก็ประกาศให้ชาวชุมชนริมน้ำได้เตรียมพร้อมอย่างสูงสุดนะคะแล้วก็เฝ้าระวังเนื่องจากมีมวลน้ำจากพื้นที่อำเภอเขาคิชกูฏอำเภอมะขามอีกจำนวนมากที่กำลังจะไหลเข้ามาเติมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีตั้งแต่ในช่วงบ่ายวันนี้ถึงเย็นค่ะซึ่งต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษทั้งนี้ค่ะย่านชุมชนริมน้ำนั้นเป็นพื้นที่ท้ายน้ำเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งเป็นจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากเสี่ยงระดับน้ำเพิ่มสูงแล้วก็ล้นตลิ่งนะคะซึ่งจะกระทบกับพื้นที่เศรษฐกิจของเมืองจันทน์อย่างแน่นอนถ้าหากว่าพื้นที่ตรงนี้นะคะมีการเอ่อล้นค่ะขณะที่ทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนั้นเฝ้าระวังอย่างสูงสุดไม่ประมาทนะคะเตรียมพร้อมยกสิ่งของมีค่าเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นที่สูงนะคะรถยนต์รถจักรยานยนต์นั้นสามารถนำไปจอดในพื้นที่ปลอดภัยได้เตรียมไว้นะคะในหลายๆจุดค่ะทั้งที่บริเวณค่ายตักสินห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลจันทบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏอภัยพันนีเทศบาลตำบลพัฒนารายแล้วก็โรงพยาบาลสิริเวชค่ะเบื้องต้นนะคะทางจังหวัดจันทบุรีนั้นมีพื้นที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมใน8อำเภอ29ตำบล153หมู่บ้านนะคะว่าและนอกจากนี้ก็ยังมีผู้ที่เสียชีวิตจำนวน2รายค่ะถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนนะคะต้องการความช่วยเหลือนะคะก็สามารถที่จะโทรไปที่สายด่วน1784นะคะหรือว่า191ได้ค่ะตลอด24ชั่วโมงโดยทางด้านทีมกู้ภัยสว่างกตัญญูธรรมสถานในแต่ละจุดพื้นที่นะคะก็เตรียมพร้อมสแตนบายเพื่อเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะแต่ว่าฝากไว้ค่ะว่าอย่าให้รอไปถึงจุดที่จวนเจียนนะคะก็จะทำให้การเคลื่อนย้ายนั้นลำบากโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้เตรียมพื้นที่อพยพพื้นที่ปลอดภัยเอาไว้ให้พักพิงเรียบร้อยแล้วค่ะจินตนาภูสนรายงานจากบริเวณริมน้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีค่ะ
2: ครับขอบคุณคุณจินตนากุศลนะครับอยู่ในพื้นที่เลยเราได้เห็นภาพบรรยากาศด้านหลังที่คุณจินตนายืนรายงานเนี่ยน้ำค่อนข้างแรงพอสมควร
3: ครับ
2: แต่ก็มีน้ำจิตน้ำใจนะครับทางกองทัพเรือเองก็ลงดูแลพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนั่นคือบรรยากาศที่จันทบุรีครับ
3: ไปดูกันที่เรื่องของมาตรการความช่วยเหลือต่างๆของภาครัฐนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ในสายกับทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลอยกรอยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับท่านรองครับ
4: สวัสดีค่ะคุณออฟสวัสดีค่ะคุณสอ
3: ครับสวัสดีครับท่านรองโฆษกครับประเด็นแรกเลยก็คือเรื่องของแนวทางการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนอยู่ตอนนี้นะจะเน้นไปที่พี่น้องแรงงานผู้ประกอบการก็ได้นะครับหรือจะเป็นภาพรวมก็ได้ครับท่านครับเชิญครับ
4: เป็นกระทรวงแรงงานก่อนนะคะ
3: ได้ครับ
4: จะได้ไปที่กระทรวงให้ค่ะค่ะกระทรวงแรงงานค่ะก็วางมาตรการไว้ครบทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุแล้วก็หลังน้ำลดค่ะ
3: ครับ
4: สิ่งที่ทำตอนทันทีตอนนี้เลยก็คือว่าสำรวจว่ามีสถานประกอบการและลูกจ้างได้รับผลกระทบเท่าไหร่แล้วก็ดูแลสิทธิตามกฎหมายแรงงานค่ะก็คือเราจะไม่ปล่อยให้คนที่ได้รับผลกระทบต้องรับภาระเพียงลำพังค่ะส่วนหลังน้ำลดเราก็มีระยะฟื้นฟูทั้งการจัดหางานการจ้างแรงงานเร่งด่วนการฝึกอาชีพรวมถึงส่งทีมเข้าไปช่วยเหลือซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์เครื่องยนต์เล็กแล้วก็พวกอุปกรณ์อื่นๆด้วยค่ะเพื่อให้ประชาชนกลับไปทำงานแล้วก็ประกอบอาชีพได้เร็วที่สุดค่ะ
2: ครับครับท่านรัฐมนตรีจุลพันธ์รัฐมนตรีแรงงานได้ฝากถึงหน่วยงานต่างๆของกระทรวงแรงงานในการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างไหมครับท่านรองครับ
4: ก็ตอนนี้มีมาตรการต่างๆที่สามารถชดเชยเยียวยาแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าอยากให้ประชาชนปลอดภัยพร้อมกับเจ้าหน้าที่ปลอดภัยด้วยค่ะ
3: ครับแล้ววันอีกหนึ่งวันสำคัญจริงๆวันนี้จะต้องมีการเลือกตั้งบอร์ดผู้กันตนใช่ไหมครับมีการเลื่อน

0: ไปเป็นวันที่11ตุลาคมถูกไหมครับท่านครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้อยากจะขอประชาสัมพันธ์ตรงนี้ให้ชัดเจนเลยค่ะว่าเดิมเนี่ยเป็นวันนี้นะคะวันอาทิตย์ที่27กันยายนแต่ตอนนี้ค่ะจากสถานการณ์อุทกภัยคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติเลื่อนการเลือกตั้งทั่วประเทศเลยค่ะไปเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569เวลา 8:00 น. ถึง 4:00 น. เย็นค่ะ11ตุลาคม 8:00 น. ถึง 4:00 น. เย็นค่ะ
0: ครับชัดเจนนะครับ
1: ซึ่งการเลื่อนครั้งนี้ค่ะเพื่อไม่ให้สถานการณ์น้ำท่วมกลายเป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิ์นะคะแล้วก็เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ทั่วประเทศเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรมค่ะจึงอยากให้ขอเลยว่าทางนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนมาเลือกตั้งกันด้วยวันที่11ตุลาคมนี้ค่ะ
0: ครับผม
2: ครับในช่วงนี้มีการประชุมครม.วาระพิเศษในวันนี้กำลังประชุมกันอยู่ใช่ไหมครับท่านรองเดี๋ยวความคืบหน้าพอจะมีประเด็นอะไรวาระพิเศษเกี่ยวกับกระทรวงแรงงานเพิ่มเติมไหมครับเผื่อได้แจ้งพี่น้องประชาชนเพื่อทราบในช่วงนี้ครับ
1: ค่ะตอนนี้ก็จะมีเรื่องของสำนักงานประกันสังคมช่วยผู้ประกันตนด้วยค่ะในส่วนของประกันสังคมค่ะจุดสำคัญคือถ้าผู้ประกันตนมาตรา33ค่ะไม่สามารถทำงานแล้วก็ไม่สามารถรับค่าจ้างเพราะสถานประกอบการต้องหยุดกิจการจากภัยพิบัติได้ก็สามารถเข้าสู่สิทธิ์กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยได้ค่ะโดยมีเงินทดแทนในอัตรา 50% ของค่าจ้างรายวันค่ะ
0: ครับ
1: ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานประกันสังคมค่ะ
0: ครับผมท่านรองมีเพิ่ม
1: ขณะเดียวกันก็ขอกำชับให้เร่งดูสิทธิประโยชน์อื่นๆของผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบด้วยค่ะไม่แน่ใจว่าตัวเองเข้าเกณฑ์หรือไม่ก็โทร1506ค่ะ
0: มีเพิ่มเติมไหมครับสำหรับผู้ประกันตนที่ในภาวะอุทกภัยแบบนี้ครับ
1: ค่ะก็สามารถโทรไปเช็คสิทธิ์ตัวเองม
0: ั่
1: นใจในสิทธิ์ตัวเองก่อนแล้วก็สามารถสอบถามจากสำนักงานประกันสังคมได้เลยค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับนั้นจากผู้ประกันตนจะมาที่เรื่องของโรงเรียนสถาบันการศึกษากันบ้างนะครับตอนนี้ทางท่านรัฐมนตรีอว.หรือทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีการดำเนินการอย่างไรบ้างครับในการช่วยเหลือเรื่องของโรงเรียนต่างๆครับ
1: ค่ะต้องบอกว่าหลักที่ทั้งกระทรวงศึกษาและก็อว.ยึดตรงกันคือความปลอดภัยต้องมาก่อนนะคะแต่การศึกษาก็ต้องไม่สะดุดค่ะ
0: ครับ
1: กระทรวงศึกษาธิการเลยให้อำนาจผู้อำนวยการโรงเรียนตัดสินใจตามสถานการณ์จริงค่ะจะปิดเรียนปรับเวลาหรือปรับรูปแบบการเรียนก็ได้ค่ะพร้อมให้ยืดหยุ่นทั้งเวลาการเรียนการส่งงานและก็การประเมินค่ะส่วนทางมหาวิทยาลัยนะคะก็ให้พื้นที่เสี่ยงอว.ก็ให้กำหนดพิจารณางดออนไซต์แล้วก็ปรับเป็นออนไลน์ค่ะสำหรับคำถามว่าเด็กกำลังสอบอยู่จะทำอย่างไรเพราะว่าช่วงนี้ก็จะมีเด็กทางมหาวิทยาลัยสอบค่อนข้างเยอะนะคะ
0: ครับ
1: ก็ไม่ใช่ว่าเด็กต้องฝ่าน้ำไปสอบค่ะเมื่อสถานการณ์กระทบต่อความปลอดภัยโรงเรียนก็สามารถปรับตารางปรับการประเมินให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้โดยที่สำคัญคือต้องไม่ทำให้เด็กเสี่ยงประสบภัยหรือว่าเสียโอกาสหรือว่าเสียสิทธิ์ค่ะส่วนโรงเรียนในสังกัดกทม.มีประกาศปิดวันที่8กันยายนหลายโรงเรียนค่ะแล้วก็ให้จัดการชดเชยภายหลังแล้วค่ะ
2: ครับนอกจากนี้ทางฝากฝั่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านรัฐมนตรีสุริยะได้ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรในการช่วยเหลือเยียวยาช่วงนี้ยังไงบ้างไหมครับ
1: ค่ะสำหรับกระทรวงเกษตรนะคะทำสองด้านไปพร้อมกันเลยค่ะคือบริหารน้ำเพื่อลดความเสียหายและก็เตรียมเยียวยาหากเกิดความเสียหายแล้วค่ะ
0: คร
1: ับ ค่ะก็คือฝั่งการบริหารน้ำมีการติดตามลุ่มเจ้าพยาตลอด
0: ครับ
1: ทั้งเรื่องล่าสุดเรื่องการระบายน้ำท้ายเขื่อนนะคะเจ้าพยาก็อยู่ที่ประมาณ 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะพร้อมตอนนี้มีการระดมเครื่องสูบน้ำแล้วก็แจ้งพื้นที่เสี่ยงให้เกษตรกรเนี่ยเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตในส่วนที่เสียหายก็จะมีหลักเกณฑ์ช่วยเหลือใหม่เช่นข้าวไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผัก 3,180 บาทไม้ผลและไม้ยืนต้น 6,800 บาทค่ะโดยต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนก่อนเกิดเหตุภัยพิบัตินี้นะคะ
0: ครับ
1: ว่ามีความเสียหายจริงแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่ประกาศเขตช่วยเหลือค่ะ
0: ครับพื้นที่ตอนนี้มีพื้นที่ไหนบ้างที่เรียกว่าอยู่ในเรื่องของการเข้าไปดูแลแล้วครับท่านครับ
1: อ๋อพื้นในส่วนของพื้นที่ตอนนี้ก็สามารถติดตามได้เลยจะเป็นเรื่องของน้ำตอนบนตอนกลางแล้วก็เร่งระบายตอนล่างค่ะ
0: ครับ
1: สามารถเข้าติดตามได้ในประกาศของกระทรวงเกษตรได้เลยค่ะ
0: อ๋อ
2: ครับ
0: ผมได้นะครับในช่วงท้ายนี้นะครับมีฝากไปถึงพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยทั้งในพื้นที่กรุงเทพเองพื้นที่ที่ตอนนี้น้ำท่วมอยู่ทั้งหลายๆภูมิภาคนะครับได้เชิญได้ฝากช่วงนี้ครับเชิญครับ
1: ค่ะก็อยากให้ประชาชนแล้วก็พี่น้องประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนปลอดภัยนะคะสิ่งสำคัญสุดก็คือว่าความปลอดภัยของชีวิตค่ะสิ่งที่รัฐบาลกำชับทุกหน่วยงานในช่วงนี้มีหลักการเดียวกันเลยคือชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนค่ะการช่วยเหลือต้อง

ไปถึงคนที่เปราะบางที่สุดเร็วที่สุดและในวันที่น้ำลดงานของรัฐก็ยังไม่จบแค่นี้นะคะยังต้องฟื้นฟูทั้งบ้านเรือนโรงเรียนสถานประกอบการอาชีพแล้วก็พื้นที่เกษตรให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตแล้วก็สร้างรายได้อย่างเร็วที่สุดค่ะจะมีฝากถึงกลุ่มเปราะบางด้วย

0: ผู้ประกันตนผู้ประกอบการนะครับรวมไปถึงสถานศึกษานะครับทั้งโรงเรียนและระดับอุดมศึกษานะครับและรวมไปถึงพี่น้องเกษตรกรด้วยครับกลุ่มเปราะบางท่านฝากด้วยเมื่อกี้นี้นะ
1: ก็ครบเครื่องนะครับก็มีมาตรการในการดูแลช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องเกษตรกรก็อย่าลืมนะท่านลงทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วตรงนี้แหละจะเป็นข้อมูลฐานสำคัญในการช่วยเหลือเพราะว่าจะมีจำนวนไร่จำนวนสวน
2: ที่ชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมครับ
1: ชัดเจนอยู่แล้วท่านจะสามารถได้รับเงินชดเชยตามจำนวนที่มีการสำรวจตามการลงทะเบียนเบื้องต้นนะครับส่งกำลังใจให้หลายส่วนหลายภาคส่วนทำงานเต็มที่เลยทีเดียวนะครับไปดูรัฐภารกิจรัฐมนตรีอีกท่านนึงนะครับท่านสุชาติชมกลิ่นกระบ้างนะครับท่านก็มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองท่านรัฐมนตรีสุชาติท่านสั่งกรมป่าไม้ให้นำกำลังไปลุยน้ำนะครับช่วยอพยพชาวบ้านกลุ่มเปราะบางแล้วก็เร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงในบริเวณพื้นที่จังหวัดสักแก้วและจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยครับท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยท่านแสดงความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยนะครับแล้วก็สั่งการลงไปเลยให้หน่วยงานในพื้นที่โดยเฉพาะทางกรมป่าไม้ผ่านท่านอธิบดีนิกรศิระโรจนานนท์นะครับท่านรับข้อสั่งการแล้วว่าทีมกรมป่าไม้ครับลงไปในพื้นที่ช่วยเหลือเต็มที่นะครับทุกจังหวัดที่ประสบเหตุน้ำท่วมอุทกภัยในปี69นี่แหละครับช่วยเหลือเต็มที่นะครับโดยทั้งกำลังพลวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะตลอดจนถึงการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่พร้อมกับสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่เกิดเหตุฉุกเฉินฉับพลันแบบนี้แหละครับขนย้ายสิ่งของคือมีประชาชนมีชุมชนที่อยู่ใกล้กับสำนักงานของป่าไม้กรมอุทยานเหล่านี้นะครับทีมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาเข้าไปถึงพื้นที่นี่กรอกกระสอบทรายนะใครที่ต้องการกระสอบทรายในจุดต่างๆที่เป็นหน่วยงานรัฐสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2: แจ้งได้เลย
1: สุชาติสั่งแล้วว่าแจ้งได้เลยนะครับอยากให้ไปช่วยขนของเราก็มีกำลังพลพร้อมอยากให้ไปช่วยขนย้ายทรัพย์สินมีค่าปศุสัตว์ต่างๆนี่ยกตู้ยกของนะครับแล้วก็มียานพาหนะเรียบร้อยเตรียมพร้อมขนย้ายไปในพื้นที่ปลอดภัยนะครับดูแลกลุ่มเปราะบางผู้พิการเด็กเล็กนะครับเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ด้วยเช่นกันโดยเฉพาะพื้นที่อุทยานนะหลายแห่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวถ้าดูน้ำที่มีน้ำตกเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังนะครับแล้วก็จุดไหนที่มีน้ำป่าก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันนะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันสำหรับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับ
0: เรียกว่าลงไปทุกพื้นที่นะใครมีวัสดุอุปกรณ์หรือมีเครื่องไม้เครื่องมือในรูปแบบไหนกระทรวงไหนมีเครื่องไม้เครื่องมือแบบไหนก็จะเอามาช่วยซัพพอร์ตหรือสนับสนุนกับอีกหน่วยงานนึงหรือพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือประเภทนั้นๆด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ไปต่อกันที่ท่านนิกรสมกลางนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับลงพื้นที่ไปตั้งเรียกว่าเป็นครัวกลางนะครับเร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและก็ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็เดินหน้าช่วยเหลืออย่างเต็มที่เลยนะครับนี่เป็นคำสั่งของท่านนะครับโดยท่านลงไปที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีนะครับกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะเบื้องต้นเนี่ยมีการประชุมหารือเรื่องเร่งด่วนกับคณะผู้บริหารของกระทรวงพม.สำหรับวางแผนในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะครับแล้วก็ประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งขณะนี้เนี่ยเรียกว่าได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างนะครับมีการเรียกว่ากำชับนะผู้บริหารของกระทรวงที่ดูแลหน่วยงานต่างๆในสังกัดว่าให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่และดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับมีการจัดตั้งนะครับเป็นศูนย์สร้างสุขพม.ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพเพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยระหว่างหน่วยงานนะครับซึ่งพม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกทั้งมีการจัดตั้งเป็นครัวกลางขึ้นมานี่อย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นที่เป็นครัวกลางของพม.ที่เขาไปจัดตั้งนะครับเพื่อที่จะปรุงอาหารสุกแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าไปก่อนในระหว่างนี
1: ้ครับ
0: ซึ่งโอกาสนี้ทางผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพม.นะครับนางสาวชนกจันทาทองนะครับนายอภิชาเลิศพัชรกมลคณะทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.และคณะผู้บริหารหลายๆท่านก็ร่วมลงพื้นที่ไปในครั้งนี้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับพี่น้องกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาเดือดร้อนเร่งด่วนสามารถที่จะติดต่อขอความช่วยเหลือได้นะครับที่ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือสรส.ผ่านทางสายด่วนหมายเลขจำง่ายๆนะครับ1300 1300เป็นศูนย์เร่งรัดของพม.เขานะครับโทรได้ตลอด24ชั่วโมงโทรฟรีด้วยนะครับเรียกว่าเนี่ยอย่างที่บอกนะใครถนัดอะไรใครดูแลกลุ่มเป้าหมายกลุ่มไหน

0: อย่างพม.เขาดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นหลักนะหรือประชาชนผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเป็นหลักเขาก็จัดทีมนะเข้าไปดูแลช่วยเหลือนะครับกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษด้วยในเบื้องต้นเขาจัดครัวไว้ก่อนเพื่อส่งอาหารไว้ก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นวางแผนกันต่อว่าจะดำเนินการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอย่างไรครับ
1: ครับนี่เป็นการช่วยเหลือของกระทรวงพม.นะครับนี่ก็ช่วยกันทั่วประเทศนะยังมีอีกการช่วยเหลือหนึ่งนะครับโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับได้ลงพื้นที่น้ำท่วมทุกครั้งอย่างที่น่านอย่างที่สงขลาหาดใหญ
0: ่เราก็ต้องได้เห็น
1: เราได้เห็นนะครับทีมงานของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาลงไปถึงพื้นที่ครับไปช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิเองนะครับโดยมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับนี่ลงพื้นที่ไปที่สักแก้วนะครับก็เป็นภาพบรรยากาศไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยนะครับก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างทำให้ทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาต่างๆเนี่ยนะครับปฏิบัติการกู้ภัยพิบัติแล้วก็กระจายกำลังคนออกเป็น3ทีมนะครับกระจายลงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงไปทั้งที่สักแก้วทั้งที่นครนายกนี่มีเรือนะครับเข้าไปช่วยอพยพคนนะครับเข้าไปช่วยขนของที่สำคัญเลยกลุ่มเปราะบางนะครับที่เคลื่อนย้ายไม่ทันอพยพไม่ทันเนี่ยทีมเพื่อนพึ่งพาไปถึงพื้นที่อุปสรรคปัญหาก็มีแล้วครับในพื้นที่เห็นไหมฮะใบพัดเรือไปเจอถุงปุ๋ยนี่ไปช่วยคุณยายนะครับไปช่วยเหลือนี่พาคุณยายพากลุ่มเปราะบางนะครับอพยพในพื้นที่สักแก้วกับนครนายกเนี่ยฝนตกหนักมากในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาทำให้มีน้ำป่าไหลหลากลงมาในพื้นที่ชุมชนบ้านเรือนแน่นอนครับน้ำป่ามันมาเร็วนะครับผลกระทบก็ขยายตัวเป็นวงกว้างบางท่านนี่ติดอยู่บนบ้านแบบนี้4วันแล้วนะครับก
0: ็คุณป้าบอก
1: นะครับเห็นชู4นิ้วหรืออยู่4คนไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็มีของไปให้นะครับทางมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยลงไปหาเลยนะครับ
0: เป็นความหนึ่งสบายใจว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้าไปอย่างน้อยเห็นหน้าเห็นตากันว่ามาช่วยเหลือกันนะส่วนจะช่วยเหลืออย่างไรวิธีการเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องดูกันไปตามหน้างานนี่เอาเรือเข้าไปช่วยแบบนี้กันเลยนี่ก็สุ่มเสี่ยงกับเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นเดียวกันครับ
1: เจ้าหน้าที่ก็ทำงานเต็มที่นะครับทั้งวันทั้งคืนเหมือนกันก็มีความเสี่ยงอยู่นะครับในหลายจุดน้ำท่วม3เมตรได้2เมตรได้นะครับประชาชนย้ายไม่ได้น่าจะถึงชั้น2แล้วต้องอพยพออกมาแน่นอนครับเจ้าหน้าที่เองก็มีความเสี่ยงนะครับในการลงพื้นที่ทุกจุดแต่ก็
0: เต็มใจ
1: ลุยนะครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากนะครับมีทั้งทีมเชิงรุกแบบนี้ก็คือเข้าไปถึงพื้นที่ประสบเหตุแล้วก็มีทีมเบื้องหลังนะที่เขาจัดเตรียมสิ่งของบริจาคต่างๆ
0: เป็นถุงยังชีพ
1: ถุงยังชีพนะครับที่เอาไว้ช่วยเหลือประชาชนที่ศูนย์พักพิง
0: อันนี้น่าจะการไปเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางออกมาจากพื้นที่นะครับมีการพยายามหาช่องทางนะที่จะส่งความช่วยเหลือเข้าไปนะครับ
1: นี่บรรยากาศที่สักแก้วอำเภออรัญญประเทศนะครับก็สามารถช่วยเหลือนะครับได้หลายจุดเลยนะครับก็เอามาอยู่ที่โรงพยาบาลอรัญญประเทศแล้วก็มีเวชภัณฑ์ยานะครับแล้วก็มีลงพื้นที่ไปที่บ้านแก่งอำเภอเมืองสักแก้วด้วยนะครับน้ำลึก 2-3 เมตรนะครับแล้วก็นำทีมนะครับไปอพยพคนนะครับออกมาจากพื้นที่ประสบภัยมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยอีกทีมนึงเขาก็สนับสนุนเรื่องของอาหารการกินพร้อมทานนะครับพร้อมทั้งช่วยเหลือจากทีมปภ.สักแก้วก็คือไประดมสมทบทีมกันเป็นการบูรณาการทำงานระหว่างมูลนิธิเพื่อพึ่งพานะครับแล้วก็ทางจังหวัดทางปภ.ทางตำรวจทหารนี่นะครับคนที่เชี่ยวชาญในพื้นที่เพราะบางทีเจ้าที่มูลนิธิลงมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ข้ามช่อง
0: มีแต่อุปกรณ์
1: นะครับมีแต่ยานพาหนะแต่ว่าคนที่รู้จักเส้นทางนะครับทางหนีทีไล่ทางไหนปลอดภัยชี้เป้าให้ได้ก็คือผู้นำชุมชนนี่กลางค่ำกลางคืนก็ไปครับพี่สอคุณผู้ชม
0: เพราะความเดือดร้อนมันรออยู่ไม่ได้
1: ถูกต้องนะครับนี่นะครับประชาชนก็
0: จำเป็นต้องมีการอพยพออกมานะครับก็จะลำเลียงออกมาอย่างปลอดภัยด้วยนะครับทางเจ้าหน้าที่เองก็มีการใส่อุปกรณ์ที่ป้องกันนะครับในการที่จะเข้าไปในพื้นที่อย่างเช่นมีชุดที่ป้องกันน้ำนะแช่น้ำทั้งวันมันก็ไม่ไหวนะเสี่ยงโรคเสี่ยงอันตรายด้วยนะครับอุปกรณ์เสื้อชูชีพก็ต้องใส่เอาไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เองด้วยนะครับ
1: ก็สามารถช่วยชีวิตช่วยทรัพย์สินนะครับขนย้ายทรัพย์สินต่างๆรักษาทรัพย์สินต่างๆให้พี่น้องประชาชนมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัย
0: ครับนี่เป็นภาพแห่งความน้ำจิตน้ำใจนะที่ช่วยเหลือกันทุกภาคส่วนจริงๆนะคร
1: ับ
0: ไปกันที่เรื่องของประกาศกันหน่อยนะครับในช่วงนี้เนี่ยมีหลายพื้นที่ที่มีฝนตกหนักและเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวก็ต้องมีการประกาศเอาไว้ให้ชาวประชาชนชาวบ้านรู้นะครับว่าเปิดหรือไม่เปิดอย่างไรจะได้ปลอดภัยด้วยจะได้ไม่ต้องเดินทางเข้าไปนะครับยังมีการประกาศบอกมาทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับว่าตอนนี้มีการประกาศปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นการชั่วคราวนะครับเนื่องด้วยว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พิจารณาแล้วนะเนื่องจากฝนที่ตกต่อเนื่องเสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากต้นไม้หักโค่นทับเส้นทางนะครับแล้วก็จะเกิดเป็นดินสไลด์หินถล่มดังนั้นเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จึงมีการประกาศปิดการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทุกแหล่งเป็นการต่อเนื่องนะครับจะหากเหตุการณ์หรือว่าสถานการณ์นั้นคลี่คลายกลับเข้าสู่ภาวะปกติจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับและในเพจที่ว่าเนี่ยเขาก็จะมีการใส่ที่ช่องทางในการติดต่อด้วยนะครับสำหรับเพจอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หรือจะติดต่อไปที่หมายเลขโทรศัพท์ก็ได้นะครับ0860926527นะครับ0860926527เป็นเพจหรือว่าเป็นช่องทางติดต่อของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมาสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ของกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้สรุปข้อมูลนี้มาให้แจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าเขาใหญ่ตอนนี
1: ้
0: ปิดนะครับเพื่อความปลอดภัย
1: ครับจะได้วางแผนการท่องเที่ยวให้ถูกนะครับก็ส่งกำลังใจให้นักท่องเที่ยวด้วยหลายคนนะครับก็ติดน้ำท่วมอยู่นะครับแล้วก็ทางอุทยานก็แจ้งเตือนเข้ามานะครับยังมีความช่วยเหลือนะครับจากกระทรวงคมนาคมกันบ้างนะครับท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านสั่งการไปที่กรมการขนส่งทางบกแล้วก็รวมไปถึงกรุงเทพมหานครนะครับมีการรับมอบเรือนะสำหรับบรรทุกสิ่งของนะครับบรรเทาทุกข์จากแอปโป้แกร็บนะก็คือรถแกร็บเนี่ยหลายคนก็น้ำท่วม
0: ไปไม่ได้ใช้ไม่ได้นะครับ
1: แล้วเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มาเพราะว่าแกร็บก็ท่วมเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้เขามีเรือด้วยนะครับเป็นโป้แกร็บนะครับนะสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะนี่เป็นบรรยากาศที่กรมการขนส่งทางบกแล้วก็กรุงเทพมหานครโดยท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะครับท่านพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กประธานที่ปรึกษาของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้บริหารของกรมการขนส่งทางบกและผู้บริหารกทมครับรับมอบอุปกรณ์สิ่งของเพื่อนำไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะครับท่านบอกว่าในส่วนของบริษัทโบซัพพอร์ตเซอร์วิสเซสประเทศไทยนะครับได้ส่งมอบโบโบ๊ทนี่เป็นเรือนะสำหรับขนสิ่งของบรรทุกคนนะครับเรียกมาช่วยได้นะครับ
0: เหนือชั้นไปกว่ามอเตอร์ไซค์แล้วนะครับ
1: ใช่แล้วครับเพราะว่าลุยน้ำถึงที่แน่นอนในช่วงน้ำท่วมนะครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นแรงสนับสนุนทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับในการมาดูแลประชาชนเป็นเรือกรมการขนส่งทางบกก็รับนะครับเอาไปช่วยประชาชนในพื้นที่ทั้งกทมและปริมณฑลด้วยเอามาช่วยแบบนี้นะครับก็ประสานงานไปที่สำนักการจราจรขนส่งกทมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดจุดนะครับว่าจุดไหนต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนนะครับระดับน้ำสูงมีความจำเป็นเข้าไปถึงพื้นที่ได้ยากเนี่ยก็เอาไปใช้โดยเฉพาะในเขตบึงกลุ่มเขตประเวศเขตคลองสามวาเขตบางกะปิลาดกระบังท่านประชาชนท่านไหนต้องการความช่วยเหลือนะครับโทรมาได้ที่ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม1555สายด่วน1555หรือว่า022485115ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับทางบริษัทแกร็บแท็กซี่ก็มาเหมือนกันนะนอกจากโบแล้วยังมีบริษัทแกร็บแท็กซี่นะครับได้ร่วมบริจาคถุงยางชีพจำนวน500ถุงนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยแล้วก็ได้มีการจัดรถบัสคอยรับส่งผู้โดยสารนะครับผู้ประสบภัยอำนวยความสะดวกประชาชนจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเข้าสู่ตัวเมืองไปยัง MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วก็ BTS สถานีวงเวียนใหญ่ด้วยนะครับท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกท่านบอกว่าขอบคุณทั้งภาคเอกชนทั้ง2 ส่วนทั้งโบ๊ททั้งแกร็บเลยนะครับเป็นห่วงเป็นใยประชาชนนะครับในฐานะผู้ให้บริการรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยก็ประชาชนเดือดร้อนก็ร่วมด้วยช่วยกันดูแลประชาชนกับภาครัฐนะครับขอบคุณแม่งยิ่งเลยครับ
0: แล้วก็ได้เห็นภาพแห่งการช่วยเหลืออย่างที่เรานำเสนอไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมอาจจะได้เห็นในช่องทางออนไลน์ที่คุณผู้ชมชมอยู่นี่แหละนะครับว่าความร่วมมือจากภาคเอกชนเข้ามาเยอะจริงๆนะอย่างเช่นเรื่องของที่จอดรถต่างๆนะครับหรือแม้แต่เรื่องของการช่วยเหลือในด้านต่างๆถุงยางชีพต่างๆเนี่ยภาคเอกชนก็เข้ามาจับไม้จับมือกับภาคราชการหรือว่ารัฐบาลเพื่อที่จะส่งความช่วยเหลือแบบเนี้ยต่อไปถึงพี่น้องประชาชนเพราะ บางครั้งรอให้รัฐบาลเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ก็มีจำกัดเจ้าหน้าที่ก็ประสบภัยด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยการช่วยเหลือก็อาจจะไปถึงได้ช้าการเติมเต็มจากภาคเอกชนก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้การช่วยเหลือเนี่ยไปถึงพี่น้องประชาชนได้เร็วมากขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: เอาไปกันที่เรื่องเรียกว่าเป็นการแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยเรื่องของเส้นทางเพราะว่าเผื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะเดินทางไปทางไหนจะได้ระมัดระวังนะครับที่ปราจีนบุรีนะครับเขาอัปเดตมาเมื่อตอนประมาณบ่าย 2:40 นะครับแจ้งเตือนไปถึงผู้ใช้เส้นทางหรือที่จะผ่านเส้นทางสาย304ผ่านบริเวณแยก3แยก

0: บินบุรีนะครับปัจจุบันน้ำท่วมรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านไปบริเวณนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเดินทางผ่านบริเวณนี้โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางหรือหากจะเดินทางไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือเดินทางจากจังหวัดนครราชสีมาไปที่ภาคตะวันออกนะครับให้ไปใช้เส้นทางที่ถนนมิตรภาพแทนนะครับและเส้นทางถนนสุวรรณสอนทางหลวงหมายเลข33จากบริเวณแยกห้วยขือนะครับตรงไปที่สระแก้วรถไม่สามารถผ่านได้ก็โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้น2เส้นทางที่304กับหมายเลข33นะครับจะผ่านเส้นทางไปบริเวณนี้ดูภาพล่าสุดที่อัปเดตมานะครับ
1: ครับ
0: รถเล็กเนี่ยไม่ควรจะผ่านไปเลยนะครับรถขนาดกลางรถพิกัพเนี่ยยังปริ่มๆที่จะถึงตัวรถแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังด้วยนี่รถขนาดเล็กลงมาหน่อยเป็นพิกัพขนาดเล็กนิสสัน Nissan NV นะก็ท่วมแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุ่มเสี่ยงนะครับสาย304บริเวณ3แยกกบิลบุรีนะปัจจุบันรถไม่สามารถผ่านได้ทุกชนิดนะครับแล้วก็เส้นทางทางหลวงสายสุวรรณสอนทางหลวงหมายเลข33บริเวณแยกห้วยขือตรงไปสระแก้วรถไม่สามารถผ่านได้เช่นเดียวกันนะครับ2เส้นทางนะครับคุณผู้ชมโน้ตไว้ก่อนเผื่อจะไปแถวนั้นให้ระมัดระวังหลีกเลี่ยงใช้เส้นทางอื่นแทนครับ
1: ครับนี่ก็ร่วมด้วยช่วยกันแจ้งเตือนกันเข้ามานะครับถ้ามีข่าวสารอัปเดตประสานทาง NBT ได้เลยนะครับก็ทีมงานของเราก็พร้อมที่จะรับสายของท่านนะครับแต่ได้รับเรื่องร้องเรียนแก้ไขปัญหาบรรเทาทุกข์ช่วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับตอนนี้สถานการณ์ที่ดินแดงรวมไปถึงวิภาวดีนี่ฝนเงียบไปแล้วนะ
0: เงียบไปแล้วนะเราสังเกตได้จากหลังคาอาคารสตูดิโอของเรานะคร
1: ับใช่นะครับก็ไม่เป็นไรตกหยุดสลับกันไปนะครับก็เป็นกำลังใจให้หลายภาคส่วนที่กำลังทำงานอยู่ด้วยมาดูเรื่องของกรมชลประทานกันดีไหมครับว
0: ่
1: ามีการระบายน้ำอย่างไรกันบ้างอันนี้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับโดยกรมชลประทานเองเขาเร่งระบายน้ำภาคตะวันออกนะครับหลังจากฝนสะสมสูง300ถึง500มิลลิเมตรนะครับเพื่อเป็นการลดผลกระทบแก่พี่น้องประชาชนท่านวิทยาแก้วมีครับอธิบดีกรมชลประทานท่านบอกว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออกในช่วง23ถึง26กันยายนนะคุณผู้ชมปริมาณฝนสะสม4วันเนี่ย300ถึง500มิลลิเมตร
0: เยอะมาก
1: เยอะมากจริงๆนะครับเป็นตกแบบไม่ขาดสายตกมาโดยตลอดนะครับกระจายครอบคลุม8จังหวัดเลยทีเดียวทำให้เห็นภาพน้ำป่าในหลายพื้นที่ทั้งปราจีนบุรีสระแก้วนครนายกไล่เรียงมาจนถึงจันทบุรีระยองนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ก็สั่งระดมพลนะครับช่วยพี่น้องประชาชนทางกรมชลเองนะครับก็เร่งระบายน้ำกันอย่างเต็มที่ที่นครนายกก็พูดคุยกันแล้วเมื่อช่วงเช้าใช่ไหมครับสำหรับการระบายน้ำที่เขื่อนขุนด่านประการชนก็เป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตามมติคณะกรรมการในการระบายน้ำนะครับใครที่อยู่แถวนั้นอาจจะคุ้นหูคุ้นตาเคยชินกับภาพบรรยากาศแบบนี้แต่คนที่อยู่ในโซเชียลเห็นการระบายน้ำแบบนั้น
0: ตกอกตกใจ
1: ตกใจว่าโอ้ปล่อยน้ำมาซ้ำเติมหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเป็นการบริหารจัดการน้ำที่มีระบบคอยช่วยเหลือดูแลอยู่แล้วนะครับแต่สภาพบรรยากาศเนี่ยที่ท่วมเนี่ยไม่ได้เกิดจากเขื่อนนะครับท่วมจากน้ำฝนที่ตกลงมา300ถึง500มิลลิเมตร
0: ท่านรองผู้ว่าชัยนาทท่านบอกนะครับว่าที่มันล้นด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าพื้นที่ของจังหวัดเองเป็นพื้นที่ลุ่มด้วยนะครับและด้านข้างเนี่ยจะมีเป็นพื้นที่สูงเป็นพื้นที่เขานะเพราะฉะนั้นในเมืองมันก็เลยมีลักษณะของน้ำที่มาล้นท่วมอยู่ในพื้นที่ในเมืองแบบที่เราได้เห็นภาพอยู่นะครับ
1: นี่โอ้โหนะครับเข้าไปถึงบ้านถึงเรือนนะครับทั้งที่นครนายกปราจีนบุรีนะครับกรมชลประทานเองก็รับข้อมูลแล้วก็เห็นสภาพพื้นที่แล้วนะครับประตูระบายน้ำหาดยางเนี่ยก็เร่งระบายน้ำเข้าสู่ทุ่งบางพวงนะครับระบายน้ำออกไปที่แม่น้ำบางประกงแล้วก็ไปที่ปลายคลองบางกระดานคลองบางกระเจ็ดคลองคูมอนนะครับระบายน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีครับช่วยลดผลกระทบพี่น้องประชาชนในพื้นที่เมืองปราจีนบุรีที่สระแก้วครับบริเวณคลองพระสะทึงกรมชลประทานเองก็ได้ใช้อ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงชะลอน้ำแล้วก็ควบคุมผลกระทบที่ท้ายน้ำด้วยนะครับแต่จากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับอาจจะมีตกหนักบ้างสลับหยุดบ้างแต่ว่าน้ำมันสะสมพื้นดินมันอุ้มน้ำน้ำต่างๆมันก็ไหลลงมาในพื้นที่ต่ำเป็นลักษณะตามธรรมชาติแต่พอน้ำมันเยอะแบบนี้มันก็ไหลเข้าไปท่วมพี่น้องประชาชนทำให้กรมชลเองก็เพิ่มระดับการระบายเป็นขั้นบันไดนะครับปัจจุบันระดับน้ำเนี่ยเริ่มทรงตัวแล้วก็บางแห่งเนี่ยเริ่มลดแล้วนะครับหากไม่มีปริมาณน้ำไหลเข้ามาเพิ่มเติมนะครับก็จะพิจารณาปรับลดการระบายเพื่อลดผลกระทบที่ฉะเชิงเทราก็เยอะเหมือนกัน
0: ที่ฉะเชิงเทราเนี่ยทางกรมชลประทานบอกว่ามีการบริหารจัดการน้ำด้านเหนือน้ำนะครับโดยมีการเก็บกักน้ำเอาไว้ในอ่างเก็บน้ำที่คลองสียัดนะครับแล้วก็ช่วยหน่วงน้ำที่จะไหลลงมาตามคลองท่าลาดนะครับเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่บริเวณริมคลองซึ่งปัจจุบันบริหารจัดการน้ำเนี่ยสามารถดำเนินการได้อย่างใกล้ชิดนะครับมีการควบคุมระดับน้ำมีการเตรียมพื้นที่รองรับน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติม

0: และทางกรมชลประทานก็มีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำที่บริเวณปลายคลองท่าลาดเพื่อเร่งระบายน้ำลงไปสู่แม่น้ำขนาดใหญ่กว่าก็คือที่แม่น้ำบางปะกงนะครับขยับมาอีกหน่อยที่ชลบุรีนะครับชลบุรีเนี่ยทางกรมชลประทานได้มีการบริหารจัดการน้ำด้านต้นน้ำเลยนะครับก็คือมีการกักเก็บน้ำเอาไว้ในอ่างเก็บน้ำที่บริเวณอำเภอพนัสนิคมก็ต้องเร่งระบายน้ำผ่านระบบคลองชลประทานผ่านทองเพื่อระบายน้ำออกไปยังพื้นที่น้ำท่วมพื้นที่ที่รอดน้ำท่วมโดยเร็วนะครับส่วนพื้นที่อื่นที่ยังมีฝนตกในบริเวณชุมชนที่พักอาศัยเส้นทางคมนาคมโดยเฉพาะพื้นที่ที่บางแสนและอำเภอศรีราชามีการกำชับให้มีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับเช่นเดียวกันกับที่ระยองจันทบุรีนะครับตราดนะครับเรื่องของการดูแลบริหารจัดการน้ำเนี่ยทางกรมชลประทานก็ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อวางแผนนะครับทางกรมปภ.เพื่อดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนวางแผนเพื่อให้ผลกระทบนั้นเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนน้อยที่สุดนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องดูธรรมชาติด้วยนะครับว่าฝนเนี่ยมันเติมลงมาอีกหรือไม่ถ้าเติมลงมาอาจจะต้องมีการระบายน้ำเพิ่มเติมพอระบายน้ำเพิ่มเติมก็อาจจะกระทบกับพื้นที่ที่อยู่ท้ายน้ำ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรองนายกรัฐมนตรีสั่งการมหาวิทยาลัยดูแลความปลอดภัยนักศึกษายึดสถานการณ์น้ำเป็นหลักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ๆไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: รองนายกรัฐมนตรีสั่งการมหาวิทยาลัยดูแลความปลอดภัยนักศึกษายึดสถานการณ์น้ำเป็นหลักโดยยึดความปลอดภัยเป็นสำคัญ
8: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่ารัฐบาลบูรณาการความร่วมมือช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยกระทรวงกลาโหมสนับสนุนกำลังพลลงพื้นที่ขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำอย่างเต็มกำลังจากการตรวจจุดผันน้ำของกรมชลประทานพบว่าคลองรังสิตสามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ตามแรงโน้มถ่วงในช่วงน้ำทะเลไม่หนุนแต่เมื่อมีน้ำทะเลหนุนต้องใช้เครื่องสูบน้ำมาช่วยจึงกำชับให้ตรวจสอบและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำที่ชำรุดทันทีพร้อมเตรียมช่างผู้เชี่ยวชาญให้เพียงพอส่วนการดูแลนักศึกษากระทรวงได้แจ้งมหาวิทยาลัยให้ดูแลสวัสดิการและความปลอดภัยพร้อมพิจารณาปรับรูปแบบการเรียนการสอนในวันพรุ่งนี้โดยยึดความปลอดภัยเป็นสำคัญพร้อมเตรียมเผยแพร่องค์ความ

0: รู้ด้านการปฏิบัติตัวและดูแลสุขภาพช่วงน้ำท่วมทางนี้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำผ่านเว็บไซต์ thaiwater.net เพื่อใช้ประกอบการเตรียมรับมือได้ชวนันมาลีรายงาน
1: กรมการค้าภายในเร่งประสานห้างร้านค้าและตลาดสดเติมสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่น้ำท่วมให้เพียงพอพร้อมป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาน
2: ายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในประสานห้างค้าปลีกร้านสะดวกซื้อและตลาดต่างๆเร่งเติมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นโดยเฉพาะเนื้อหมูเนื้อไก่ไข่ไก่และผักให้เพียงพอพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์และตรวจสอบราคาป้องกันสินค้าขาดแคลนและการฉวยโอกาสขึ้นราคาโดยภาพรวมการค้าปลีกยังดำเนินการได้ต่อเนื่องหากพบสินค้าขาดแคลนหรือจำหน่ายราคาไม่เป็นธรรมแจ้งสายด่วน1569ได้ทันทีปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: ชลประทานชัยนาทสั่งระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงด่วนหลังน้ำในอ่างเพิ่มสูงต่อเนื่องพร้อมเตือน5ตำบลในอำเภอเนินขามและอำเภอหันคาเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง
3: นายชวลิตฉลอมผู้อำนวยการโครงการชลประทานชัยนาทได้ออกหนังสือแจ้งเตือนการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงเนื่องจากติดตามสถานการณ์พบว่าปริมาณน้ำในอ่างเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีปริมาณน้ำในอ่างอยู่ที่ 9.480 ล้านลูกบาศก์เมตรและมีน้ำไหลเข้าอ่างอย่างรวดเร็วโครงการชลประทานชัยนาทจึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำออกเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่อาจเพิ่มขึ้นโดยจะทยอยระบายต่อเนื่องจนกว่าระดับน้ำในอ่างจะลดลงสู่เกณฑ์ปกติทั้งนี้ขอแจ้งเตือนประชาชนชุมชนพื้นที่เกษตรกรรมและผู้ประกอบการที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองระบายน้ำห้วยหนองโรงในพื้นที่4ตำบลได้แก่ตำบลกระบกเตี้ยตำบลสุกเดือน5ตำบลเนินขามอำเภอเนินขามและตำบลบ้านเชี่ยนตำบลหันคาอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดณัฐพรหยดย้อยสวทชัยนาทรายงาน
1: อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ประสบภัยจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะที่น้ำพรมระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
4: สถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิขณะนี้น้ำในเขื่อนและอ่างต่างๆมีแนวโน้มทรงตัวส่วนน้ำพรมระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเช่นจุดสะพานบ้านกุดเลาะบ้านไร่ระดับน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าหมู่บ้านและลงพื้นที่การเกษตรตำบลกุดเลาะสถานที่ราชการรพสตกุดเลาะและโรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดือจุดคุ้มกลางนอกเขตเทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์น้ำล้นตลิ่ง
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ตเตอรี่ทันแล้วไม่ได้สตาร์ทกลางน้ำนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยสามารถแก้ไขได้เพียงแค่ทำความสะอาดพรมแล้วก็ทำตามขั้นตอนที่ช่างนนท์บอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็จะสามารถฟื้นคืนชีพรถสันดาปได้ส่วนรถ EV รถไฟฟ้าก็ทำเช่นเดียวกันครับก็คือในระบบในทางปฏิบัติก็คือต้องทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยนะครับแห้งสนิทก่อนอบให้แห้งเลยนะครับพวกแผงวงจรต่างๆเนี่ยต้องทำให้แห้งสนิทเลย
1: เดี๋ยวชันโดนชันโดนครับนิดนึงก่อนได้ไหมครับก่อนที่จะไปถึงขั้นของการกู้เนี่ยตอนระหว่างที่เราขับรถถมไปรถ EV นะครับขับลุยไปในน้ำแล้วเครื่องมันดับเอาควรทำไงต่ออย่างถ้าเป็นรถเครื่องยนต์เนี่ยเราหยุดเลยนะแต่ถ้าเป็นฟ้าทำไงต่อครับ
0: EV ก็เหมือนกันครับต้องหยุด
1: เนาะจะได้เข้าใจตรงกัน
0: แล้วก็ตัดการทำงานของระบบทั้งหมดเลยครับแล้วคราวนี้ก็ต้องมากู้ละนะครับอยู่ในขั้นกู้แล้วเราจะกู้ยังไงนะครับตัดระบบวงจรของระบบไฟทั้งหมดที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเลิกใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดแล้วก็กู้ขึ้นมาครับรถไฮบริดก็เช่นเดียวกันนะครับทำเหมือนกันแต่ไฮบริดเนี่ยจะมีทั้งแบตเตอรี่ไฟฟ้าด้วยแล้วก็จะมีทั้งในตัวเครื่องยนต์สันดาปด้วยนะครับทำกรรมวิธีเดียวกันก็คือตัดระบบไฟทั้งหมดห้ามใช้รีโมทห้ามใช้ระบบไฟแล้วก็ถอดขั้วต่างๆที่เป็นประจุนะครับออกทั้งหมดเลยเพื่อตัดระบบคัทเอาท์ไฟเพื่อไม่ให้กล่อง ECU หรือระบบต่างๆเนี่ยมันเกิดรัดวงจรและเกิดช็อตความเสียหายครับ
2: นะครับก็เป็นเทคนิควิธีการนะครับในการดูแลเครื่องยนต์หลังจากที่น้ำท่วมแช่ไว้อยู่แล้วกู้มาแล้วจะทำอย่างไรนะครับ
0: อันนี้คือเรามาคุยกันที่การกู้แล้วนะครับไม่ได้คุยกันที่การป้องกันที่สุดคือป้องกันตั้งแต่แรกเลยถ้าสถานการณ์ไม่ดีเนี่ยนะครับคือหาที่สูงอย่างเดียว

0: นะครับตั้งสติก่อนประเมินก่อนว่าเราตามรถคันหน้าอยู่คันหน้าก็สูงกว่าเรานะไม่ควรตามนะครับต้องระวังต้องเว้นระยะห่างให้เยอะๆหน่อยนะครับ
1: ช่างดน
2: ปิดแอร์
0: ลดความเสี่ยงเลยนะฮะป้องกันไม่ให้พัดลมไฟฟ้ามันช็อตหรือว่าพัดลมไฟฟ้าไปดึงน้ำเข้ามาในเครื่องหรือไปดึงพวกถุงพลาสติกเศษใบไม้มาทำให้พัดลมเสียหายหรือว่าเครื่องยนต์ได้รับความเสียหายได้นะครับอันนี้สำคัญมากนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือใช้ความเร็วต่ำนะไม่ควรใช้ความเร็วสูงเพราะจริงๆแล้วเนี่ยรถเนี่ยถ้าปล่อยเดินเบาแบบคงที่นะครับน้ำไม่สามารถถ้อยเสียเนี่ยมันดันน้ำออกตลอดอยู่แล้วนะครับไม่ควรใช้ความเร็วสูงด้วยเพราะความเร็วสูงเนี่ยก็ปะทะเข้าตรงกับเครื่องยนต์คุณและเพื่อนร่วมทางคุณสวนกันเพื่อนร่วมทางคุณรถอาจจะดับได้
1: คลื่นมันแรง
2: ครับ
0: ถูกต้องครับแล้วก็ประตูชัตเตอร์ต่างๆตามถนนเนี่ยพังเสียหายหมดแหละถ้าขับรถเร็วๆแรงดันน้ำเนี่ยมันปะทะประตูบานเลื่อนหรือประตูได้รับความเสียหายกันเยอะทีเดียวนะคร
2: ับดังนั้นการขับรถด้วยน้ำผมเห็นบางคนบอกว่าต้องเหยียบให้เร็วให้แรงโอ้โหแบบนี้มันถึงจะรอดอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดถูกไหมครับ
0: เขาอะรอดครับแต่เพื่อนร่วมทางเขาอาจจะไม่รอดใช่ไหมฮะเพราะว่าเพื่อนร่วมทางที่สวนทางกับเขาเนี่ยถ้าเป็นรถที่ขนาดเล็กกว่าเนี่ยโดนน้ำเข้าไปเหมือนน้ำเข้าจมูกอ่ะสำลักพอเครื่องสำลักปุ๊บอารามตกใจครับคนปล่อยให้รถดับแล้วก็จะรีบสตาร์ทพอรีบสตาร์ทปุ๊บบางคันสำลักน้ำไปเยอะครับการสูบคดเลย
1: เรียบร้อยเลย
0: ใช่ส่วนตัวคุณถ้าขับเร็วๆอ่ะคุณรอดครับแต่เพื่อนร่วมทางคุณเนี่ยที่สวนกับคุณเนี่ยไม่รอดนะครับ
1: บ้านเรือนที่อยู่ข้างๆด้วยใช่ไหมช่างดน
0: ใช่ใช่ได้รับความเสียหายด้วยรวมถึงรถเล็กด้วย
1: พูดถึงรถเล็กนะมอเตอร์ไซค์ล่ะครับขนาดน้ำแค่ไหนที่ไม่ควรขับลุยเพราะเราเห็นมากเลยว่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยขับลุยน้ำเยอะมากๆเลยนะครับ
0: คือมอเตอร์ไซค์ที่ขับลุยน้ำแล้วรอดเนี่ยส่วนใหญ่จะหัวเทียนอยู่สูงครับรถวิบากเท่านี้จะอยู่สูงแต่ถ้าหัวเทียนอยู่ต่ำเรียบร้อยมันนะครับดับหมดนะครับ
1: ครับไม่ต้องพูดถึงรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารถสกูตเตอร์ต่างๆเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับพวกนี้ก็คือรถที่เป็นสันดาปเนี่ยจะเห็นภาพชัดจริงๆแล้วถ้าเดินเบาเนี่ยเดินเบาแบบคงที่นะครับเหยียบเลี้ยงคันเร่งแบบคงที่เนี่ยน้ำไม่มีทางเข้า
2: ครับ
0: เพราะท่อไอเสียเนี่ยเขาจะพยายามผลักน้ำออกตลอดเวลานะครับแต่แรงดันแต่ว่าต้องความเร็วต้องคงที่นะครับใช้ความเร็วคงที่นะฮะ
2: ครับ
0: แล้วก็พอพ้นน้ำมาแล้วเนี่ยก็ควรจะแตะเบรกเพื่อไล่น้ำออกจากตัวผ้าเบรกอันนี้สำคัญนะครับ
1: เพราะไม่งั้นเวลาลุยน้ำย้ำๆหรือว่าแตะลึกๆครับเบรก
0: ก็แต่ย้ำๆแต่ย้ำๆครับไล่น้ำออกจากว่าเบรกคุณสอคุณน็อปเคยขับรถลุยน้ำไหม
1: ครับเบื่อบ่อยครับ
0: เวลาเหยียบเบรกกระทันหันเหยียบเบรกไม่อยู่นะ
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเราค่อยๆย้ำๆใช่ไหมครับ
0: ใช่ต้องย้ำๆย้ำไล่ย้ำแล้วก็เว้นระยะห่างเยอะๆครับเพื่อความปลอดภัยดีที่สุดก็คือหาที่สูงครับแล้วก็จอดรถไม่ควรลุยน้ำอันนี้คือต้องเขาเรียกว่าต้องมีสติอ่ะเราขับนะฮะแต่บางทีเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าบางคนมีสติครับแต่ปัญหาคือว่าเพื่อนร่วมทางเนี่ยเขากลัวเขาเลยขับรถเร็วก็เลยทำให้รถของผู้ที่มีสติอ่ะดับกลางน้ำไปเลย
2: สติดับไปด้วยครับ
0: ใช่คือพาเพื่อนเดือดร้อนไปด้วยคราวนี้เพื่อนร่วมทางเดือดร้อนแล้วเกิดอะไรขึ้นก็ตกใจครับอารามตกใจก็สตาร์ททำให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง
2: คร
0: ับ
2: อ
0: ันนี้ต้องใช้ความระมัดระวังสักนิดนึงครับด้วยความห่วงใยครับ
1: ครับมีเพิ่มเติมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงนี้ไหมครับนอกจากที่คุณช่างดนบอกเมื่อสักครู่นี้แล้วว่าขับกันระมัดระวังมีสติด้วยนะมีเพิ่มเติมไหมครับ
0: ก็จริงๆแล้วหลังจากพ้นน้ำมาแล้วนะครับถ้าเรารอดมาแล้วนะคราวนี้ต้องเดินเบาทิ้งเครื่องยนต์ไปสักระยะหนึ่งครับ
2: ครับ
0: นะครับเพื่อจะไล่ความชื้นออกจากเครื่องยนต์นะครับนี่แหละสำคัญมากนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอหมดฤดูฝนแล้วนะครับก็ต้องเปลี่ยนของเหลวละนะฮะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์คุณมีน้ำปนแน่นอน
2: ครับ
0: เพราะรถคุณลุยน้ำหนักแบบนี้นะครับอันนี้สำคัญมากนะครับ
1: อีกนิดนึงได้ไหมครับอาการที่เราสังเกตหลังจากที่เราขับรถลุยน้ำมาวันสองวันมันอาจจะยังไม่มีเหตุการณ์หรือว่าไม่มีอาการผิดปกติใดๆหลังจากนั้นควรจะต้องติดตามหรือว่าเฝ้าสังเกตส่วนไหนของรถไหมครับว่าอาจจะเสียหายได้จากการที่เราไปลุยน้ำมาครับช่าง
0: ครับส่วนใหญ่ที่ลุยน้ำมานะครับก็คือถ้าลุยน้ำลึกเนี่ยอันดับแรกเลยกลิ่นอับในรถจะเก
1: ิ
0: ดข
1: ึ้
0: นครับเพราะว่ามีน้ำซึมเข้าที่พร
2: ม
0: และคันนี้จะเป็นเชื้อราละ
2: ครับ
0: เราอาจจะต้องซักพรมหรืออะไรก็ต้องไปที่คาแคร์หรือว่าไปที่ศูนย์บริการให้เขาช่วยดูให้แล้วมีกลิ่นอับละสองครับเครื่องยนต์เดินไม่ครบสูบครับ
1: อาการเป็นไงฮะ
0: เกิดขึ้นเครื่องยนต์จะคือมีอาการลักษณะเครื่องยนต์เดินไม่ครบสูบจอดเดินเบาอยู่แล้วเครื่องมีอาการสะดุดกระตุก
2: เหมือนสะอึกสะอึก
0: อันนี้คือลักษณะของมีอาการน้ำค้างอยู่บริเวณอาจจะเป็นหัวเทียนนะครับหรือคอจุดระเบิดหรือว่าจำจ่ายรถรุ่นเก่าๆนะครับ
2: ครับ
0: อันนี้อาจจะเกิดขึ้นได้หรือมีไฟเอนจินต่างๆโชว์ไม่ว่าจะเป็นไฟรูปเครื่องยนต์นะไฟรูปหัวฉีดหรือไฟรูปเกียร์หรือไฟรูปเคร
1: ื่
0: องยนต์โชว์เอนจินต่างๆโชว์

0: อันนี้ต้องเข้ามาเช็คละนะครับ
1: วันนี้ได้ความรู้มากๆเลยจากช่างดนนะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนอย่างพวกเรานะขับเป็นรถขับไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับเรื่องของการดูแลการเฝ้าระวังเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีวันนี้ได้เพิ่มเติมข้อมูลนะครับขอบคุณมากนะครับ
2: ขอบคุณช่างดนมากครับ
0: ยินดีครับ
2: ครับสวัสดีครับแหมได้ความรู้เรื่องของคนใช้รถใช้ถนนนะช่วงน้ำท่วมแบบนี้ได้ข้อควรระวังแล้วก็ได้ข้อสังเกตเดี๋ยวไปดูย้อนหลังได้ว่าช่างดนแนะนำอย่างไรนะครับนอกจากคนใช้รถใช้ถนนแล้วนะครับก็เรื่องของการอยู่อาศัยในพื้นที่ก็สำคัญเหมือนกันนะครับโรคที่มากับน้ำ
1: สุขภาพช่วงที่น้ำท่วมแบบนี้อาจจะ เดินลุยน้ำหลายคนเป็นอาสาหลายคนลงไปช่วยพื่อน้องประชาชนนะครับโรคเนี่ยมันจะเสี่ยงกว่านะครับไปลุยตามชุมชนที่เป็นชุมชนแออัด
2: เพราะว่าเราไปเห็นในคลิปไวรัลหลายคนไปลุยน้ำพาสัตว์เลี้ยงไปบ้างตัวเองลุยบ้างแต่ทราบไหมว่าน้ำที่มาน่ะเป็นน้ำที่มันมีเชื้อโรคอยู่ด้วยนะครับแล้วยิ่งถ้าท่วมแล้วขังเนี่ยน้ำมันเน่าอยู่ด้วยนะครับก็มีข้อเตือนมานะครับสำหรับคนที่นะครับลุยน้ำแล้วช่วงน้ำขังแบบนี้อาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บที่จะมากับน้ำนะคุณผู้ชมแล้วก็ต้องเช็คอาการนะครับของท่านด้วย8โรคเสี่ยงทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็ห่วงใยพี่น้องประชาชนนะแนวทางการดูแลตัวเองนะครับเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านั้นต้องทำยังไงบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคระบบทางเดินหายใจโรคตาแดงน้ำเข้าตาแบบนี้มีเชื้อโรคตามมานะครับโรคอุจจาระร่วงนะครับแล้วก็มีโรคไข้เลือดออกยุงต่างๆเหล่านี้มาลาเรียนะครับนี่เป็นโรคที่มากับน้ำแล้วก็ฝากเตือนผู้ชมเฝ้าสังเกตอาการสิ่งสำคัญเลยนะครับถ้าท่านไปลุยน้ำแล้วเนี่ยท่านกลับมาที่บ้านของท่านท่านต้องทำความสะอาดเนื้อตัวของท่านให้เรียบร้อยนะครับมิฉะนั้นเชื้อโรคจะมาโรคฉี่หนูก็เยอะเหมือนกันใครที่ไปดูเรื่องสวนไร่นาไปลุยน้ำตรงนั้นก็เป็นอันตรายนะครับช่วงนี้อาหารการกิน อาจจะหาเสบียงได้ไม่เยอะมากหรือว่าบางทีอาจจะต้องกินของค้างคืนนะอันนี้มีความเสี่ยงกับโรคอุจจาระร่วงท้องร่วงนะครับอันนี้อันตรายก็ขอให้ปรุงสุกขอให้อุ่นให้เรียบร้อยก่อนรับประทานภาชนะในการรับประทานอาหารก็เช่นเดียวกันช้อนส้อมจาน
1: ล้างไม้ล้างมือด้วยนะ
2: นะครับก็เป็นข้อห่วงใยกันเข้ามา
1: เรามีไข้เลือดออกก็ต้องระมัดระวังนะครับมาลาเรียอย่างที่น้องบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับฉี่หนูเนี่ยต้องระมัดระวังจริงๆ
2: นะบาง
1: ท
2: ีเร
1: าม
2: ี
1: แผลเล็กน้อยที่บริเวณขาหรือบริเวณที่เราลุยน้ำหรือบริเวณมือเล็กๆเนี่ยถ้าไปสัมผัสกับตัวเชื้อโรคพอดีเนี่ยโอกาสที่จะติดเชื้อมีได้ค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเข้าไปติดตามนะครับข้อมูลได้จากเพจของทางกรุงเทพมหานครนะครับโดยกลุ่มงานโรคติดต่อทั่วไปสำนักงานโรคติดต่อสาธารณสุขนะครับของกรุงเทพมหานครเขามีการอัปเดตเอาไว้นะว่าจะต้องมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรด้วยนะครับอย่างเช่นดื่มน้ำสะอาดนะครับทานอาหารปรุงสุกล้างมือด้วยน้ำและสบู่ป้องกันตัวเองจากแม่ถูกยุงกัดสวมรองเท้าบู๊ตเมื่อเดินลุยน้ำและหากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์โดยเร็วที่สุดด้วยนะครับ
2: ใช่นะครับล่ะคุณผู้ชมยังติดตามเราอยู่นะครับทาง NBT2HD กรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวทคลื่น FM 92.5 MHz FM 105 MHz AM 891 kHz นะครับรับชมสัญญาณพิเศษก่อติดกับสถานการณ์น้ำกับ NBT2HD สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องมีทีมงานรับสายนะแล้วก็คอยติดตามอัปเดตการช่วยเหลือในแต่ละจุดทราบว่าครม.ตอนนี้ประชุมใกล้จะเสร็จแล้ว
1: ใกล้แล้วครับ
2: นะครับแล้วก็จะมีการแถลงนะครับจากที่ประชุมครม.จะเป็นทีมท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหากมีสัญญาณความเคลื่อนไหวข้อมูลท่านกอดติดรายการของเราได้เลยนะครับว่าเกณฑ์ความช่วยเหลือต่างๆจะมีอัปเดตหรือไม่อย่างไรหรือแม้แต่สถานการณ์เตือนภัยต่อไปพื้นที่ไหนเสี่ยงอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามจากการแถลงครั้งนี้ NBT พร้อมเป็นแม่ข่ายนะครับในการขยายสัญญาณให้ถึงพี่น้องประชาชนนะครับ
1: ในระหว่างที่อาจจะมีการรอสายโฟนอินนะครับแต่ตอนนี้รอยืนยันอยู่นะครับว่าคนที่จะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกันนั้นเป็นใครแล้วก็เรื่องอะไรนะครับไปติดตามเรื่องนี้ก่อนนะครับประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเป็นประกาศฉบับที่14แล้วนะครับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่27กันยายนนะครับโดยทางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกเนี่ยส่วนเนี้ยฝนจะลดลงนะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักในบางแห่งในขณะเดียวกันทางด้านตะวันตกของภาคกลางยังมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ด้วยนะครับสาเหตุเป็นเพราะว่าไอหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยปกคลุมด้านตะวันตกของภาคกลางนะครับมีมรสุมเข้ามาเติมด้วยเลยทำให้มีฝนตกเข้ามาในช่วงนี้นะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันลดลงในบางพื้นที่เพราะฉะนั้นคำเตือนนะครับระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากจุดเสี่ยงต่างๆตามพื้นที่ลาดเชิงเขานะครับใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มข้อแนะนำเลยก็คือหลีกเลี่ยงการขับรถผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังนะครับส่วนเรือนะครับคลื่นลมเพื่อการเดินเรืออ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรนะครับ เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะส่วนท่าอ่าวไทยตอนล่างเนี่ยแล้วก็ทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นมากกว่า2เมตรนะครับ
2: ครับเอาละครับตอนนี้มีสายจากทางบ้าน
1: สายจากทางบ้านถูกต้องครับ
2: เข้ามานะครับคุณเตยครับอยู่ในสายกับเราแล้วคุณเตยอยู่ที่นนทบุรีสวัสดีครับคุณเตยครับ
1: สวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณสอคุณออฟค่ะ
2: ครับคุณเตยเจอปัญหาอะไรอยากให้ทาง NBT ช่วยเป็นสะพานเชื่อมโยงไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือคุณเตยครับ
3: ค่ะพอดีว่าอาศัยอยู่ในซอยรัตนาธิเบศร์22แยกที่6อ่ะนะคะเครื่องสูบน้ำบริเวณท้ายซอยอะค่ะไม่ทำงานนะคะทำให้น้ำเนี่ยปริมาณน้ำฝนที่ตกอะค่ะท่วมขังในซอยแล้วก็ไหลเข้าบ้านนะคะ
1: โอ้น้ำสูงประมาณเท่าไหร่ครับคุณเตยบริเวณบ้าน
3: ถ้าในบริเวณตัวลงรถอะค่ะก็คือประมาณเหนือหัวเข่าค่ะแต่ว่าถ้าในบ้านก็ประมาณหน้าแข้งค่ะ
2: โอ้นะครับ
1: แล้วส่วนตรงหน้าบ้านตรงที่เป็นถนนตรงกลางๆครับ
3: ถนน6ค่ะ
2: 22แยก6นะครับต้องการความช่วยเหลือก็คืออย่างเครื่องสูบน้ำ
1: ที่อยู่ท้ายซอย
3: ค่ะใช่ค่ะคือต้องแจ้งประเด็นนี้ค่ะคือเครื่องสูบน้ำท้ายซอยอ่ะปุ่มมันเปิดแต่ว่ามันไม่ทำงานค่ะคือทางเตยเนี่ยได้มีการประสานงานไปกับทางเทศบาลเบื้องต้นแล้วแต่ว่ายังเทศบาลนนทบุรีค่ะ
1: ครับตอนนี้เรามีอีกสายนึงนะครับ
2: เราประสานให้ทันทีเลย
1: เป็นเจ้าหน้าที่นะครับเป็นวิศวกรโยธาชำนาญการนะครับรักษาการหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและบำรุงของเทศบาลนครนนทบุรีอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับท่านวิโรจน์ครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับคุณขอคุณออฟครับ
1: ไม่ทราบว่าเมื่อสักครู่ได้ยินที่คุณเตยเขาได้แจ้งเข้ามาไหมครับ
4: ครับครับ
1: ซอยรัตนาธิเบศร์22แยก6นะครับเครื่องสูบน้ำที่อยู่ด้านท้าย
4: 22แยก6คร
1: ับ ใช่ไหมครับคุณเตย
3: ใช่ค่ะ
1: คุณเตยแจ้งทางคุณวิโรจน์ได้เลยนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วเผื่อจะได้พูดคุยกันครับ
4: ได้เลยครับอันนี้เดี๋ยวผมขอชี้แจงนิดนึงครับอันนี้ครับ
2: ครับ
4: เพราะว่าคอนเซ็ปต์ของไอ้บ่อสูบน้ำอันนี้นะครับตอนแรกที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะรับน้ำจากถนนแล้วก็ออกไปที่คลองเร่งให้น้ำออกไปที่คลองให้เร็วที่สุดนะครับคราวนี้ในรอบของที่มีวิกฤตเรื่องฝนตกหนักเนี่ยครับน้ำฝนเนี่ยมันเกินกว่าที่เครื่องมันจะรับได้คือน้ำเนี่ยมันล้นจากคลองขึ้นมาบนถนนเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นการสูบน้ำวนถึงแม้ว่าเราดึงน้ำจากถนนไปในคลองก็กลับมาที่ถนนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องปิดไว้ก่อนนะครับแต่เมื่อไหร่ที่ระดับน้ำเนี่ยต่ำลงมาเท่าผิวจราจรแล้วเนี่ยมันก็จะมาเปิดแล้วก็เร่งน้ำออกจากถนนไปที่คลองได้แต่เรื่องนี้ทางเทศบาลทางนครนนท์เนี่ยก็แก้ปัญหาเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยเราต้องการเอาน้ำมาลงที่คลองผมก็เลยมาเร่งสูบน้ำที่ฝั่งตรงข้ามถนนรัตนาธิเบศรคลองเนี่ยครับคลองขวางนะครับน้ำที่ลงเนี่ยมันจะลอดข้างโรงแรมริชมอนด์นะครับลอดใต้ถนนรัตนาธิเบศรมาโผล่ด้านที่เป็นร้านอ้าเลือดหมูนะครับตรงนั้นก็จะมีสถานีย่อยของเราอยู่ตัวนี้แหละครับที่เป็นตัวจริงในการช่วยทางฝั่งซอย22ครับซึ่งตอนนี้เราก็เร่งสูบตั้งแต่วันศุกร์มายังไม่ได้หยุดเลยครับ
1: ครับ
3: คุณมีโรจน์นิดนึงไม่แน่ใจว่าทางประตูตรงอ้าเลือดหมูอะค่ะเขาปิดอยู่ใช่ไหมคะ
4: เปิดครับสตาร์ทตั้งแต่วันศุกร์มายังไม่ได้ปิดเลยครับ
1: ยังคงสูบอยู่
4: ตอนนี้ก็ยังเดินเครื่องอยู่ครับใช่ครับ
1: และ
4: คราวนี้ที่เห็นว่าระดับน้ำมันไม่ลดลงเลยเนี่ยเพราะว่าฝนมันตกมาเติมตลอดครับ
3: เพราะว่าเบื้องต้นไปดูตรงอ้าเลื่อนหมูเหมือนประตูมันปิดอยู่อะค่ะ
4: อ๋อถูกต้องครับตัวประตูต้องปิดครับเพื่อให้เครื่องสูบน้ำเนี่ยมันสูบข้ามประตูไป
1: เพื่อไม่ให้น้ำมันทนข้ามมา
4: ใช่ครับมันจะต้องมีการปิดประตูก่อนแล้วก็คือเครื่องสูบเนี่ยที่เรามองเห็นเป็นเครื่องดีเซลอยู่ข้างบนเนี่ยครับมันยังมีเครื่องไฟฟ้าอยู่ข้างใต้อีก2เครื่องครับทั้งหมดมันจะมี3เครื่องนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็เดินเครื่องสูบตลอดให้สังเกตอย่างนี้ก็ได้ครับเวลาที่ดูที่สถานีครับมันจะมีน้ำระบายออกตลอดเวลามันจะเป็นเครื่องสูบคือเราเห็นน้ำเลยครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะส่งรูปให้ดูทางไลน์ก็ได้ครับ
3: ได้ค่ะ
1: จะเป็นการสื่อสารทำความเข้าใจกันนะครับว่าในบานประตูที่เรียกว่าอาจจะเปิดไว้หรือปิดไว้เนี่ยบางทีเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการไปตามแผนหรือว่าตามสิ่งที่ควรจะทำนะครับแต่ว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณนี้น่าอาจจะไม่ได้ทราบด้วยนะครับก็เลยมาสื่อสารกันในวันนี้แหละจะได้ทราบ
2: ด้วยภัยพิบัติด้วยฝนที่ตกแช่กัน 3-4 วันแบบนี้ทุกภาคส่วนก็ช่วยกันเร่งเต็มที่แต่ประชาชนก็เดือดร้อนก็เข้าใจสภาพพื้นที่พอเราฟังแล้วนะ

0: ที่สองคุณผู้ชมว่าน้ำเนี่ยพอมันเยอะเป็นคลองเป็นแหล่งน้ำในชุมชนเนี่ยสูบแล้วมันก็ไหลกลับเข้ามา
1: คือแทนที่จะสูบจากในบ้านเนี่ยไปทิ้งในคลองกลายเป็นก็มันก็วนกลับมาใหม
0: ่นะครับคุณเตยเองก็เดือดร้อนเพราะว่าบ้านอยู่แถวนั้นในซอยรัตนาธิเบศร์22อาจจะพวกกระสอบทรายพอจะช่วยได้ไหมเป็นการบรรเทาแต่อาจจะไม่ทันแล้วนะ
1: อาจจะไม่ทันในช่วงนี้
0: ก็ต้องรอสถานการณ์ให้ระดับน้ำในแหล่งน้ำอย่างเจ้าพระยาหรือลำคลองต่างๆในพื้นที่นนทบุรีนะลดลงไปก่อนท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมไปถึงท่านผู้ว่านนทบุรีก็บอกว่าพยายามสูบเต็มที่ทั้งวันทั้งคืนก็คิดว่าวันนี้หรือว่าค่ำวันนี้นะครับน้ำในหลายจุดจะลดลงอาจจะลดลงทีละนิดทีละนิดแต่ก็จะเป็นสัญญาณที่ดีก็ส่งกำลังใจนะครับให้ทุกท่าน NBT ก็เป็นสื่อกลางนะครับพร้อมจะช่วยเหลือแล้วก็ให้ได้พูดคุยทำความเข้าใจกันแบบน
1: ี้เรียกว่าเนี่ยพอได้พูดแบบนี้ก็ได้เห็นทั้งสองฝั่งว่าอีกฝั่งหนึ่งทำงานอย่างเต็มที่แต่อาจจะไม่ได้มาสื่อสารนะอีกฝั่งหนึ่งพี่น้องประชาชนก็นั่งรออยู่อย่างใจเย็นนะครับไม่ไปก้าวก่ายการทำงานของเจ้าหน้าที่แต่ก็ไปแอบดูแล้วก็ได้เห็นกันจุดท้ายได้อธิบายและเข้าใจตรงกันแบบนี้ก็ทำให้เข้าใจของทั้งสองฝั่งเป็นกำลังใจสองฝั่ง
0: ใช่ครับเห็นเครื่องสูบน้ำอยู่จริงๆมันมีอีกเครื่องนึงอยู่ใต้ประตูใต้น้ำกำลังทำงานอยู่เหมือนกัน
1: พูดถึงเรื่องเครื่องสูบน้ำนะครับทางท่านสุชาตินะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยสั่งเร่งระบายน้ำทั่วประเทศนะครับเป็นห่วงพี่น้องประชาชนรวมไปถึงผู้ป่วยตอนนี้ให้ระดมเครื่องสูบน้ำช่วยแล้วกว่า 9,000 ครัวเรือนนะครับไปดูรายละเอียดเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมทรัพยากรน้ำนะครับผนึกกำลังกับทางจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะครับเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและน้ำท่วมขังโดยระดมเจ้าหน้าที่นะครับเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกลลงพื้นที่ระบายน้ำจากชุมชนเส้นทางสัญจรและพื้นที่สำคัญพร้อมกับเปิดทางน้ำนะครับเพื่อที่จะคลี่คลายนะครับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนนะครับลงพื้นที่ต่างๆนะครับติดตามสถานการณ์อุทกภัยตรวจสอบระดับน้ำและก็ผลกระทบต่อบ้านเรือนนะครับให้กับพี่น้องประชาชนสักครู่นะครับโทษทีแล้วก็พร้อมกับเปิดพื้นที่หน่วยงานเป็นจุดพักพิงและที่จอดรถนะรองรับประชาชนผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เร็วที่สุดด้วยนะครับทางด้านของอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำนะครับหลังจากได้ข้อสั่งการเนี่ยก็ได้บอกว่าได้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรน้ำที่1ถึง11เลยนะคร
0: ับ
1: เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะนะครับในพื้นที่ต่างๆเขามีการติดตั้งเครื่องสูบน้ํา10ถึง30นิ้วไปแล้วทั้งสิ้น12เครื่องนะครับเร่งติดตั้งเพิ่มเติมอีก8เครื่องครอบคลุมพื้นที่สิงห์บุรีสระบุรีปราจีนบุรีจันทบุรีชลบุรีและสระแก้วเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังเปิดเส้นทางแล้วก็ลดผลกระทบต่อประชาชนและสามารถเข้าไปช่วยเหลือท่านรัฐมนตรีสุชาติได้กล่าวเอาไว้แบบนี้นะครับ
0: ครับเอาละครับทางกรุงเทพมหานครแจ้งเข้ามานะครับล่าสุดบอกว่ากทมทั้ง50เขตนะคุณผู้ชมครับมีการเปิดรับบริจาคสิ่งของที่จำเป็นรวมไปถึงอาหารการกินน้ำดื่มแล้วก็ของใช้สำหรับอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเท่านั้นนะครับโดยทางกรุงเทพมหานครได้มีการเปิดศูนย์อำนวยการอุทกภัยในพื้นที่ดินแดงนะครับเพื่อเป็นศูนย์รวมในการรับการช่วยเหลือน้ำจิตน้ำใจจากคนไทยนะครับเพื่อกระจายส่งต่อไปถึงประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยหลังจากพื้นที่50เขตของกทม.ประสบภัยนะฮะกันครบทั้ง50เขตเลยโดยนะครับทางกรุงเทพเองเปิดรับบริจาคนะครับคุณผู้ชมเข้าไปติดตามทางเพจของสำนักงานเขตในพื้นที่เพจของกรุงเทพมหานครใครที่พอจะมีกำลังนะครับในการช่วยเหลือรับบริจาคได้นะครับส่งสิ่งของน้ำดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นได้นะครับของกินของแห้งสายทุกสายของ NBT ของเราเองนะครับก็พยายามที่จะช่วยเหลือนะครับเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงรับฟังปัญหาจากประชาชนตอนนี้เจ้าหน้าที่เองก็รับทุกข้อร้องทุกร้องเรียนต่างๆแล้วเราก็ประสานต่อไม่ว่าจะเป็นพื้นที่กทม.หรือพื้นที่จังหวัดปริมณฑลนะครับเพื่อจะได้ช่วยเหลืออีกด้านนึงตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีด้วยทาง NBT กรมประชาสัมพันธ์ก็จะสรุปข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับส่งไปที่ศูนย์อำนวยการอุทกภัยของกทม.เพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือต่อไปดังนั้นคุณผู้ชมโทรเข้ามาได้ตลอดนะครับสำหรับคู่สายของ NBT 5คู่สายนะครับ
1: เจ้าหน้าที่ขึ้นเบอร์5คู่สายให้นะครับให้คุณผู้ชมได้แคปหน้าจอนะครับหรือได้ติดตามกันหน่อยนะครับว่าจะสามารถโทรเข้ามาได้อย่างไรนะครับสำหรับการโทรขึ้นมาที่เพจนะครับหรือว่าช่องทางสายด่วนแจ้งเหตุสถานการณ์น้ำท่วมของทั้ง NBT และกรมประชาสัมพันธ์ที่เราได้ร่วมมือกันนะครับเบอร์5เบอร์ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอในขณะนี้หรือจะเป็นช่องทางออนไลน์สำหรับรับแจ้งเหตุก็ได้นะครับที่ Facebook นะครับของกรมประชาสัมพันธ์นะ Facebook ของ NBT NBT นะครับแล้วก็ Facebook ของ NBT Connect นะครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยเป็นช่องทางของกรมประชาสัม

0: ผ่านหรือถ้าเกิดคุณผู้ชมเป็นแฟนเพจของประชาสัมพันธ์จังหวัดอยู่แล้วนะครับก็แจ้งไปที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดก็ได้นะครับซึ่งประชาสัมพันธ์จังหวัดก็เป็นส่วนหนึ่งของกรมประชาสัมพันธ์ก็จะรวบรวมข้อมูลเอามาเพื่อที่จะหาทางประสานต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไปด้วยนะครับแคปหน้าจอไว้นะครับ
1: ใช่ครับแคปหน้าจอไว้สำหรับเบอร์โทรนี้ท่านขาดเหลืออะไรนะครับน้ำดื่มไม่พอนะครับขาดกระสอบทรายขาดอาหาร
0: การกินยังไม่ได้เลยนะ
1: ใช่แล้วก็ของใช้สำหรับคุณผู้หญิงบางท่านนะครับแล้วก็ของใช้จำเป็นนะครับ
0: ห้องน้ำ
1: ห้องน้ำไหวไหมหรือยังไงมีสถานที่สะดวกสบายหรือเปล่าหรือว่าต้องการอะไรเพิ่มเติมประสานกับเนี่ยฮะ5คู่สายของเราโทรมาแจ้งได้แล้วเราจะรวมข้อมูลเหล่านี้ส่งไปที่ศูนย์ช่วยเหลือศูนย์อำนวยการอุทกภัยของกรุงเทพมหานครที่ได้จัดตั้งขึ้นมาตรงนี้ฝากประชาสัมพันธ์ไปด้วยว่ารวมศูนย์ตรงนี้จะได้กระจายสิ่งของไปถึงมือผู้ประสบภัยทั้ง50เขตของกทม.นะครับ
0: นะครับมากันที่เรื่องของการเดินทางในช่วงนี้กันหน่อยนะครับหลายคนก็มีการวางแผนว่าจะเดินทางไปต่างจังหวัดใช้เส้นทางต่างๆเครื่องบิน
1: ร
0: ถโดยสารสาธารณะนะครับบขช.นะครับหรือว่าขนส่งมวลชนเองก็เป็นอีกรถหนึ่งนะครับที่เราใช้กันเช่นเดียวกันนะครับไปดูที่ทาง BKS นะครับหรือบริษัทขนส่งจำกัดเนี่ยเขาออกมาย้ำนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเขาเปิดเดินรถตามปกตินะแต่ว่ามีการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดนะครับพร้อมกับมีการอัปเดตรถร่วมหยุดวิ่งใน6เส้นทางด้วยกันคุณผู้ชมจะได้วางแผนการเดินทางได้ถูกต้องนะครับผู้ที่ออกมาให้ข้อมูลนะครับก็คือทางคุณอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือ BKS เดี๋ยวนี้เขามีชื่อเท่นะครับ BKS นะฮะเปิดเผยนะครับว่าได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลและทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดพร้อมกับยืนยันนะครับว่ารถโดยสารของ BKS ยังคงให้บริการตามปกติในทุกเส้นทางส่วนสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจำนวน5แห่งในพื้นที่กรุงเทพนะครับก็คือที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหรือจตุจักรนะครับหรือที่เราเรียกว่าหมอชิด2สถานีขนส่งเอกมัยสถานีขนส่งสายใต้บรมราชชนนีสถานีขนส่งปิ่นเกล้าและสถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็กจตุจักรยังคงเปิดให้บริการตามปกติเช่นเดียวกันนะครับส่วนรถร่วมปัจจุบันนะครับได้แจ้งหยุดให้บริการชั่วคราวจำนวน6สายทางหรือ6เส้นทางในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับก็มีสายที่1คือสาย46กรุงเทพคือที่เอกมัยนะครับไประยองนะครับสาย9916กรุงเทพกบิลบุรีตลาดโรงเกลือสาย920กรุงเทพนะที่จตุจักรนะครับไปที่องครักษ์ไปปราจีนบุรีสาย921กรุงเทพที่จตุจักรนะครับองครักษ์ตลาดโรงเกลือสาย9907กรุงเทพจันทบุรี9920นะครับกรุงเทพบ้านสร้างและปราจีนบุรีนะครับทางนี้ทางบริษัทขอแนะนำประชาชนที่มีแผนเดินทางในช่วงที่มีฝนตกหนักให้ตรวจสอบสภาพการจราจรและเส้นทางก่อนที่จะออกเดินทางและใจให้พี่น้องชาวไทยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้ให้ทุกท่านปลอดภัยด้วยนะครับและทาง BKS เขาย้ำมาด้วยนะครับว่าพร้อมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารอย่างเต็มที่รวมถึงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและสภาพเส้นทางอย่างต่อเนื่องหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ประชาชนทราบทันทีนะครับนี่เป็นเส้นทางนะจะได้อัปเดตเอาไว้นะเผื่อวางแผนเดินทางครับ
1: ครับขอบคุณ BKS ด้วยนะครับมาดูการช่วยเหลืออีกพื้นที่จังหวัดหนึ่งนะครับใกล้ๆกับกรุงเทพมหานครอย่างสมุทรสาครกันบ้างที่นั่นก็ได้รับผลกระทบเพราะฝนตกหนักต่อเนื่องไม่แพ้กันแล้วก็มีพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างที่อำเภออย่างที่บ้านแพ้วนะครับสมุทรสาครเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครท่านอำนาจเจริญศรีท่านผู้ว่านะครับพร้อมด้วยท่านบรรพตจันทรวงศ์ปลัดจังหวัดสมุทรสาครวันนี้ครับท่านลงพื้นที่ไปพร้อมท่านนายอำเภอบ้านแพ้วนะไปช่วยเหลือนี่นะครับไปพูดคุยกับชาวบ้านแล้วก็ผู้นำชุมชนนำทีมของทางจังหวัดทั้งปอพอนะครับผู้นำท้องถิ่นผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับลงไปที่ตำบลหลัก3ตำบลบ้านแพ้วตำบลเกษตรพัฒนาอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดเลยครับแล้วก็ตรวจสอบระดับน้ำแล้วก็ผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนพื้นที่ทำกินตลอดจนการรับฟังปัญหานะครับความทุกข์ยากของชาวบ้านในพื้นที่ความเดือดร้อนของประชาชนท่านผู้ว่าลงไปรับฟังเองแล้วก็จะนำปัญหาเหล่านั้นไปแก้ไขหรือถ้าหน้างานสั่งการได้ทันทีท่านสั่งทันทีช่วยเหลือรับดูแลประชาชนกันอย่างเต็มที่ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับท่านผู้ว่าสมุทรสาครและคณะได้มีการมอบถุงยังชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร100ชุดด้วยกันให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุผู้พิการเดินเยี่ยมถึงบ้านทุกที่เลยนะครับก็ไปพูดคุยถามสารทุกข์สุขดิบดู

0: ถุงยังชีพไปถึงมือชาวบ้านแล้วก็ฝากให้ชาวบ้านนั้นติดตามนะครับข่าวสารจากทางราชการเป็นสำคัญมีปัญหาอะไรบอกท่านผู้ว่าได้ท่านผู้ว่าอำนาจเจริญศรีเนี่ยท่านบอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับท่านไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่นำสิ่งของไปช่วยประชาชนเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ท่านยังลงพื้นที่เพื่อสำรวจความเสียหายได้เห็นกับตาได้เข้าใจและทีมงานเก็บข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไว้ให้นะครับแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของประชาชนว่าขาดเหลืออะไรมีปัญหาในการประสานงานตรงไหนบ้างท่านผู้ว่าจะเอาไปปรับปรุงแก้ไขแล้วก็จะมาช่วยแก้ไขปัญหานี้ท่านผู้ว่ากล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าหลังจากนี้ทางจังหวัดจะเร่งดำเนินการในส่วนของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอุทกภัยอย่างหนักเพื่อประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์แล้วก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งก็จะทำให้สามารถนำงบประมาณแล้วก็กลไกของภาครัฐนั้นมาใช้ช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูประชาชนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ตรงตามความจำเป็นขณะเดียวกันครับทางจังหวัดสมุทรสาครยังคงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วยโดยเฉพาะปัจจัยด้านฝนที่ยังอาจจะตกลงมาต่อเนื่องนะยังไว้ใจไม่ได้ก็เฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องสถานการณ์น้ำจากพื้นที่ตอนบนที่ไหลลงมาพื้นที่สมุทรสาครซึ่งก็มีเพิ่มเติมลงมาด้วยปริมาณน้ำนะครับเพิ่มสูงขึ้นขยายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตามมาหากระบบระบายน้ำในพื้นที่ไม่สามารถระบายน้ำออกได้ทันกับปริมาณที่น้ำไหลเข้าท่านผู้ว่าก็สั่งการไปที่ผู้นำชุมชนท้องถิ่นท้องที่แจ้งเตือนประชาชนนะครับท่านผู้ว่ากำชับไปถึงหน่วยงานต่างๆนะครับทำงานกันเป็นทีมนะรวมจิตรวมใจกันนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนท้องถิ่นส่วนภูมิภาคส่วนกลางทำงานเป็นทีมดูแลประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางครัวเรือนต่างๆตามข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับไปช่วยเหลือได้หลายจุดเลยทีเดียวในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้วนะแล้วก็สามารถรับฟังปัญหาแล้วก็จัดวางแผนแนวป้องกันต่างๆเพื่อดูจุดเสี่ยงนะครับจุดไหนขาดเหลืออย่างไรท่านผู้ว่าเกาะติดตามข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีนี่ที่สมุทรสาครครับ
1: ลงพื้นที่ไปติดตามปัญหากันอย่างใกล้ชิดจริงๆเลยนะครับทีนี้มาต่อกันที่เรื่องราวของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหลายท่านนะครับที่ทำประกันเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นประกันบ้านประกันรถยนต์พอเวลาเกิดเหตุการณ์วิกฤตแบบนี
0: ้
1: น้ำท่วมแบบนี้เรื่องของการเคลมประกันหรือว่าการที่จะได้เงินชดเชยประกันภัยเนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับเรื่องนี้ทางคปภ.นะครับเขาเข้าไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศพร้อมกับมีการประสานกับบริษัทประกัน

0: ทางคปภ.เนี่ยได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแสดงความห่วงใยต่อประชาชนผู้เอาประกันภัยที่ได้รับผลกระทบโดยขอให้ประชาชนคำนึงถึงชีวิตและความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญเมื่อสถานการณ์คลี่คลายจนสามารถเข้าสำรวจพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยแล้วควรจะตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยพร้อมกับเก็บหลักฐานความเสียหายให้ครบถ้วนก่อนที่จะดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ได้มีการกำหนดเอาไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนะครับและสำหรับบ้านเรือนรวมไปถึงรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมทางสำนักงานคปภ.มีข้อแนะนำประชาชนผู้เอาประกันภัยให้ดำเนินการตาม4ขั้นตอนที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้อันนี้เป็นบ้านนะครับอันนี้น้ำท่วมบ้านและรถยนต์ทำอย่างไรได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือการตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยก็คืออ่านให้ครบถ้วนนะครับว่ากรมธรรม์ที่เราซื้อเนี่ยครอบคลุมถึงไหนนะครับในกรณีไหนบ้างน้ำท่วมแบบนี้นะครับครอบคลุมหรือไม่นะครับก็ประสานไปยังบริษัทประกันภัยที่เราซื้อนะครับต่อมาก็คือการเก็บหลักฐานและความเสียหายให้ครบถ้วนผู้เอาประกันภัยเนี่ยต้องถ่ายภาพบันทึกวิดีโอความเสียหายเอาไว้อย่างละเอียดนะครับคือถ่ายให้ครบนะถ่ายเผื่อไว้ก่อนนะถ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อมาก็คือการติดต่อบริษัทประกันภัยโดยเร็วผู้เอาประกันภัยควรแจ้งเหตุแก่บริษัทประกันภัยทันทีที่สามารถดำเนินการได้นะครับแล้วเตรียมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเก็บเอาไว้นะอย่างเช่นเลขที่กรมธรรม์นะครับทะเบียนรถทะเบียนบ้านวันเวลาสถานที่เกิดเหตุรายละเอียดของความเสียหายนะครับเพื่อให้เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับในการที่จะเตรียมเอกสารหรืออุปกรณ์ต่างๆหลายๆครั้งนะครับข้อต่อมาก็คือการเตรียมเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนะครับอย่างเช่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเราภาพถ่ายความเสียหายสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาทะเบียนรถต่างๆที่ต้องใช้ในการเบิกจ่ายนะคร
1: ับ
0: แล้วก็ให้ดำเนินการตามแผนที่วางเอาไว้นะครับอันนี้จะสามารถช่วยให้การดำเนินการเคลมประกันทำได้เร็วมากขึ้นก่อนอื่นนะทำตาม4ขั้นตอนที่ว่าเอาไว้นี้นะครับจะได้เคลมประกันได้เร็วได้ง่ายได้สะดวกและทำให้ได้เงินมาได้เร็วที่สุดด้วยนะครับ
1: ครับละ MBT ก็ได้ให้ข้อมูลต่างๆนะครับสำหรับผู้ที่ประสบอุทกภัยแล้วก็รับเรื่องร้องเรียนล่าสุดทีมงานของรายการเรานะครับแจ้งเข้ามาบอกว่ามีการร้องทุกข์เข้ามานะครับฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีกันหน่อยนะครับโดยเฉพาะที่กบิลบุรีนะคุณกฤชพรแสงเงินผู้ใช้ Facebook นะครับเขาร้องเรียนบอกว่าตอนนี้น้ำท่วมนะครับมีผู้สูงอายุไม่ได้รับอาหารรับประทานมาเลยนะครับแล้วก็น้ำมาไวมากนะครับอยู่ที่ปราจีนบุรีขึ้นตอนกลางคืนนะครับแล้วก็เตรียมตัวกันไม่ทันแล้วก็ไม่สามารถอพยพได้ทันดังนั้นติดอยู่ในบ้านก็มีภาพจาก Facebook ของคุณกฤชพรนะครับที่ส่งเข้ามาเราเห็นแล้วน้ำสูงจริงๆนะครับฝากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับช่วยประสานถ้าเข้าไปติดตาม Facebook ของคุณกฤชพรเนี่ยก็จะได้เห็นนี่นะครับนี่อยู่บนบ้านน้ำขึ้นมาตอนเช้าตื่นขึ้นมาอ้าวน้ำท่วมแล้วออกไปไหนไม่ได้แล้วเหรอครับไปตลาดก็ไม่ได้หาอาหารก็ไม่ได้แล้วตอนนี
0: ้นี่น้องเขาวงมาให้เรียบร้อยว่าบ้านเขาอยู่ตรงไหนนะครับ
1: มาให้แล้ว
0: เพื่อให้พิกัดความช่วยเหลือจะได้เข้าไปได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็ถึงตรงจุดด้วยนะคร
1: ับเขาขออาหารแห้งน้ำดื่มแล้วรวมไปถึงอาหารของสัตว์เลี้ยงด้วยยาด้วยนะครับบ้านเลขที่4ซอยกำนันวิโรจน์ตำบลกบิลอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีบ้านยังพออยู่ได้ค่ะขออาหารแล้วก็ยาเพิ่มเติมนะคะทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้วยขออนุญาตอ่านนะครับเพื่อจะได้ประสานงานโดยตรง0983826099นะครับคุณต้อมนะครับชื่อเล่นของคุณกฤชพรนะคุณต้อม0983826099หน่วยงานในพื้นที่กบิลบุรีถ้าท่านรับทราบแล้วนะครับฝากประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือนะครับแล้วก็ทราบว่าคุณกฤชพรกังวล นะครับบอกว่าจะมีการปล่อยน้ำมาหรือไม่นะครับฝากพื้นที่ด้วยที่บ้านของเขาเนี่ยก็มีคนอาศัยมีผู้เฒ่าผู้แก่อาศัยอยู่อาหารต่างๆไม่เพียงพอเสื้อกันหนาวก็มีน้อยนะครับก็ขอบคุณมากๆเขาว่าอย่างนั้นถ้าเข้ามาถึงพื้นที่แล้วนะครับก็ส่งกำลังใจนะครับคนที่ประสบภัยแล้วเราก็เป็นสื่อกลางนะขอบคุณทีมงานที่ได้ช่วยหาข้อมูลนะครับเรื่องร้องทุกข์ของชาวบ้านเราก็จะได้สานต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับชมรายการเราอยู่สามารถประสานช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีครับ
0: ทางกรมประชาสัมพันธ์ได้จัดคนนะทีมงานโอเปอเรเตอร์นะครับทั้งน้องๆเนี่ยมาช่วยกันรับสายโทรศัพท์นะครับแล้วก็มีการเรียกว่าเขียนบันทึกเอาไว้ทั้งหมดนะครับที่คุณผู้ชมโทรมาเนี่ยเราไม่ได้รับเฉยๆนะเรารับเราเขียนบันทึกไว้ส่วนหนึ่งนะครับที่มีการประสานงานก็นำมาให้เราได้อ่านให้คุณผู้ชมได้รับฟังนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือดำเนินการประสานต่อเพื่อให้ความช่วยเหลือนั้นไปถึงมือของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนอยู่ด้วยนะครับเอาไปดูที่สระบุรีกันบ้างนะครับทางผู้ว่าสระบุรีเนี่ยลงพื้นที่ติดตามสถาน

0: สถานการณ์น้ำที่อำเภอวิหารแดงนะครับมีการมอบถุงยังชีพจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบด้วยนะครับวันนี้เองนะครับช่วงประธานแม่บ้านมหาไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่อำเภอวิหารแดงพร้อมกับมีการมอบถุงยังชีพนะครับจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับมีนายอำเภอวิหารแดงนะครับนางสาวสุขุมานวิริโยธินนะครับหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าไปร่วมเนี่ยละเดินเข้าไปที่จะตรวจสอบความเสียหายเข้าไปเยี่ยมชมเขาไม่ใช่ขออภัยเข้าไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้วยนะครับโดยการลงพื้นที่นะครับก็มีทั้งเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบมีการมอบถุงยังชีพจากสำนักงานเหล่ากาชาดอย่างที่บอกไว้นะครับในพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญธรรมหมู่ที่5ตำบลเจริญธรรมนะครับและก็ลงพื้นที่ไปมอบถุงยังชีพนะครับที่หมู่ที่1บ้านโคกหมู่ที่2บ้านทุ่งทุ่งขุยปูนะครับตำบลเจริญธรรมและไปติดตามสถานการณ์น้ำที่บริเวณประตูระบายน้ำวัดคลองใหม่หมู่ที่3ตำบลคลองหมูนะครับทางนี้เองทางจังหวัดสระบุรีได้มีการร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานสาธารณสุขภาคเอกชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วครอบคลุมทั้งเรื่องของความเป็นอยู่การบรรเทาความเดือดร้อนการดูแลสุขภาพและก็การติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับนี่เป็นอีกภาพอีกมุมหนึ่งที่เราพยายามจะสะท้อนให้เห็นนะครับว่าความช่วยเหลือเนี่ยหลั่งไหลเข้าไปจริงๆนะครับตอนนี้พี่น้องประชาชนก็เดือดร้อนนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับถึงแม้ว่าตัวเขาเองอาจจะเป็นผู้เดือดร้อนเป็นผู้ประสบภัยอยู่เช่นเดียวกันแต่ก็เรียกว่าพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือให้ความเดือดร้อนนั้นมีน้อยที่สุดคร
1: ับนี่บรรยากาศที่วิหารแดงสระบุรีนะครับเอาล่าสุดนะครับประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีแจ้งเข้ามานะครับอาจจะสอดคล้องกับที่คุณกฤษพรโพสต์นะครับก็คือว่าประสานมาที่ NBT ช่วยประชาสัมพันธ์แจ้งด่วนเลยนะครับในพื้นที่เส้นทางที่กบินบุรีบริเวณเส้น304ผ่านบริเวณ3แยกกบินบุรีปราจีนบุรีคุณผู้ชมขณะนี้มีน้ำท่วมสูงรถทุกชนิดห้ามผ่านนะครับผ่านไม่ได้มีอันตรายนะครับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีฝากแจ้งมาสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนในบริเวณพื้นที่ลังกล่าวโปรดหลีกเลี่ยงนะครับการเดินทางแล้วก็เดินทางในพื้นที่เชื่อมต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือในพื้นที่ปราจีนบุรีเส้น304ขณะนี้แยกกบินบุรีน้ำท่วมสูงนะครับตอนนี้รถไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้รวมไปถึงเส้นทางถนนสุวรรณศรทางหลวงหมายเลข33จากบริเวณแยกหัวขือตรงไปที่สักแก้วรถไม่สามารถผ่านได้โปรดเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวนี้ประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีฝากแจ้งมานะครับหลายพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบเข้ามาเหมือนกันนะครับและตอนนี้รู้สึกว่าจะมีรายงานล่าสุดนะครับจากทางพื้นที่กาญจนบุรีนะ
0: ครับ
1: คุณสกรกฎคุณผู้ชมนะครับว่ามีการแจ้งเตือนนะครับเรื่องของระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองนะครับ
0: ประกาศด่วนนะครับเรื่องเตือนภัยท้ายเขื่อนแม่กลองนะครับเตรียมรับมือกับระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับคือเรื่องนี้ทางสำนักงานชลประทานที่13มีการแจ้งเตือนเรื่องของการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากว่ามีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเพราะฉะนั้นในการเพิ่มการระบายน้ำครั้งนี้เนี่ยผลกระทบนะครับจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่ท้ายเขื่อนมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นจากปัจจุบันนะครับประมาณเมตรครึ่งถึง2เมตรนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนและผู้ประกอบการผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณริมแม่น้ำแม่กลองและพื้นที่ลุ่มต่ำให้เฝ้าระวังพร้อมกับเตรียมรับมือและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้มาจากสำนักงานชลประทานที่13ที่ได้ประกาศแจ้งเตือนมาอันนี้อย่าได้ตกตกใจนะครับให้ได้ทราบข้อมูลกันนะครับจะได้เตรียมตัวได้ถูกต้องว่าตอนนี้บริเวณท้ายเขื่อนนะครับปริมาณน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็ให้ติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับสำหรับเพจของสำนักงานชลประทานที่13สามารถติดตามอัปเดตเรื่องของการระบายน้ำเพิ่มเติมได้นะครับ
1: ส่วนที่ขึ้นหน้าจอณเวลานี้นะครับเป็นประกาศของกฟผ.เนื่องด้วยฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เขื่อนวชิราลงกรณ์งดการระบายน้ำนะครับในช่วงระหว่างวันที่27ถึง28กันยายนเป็นต้นไปก็ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำแควน้อยเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งตรวจสอบนะครับยึดโยงสิ่งก่อสร้างต่างๆแพต่างๆแล้วก็สิ่งของต่างๆของท่านให้มั่นคงแข็งแรง

0: เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นหากมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเขื่อนวชิราลงกรณ์ก็จะแจ้งให้ได้ทราบต่อไปนะครับติดตามสถานการณ์สแกน QR code ตรงนี้ได้นะครับหน้าจอได้เลยครับ
1: ไปดูเรื่องของการช่วยเหลือนะครับเป็นความร่วมมือของภาครัฐนะครับที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับโดยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งระดมสรรพกำลังทั้งหมดนะครับรวมถึงงบประมาณที่สามารถช่วยได้เนี่ยไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วไปร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆอย่างเต็มที่เพื่อเฝ้าระวังและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับโดยทางพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหมติดตามและมีการสั่งการการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเน้นการบูรณาการกำลังพลยานพาหนะเครื่องมือยุทโธปกรณ์และงบประมาณของกระทรวงกลาโหมรวมไปถึงเหล่าทัพเพื่อที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลกระทรวงกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถเข้าถึงและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์ด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่หน่วยงานต่างๆก็พยายามที่จะดำเนินการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดนะครับเรียกว่าระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วนที่มีเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับ
0: ข่าวนะครับช่วงนี้มาดูเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์นะครับผ่านทางรายการพิเศษก่อติดสถานการณ์น้ำท่วมจากทีมรับโทรศัพท์ของเรานะครับแจ้งเข้ามานะครับคุณอรนินชัยรถนะครับท่านนี้อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านโอรัน2นวมิน81เขตบึงกุ่มตรงนี้ได้รับความเดือดร้อนนะครับเขาชี้จุดมาว่าบ้านของเขาเนี่ยอยู่ซ้ายมือมีประตูรั้วสีน้ำตาลนะบ้านน้ำท่วมนะครับระดับเข่าแล้วส่วนในซอยหมู่บ้านเนี่ยระดับหน้าอกเลยนะครับต้องการเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือเรื่องของอาหารการกินตอนนี้ชาวบ้านไม่มีอาหารรับประทานนะครับแล้วก็ขอให้ช่วยสูบน้ำระบายออกโดยเร็วเนื่องจากมีผู้สูงอายุแล้วระดับน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆทางทีมงาน NBT ของเรานะครับกรมประชาสัมพันธ์ของเราได้ประสานต่อไปที่กรมกิจการพลเรือนทหารบกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของท่านร้อยเอกปานัทนะครับเพื่อประสานงานในพื้นที่นะครับตอนนี้ติดต่อคุณสุกัญญาไปเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทางทีม NBT ของเรานะที่เชื่อมโยงนะครับข้อมูลความเดือดร้อนของประชาชนไปจนถึงเจ้าหน้าที่จะได้เข้าไปช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนะครับ
1: มากันที่รายต่อไปนะครับเป็นคุณมณีรัตน์นะครับตอนนี้คุณมณีรัตน์ยังไม่ได้รับโทรศัพท์จากทางทีมงาน NBT นะครับ คือโทรเข้ามาประสานงานเอาไว้และทีมงาน NBT เนี่ยประสานเรียกว่ารับเรื่องแล้วก็เริ่มรับรายละเอียดมาจะประสานกลับไปนะคุณมณีรัตน์ยังไม่ได้รับโทรศัพท์นะครับและรับโทรศัพท์ด้วยแล้วก็แจ้งเตือนผ่านทางรายการด้วยนะครับก็คือแจ้งมานะครับบอกว่าที่ปราจีนบุรีนะครับมีผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วมีเรือมารับกลุ่มเปราะบางออกไปนะครับแล้วก็อยากทราบว่าตอนนี้รับไปไว้ที่ไหนจะได้ไปรับญาติกลับมาที่บ้านนะครับซึ่งเบื้องต้นทางทีมงานได้โทรประสานไปยังมูลนิธิสัจจพุทธธรรมนะครับแล้วก็ประสานไปยังประชาพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีแล้วด้วยนะครับแล้วก็ได้ข้อมูลกลับมาแล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่กำลังโทรกลับไปเพื่อที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมในรายละเอียดกับทางคุณมณีรัตน์นะครับ
0: ครับผมอีกท่านนึงนะครับคุณแจงครับท่านนี้อาศัยอยู่ที่เสรีไทย41หมู่บ้านเจริญกลางซอย9นะครับแจ้งเข้ามาผ่านทาง NBT กรมประชาสัมพันธ์บอกว่าไม่มีอาหารเลยครับแล้วก็อยู่กับคนแก่คนสูงอายุ83ปีแล้วก็มีโรคประจำตัวตอนนี้น้ำท่วมไม่มีอาหารเหลือแล้วนะครับก็ส่งต่อนะครับทางทีม NBT ส่งต่อไปที่ศูนย์บรรเทาทุกข์ให้ติดต่อกลับทางศูนย์บรรเทาทุกข์นะครับก็แจ้งเบอร์มาแล้วนะครับว่าถ้าคุณแจงรับชมอยู่นะโทรไปที่ศูนย์บรรเทาทุกข์ต่อได้แต่ NBT โทรไปประสานเบื้องต้นแล้วนะครับแต่ข้อมูลต่างๆก็มีเบอร์โทรของคุณแจงไว้ด้วยก็ขอให้ได้รับการช่วยเหลือโดยเร็วนะครับ NBT ของเราก็เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องทุกข์ต่างๆของพี่น้องประชาชนในสถานการณ์อุทกภัยแบบนี้ครับ
1: เพราะฉะนั้นช่วงนี้ทางทีมงานนะครับขอเบอร์โทรศัพท์ขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่ตอนนี้อาจจะติดตามรายการของเราอยู่นะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้มีเบอร์อื่นๆนะครับที่จะโทรไปประสานงานไปขอความช่วยเหลือนะครับตัววิ่งที่อยู่ด้านล่างก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราจะขึ้นไว้ตลอดเวลาสำหรับข้อมูลสำคัญนะครับที่เราจะรีบนำขึ้นมาวิ่งให้คุณผู้ชมได้ติดตามเอาไว้นะครับส่วนเพจที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือเบอร์โทรศัพท์ทั้ง5เบอร์ที่ทาง NBT และกรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมมือกันนะครับในการจัดหาเบอร์โทรศัพท์พร้อมกับผู้รับโทรศัพท์ก็คือน้องๆเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานของเราเนี่ยจะรับโทรศัพท์รับเรื่องร้องเรียนของท่านแล้วส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับและเมื่อได้ความอย่างไรแล้วเราจะรีบโทรกลับไปแจ้งท่านให้เร็วที่สุดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบางท่านอาจจะไม่ได้รับสายบางท่านอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้รับการช่วยเหลือนะครับตอนนี้ทางเรื่องของการช่วยเหลือก็พยายามที่จะติดต่อประสานงานแล้วก็ส่งความช่วยเหลือไปให้ถึงท่านให้เร็วที่สุดด้วยนะครับช่องทางออนไลน์เราก็มีอยู่นะครับ

0: เป็น Facebook กรมประชาสัมพันธ์ Facebook NBT-NBT Facebook ขอย NBT Connect ก็เป็นอีกทั้งช่องทางทั้งรูปแบบของการโทรศัพท์และรูปแบบของการออนไลน์ที่คุณผู้ชมสามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยกับเราได้สื่อสารกับเราได้เช่นเดียวกันครับ
1: ฝากย้ำเตือนคุณผู้ชมนะครับติดตามรายการพิเศษกับ NBT ก็ติดสถานการณ์น้ำนะครับทั้ง NBT กรมประชาสัมพันธ์ทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับ FM 92.5 MHz FM 105 MHz AM 891 kHz นะครับ819กิโลเฮิรตซ์ท่านรับสัญญาณรับฟังเราอยู่นะครับสามารถประสานเบอร์เมื่อสักครู่เบื้องต้นได้แล้วเราก็จะเป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่อความช่วยเหลือต่างๆนะครับเกาะติดกันได้เราเกาะติดมาตั้งแต่เมื่อวานช่วงเช้านะครับแล้วก็ช่วงบ่ายช่วงดึกก็มีด้วยวันนี้ก็เช่นเดียวกัน
0: นะฮะเช้าบ่ายดึกเมื่อเช้านี้เจอผมกับน้องบินไปแล้วนะครับตอนบ่ายเนี่ยมาเจอผมกับน้องออฟนะครับแล้วดึกนี้เป็นน้องออฟ
1: กับน้องบิน
0: นะจะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันได้อย่างต่อเนื่องนะครับและที่สำคัญในระหว่างที่เป็นช่วงเวลาเนี่ยก็คือช่วงข่าวนะ
1: ก็
0: ค
1: ือ
0: ข่าวเช้าข่าวเที่ยงข่าวค่ำข่าวดึกก็ยังคงมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเกาะติดสถานการณ์น้ำรวมไปถึงสถานการณ์ต่างๆที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันเรียกว่าอยู่ที่ NBT เปิด NBT หรือเปิดช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญถึงตัวท่านอย่างแน่นอนนะครับ
1: แล้วไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเผื่อรายการของเรานี่หมดเวลาสัก 16:00 นเนี่ยแต่ว่าถ้าเผื่อมีเหตุการณ์ด่วนเหตุการณ์แถลงล่าสุดจากทางรัฐบาลคุณผู้ชมเกาะติดหน้าจอของ NBT to HD เกาะติดนะครับคลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประชาสัมพันธ์ทุกคลื่นไว้ได้เลยนะครับท่านจะได้รับการช่วยเหลือได้รับการสื่อสารอย่างตรงจุดตรงประเด็นและทันท่วงทีทันเวลาอย่างแน่นอนนะครับทีม NBT กรมประชาสัมพันธ์ก็พร้อมทำงานดูแลเคียงข้างประชาชนอย่างเต็มที่ในสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ
0: เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับหลังจากที่รายการเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมนะครับในช่วงบ่ายเนี่ยหมดเวลาลงนะครับก็จะต่อที่ข่าวค่ำนะครับก็จะมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารทั้งในลักษณะของรอบภูมิภาคนะครับแล้วต่อด้วยข่าวค่ำซึ่งเป็นข่าวภาคหลักซึ่งก็มีข่าวสารทั้งในประเทศนะฮะต่างประเทศรวมไปถึงข่าวสารภาคภาษาอังกฤษของ NBT World นะครับก็คือเราก็ต้องการสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนที่เป็นชาวต่างชาติที่มาอยู่ในประเทศไทยต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเนี่ยสถานการณ์น้ำท่วมก็สามารถรับรู้ได้ผ่านทาง NBT World ที่นำข้อมูลข่าวสารมาส่งต่อให้คุณผู้ชมได้เช่นเดียวกันนะครับ
1: ทราบว่าสักประมาณ 16:00 นเสร็จๆนะครับจะมีการแถลงก็ขอให้เกาะติดนะครับสัญญาณจากทาง NBT เอาไว้ด้วยนะครับอัปเดตนิดนึงก่อนจะลากันไปคุณผู้ชมในช่วงนี้นะครับผมดูเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
0: เป็นยังไงครับตอนนี้ทิศทางฝนมันไปทางไหนน้องอ๊อฟ
1: ทิศทางฝนไปที่ภาคตะวันออกครับ
0: อัน
1: น
0: ี้
1: น
0: ่าเป็นห่วงกลับมาที่ภาคตะวันออกคือฝนช่วงนี้มันวนอยู่ใช่มั้ยน้องอ๊อฟ
1: มันวนอยู่ครับ
0: ตรงภาคกลางไปภาคตะวันตกไปภาคตะวันออกใช่มั้ยครับ
1: ถูกต้องครับภาคตะวันออกตอนนี้มีฝนอยู่ที่ชลบุรีระยองจันทบุรีนะครับก็ต้องเฝ้าระวังกันอย่างเต็มที่รวมไปถึงถ้าไปดูพื้นที่นี่นะฮะนี่เรดาร์ล่าสุดของกรมอุตุไอ้ที่เหลืองๆส้มๆเนี่ยเห็นไหมครับกรุงเทพจะเห็นได้ว่าตรงกลางเนี่ยนะครับกรุงเทพมีฝน
0: อยู่บ้าง
1: นะครับตกสลับหยุดนะครับไอ้สีเขียวๆนี่คือกลุ่มเมฆฝนนะครับจะลอยพาดผ่านทั้งกรุงเทพชั้นในนะแล้วก็ขึ้นไปทางกรุงเทพฝั่งตะวันออกและทางภาคทางกรุงเทพส่วนเหนือด้วย
0: แต่กรุงเทพส่วนเหนือกับฝั่งตะวันออกนี่ค่อนข้างเบาบางหน่อยนะถือว่าโชคดีในฝั่งนั้นนะครับแต่ว่าฝั่งตะวันตกแล้วก็ชั้นในเนี่ยอาจจะมีเนี่ยเมฆฝนพาดผ่านอยู่ตรงกลางจังหวัดเลยนะครับแต่ภาคตะวันออกที่น้องอ๊อฟบอก
1: ลอยไปไหนอยุธยาก็ต้องระวังด้วยนะตอนนี้นะครับครับ
0: ช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงบ่ายนะครับรายการต่อไปติดตามรับชมข่าวภาคค่ำนะครับช่วงนี้เราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดี

0: พื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
2: ได้เลยเช็คมา
1: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
2: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
1: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
2: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษรับมือสถานการณ์อุทกภัยย้ำความปลอดภัยสูงสุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษรับมือสถานการณ์อุทกภัยย้ำความปลอดภัยสูงสุดพร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิงถุงยังชีพและสถานพยาบาลดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษโดยกล่าวเปิดการประชุมระบุถึงความจำเป็นให้ทุกส่วนรับมือสถานการณ์อุทกภัยหลังเกิดฝนตกทำให้เกิดน้ำท่วมทั้งในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดต่างๆในภาคกลางภาคตะวันออกซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่ายังมีความหนาแน่นอยู่ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกพร้อมขอบคุณรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ไปบัญชาการแก้ไขปัญหาและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลและสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าช่วยประชาชนโดยเน้นความสำคัญการช่วยให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดมีการเตรียมความพร้อมเรื่องการจัดศูนย์พักพิงถุงยังชีพและสถานพยาบาลต่างๆให้มีความพร้อมดูแลประชาชนส่วนกรุงเทพมหานครแม้จะออกประกาศให้ทุกเขตเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้วแต่รัฐบาลต้องเข้าไปให้การสนับสนุนและทำงานร่วมกันเพื่อให้การดำเนินการ

0: การทุกอย่างเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเยียวยาช่วยเหลือการจ่ายค่าชดเชยต่างๆให้กับผู้ประสบภัยจังหวัดอื่นๆสำหรับการประชุมวันนี้ได้หารือกับนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเห็นว่าน่าจะมีการกำหนดวันหยุดพิเศษในบางจังหวัดบางพื้นที่เพื่อหารือและมีมติว่าจะพิจารณาให้มีการกำหนดวันหยุดราชการพิเศษครอบคลุมพื้นที่ใดบ้างนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัยกระทบ25จังหวัดประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 174,000 ครัวเรือนระดมเครื่องจักรกลเร่งระบายน้ำเต็มกำลัง
2: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักสะสมและการระบายน้ำเหนือสมทบในพื้นที่ภาคกลางส่งผลให้ปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม25จังหวัด128อำเภอ587ตำบล 2,500 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 174,803 ครัวเรือน 545,022 คนรวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง50เขตสำหรับสถานการณ์ในแต่ละภูมิภาคพบว่าพื้นที่ระดับน้ำเริ่มทรงตัวและลดลงส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกขณะที่พื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางและปริมณฑลยังคงมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดสถานการณ์น้ำท่วมขังยังอยู่ในภาวะทรงตัวทั้งนี้ปภ.ได้บูรณาการกระจายกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเครื่องสูบน้ำสมรรถนะสูงเข้าเร่งระบายน้ำขังอพยพกลุ่มเปราะบางเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและแจกจ่ายสิ่งอุปโภคบริโภคพร้อมกำชับให้ปภ.จังหวัดเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อจัดทำข้อมูลในการอนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยเร็วที่สุดสนันชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดนนทบุรีประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอปากเกร็ดนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีลงนามในประกาศจังหวัดนนทบุรีประกาศให้พื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีประกอบด้วยตำบลสวนใหญ่ตำบลบางเขนตำบลบางกระสอตำบลตลาดขวัญและตำบลท่าทรายและอำเภอปากเกร็ดประกอบด้วยตำบลปากเกร็ดตำบลบางพูดตำบลบางตลาดตำบลคลองเกลือและตำบลบ้านใหม่เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจนส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ดมาตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาการออกประกาศครั้งนี้เพื่อเปิดทางให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถบูรณาการในการเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอดจนการฟื้นฟูความเสียหายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น FM 92.5 MHz โดยพจน์โพสี

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับ 92.5 อาสาช่วยประชาชนประจำวันอาทิตย์ที่27กันยายน2519วันนี้ผมพจน์โพสีรายงานตัวกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเรายังเกาะติดสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมนะครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสามารถติดตามทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz แล้วก็ AM 891 กิโลเฮิรตซ์นะครับ

นอกจากนี้ยังถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live นะครับทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถจะเข้าไปกดไลค์กดแชร์และฝากคำถามต่างๆไว้ได้ทันทีเลยนะครับเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือหมายเลขโทรศัพท์02ครับ276-9717และ02-276-9721 2หมายเลขนี้ช่วงเวลาทำรายการนะครับสำหรับเบอร์พิเศษ081-715-9551-3 3เบอร์นี้นี่ท่านโทรได้ทุกเวลานะครับทีมงานขยันของเราเนี่ยนะครับรับยินดีรับสายนะครับเพื่อจะประสานงานในทุกๆเรื่องของท่านผู้ฟังทุกท่านเลยสำหรับท่านผู้ฟังที่มีข้อมูลต้องการจะให้เราเป็นเอกสารเขียนเป็นจดหมายมาได้ไหมได้ครับส่งมาที่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่อยู่นะครับเลขที่236อาคาร2สถานีวิทยุนะครับถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400นะครับเท่านี้ถึงเลยครับเราก็จะได้ติดตามการช่วยเหลือของท่านผู้ฟังทุกท่านที่ส่งข้อมูลเข้ามานะครับไปอันดับแรกก่อนเลยนะครับเราเกาะติดสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมเนี่ยนะครับที่ส่งผลกระทบกับเรา2วัน3วันมาแล้วนะครับในหลวงทรงห่วงใยครับพระองค์ท่านทรงห่วงใยประสบนิกรผู้ประสบอุทกภัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะครับให้เร่งช่วยเหลือพร้อมบรรเทาความเดือดร้อนอย่างทั่วถึงนะครับซึ่งทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบนิกรผู้ประสบอุทกภัยนะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เร่งช่วยเหลือพร้อมบรรเทาความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงนั้นนะครับเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักนะครับแล้วก็อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและพื้นที่ภาคกลางนะครับนะและก็ในจังหวัดอื่นๆด้วยนะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดขณะที่กองทัพภาคที่1นะครับเร่งประสานงานหน่วยงานนะครับแล้วก็ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับแล้วก็ทางกองทัพก็จัดกำลังทหารเนี่ยนะครับแล้วพร้อมกำลังจิตอาสานะเข้าไปช่วยเหลือทั้งเรือยานพาหนะและเข้าช่วยเหลือรับส่งพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะนะครับเร่งรัดไปเป็นกรณีพิเศษกรณีผู้ป่วยนะครับและผู้จำเป็นต้องเดินทางไปโรงพยาบาลรวมถึงช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลที่รับผลกระทบนะนอกจากนี้ยังนำยานพาหนะนะครับนำรถยนต์นะกรณีรถยนต์ของประชาชนเนี่ยออกจากพื้นที่น้ำท่วมด้วยพร้อมกับทั้งโรงครัวนะครับอาหารเครื่องดื่มและกระถุงยังชีพให้กับผู้ที่พักอาศัยที่อยู่ในบ้านนะครับไม่ออกมาก็ต้องในพื้นที่ก็ต้องเอาอาหารเข้าไปช่วยด้วยนะครับพร้อมกันจะตั้งโรงครัวพระราชทานณศูนย์พักพิงเปิดช่องทางนะครับการรับแจ้งเหตุให้พี่น้องประชาชนเนี่ยครับที่ร้องขอความช่วยเหลือได้รวดเร็วพร้อมกับชับนะครับกำลังพลให้คำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเพื่อให้ความช่วยเหลือนะครับเข้าถึงผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงและทันต่อเหตุการณ์สถานการณ์อย่างใกล้ชิดทีเดียวนะครับนะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับนอกจากนี้นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับเมื่อเช้านี้นะครับทางสายๆเนี่ยนะครับทางท่านนายกนะครับนะอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับลงพื้นที่เลยนะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะครับในพื้นที่ชุมชนร่วมพัฒนาริมคลองเรียนประชากรนะครับพื้นที่เขตบางเขนนั่งรถนะยกสูงแล้วก็ไปพร้อมกับที่ทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะครับแล้วก็รับมาจากท่าอากาศยานดอนเมืองเลยนะท่านนายกก็ลงไปสวมเสื้อโปโลสีขาวนะครับนะแล้วก็ลงไปพร้อมกับทางคณะนะครับนะไปยังชุมชนนะต่างๆเข้าไปในพื้นที่เขตบางเขนท่านนายกนะฮะลงไปดูสภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนแล้วก็บอกว่าตรงนี้ในจุดที่พื้นที่บางเขนตรงนี้นะครับได้รับผลกระทบระดับน้ำถึงระดับเอวเลยนะนะครับแล้วก็บางจุดก็ต้องบางจุดก็มีปัญหาเรื่องอาหารการรับประทานนะครับท่านนายกควักเงินเลยฮะ 3,000 บาทให้ร้านลูกชิ้นที่ปิ้งลูกชิ้นบอกแจกพี่น้องคนชุมชนก่อนแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยร้านอาหารตามสั่งที่อยู่ในชุมชนนี่เหมาเลยท่านเหมาเลยบอกว่าทำอาหารไปเลยกี่ชุดก็ตามแจกให้คนในพื้นที่ชุมชนในพื้นที่ตรงจุดนี้นะครับได้รับการช่วยเหลือก่อนนอกจากนั้นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนก็เหมาอีกนะฮะเหมาเพื่อแจกจ่ายให้คนในชุมชนได้รับประทานอาหารก่อนเพราะว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็รอตั้งครัว
ชุดตั้งครัวก็ว่าไปนะครับจนตรงนี้ก็บอกว่าต้องเร่งด่วนก่อนอาหารการกินต้องมาก่อนท่านนายกย้ำเลยหลังจากที่เข้าลงไปในพื้นที่นะครับที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนนะครับมาเขาเรียกว่าชุมชนพื้นที่บางเขนเนี่ยก็มอบของบริจาคนะครับพี่น้องประชาชนด้วยนะแล้วก็จากนอกจากนี้พอบ่ายสามครึ่งฮะสามสิบเนี่ยก็ไปเลยฮะท่านนายกก็ตั้งวอลลุ่มเลยนะประชุมครม.พิเศษในช่วงบ่ายวันนี้ครับกำลังประชุมกันอยู่เลยนะครับตามที่รายงานเข้ามาและที่สำคัญที่สุดท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่ามีสายด่วนเข้ามาพิเศษเลยนะครับนะเราจะมีการตัดถ่ายทอดสดกรณีที่มติคณะรัฐมนตรีมัดพิเศษวันนี้ช่วงเวลานี้นะครับทีมงานเราก็จะเกาะติดสถานการณ์การช่วยเหลือของรัฐบาลกับพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดในทุกๆกรณีนะครับนะในส่วนของที่พี่น้องประชาชนที่แจ้งข้อมูลเข้ามาเนี่ยนะครับทางกรุงเทพมหานครก็ไม่ได้นอนใจนะหลังจากที่ได้รับผลกระทบฝนตกหนักมา2วัน3วันที่ผ่านมาหลายพื้นที่นะครับยังเป็นปัญหายังเป็นประเด็นที่ต้องเตือนพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าศูนย์รายงานสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานเข้ามาบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับนะขณะนี้ก็คือถนนสายหลักเลยนะที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมเนี่ยหลีกเลี่ยง31เส้นทางนะท่านผู้ฟังครับเส้นถนนรามินทานี่โอ้โหแน่นอนเลยนะเส้นทางถนนรามินทานี่หลักเลยมาจากพี่น้องทางตอนออกทางมินบุรีทางรามอินทราด้านนู้นนะฮะตรงจุดนี้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมนะครับในขณะที่ถนนผลโยธินนะครับช่วงน้ำท่วมก็คือซอยผลโยธิน51นะฮะแล้วก็นู่นนะฮะไปถนนไปเชื่อมโยงกับทางถนนประเสริฐมนูนกิจนะบริเวณใกล้ๆกับซอยผลโยธิน55ด้านนู้นก็มีปัญหาน้ำท่วมต่อเนื่องกันนะครับแล้วก็ในขณะการช่วงหน้ากรมฐานราบ11ประตู2ท่วมสูงประมาณสัก20เซนติเมตรนะในขณะที่หน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สูงประมาณ20เซนติเมตรเช่นเดียวกันนะครับถนนเทพารักษ์นะครับถนนเทพารักษ์นี่ก็โหหน้าด้านนี้นะฮะช่วงน้ำท่วมก็คือผลโยธินถึงซอยผลโยธิน50นะครับนะถนนเทพารักษ์นะครับถนนเทพารักษ์ไม่ใช่เทพารักษ์ถนนเทพารักษ์นะฮะแล้วก็ถนนวัชรพลด้านนี้ครับถนนวัชรพลช่วงน้ำท่วมนะครับบริเวณซอยวัชรพล3ถึงซอยวัชรพล2ทับ7นะถึงถนนเทพรักษ์นะครับถนนเทพรักษ์นี่ต่อเนื่องกันวัชรพลกับเทพรักษ์นี่ถนนเชื่อมต่อกันนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือช่วงซอยวัชรพล8นะฮะไปจนถึงซอยวัชรพล1ทับ9นี่มีระดับน้ำสูงตั้งแต่ประมาณสัก20เซน15เซนได้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับท่วมฟุตบาทหมดเลยนะครับถนนแจ้งวัฒนะถนนเส้นนี้นี่ช่วงจากหลัก4สแควร์ซอย1เนี่ยไปถึงวงเวียนอนุสาวรีย์หลัก4เลยนะครับซอยแจ้งวัฒนะ10นะแยก1ถึงเนี่ย6นี่นะครับแล้วก็ถนนกระแพงเพชร6นะนอกจากนี้น้ำท่วมนะที่2จุดที่วัดช่วงหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนะครับก็ระดับน้ำท่วมสูงนี่ฟุตบาทเลยละหมดเลยนะครับ20กว่าเซนติเมตรนะฮะแล้วก็ช่วงตรงข้ามกับบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาตินะสูงประมาณ10เซนติเมตรนะครับถนนนวมินทร์นะรายงานข้อมูลเข้ามาแล้วบอกว่าช่วงน้ำท่วมบริเวณใกล้ๆกับซอยนวมินทร์155นะครับถึงซอยนวมินทร์38นะย่านนี้ก็บริเวณแยกใกล้เคียงนะครับหน่อยซอยนวมินทร์107นะก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันส่วน3จุดนะที่พื้นที่นวมินทร์นะช่วงนวมินทร์155นี่สูงท่วมฟุตบาทหมดนะครับนะแล้วก็ซอยนวมินทร์105นะครับซอยนวมินทร์38ถนนมนูนกิจนะครับประเสริฐมนูนกิจช่วงน้ำท่วมบริเวณใกล้ๆกับถนนนวมินทร์ครับนะช่วงแยกนวมินทร์ในสูงท่วมฟุตบาทเลยนะครับนะสูงประมาณสัก20เซนติเมตรถึงมากกว่านั้นบางจุดก็ประมาณสักครึ่งนักแข้งนะครับนะนี่ในขณะเดียวกันถนนรามคำแหงนะครับถนนรามคำแหงช่วงจากซอยรามคำแหง53นะครับถึงซอยรามคำแหง55นะครับนะแล้วก็ซอยรามคำแหง41ทับ1ถึงซอยรามคำแหง43ทับ1ซอยรามคำแหง20ถึงซอยรามคำแหง13นะครับเนี่ยแล้วก็ซอยรามคำแหง21ถึงซอยถึงถนนพระราม9
แล้วก็จากซอยรามคำแหง35ถึงซอยรามคำแหง33ช่วงนี้จุดบริเวณนี้หน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยนะครับจุดแต่พื้นที่ตรงนี้น้ำท่วมฮะน้ำท่วมต่อเนื่องกันมาตลอดเลยนะครับแล้วก็ตรงข้ามกับ

0: ซอยรามคำแหง53นะฮะแล้วก็รามคำแหง20รามคำแหง43นะครับตลอดแนวเลยพื้นที่ถนนรามคำแหงนี่ตลอดแนวนะครับยันไปถึงถนนหัวหมากช่วงที่ต้องระมัดระวังบริเวณใกล้เคียงกับซอยรามคำแหง24ตรงจุดนี้ก็น้ำลึกเหมือนกันนะตรงจุดด้านนี้นะถนนศรีนครินทร์นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับถนนศรีนครินทร์นี่ช่วงที่น้ำท่วมเนี่ยจากแยกลำสาลีนะครับถึงซอยศรีนครินทร์1นะครับจากทางบริการทางขวานะฮะเรียกว่าบริการด้านขวาด้านถนนกรุงเทพนะเป็นทางที่เป็นเปิดเข้าไปทางเข้าถนนมอเตอร์เวย์ตรงจุดนี้นะครับลอดใต้ทางแยกพัฒนาการตรงจุดนี้ก็ต้องระมัดระวังมีระดับน้ำช่วงสูงนะฮะประมาณ20เซนติเมตรนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือช่วงเสนานิคมนะครับช่วงเสนานิคมจุดนี้ก็เป็นปัญหานะครับนาเสนานิคมตอน1ซอย15นะครับไปถึงเสนานิเวศนะเสนานิเวศ112สูง20เซนติเมตรนะครับนะอันนี้ก็มองดูระดับน้ำต่างๆตามที่รายงานเข้ามานะครับส่งข้อมูลเข้ามาเป็นระยะเนี่ยนะครับก็ระดับน้ำยังสูงแล้วก็ยังทรงตัวนะครับแล้วก็พื้นที่ในจุดอื่นๆอาจจะได้ผลกระทบนะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของรถที่จอดเสียนะครับแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการซ่อมบำรุงจะต้องทำอะไรยังไงเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างนี้มีความคืบหน้าหรือจะขอความช่วยเหลือไปที่ไหนได้บ้างเรื่องนี้ครับ 92.5 อาสาช่วยประชาชนประสานงานไปที่ท่านรองเลขาคปภ.นะครับนะท่านสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะครับท่านดร.อดิศรพิพัฒน์วรพงศ์สวัสดีครับท่านรองเลขาท่านรองเลขาครับ
1: สวัสดีครับ
0: กำลังออกอากาศกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 92.5 อาสาช่วยประชาชนครับท่านรองเลขา
1: ครับผมครับ
0: ท่านรองเลขาครับจากภาวะที่ฝนตกหนักนะและไม่ตกแผลบๆแล้วตกมา3วันแล้วนะฮะและส่งผลกระทบในหลายพื้นที่เราจะเห็นเลยนะฮะท่านรองเลขาว่ามีน้ำรถนี่จมน้ำแบบจมด้วยอยู่ไปด้วยแล้วขับรถก็เสียไปด้วยไอ้ตรงนี้ครับกรณีลักษณะแบบรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมแบบฉุกเฉินแบบธรรมชาติเนี่ยในขณะที่เรามีประกันชั้น1ประกันจะสมัครใจอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เราควรจะทำอะไรยังไงเนี่ย
1: เรียนอย่างนี้ก่อนนะครับอย่างที่พี่ทางพี่พูดเนี่ยนะครับประกันที่จะคุ้มครองโดยหลักการจริงๆแน่ๆไม่คือประกันชั้นหนึ่งนะครับกรณีที่เป็นการซื้อประกันประเภทอื่นอย่าง2บวกหรือ3บวกจะต้องดูเงื่อนไขกรมธรรม์ว่ามีการซื้อน้ำท่วมเพิ่มหรือไม่นะครับกรณีที่เกิดภัยน้ำท่วมแบบนี้นะครับผมเรียนว่าก่อนอื่นที่ควรทำมากที่สุดนะครับก็คือการถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายคลิปนะครับเวลาเราถ่ายรูปรถยนต์เนี่ยนะครับให้ถ่ายมุมกว้างก่อนนะครับว่ารถเราเนี่ยนะครับอยู่ในสถานที่แบบไหนนะเราจะเห็นระดับน้ำนะครับโดยรอบนะครับแล้วก็ถ่ายมุมเจาะนะครับว่าน้ำเนี่ยเข้ามาในรถเราระดับไหนคือรถเบาะรถท่วมคอนโซลหรือว่าท่วมหลังคันนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ถ้าเป็นคลิปได้นะครับมันก็จะทำให้เราสามารถบันทึกนะครับเสียงลงไปด้วยว่าในเหตุการณ์วันนั้นคือวันที่เท่าไหร่เวลาอะไรแล้วก็เกิดเหตุอะไรขึ้นนะครับผู้ที่ทำประกันประเภทหนึ่งนะครับไม่ต้องกังวลเพราะว่าได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็หลังจากเก็บหลักฐานตัวนั้นเสร็จนะครับก็หลักการง่ายที่สุดก็คือโทรแจ้ง call center ของบริษัทประกันภัยหรือในกรณีบางบริษัทอาจจะมีแอปพลิเคชันก็สามารถส่งหลักฐานเหล่านี้นะครับผ่านแอปพลิเคชันไปได้นะครับแล้วก็จะมีการออกใบเคลมมานะครับถ้าจะให้แนะนำต่อนะครับถ้าจะทำให้มันง่ายที่สุดปกติถ้าเราเข้าไปในอู่หรือศูนย์ในเครือของบริษัทที่เราซื้อประกันไว
0: ้
1: นะครับมันก็จะสะดวกรวดเร็วเพราะว่าเขาจะทำงานลิงก์กับบริษัทโดยตรง
0: ขอตกสัญญาณไปสัญญาณด่วนไปที่มติคณะรัฐมนตรีประชุมด่วนพิเศษกันได้ดีก่อนครับ
2: หลักในการให้ข้อมูลและนำเสนอสภาพภูมิอากาศด้วยข้อความสื่อสารที่สามารถเข้าใจได้ง่ายสธนช.และที่เกี่ยวข้องบริหารการข้อมูลการคาดการสภาพอากาศสถานการณ์น้ำพร้อมประสานปฏิบัติงานร่วมกับมหาดไทยและจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ

ข้อ3ครับมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีท่านเอกนิติดำเนินการแจ้งให้สถานที่ราชการทุกแห่งอำนวยความสะดวกจัดสถานที่เพื่อให้ประชาชนนำยานพาหนะเข้ามาจอดได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายข้อ4ครับมอบหมายให้กระทรวงกลาโหมสนับสนุนรถบรรทุกของหน่วยงานทหารเพื่อให้บริการประชาชนในการอพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของและให้ทุกเหล่าทัพระดมทรัพยากรต่างๆสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานตามที่รับการประสานงานครับข้อ5ให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยของกทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความจำเป็นรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆด้วยทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบมอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการแจ้งเตือนและรายงานสถานการณ์ล่าสุดให้ประชาชนทราบอย่างเป็นระยะให้กรมชลประทานและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความพร้อมของเครื่องมือเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและบูรณาการทำงานกับกทม.ในการสูบน้ำระบายน้ำให้สอดคล้องกันข้อ8ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคตะวันออกติดตามสถานการณ์พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีข้อ9ให้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในจังหวัดต่างๆและการบริหารจัดการการปล่อยน้ำของเขื่อนโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ท้ายเขื่อนเป็นสำคัญข้อ10ให้ตำรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากถนนและวางแผนการจราจรให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนและดูแลในเรื่องของความปลอดภัยบ้านเรือนของประชาชนให้อยู่ในเกณฑ์ปกติและให้การไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ให้เข้าถึงพื้นที่ในการตัดไฟฟ้าการซ่อมแซมและการเตรียมเครื่องปั่นไฟให้พร้อม12ให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องประสานการทำงานในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางผู้ติดเตียงและเตรียมความพร้อมของศูนย์พักพิงรวมถึงอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคถุงยังชีพโดยเตรียมความพร้อมของสถานพยาบาลในการรองรับผู้ป่วยข้อ13ให้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกันทุกโดยให้รายงานข้อมูลสถานการณ์น้ำ สภาพภูมิอากาศและข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังโฆษกรัฐบาลผ่านสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีและให้ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์อสมทในการจัดตั้งศูนย์แถลงข่าวข้อ14ให้หน่วยงานของรัฐโดยสำนักงานกพ.พิจารณาการ work from home และให้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนในการ work from home ในช่วงสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายในข้อสั่งการนี้นะครับในเรื่องของการให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารในวันนี้ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนได้รับมีอยู่มากมายข้อมูลข่าวสารที่เปิดขึ้นมาในทุกวันในผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียหรือช่องทางต่างๆประชาชนไม่ทราบว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นจริงหรือไม่ในการนี้ครับรัฐบาลจึงได้ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC Joint Information and Communication Center เพื่อให้การสื่อสารมีความเป็นเอกภาพครับศูนย์นี้จะเป็นทำหน้าที่ในการเป็นสะพานเชื่อมข้อมูลข่าวสารทั้งหมดจัดทำเป็นข้อมูลกลางครับเพื่อส่งตรงถึงพี่น้องประชาชนลดความสับสนของข้อมูลที่มีอยู่มากมายหลากหลายโดยจะมีการแถลงอย่างเป็นทางการประจำทุกวันเวลา10นาฬิกาผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT และผ่านแฟนเพจ

0: ไทยคู่ฟ้ารวมถึงถ้ามีข่าวสารข้อมูลใดๆที่มีการอัปเดตมีการเพิ่มเติมตลอดทั้งวันก็จะมีการเพิ่มเติมข้อมูลในเพจไทยคู่ฟ้าด้วยเช่นกันครับรัฐบาลเข้าใจครับในสิ่งที่พี่น้องประชาชนกำลังกังวลอยู่ตอนนี้ว่ามีคำถามว่าการน้ำท่วมครั้งนี้ที่เกิดขึ้นจะเหมือนกับวิกฤตน้ำท่วมปี2554หรือไม่เพื่อให้พี่น้องเข้าใจสถานการณ์นะครับผมจะแสดงให้เห็นว่ามีความแตกต่างกันในสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้กับน้ำท่วมปี2554เมื่อเหตุน้ำท่วมปี2554นั้นน่ะมีการเกิดพายุซ้ำซ้อนถึง5ลูกติดพายุนำมาซึ่งฝนตกลงมาสู่พื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศไทยแล้วก็มีน้ำเหนือไหลลงมามีน้ำท่วมตามทางตั้งแต่ภาคเหนือลงมาสู่ภาคกลางและลงมาสู่กรุงเทพมหานครแต่สิ่งที่ต่างกันกับครั้งนี้ก็คือครั้งนี้เกิดเหตุการณ์ที่เราเรียกว่าฝนตกจำนวนมากกว่าระดับที่การระบายน้ำจะรับได้ปัจจุบันการรับน้ำของ4เขื่อนหลักยังมีศักยภาพรองรับน้ำได้สูงถึง 7,260 ล้านลูกบาศก์เมตรปัญหาที่เกิดขึ้นวันนี้เกิดจากปัญหาสภาพภูมิอากาศสุดขั้วจากฝนที่เกิดมาเป็นลักษณะของฝนหมุนวนครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลครับฝนที่ตกลงมาเริ่มแต่วันที่24กันยาจนถึงปัจจุบันปริมาณน้ำฝนที่วัดได้สูงสุดอยู่ถึง340มิลลิเมตรหรือคิดเป็นมวลน้ำมากถึง248ล้านลูกบาศก์เมตรครับปริมาณน้ำฝนที่เราเผชิญอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมากที่สุดในรอบ43ปีครั้งสุดท้ายที่เราเจอน้ำฝนขนาดนี้คือต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2526ครับในการระบายน้ำปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรุงเทพมหานครได้มีการเพิ่มเครื่องสูบน้ำเดินเครื่องตลอด24ชั่วโมงผ่านสถานีสูบน้ำอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อให้มีการสูบน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาครับมีการคาดการณ์ว่าถ้าหากไม่มีฝนตกหนักในแบบเดิมมาเพิ่มสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะคลี่คลายภายใน 2-3 วันเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยมีค่าการระบายน้ำเฉลี่ยที่เราทำได้อยู่ที่50ล้านลูกบาศก์ต่อวันตอนนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังเคลื่อนที่ออกจากกรุงเทพมหานครกลุ่มฝนที่เคยตกอยู่ที่กรุงเทพมหานครเคลื่อนที่ออกไปทางทิศตะวันตกตอนนี้กำลังจะเข้าไปสู่จังหวัดกาญจนบุรีและในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มฝนอีกก้อนหนึ่งตกอยู่ที่ทางภาคตะวันออกในส่วนกรุงเทพมหานครขณะนี้ยังมีหลายพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังยังมีเรื่องของน้ำที่ยังระบายออกไม่หมดขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะข้อมูลจากกรุงเทพมหานครแต่หากทั้งนี้ประชาชนท่านใดยังมีความกังวลใจในสถานการณ์ยังมีความไม่มั่นใจหรือต้องการความช่วยเหลือใดๆสามารถติดต่อขอข้อมูลได้จากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC ผ่านแฟนเพจไทยคู่ฟ้าครับในการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหมายเลขสายด่วนสำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครโทร1555สำหรับต่างจังหวัดนะครับเป็นสายด่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784ครับนอกจากกรุงเทพมหานครแล้วสถานการณ์น้ำฝนในปัจจุบันนี้ยังต้องมีการเฝ้าระวังอย่างมากในภาคตะวันออกอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยเฉพาะที่อยู่ในพื้นที่ต่ำและพื้นที่ บริเวณโรงพยาบาลอภัยภูเบศรขอให้มีการเฝ้าระวังและเตรียมการเคลื่อนย้ายถ้ามีการมีผู้ป่วยติดเตียงอาจจะต้องมีการเตรียมเคลื่อนย้ายออกไว้ก่อนที่ฉะเชิงเทราครับบริเวณอำเภอเมืองอำเภอบางคล้าอำเภอคลองเข็นนครนายกอำเภอเมืองอำเภอองคลักษ์อำเภอปากพลีครับจันทบุรีอำเภอท่าใหม่อำเภอนายายอามอำเภอแก่งหางแมวส่วนอำเภอเมืองยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับกาญจนบุรีที่อำเภอเมืองอำเภอด่านมะขามเตี้ยอำเภอไซโยกและอำเภอทองผาภูมิผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนี้ให้ฟังคำเตือนแล้วก็ให้สังเกตปริมาณน้ำในพื้นที่แล้วก็คำชี้แจงหรือคำแนะนำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับในเวลานี้ครับรัฐบาลเข้าใจดีถึงความยากลำบากและความกังวลของพี่น้องเราจะไม่ปล่อยให้ทุกท่านเผชิญกับความยากลำบากสถานการณ์แบบนี้เพียงลำพังทุกหน่วยงานกำลังทำงานแข่งกับเวลาเพื่อนำความปลอดภัยและความเป็นอยู่ปกติให้กลับมาทุกท่านโดยเร็วครับในวันนี้นายกได้สั่งการอีกเรื่องหนึ่งให้มีการฟื้นฟูเยียวยาโดยที่ไม่ต้องรอให้น้ำลดพร้อมกันทั้งหมดถ้าที่ไหนน้ำลดก่อนให้ดำเนินการก่อนได้เลยท่านนายกได้ตอกย้ำได้ให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องครับว่าข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการสื่อสารของรัฐบาลผ่านช่องทางไทยคู่ฟ้าจะเป็นช่องทางที่แม่นยำหน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลือต้องมีความรวดเร็วแล้วก็ประชาชนต้องไม่ประสบภัยเพียงลำพังขอบคุณครับต่อไปก็จะเป็นรายละเอียดการมติที่ประชุมในวันนี้ที่รองโฆษกรดิดานะครับจะมาแถลงในเรื่องของการประกาศวันหยุดเพิ่มเติมครับ
1: สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องผู้ชมผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านด้วยนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีค่ะมีมติกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษใน4จังหวัดเนื่องจากมีฝนตกหนักและน้ำท่วมขังโดยแม้มีการกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษแต่การให้บริการประชาชนและภารกิจสำคัญของภาครัฐจะต้องไม่สะดุดโดยหน่วยงานภาครัฐยังคงต้องเปิดให้บริการประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ตามปกติในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชนมีราชการสำคัญหรือมีนัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนออกไปจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชนให้หัวหน้างานหน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามความจำเป็นและความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบส่วนรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินและภาคเอกชนให้แต่ละแห่งพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมโดยธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงแรงงานตลาดหลักทรัพย์รวมถึงบริษัทประกันภัยโรงพยาบาลและสถานพยาบาลจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีโดยในกรณีของตลาดหลักทรัพย์นั้นเปิดให้บริการตามปกติอีกประเด็นสำคัญคืองานจัดซื้อจัดจ้างและการเงินงบประมาณที่ส่วนราชการต้องดำเนินให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนกรมบัญชีกลางยืนยันว่าส่วนราชการสามารถเข้างานระบบผ่าน EGP และระบบ GFMIS จากสถานที่ต่างๆได้จึงขอให้หน่วยงานกำกับให้แล้วเสร็จตามกำหนดเพื่อไม่ให้กระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณหรืองบประมาณตกพับไปค่ะดังนั้นเมื่อวางมาตรการรองรับเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของภาครัฐแล้วคณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันจันทร์ที่28และวันอังคารที่29กันยายน2569เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการค่ะขอบคุณค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะ
2: ครับนั่นเป็น การรายงานสดเลยนะครับที่ทาง 92.5 อาสาช่วยประชาชนตัดเสียงสดมาเลยจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนะครับณทำเนียบรัฐบาลนี่เพราะฉะนั้นคนในพื้นที่4จังหวัดนะครับ

การอะไรยังไงบ้างนะครับผมเพิ่มเติมอีกนิดเดียวนะคปภ.ที่ค้างไว้ไปเมื่อสักครู่นี้พอดีข้อมูลจากทางท่านชูฉัตรประมูลผลนะครับท่านเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคปภ.ท่านมีกรอบนะเป็นกรอบในการที่จะดำเนินการกรณีเกิดสถานการณ์น้ำท่วมนะฮะอย่างฉับพลันแบบนี้นะครับหลักการคือว่าจะเคลมประกันเนี่ยนะครับความเสียหายต่างๆกรณีที่เป็นรถก็ดีรถบ้านนะฮะอสังหาริมทรัพย์ต่างๆมีหมดเลยนะที่ท่านทำประกันไว้หลักการ4ขั้นตอนหลักๆก็คือเตรียมการก่อนเคลมประกันนะครับ1เช็คความคุ้มครองดูที่กรมธรรม์นะครับว่าเช็คคำตรวจสอบกรมธรรม์นะครับนะผ่านข้อมูลต่างๆในกรมธรรม์ของท่านนะครับหรือว่าถ้าไม่รู้ว่ากรมธรรม์อยู่ไหนเข้าไปใน LINE แอดนะแล้วก็ OICC นะครับ OICC ON NECT ก็คือ OIC Contact ครับเมนูเป็นกรมธรรม์ของฉันนี่แหละนะครับถ้าเป็นรถยนต์นะครับถ้ามีประกันชั้น1โอเคแล้วไม่เป็นไรเขาคุ้มครองได้หมดเลยถ้าเป็นประกันชั้น2 2พัด3พัดต่างๆเนี่ยต้องดูเนื้อหาในกรมธรรม์นะครับว่าคุ้มครองมีการคุ้มครองตรงนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ต้องดูให้รายละเอียดเรียบร้อย2บ้านล่ะบ้านที่อยู่อาศัยตรวจสอบนะครับประกันอัคคีภัยว่าคุ้มครองเรื่องของภัยน้ำท่วมหรือภัยธรรมชาติหรือไม่ตรงนี้สำคัญนะฮะต้องดูนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อดูข้อมูลเอกสารเรียบร้อยแล้วไปดูหลักฐานต้องเก็บเอกสารไว้เป็นอะไรบ้างก็คือถ่ายภาพนะฮะถ่ายภาพเป็นภาพนิ่งภาพวิดีโอเจาะไปในพื้นที่เจาะในจุดเลยนะฮะตรงไหนบ้างโครงสร้างอาคารพื้นที่ผนังเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหายถ้าเป็นรถยนต์ก็ถ่ายภาพให้ชัดเจนภาพบ้านกว้างนะฮะว่าท่านรถของท่านจอดอยู่ตรงไหนถนนอะไรตรอกซอยอะไรนะอยู่ตรงอาคารตรงไหนนะครับแล้วก็ความเสียหายก็ถ่ายภาพไว้ชัดเจนว่าความเสียหายเปิดประตูรถมาแล้วเจออะไรบ้างนะข้างในน้ำเข้าไปในรถนะถึงขนาดระดับไหนนี่เป็นรายละเอียดทั้งหมดเลยและบันทึกนะให้ชี้ให้เห็นอันนี้ที่เห็นเลยว่าอันนี้มันบันทึกเรียบร้อยแล้วนะขั้นตอนที่3รีบแจ้งข้อมูลเหล่านี้กับบริษัทประกันภัยที่ท่านประกันภัยไว้นะครับนะดูเลขกรมธรรม์ให้ดีดูทะเบียนบ้านทะเบียนวันเวลาที่เกิดเหตุนะครับทะเบียนรถนะแล้วก็สำคัญเลขที่ใบเคลมนั่นแหละสำคัญนะครับจะต้องดำเนินการเนี่ยไว้สำหรับติดตามความคืบหน้าต่างๆนะครับนอกจากนี้ก็คือเตรียมเอกสารให้พร้อมเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนภาพถ่ายความเสียหายสำเนาทะเบียนรถแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านโฉนดที่ดินต่างๆความเสียหายต่างๆทั้งหมดนี้จะมีการประเมินนะทั้งหมดเลยนะโดยทางบริษัทประกันภัยจะนำไปประเมินนะความเสียหายนะครับเขาจะมีระดับความเสียหายระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5เรียงไว้แบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นให้เตรียมดำเนินการนะหรือว่าท่านจะติดต่อกับคปภ.นะครับซึ่งวันพรุ่งนี้คปภ.จะเรียกประชุมนะบริษัทที่เข้าไปในร่วมก็คือบริษัทประกันวินาศภัยเพื่อหารือการเยียวยาวาระสำคัญนะบอกกันมาเมื่อสักครู่นี้เองบอกว่าประเด็นวาระวันพรุ่งนี้ที่จะประชุมกันก็คือประเมินความเสียหายร่วมผ่านทางระบบฐานข้อมูลนะครับฐานข้อมูลกลางแล้วก็ในการจัดเตรียมรถยกรถลากนะครับที่จะเคลื่อนย้ายรถที่เสียหายและจอดกีดขวางการจราจรอยู่รวมถึงการกำหนดกรอบเวลาจ่ายสินไหมทดแทนให้รวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดนะฮะและนอกจากนี้ก็คือพิจารณาผ่อนผันครับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยการต่อใบอนุญาตตัวแทนต่างๆนะฮะหรือว่ามีข้อสงสัยก็สอบถามนี่ครับ1186ทันทีเลยนะครับคปภ.แจ้งข้อมูลเข้ามานะครับเอาละท่านผู้ฟังครับนี่เป็นความคืบหน้าต่อเนื่องกันไปตอนนี้ไปอีกเรื่องนึงท่านผู้ฟังครับหลังจากที่เมื่อวานนี้มีเหตุไฟฟ้ารั่วนะครับนะไฟฟ้ารั่วทีนี้ส่งผลกระทบไปมีผู้เสียชีวิตเรื่องนี้นะครับการไฟฟ้าไม่ได้นอนใจนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มีการเตือนกันทุกครั้งว่ากรณีเรื่องไฟฟ้ารั่วนะหรือว่ากระแสไฟฟ้าต่างๆที่ปล่อยไปนะครับให้บริการทั้งการไฟฟ้านครหลวงก็ดีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ตามนะมีเรื่องทางเจ้าหน้าที่มีทางหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาอธิบายเป็นระยะวันนี้เช่นเดียวกันนะครับทาง 92.5 อาสาช่วยประชาชนได้รับความกรุณาจากทางท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรนะครับนะคุณนิภาวันจันเทมะนะครับแล้วท่านเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร

0: าการไฟฟ้านครหลวงนะครับสวัสดีครับท่านผู้ช่วยครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศเลยนะครับจะมีผลกระทบกับเรื่องของคนที่ฟังกันอยู่ตอนนี้ว่าได้รับน้ำท่วมเนี่ยของกรุงเทพมหานครปริมณฑลต่างๆเนี่ยนะเรื่องอย่างนี้เราจะเห็นกันอยู่แล้วว่าการไฟฟ้าเนี่ยกับน้ำเนี่ยมันอยู่กันไม่ได้นะมันเจอปุ๊บมันช็อตเลย
1: อยู่ด้วยกันไม่ได้ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ลักษณะแบบนี้นี่เรามีคำแนะนำอะไรยังไงก่อนเบื้องต้นเนี่ยครับลักษณะจะเจอแบบนี้น้ำท่วมแบบนี้ถูกเจอแบบนี้ครับ
1: ก็โดยปกตินะคะเราก็จะมีข้อควรระวังที่อยากจะแจ้งให้ประชาชนที่ให้ความสังเกตเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองนะคะ
0: ครับ
1: ถ้าเป็นช่วงที่เกี่ยวกับวิกฤตตอนนี้ก็คือปัญหาน้ำท่วมนะคะก็อาจจะแบ่งออกเป็น3ระยะที่สำคัญก็ได้ก็คือก่อนน้ำท่วมช
0: ่
1: วงน้ำท่วมแล้วก็หลังจากที่น้ำลดแล้วว่าเราควรจะทำอะไรกันบ้างอะคะ
0: ครับ
1: ก็ก่อนน้ำท่วมถ้าจะให้ทางการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA แนะนำนะคะก็คือถ้ามีวี่แววหรือเรากลัวว่าเราอยู่ในบ้านเราอยู่ในบริเวณที่ค่อนข้างจะมีความเสี่ยงก็อาจจะต้องเร่งย้ายปลั๊กแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าขึ้นที่สูงให้พ้นจากระดับที่น้ำท่วมถึงนะคะอันนี้ก็เป็นเบสิกอยู่แล้วหรือข้อ2ก็คืออาจจะต้องตรวจสอบแล้วก็ติดตั้งปลั๊กไฟแยกส่วนกันควรจะแยกวงจรไฟฟ้าบนล่างก็คือมีเบรกเกอร์บนล่างอะค่ะพูดง่ายๆนะคะอันนี้เนี่ยจะสะดวกที่สุดก็คือเวลาที่เราใช้ข้างบนเราก็ยังอาจจะใช้ได้ถ้าสมมุติว่าน้ำเข้าข้างล่างนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือข้อ3มันเช็คระบบไฟในบ้านตรวจสอบตู้เมนสวิตช์เครื่องตัดไฟฟ้ารั่วเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวเองอันนี้คือก่อนน้ำท่วมนะคะเตรียมการเอาไว้ให้พร้อมแล้วหลังจากนั้นเมื่อเผชิญเหตุระหว่างที่เกิดน้ำท่วมแล้วนะคะก็รีบตัดไฟทันทีเมื่อระดับน้ำเริ่มเข้ามาใกล้เต้ารับหรือว่าเมนสวิตช์อะค่ะหรือตู้ควบคุมไฟตรงนี้ก็รีบปลดเมนสวิตช์ของชั้นที่น้ำท่วมทันทีโดยเฉพาะชั้นล่างเนี่ยเริ่มก่อนเลยนะคะแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ชั้นล่างเช่นตู้เย็นพัดลมหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยห้ามเปิดหรือปิดสวิตช์หรือว่าเสียบปลั๊กค้างเอาไว้ดึงออกให้หมดเลยแล้วก็ยกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ยกได้นี่ให้มันพ้นน้ำเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็ระมัดระวังว่าเวลาที่เราจะต้องไปสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือตัวเราเปียกหรือว่าเรากำลังยืนแช่อยู่ในน้ำเนี่ยให้ระมัดระวังอย่าไปสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าเพราะเราไม่รู้ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้ามันมีไฟฟ้ารั่วหรืออะไรหรือเปล่านะคะ
0: ครับ
1: ส่วนนอกบ้านของเราเนี่ยก็ถ้าเราจะมีความจำเป็นจะต้องเดินลุยน้ำไปนอกบ้านถ้าเข้าใกล้สายไฟฟ้าหม้อแปลงไฟหรือสายไฟฟ้าที่จมน้ำอาจจะมีกระแสไฟฟ้ารั่วในน้ำได
0: ้
1: นะคะก็ตรงนี้ก็ต้องระวังค่ะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็คือระหว่างน้ำท่วมหลังจากน้ำลดแล้วก็จะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูแล้วค
0: ่ะ
1: อย่าเพิ่งรีบปลดเบรกเกอร์ดีใจกันใหญ่เลย อย่าเพิ่งเปิดเบรกเกอร์นะคะแม้ว่าน้ำจะลดแล้วให้ตรวจตาเต้ารับเต้าเสียบสายไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนว่ามันมีความชื้นสะสมอยู่หรือเปล่าปากเช็ดตรวจทำความสะอาดให้มันแห้งสนิทที่สำคัญควรให้ช่างไฟฟ้าที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเข้าตรวจเช็คระบบไฟแล้วก็เต้ารับก่อนที่เราจะสับเบรกเกอร์ใช้งานตามปกติอันนี้คือสำคัญที่สุดค่ะ
0: ครับ
1: การไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA ห่วงใยประชาชนทุกคนค่ะไม่อยากให้เกิดเหตุร้ายขึ้น
0: ครับไอ้ตัวนี้สำคัญที่จะพอรับน้ำลดแล้วเนี่ยถ้าไปปุ๊บโอ้ดีใจอย่างที
1: ่ใช่
0: ผู้ช่วยบอกโอ้ปุ๊บไปประสับสวิตช์เลยนะไอ้ตรงนี้มันเกิดไฟช็อตทันทีเลย
1: ค่ะใช่
0: อ
1: ัน
0: ตราย
1: เพราะว่าบางทีมันยังมีน้ำค้างอยู่มันไม่ได้แห้งสนิทเนี่ยนะคะอย่างน้อยๆเรียกช่างไฟฟ้าที่เรียกว่ามืออาชีพนะคะหรือว่าเรียกช่างไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA มาให้บริการก็แล้วกันค่ะ
0: คือเอาง่ายๆว่าชั้นล่างเนี่ยถ้ามันให้ผ่านไปสักวันนึงก่อนแห้งสักวันนึงก่อน
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วก็เราใช้
1: เอาอุปกรณ์ต่างๆออกมาตรวจมาอะไรมาตากมาอะไรเงี้ยค่ะเราถึงจะนะคะเราถึงจะเริ่มดำเนินการ
0: ได้ครับได้ครับท้ายนี้ท่านมีอะไรอยากจะฝากถึงท่านผู้ฟังผ่านทาง 92.5 อาสาช่วยประชาชนตอนนี้เชิญครับท่านครับ
1: ก็อยากจะบอกว่า MEA ขอให้เชื่อมั่นใน MEA นะคะหรือการไฟฟ้านครหลวงเรามีการเตรียมความพร้อมอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงเราจะตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านไฟฟ้านะคะถ้ายังไงเนี่ยเกิดเหตุว่าท่านเป็นผู้ใช้ไฟฟ้า

0: ใน3จังหวัดที่เราดูแลกรุงเทพมหานครนนทบุรีสมุทรปราการเดือดร้อนตรงไหนพยายามติดต่อเข้ามาได้ที่ MBA Call Center 1130นะคะมี24ชั่วโมงมีเจ้าหน้าที่คอยติดต่อรับฟังข้อร้องเรียนหรือว่าข้อร้องทุกข์ต่างๆแล้วเราจะรีบส่งทีมเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินเข้าไปดูแลให้ความปลอดภัยในพื้นที่อย่างรวดเร็วที่สุดนะคะแล้วก็ระหว่างตรงนี้เนี่ยจุดเรายืนยันว่าตรงจุดสำคัญเช่นสถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำเนี่ยเรามีการตรวจสอบแล้วก็ยกระดับปลั๊กไฟต่างๆขึ้นสูงหมดแล้วนะคะแล้วก็เราจะคอยดูแลมาตรการช่วยเหลือและตัดไฟเพื่อความปลอดภัยหากตรงไหนเนี่ยน้ำท่วมสูงจนอาจจะก่อให้เกิดอันตรายทีมช่างของ MEA เราเข้าดำเนินการตัดไฟในจุดนั้นทันทีและจะรีบจ่ายไฟคืนเมื่อน้ำลดลงและระบบมีความปลอดภัยค่ะ
1: ได้ครับ
0: ก็คือขอให้มั่นใจว่าตรงนี้เนี่ยเราดำเนินการให้แต่เราก็เข้าใจพอเราไปตัดไฟบางคนก็ไม่มีไฟก็ลำบากนะคะก็อาจจะรู้สึกว่าเมื่อไหร่ไฟจะมาเมื่อไหร่จะมีไฟใช้ก็ขอให้เข้าใจเรานิดนึงว่ามันเป็นความจำเป็นของภาพรวมจริงๆแต่ถ้าตรงจุดนั้นเนี่ยเมื่อมีความเรียกว่าปลอดภัยแล้วเนี่ยเราจะจ่ายคืนระบบทันทีนะคะไม่ให้ท่านเดือดร้อนนานแล้วก็หากว่าประชาชนทั่วไปสัญจรไปที่ไหนเห็นสายไฟชำรุดไฟฟ้ารั่วหรือว่าต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินก็แจ้ง MEA ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่างที่บอกไปแล้วนะคะ MEA Call Center1130แล้วก็แอปพลิเคชัน MEA Smart Life หรือทางโซเชียลมีเดีย Facebook หรือว่า LINE ของ MEA นะคะ LINE @MEA Thailand
1: ครับ
0: เรายินดีให้บริการตลอดค่ะ
1: ได้ครับได้ครับขอบพระคุณมากนะครับ
0: ยินดีค่ะค่ะขอบพระคุณ
1: ค่ะขอบพระคุณครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: อาสาช่วยประชาชนยินดีนะเป็นกระบอกเสียงให้การไฟฟ้านครหลวงได้ทันทีเลยนะครับเราไปเพิ่มเติมตรงนี้ต่อนะครับเพราะว่ามีคำถามที่ข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการประกันรถยนต์การเรื่องของกรณีรถน้ำท่วมต่างๆเราอยู่กับทางท่านดร.อดิศรพิพัฒน์วรพงศ์นะครับรองเลขาธิการคปภ.ครับท่านรองเลขาครับเชิญเลยครับ
2: ขอ
1: ไปเมื่อสักครู่นะครับพอดีมีถ่ายทอดสดมาเลยเกี่ยวกับเรื่องที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยจากทำเนียบรัฐบาลนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบสถานการณ์พอดีมันสอดคล้องกับตรงนี้โดยเรื่องน้ำท่วมเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยแล้วมีการประชุมกับหน่วยงานต่างๆเรื่องของน้ำท่วมรถแบบที่ท่านรองเลขาอธิบายแบบนี้คือหนึ่งอ่ะดูกรมธรรม์ก่อนใช่ไหมครับว่าเป็นชั้นไหน
2: เอางี้ครับถ้าเป็นประเภทหนึ่งคุ้มครองแน่นอน
1: แน่นอน
2: น้ำท่วมนะครับถ้าเป็นประเภท2บวก3บวกดูกรมธรรม์ก่อนนะครับว่ามีการคุ้มครองภัยน้ำท่วมหรือเปล่
1: าแล้วทีนี้ระดับน้ำที่เห็นเนี่ยผมเห็นบางพื้นที่ระดับน้ำเข้าไปที่ครึ่งล้อบ้างไม่ถึงล้อบ้างบางพื้นที่เข้าไปถึงเกือบถึงหลังคาท่านรองเลขาไอ้ตรงนี้มันมีระดับเรื่องของการพิจารณาการชดเชยความเสียหายไหมครับ
2: เรามีเกณฑ์เบื้องต้นนะคร
1: ับ ยังไงครับ
2: รถสันดาปนะครับต้องเรียนก่อนว่ารถสันดาปเนี่ยนะครับกับรถ EV จะเป็นคนละแบบกันนะคร
1: ับ
2: รถ EV น่าจะต้องดูข้อเท็จจริงที่ลงรายละเอียดมากกว่าอย่างรถสันดาปเนี่ยนะครับถ้าน้ำท่วมถึงพื้นรถนะครับค่าซ่อมนะครับประเมินเบื้องต้นในเกณฑ์เบื้องต้นของเราจะอยู่ที่ 8,000 ถึง 10,000 บาท
1: ครับ
2: นะครับกรณีที่น้ำท่วมถึงเบาะจะเป็น 15,000 ถึง 20,000 นะครับน้ำท่วมถึงส่วนล่างของคนโซนหน้านะครับ 25,000 ถึง 30,000
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็น้ำท่วมส่วนบนคอนโซลหน้าขึ้นไปจะเป็น 30,000 บาทขึ้นไป
1: ครับ
2: กรณีน้ำท่วมทั้งคันคืนทุนประกันครับ
1: ครับโอ้นี่ท่วมทั้งคันนี่คืนทุนประกันเลยถึงแม้ว่าประกันมาแล้ว1ปี2ปีก็ตามเนี่ยนะครับใน1ปี1ปีแล้ว
2: ตามที่กําหนดไว้ตารางกรมธรรม์เลยครับ
1: ได้ครับได้ครับแล้วถ้าเป็น EV อ่ะครับท่านรองเลขา
2: คือ EV เนี่ยนะครับจะมีรายละเอียดเพราะว่าถ้าเกิด EV เนี่ยนะครับแต่ละคันจะถูกวางไอ้ตัวระบบไฟระบบแบตเตอรี่ไว้ไม่เหมือนกันแล้วก็กรณีที่ EV จมน้ำเนี่ยนะครับต้องไม่ใช่ไม่เรียกว่าจมน้ำคือแช่น้ำหลายๆวันนะครับกรณีที่แม้จะไม่ได้ท่วมมิดคันเนี่ยแช่น้ำหลายๆวันก็อาจจะเกิดกรณีการคืนทุนขึ้นได้ครับ
1: เพราะแบตเตอรี่มันอยู่ด้านล่างใช่ไหมครับแล้วมันเกิดท่วมเข้าไปขึ้นโอ้นั่นเสียหายเลยนี่เรื่องนี้สำคัญพี่น้องประชาชนที่จะติดตามข้อมูลต่างๆนี้เขาสามารถติดตามข้อมูลคปภ.ได้อย่างไรครับ
2: คือจริงๆท่านเลขาได้สั่งการเรื่องการตั้งศูนย์ช่วยเหลือแล้วนะคร
1: ับ
2: แต่อย่าง

0: ใดก็ตามเนี่ยนะครับเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเรากับบริษัทอย่างไรก็ตามเนี่ยนะพรุ่งนี้จะมีการประชุ
1: ม
0: ร่วมกันนะครับประชุมใหญ่ร่วมกันสรุปประเด็นสาระสำคัญอย่างกรณีของการให้บริษัทตรวจสอบฐานข้อมูลการประกันภัยนะครับเพื่อจะดูขอบเขตความเสียหายแล้วก็ประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็จะมีการขอความร่วมมือบริษัทประกันคล้ายๆกับกรณีที่น้ำท่วมที่หาดใหญ
1: ่
0: นะครับก็คือให้ใช้รถยกรถลากนะครับของบริษัทประกันทั้งหลายที่เป็นสมาชิกสมาคมนะครับในการช่วยเหลือลากรถที่กีดขวางการจราจรรถที่เสียหายต่างๆกรณีน้ำลงคงต้องมีการประสานกทมนะเพื่อหาที่จอดนะรองรับไอ้รถที่มีปัญหาเหล่านั้นนะครับแล้วก็เรื่องสำคัญที่สุดก็คงมีการพูดถึงเรื่องของกรอบระยะเวลานะครับและแนวทางพิจารณาสินใหม่นะครับทั้งส่วนของรถยนต์เองนะครับของบ้านเองนะครับแล้วก็เรื่องของแนวทางผ่อนผันเรื่องการจ่ายเบี้ยประกันภัยนะครับอาจจะมีการขยายเวลาในกรณีที่ผู้ประกันได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครับ
1: ได้ครับถ้าหากว่ามีข้อมูลคืบหน้ายังไงก็ตามนะครับ 92.5 อาสาช่วยประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเย็นดีเป็นกระบอกเสียงให้ท่านรองเลขาด้วยนะครับ
0: ขอบพระคุณมากครับสำหรับประชาชนที่มีประเด็นเรื่องประกันภัยนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องการเคลมก็ติดต่อที่1186ได้ครับ
1: 1186ที่หมายเลขด่วนของคปภ.นะฮะ
0: ครับ
1: ขอบพระคุณครับท่านครับ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับท่านฝากครับน้ำมั่นใจได้นะฮะเพราะว่าเมื่อเราฟังข้อมูลติดตามจากทาง 92.5 อาสาช่วยประชาชนนี่เป็นข้อมูลตรงเลยแล้วก็ได้รู้ข้อมูลอย่างชัดเจนนะครับนอกจากนี้ท่านผู้ฟังครับดีทางคุณวิทยากรมณีเนตรนะครับอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่และทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีความต้องการการซื้อสินค้าเพื่อสำรองไว้มากขึ้นนะครับนะทางคุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับท่านเป็นรองเลขานายกรัฐมนตรีนะครับท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีนะขออภัยครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะท่านสั่งการเลยให้กรมพาณิชย์นะฮะกรมการค้าภายในนะครับติดตามสถานการณ์และก็ดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนสินค้าในพื้นที่ประสบภัยด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นที่เราเห็นว่าส่งข้อมูลกันทางออนไลน์ต่างๆเชื่อนู้นหมดแล้วเชื่อนี่หมดแล้วอันนี้ทางอธิบดีกรมค้าภายในนะครับวิทยากรมณีเนตรบอกกำชับเลยบอกตอนนี้เติมเข้าไปเต็มที่เลยนะครับนะไม่มีปัญหาครับไปเพิ่มเติมตรงนี้หน่อยนะฮะคุณสัญญาคุณสัญญาสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: คุณสัญญาต้องการจะไปฟอกไตใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ตอนนี้อยู่ที่บ้านเลขที่98/1 แยก 2
2: ใช่ครับ
1: ซอยรัดพร้าวใช่ไหม
2: ใช่ครับรัดพร้าว106
1: ครับที่พื้นที่วังทองหลางนะ
2: ใช่ฮะ
1: แล้วตอนนี้ต้องการจะไปฟอกไตที่ไหนครับ
2: อ๋อผมต้องมาฟอกไตตรงสหคลินิก
1: อ๋อสหคลินิก
2: ของคนที่จำลองสี่เมืองตรง
1: รามแหง39
2: อ๋อ
1: ไม่ไกลไม่ไกลทีนี้มีการดำเนินการไปเบื้องต้นที่เราประสานงานกันตอนที่ระดับน้ำสูงใช่ไหมไม่สามารถไปออกไปได้นี่ทางทีมงานขยันของเราเนี่ยประสานงานไปที่ทางคุณจิรพัฒน์นะฮะเจ้าหน้าที่ศูนย์ปลอดภัยนะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร199นี่เป็นยังไงบ้างครับได้รับการดำเนินการเป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็เขาก็ติดต่อมาครับอันนั้นน่ะเขาก็ติดต่อมาก็สอบถามว่าผมได้รับความช่วยเหลือหรือยังอะไรต่างๆเนี่ยครับพอดีผมก็เรียนตรงๆว่าพอดีผมก็มีคนที่เขาเข้ามาช่วย
1: เข้าไปช่วย
2: ใช่สมาคมชมรมของออฟโ
1: ร
2: ดที่ช่วยเหลือครับ
1: เ
2: ขาก็เข้ามาเขาเป็นจิตอาสาครับ
1: ก็ช่วยกัน
2: เข้ามาช่วยใช่
1: ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ
2: ใช่ครับ
1: ได้ครับได้ครับนะ
2: ครับ
1: ยังไงก็ตามครับ
2: ขอบพระคุณมากเลยครับ
1: คนไทยเราต้องช่วยเหลือกันในยามวิกฤตต่างๆก็ต้องช่วยเหลือกันตลอดนะครับให้กำลังใจนะคุณสัญญานะ
2: ได้ครับยินดีครับขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณ
2: เช่นกันครับ
1: ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับด้วยเวลาจำกัดตามนี้นะครับ 92.5 อาสาช่วยประชาชนส่งข้อมูลต่างๆให้กับท่านผู้ฟังได้ติดตามความคืบหน้าเรื่องการช่วยเหลืออุทกภัยน้ำท่วมต่อนะครับวันนี้ผมโพสต์โพสีและทีมงาน 92.5 อาสาช่วยประชาชนลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ
3: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 16:00 น.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่28และ29กันยายนเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ4จังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่28และ29กันยายนเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ4จังหวัดขณะที่นายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสี่ยงยังมีอำนาจเต็มในการบริหารสถานการณ์
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษว่าที่ประชุมมีมติให้วันที่28ถึง29กันยายน2569เป็นวันหยุดราชการพิเศษยกเว้นธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์ครอบคลุมกรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการเช่นเดียวกับการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษที่จะต่อระยะเวลาจนถึงเวลา 24:00 น.วันที่29กันยายน2569ขณะที่คณะรัฐมนตรียังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติโดยในวันพรุ่งนี้จะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบภัยจัดทำข้าวกล่องแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่แก้ปัญหาการส่งอาหารเข้าไปไม่ถึงโดยยังคงห่วงใยสถานการณ์ในจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีและตากซึ่งได้สั่งการให้แต่ละพื้นที่เตรียมความพร้อมโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจเต็มในการบริหารสถานการณ์นันทิการจิตตาโลรายงาน
1: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีนัดพิเศษยังมีมติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลอย่างเป็นเอกภาพนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษได้พิจารณาเรื่องการช่วยเหลือน้ำท่วมและนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือเพื่อรับสถานการณ์ทั้งการรวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศแจ้งเตือนอย่างเป็นระบบการอพยพแจ้งเตือนภัยที่เข้าใจง่ายมอบกลาโหมสนับสนุนรถบรรทุกบริการประชาชนอพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินบรรเทาสาธารณภัยอย่างเหมาะสมให้ผู้ว่าภาคตะวันออกติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือประชาชนให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องประสานการทำงานช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางส่วนพักพิงอาหารสถานพยาบาลพร้อมกันนี้รัฐบาลตั้งศูนย์ข้อมูล

0: ข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเพื่อให้การสื่อสารเป็นเอกภาพโดยจะแถลงประจำทุกวันเวลา 10 นาฬิกาผ่านทาง NBT และเพจไทยคู่ฟ้าจังหวัดสมุทรปราการประกาศพื้นที่6อำเภอเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากเหตุฝนตกหนักและน้ำทะเลหนุนสูงนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย6อำเภอในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการได้แก่เมืองสมุทรปราการอำเภอบางพลีบางบ่อบางเสาธงพระสมุทรเจดีย์และพระประแดงจากเหตุอุทกภัยฝนตกหนักและมีน้ำทะเลหนุนสูงการรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งงดเดินขบวนรถสายตะวันออกเพิ่มเติม6ขบวนเหตุน้ำท่วมสันรางช่วงคลองตันหัวหมากและหัวหมากบ้านทับช้าง
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมสันรางในสถานีคลองตันหัวหมากยังไม่คลี่คลายและยังเกิดน้ำท่วมสันรางเพิ่มเติมในช่วงสถานีหัวหมากถึงบ้านทับช้างทำให้ไม่สามารถเดินรถผ่านเส้นทางดังกล่าวได้จำเป็นต้องปิดทางเดินรถเป็นการชั่วคราวและงดเดินขบวนรถสายตะวันออกเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารสำหรับขบวนรถที่ได้รับผลกระทบและงดเดินเพิ่มเติมจากช่วงเช้าวันนี้มีจำนวน6ขบวนได้แก่เที่ยวไปขบวนรถชานเมืองที่277กรุงเทพหัวลำโพงถึงกบิลบุรีขบวนรถชานเมืองที่371กรุงเทพหัวลำโพงถึงปราจีนบุรีขบวนรถชานเมืองที่379กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราขบวนรถชานเมืองที่383กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราขบวนรถชานเมืองที่391กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราและเที่ยวกลับขบวนรถชานเมืองที่390ชุมทางฉะเชิงเทราถึงกรุงเทพหัวลำโพงทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารได้รับทราบเพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนการเดินทางไปใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเลี้ยวลิงก์หรือรถโดยสารประจำทางตามความเหมาะสมนพศรแก้วคำรายงาน
0: จบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ร้อยเรื่องมาบอกเล่าเรื่องเก่าๆหลากลีลาเรื่องใหม่ได้สรรมาแล้วบอกเล่าฟังเพลินๆทุกวันอาทิตย์เวลา 17:10 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร้อยเรื่องมาเล่า

กฎแห่งกรรมตอนมรดกชิ้นสุดท้ายจากหนังสือกฎแห่งกรรมฉบับสมบูรณ์เล่มที่1เรื่องที่7ของทอเหลียงพิบูล

เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสงบลงไม่นานนักบิดาของข้าพเจ้าได้ถึงแก่กรรมลงเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้ฐานะของครอบครัวขาดรายได้ลงอย่างกระทันหันและนับเป็นก้าวแรกที่คุณแม่และข้าพเจ้าต้องรับผิดชอบและดิ้นรนต่อสู้ข้าพเจ้าหมายถึงการเริ่มต้นเข้าต่อสู้กับลีลาชีวิตในอันที่จะบุกเบิกต่อไปเพื่ออนาคตอันรุ่งเรืองแจ่มใสที่อะไรแต่ความจำเป็นในเรื่องฐานะของครอบครัวเพราะขาดบิดาบังเกิดเกล้าบังคับให้ข้าพเจ้าต้องกระเสือกกระสนหารายได้มาช่วยเหลือทางบ้านโปรดทราบว่าครอบครัวของข้าพเจ้ามีอยู่ด้วยกัน4ชีวิตคือมารดาของข้าพเจ้า1กับน้องชายซึ่งกำลังอยู่ในวัยเล่าเรียนอีก2คนเท่านั้นเราทั้ง4อาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กซึ่งปลูกอยู่ในที่ดินของเราเองอันเป็นสมบัติของคุณพ่อสร้างสมไว้ให้ต่อมาข้าพเจ้าได้งานทำที่สำนักงานแห่งหนึ่งก่อนที่จะได้เข้าประจำทำงานที่สำนักงานแห่งนี้ข้าพเจ้าได้ตั้งสัจจะไว้ในใจว่าจะมีความอดทนไม่ว่างานยากหรืองานง่ายจะปฏิบัติงานให้ดีที่สุดเต็มความสามารถจะขยันหมั่นเพียรในการงานและตั้งใจอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตด้วยสัจจะ3ประการนี้ข้าพเจ้าแน่ใจว่าจะเป็นหลักช่วยให้ได้รับความเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

เมื่อได้เข้าทำงานแล้วข้าพเจ้าได้พยายามปฏิบัติตนตามอุดมคติที่ตั้งไว้โดยเคร่งครัดงานทุกสิ่งที่สามารถทำได้โดยไม่ผิดระเบียบข้อบังคับไม่ว่าจะเป็นต่อหน้าหรือลับหลังเจ้านายข้าพเจ้าทุ่มเททั้งกำลังกายและกำลังใจด้วยความอุตสาหะมานะไม่ผิดแผกจากกันเลยมีเพื่อนร่วมงานอีกหลายคนที่สังเกตได้ว่าเมื่อต่อหน้านายจ้างเขาก็ทำงานด้วยความขยันขันแข็งพอนายพ้นไปแล้วเขาก็วางมือคุยกันบางทีก็รวมหัวกันนินทาตำหนิติเตียนคนอื่นหรือเพื่อนร่วมงานด้วยกันที่สุดบางครั้งก็เลยเอานายจ้างมานินทาถกกันสิ้นไส้สิ้นพุงไปเลยข้าพเจ้าทำงานอยู่ที่นี่ไม่นานนักก็รู้สึกตัวว่าเริ่มอยู่ในความสนใจของนายจ้างบางครั้งสังเกตได้ว่าสายตาที่จ้องมองข้าพเจ้านั้นแฝงไว้ด้วยความเมตตาปราณีและเคยได้ยินโดยบังเอิญขณะที่ท่านสนทนาอยู่กับเพื่อนฝูงเป็นการชมเชยข้าพเจ้าว่าเด็กคนนี้มันเอาทานข้าพเจ้าสารภาพว่าเพียงถ้อยคำแค่นี้มันมีความหมายสำหรับข้าพเจ้ายิ่งนักทำให้เกิดความภาคภูมิใจและดีใจยิ่งกว่าได้บำเหน็จรางวัลเพราะอย่างน้อยก็หมายความว่าสัจจะของข้าพเจ้าได้ส่งผลสะท้อนอย่างทันตาเห็นโดยปกติคนงานทุกคนเรียกนายจ้างผู้นี้ว่านายฉะนั้นต่อไปนี้ข้าพเจ้าขอใช้สรรพนามเรียกท่านว่านายในทุกแห่งต่อมาอีกประมาณ1ปีข้าพเจ้ามีความจำเป็นต้องขอลาออกจากงานแห่งนี้ด้วยความเสียดายและอาลัยอาวรณ์อย่างยิ่งแต่ว่าเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะจะต้องเข้ารับราชการทหารเป็นการรับใช้ชาตินับว่ามีความสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดเมื่อวันที่ข้าพเจ้าไปลานายนั้นจำได้ว่าสีหน้าของท่านเผือดลงเล็กน้อยและแสดงความเสียใจที่ข้าพเจ้าต้องจากไปเพื่อรับใช้ชาติตามหน้าที่ของลูกผู้ชายที่สุดนายจ้างได้สั่งจ่ายเงินเดือนในเดือนนั้นซึ่งยังไม่ครบให้เต็มจำนวนและยังสั่งจ่ายพิเศษเพิ่มให้อีก3เดือนนั้นข้าพเจ้าถือว่าเป็นบำเหน็จที่นายให้แก่ข้าพเจ้าด้วยความกรุณาปรานีโดยแท้ข้าพเจ้ากล่าวขอบพระคุณด้วยความรู้สึกอันเปี่ยมล้นด้วยกตัญญูกตเวทีต่อเมตตาจิตของท่านอย่างไรก็ตามวิถีชีวิตของข้าพเจ้าและครอบครัวขณะนี้ต้องนับว่าอยู่ในลักษณะลุ่มลุ่มดอนดอนไม่ราบรื่นนักรายได้ของข้าพเจ้าที่เคยช่วยเหลือมารดาต้องขาดหายไปทั้งหมดก็นับว่ามากสำหรับฐานะอย่างเราทำให้การใช้จ่ายทางบ้านฝืดเคืองตลอดจนน้องอีก2คนที่กำลังเรียนต้องพลอยได้รับความลำบากไปด้วยด้วยเหตุนี้เองคุณแม่จึงต้องทำงานมากขึ้นอีกต้องลำบากตรากตรำไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยเพื่อหารายได้มาจุนเจือให้พอค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้การศึกษาของน้อง2คนได้ดำเนินต่อไปอย่างตลอดรอดฝั่ง

แต่เคราะห์กรรมไม่เคยปราณีแก่ผู้ใดไม่ว่าจะเป็นคนชั่วร้ายหรือคนบริสุทธิ์เพราะว่าตราบใดที่โลกนี้ยังเป็นโลกที่หนาทึบไปด้วยความทุกข์มีแต่ความไม่เที่ยงแท้แน่นอนตราบนั้นแต่ละชีวิตของปุถุชนก็ย่อมประสบความผันแปรของชีวิตอยู่เสมออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะต่อมาปรากฏว่าข้าพเจ้ารับราชการไม่ทันได้ครบปีมารดาข้าพเจ้าได้ล้มเจ็บลงเนื่องจากต้องตรากตรำทำงานแบบไม่มีเวลาพักผ่อนประกอบด้วยสังขารอันร่วงโรยด้วยความชราอาการป่วยของคุณแม่ค่อนข้างหนักข้าพเจ้าเป็นห่วงท่านอย่างยิ่งเพราะท่านเป็นเสมือนพระของเราสามพี่น้องมีท่านเป็นสุดที่รักเคารพเพียงผู้เดียวเท่านั้นข้าพเจ้าขออนุญาตลาต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อมาพยาบาลมารดาเมื่อได้รับอนุญาตลาได้ก็รีบตรงไปยังบ้านทันทีเราต้องจ่ายค่ายาค่าหมอเป็นจำนวนมากและข้าพเจ้าจะอยู่พยาบาลท่านนานนักไม่ได้เนื่องด้วยกำหนดที่ได้รับอนุญาตมีเวลาจำกัดประกอบกับมีราชการต้องปฏิบัติเป็นประจำขณะอยู่ในกรมทหารข้าพเจ้ามีแต่ความกังวลใจในอาการป่วยของมารดาและในเรื่องทุนทรัพย์ที่จะต้องใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจนไม่เป็นอันกินอันนอนฐานะความเป็นอยู่ของเราไม่มั่งมีในขณะนี้เงินทองที่ได้อุตส่าห์รวบรวมเก็บหอมรอมริบไว้ได้เล็กน้อยก็ค่อยหมดไปจนกระทั่งของมีค่าในบ้านก็แทบจะไม่มีอะไรเหลือที่ยังเห็นอยู่เป็นชิ้นสุดท้ายก็คือที่ดินแปลงเล็กพร้อมด้วยตัวบ้านที่เราอาศัยอยู่เท่านั้นแต่เมื่อถึงคราวจำเป็นไม่มีทางอื่นที่จะได้เงินมาเพื่อสนองพระเดชพระคุณมารดาแล้วเราก็จำเป็นต้องกระทำนั่นคือเอาบ้านของเราจำนองเพื่อเอาเงินมาใช้จ่ายรักษาท่านผู้บังเกิดเกล้าของเราหลังจากได้ปรึกษาหารือกันระหว่างพี่น้องเห็นดีตกลงกันแล้วข้าพเจ้าก็ได้ไปติดต่อกับนายหน้าซื้อขายจำนองบ้านและที่ดินแต่ปรากฏว่ามีผู้สนใจจึงนำเอาโฉนดที่ดินพร้อมทั้งแจ้งความจำนงในจำนวนเงินที่ต้องการให้ทราบเมื่อผู้ซื้อได้ตรวจดูโฉนดและเห็นสภาพบ้านก็มีความพอใจแต่มีข้อขัดข้องที่จะไม่รับทำจำนองเพราะเขาไม่ปรารถนาจะให้เกิดเป็นความฟ้องร้องเพื่อขอโอนกรรมสิทธิ์เมื่อถึงคราวขาดอายุจำนองจะรับได้ก็แต่วิธีขายฝากเท่านั้นนอกจากนั้นผู้ซื้อก็ชี้แจงวิธีการต่างๆที่เกี่ยวกับการขายฝากที่ดินบ้านช่องมีค่าปากถุงค่าดอกเบี้ยค่าโอนค่านายหน้าเป็นต้นเมื่อคำนวณดูแล้วเป็นค่าใช้จ่ายสูงมากพอดูข้าพเจ้ายังไม่สามารถที่จะตกลงใจอย่างไรได้ขณะนี้จึงต้องขอผัดเจ้าของเงินหรือผู้ซื้อไปตกลงกันดูก่อนแล้วจะแจ้งให้ทราบภายหลังข้าพเจ้าติดต่อผู้ซื้อรายอื่นอีกหลายแห่งแต่ละแห่งปรากฏว่าจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายต้องเสียนั้นไม่ผิดกว่ากันเท่าใดแต่เมื่อต้องเห็นมารดารับทุกขเวทนาอันเกิดจากการป่วยไข้เป็นการทรมานและบีบคั้นจิตใจข้าพเจ้าอยู่ทุกวันจึงคิดตกลงแต่มาฉุกคิดถึงความสำคัญประเด็นหนึ่งในหน้าโฉนดนั้นเจ้าของกรรมสิทธิ์ยังเป็นชื่อของมารดาทำให้ข้าพเจ้าต้องหยุดชะงักท้อใจทันทีเพราะการทำสัญญาซื้อขายหรือโอนกรรมสิทธิ์นั้นจะต้องให้ท่านลงนามในใบมอบฉันทาให้ข้าพเจ้าจัดการแทนจึงลำบากใจเพราะท่านกำลังป่วยมีอาการหนักอยู่ถ้าหากท่านทราบว่าเราจะต้องนำเอาบ้านและที่ดินที่มีอยู่เป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายไปขายไปจำนองเสียแล้วความป่วยไข้คงกำเริบเหลือกำลังที่จะเยียวยาได้ข้าพเจ้าคเนว่าท่านคงจะไม่ยอมขายและไม่ยอมให้รักษาด้วยเงินที่ขายบ้านช่องอย่างแน่ๆจะมีอยู่ทางเดียวก็คือผู้ซื้อจะต้องยอมรับซื้อฝากไว้โดยไม่ต้องมีการโอนกรรมสิทธิ์ก่อนแต่จะมีใคร
ที่จะใจกว้างพอยอมรับซื้อโดยวิธีนี้ได้ข้าพเจ้าอับจนไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาข้อนี้ได้รู้สึกว่าบรรยากาศครอบครัวมีแต่ความมืดมนและสิ้นหวังดังที่เรียกว่าความทุกข์ยากของชีวิตหรือความคับแค้นใจอย่างสาหัสข้าพเจ้าเพิ่งประสบรู้รสชาติในครั้งนี้เองข้าพเจ้าหาทางออกที่จะหาเงินมาใช้รักษาไข้มันดาผู้บังเกิดเกล้าด้วยวิธีต่างๆแต่ก็มองเห็นแต่ความล้มเหลวมีแต่ความเศร้าหมองและทุกข์ระทม

แต่แล้วขณะที่ข้าพเจ้ากำลังอยู่ในความมืด8ด้านในบัดดลราวกับปาฏิหาริย์เหมือนมีสิ่งหนึ่งมาบันดาลใจให้นึกถึงคำว่านายนายผู้ซึ่งเคยเป็นนายจ้างของข้าพเจ้าผู้ซึ่งเคยออกปากว่าข้าพเจ้าเป็นเด็กเอาทานนายผู้นี้คงจะเป็นที่พึ่งในยามอับจนได้กระมังข้าพเจ้ารู้สึกลิงโลดใจขึ้นมาทันทีเกิดความหวังแต่ความคิดที่พึ่งดีอกดีใจนั้นต้องพลันชะงักลงอีกเมื่อนึกได้ว่าไม่เคยเห็นนายรับจำนอนจำนำที่ดินหรือสิ่งใดเพื่อเอาดอกเบี้ยเลยข้าพเจ้าจะทำฉันใดดีเมื่อเกิดความรู้สึกค้านลังเลใจขึ้นมาเช่นนี้ในที่สุดไม่เห็นว่ามีทางออกทางใดจะดีไปกว่านี้ข้าพเจ้าจึงตกลงใจยอมเสี่ยงดูเป็นความหวังทางเดียวที่มีอยู่เป็นประการสุดท้ายแล้วเมื่อข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้ลาจากผู้บังคับบัญชาที่กรมทหารแล้วก็รีบตรงไปหานายเก่าของข้าพเจ้าพร้อมด้วยโฉนดที่ดินปรากฏว่าท่านกำลังว่างไม่มีแขกอยู่ในห้องส่วนตัวแต่ลำพังข้าพเจ้าพยายามทำจิตใจให้สงบระงับความตื่นเต้นเข้าไปขอพบกับท่านเป็นการส่วนตัวเมื่อได้รับอนุญาตแล้วข้าพเจ้าก็เข้าไปหาแสดงกิริยาคารวะและนอบน้อมต่อท่านเหมือนอย่างเคยเป็นอย่างไรบ้างสบายดีหรือเธอมีอะไรให้ฉันช่วยได้บ้างนั่นเป็นประโยคแรกที่นายกล่าวแก่ข้าพเจ้าเป็นที่น่าประหลาดเพราะถ้อยคำที่กล่าวออกมาเหมือนหนึ่งท่านได้อ่านและรู้จิตใจข้าพเจ้าอย่างทะลุปรุโปร่งทำให้ข้าพเจ้าเกิดความหวังคล้ายประหม่าลงแล้วข้าพเจ้าก็ฝืนใจเริ่มเรื่องข้าพเจ้าอย่างตรงไปตรงมาท่านนั่งฟังเรื่องราวที่ข้าพเจ้าเล่าถึงความจำเป็นและความคับแค้นหมดทางดิ้นรนที่จะหาเงินใช้จ่ายรักษามารดาด้วยความสนใจเมื่อข้าพเจ้าระบายเรื่องให้ท่านฟังโดยละเอียดจบแล้วก็รู้สึกโล่งใจผ่านพ้นอุปสรรคไปได้เปราะหนึ่งแต่ก็ยังอดคิดตำหนิตัวเองไม่ได้ที่พูดตกหล่นในบางข้อบางตอนข้าพเจ้ายังไม่สิ้นความประหม่าและไม่เคยชินต่อการอ้อนวอนขอเรื่องการเงินกับใครมาก่อนจึงทำให้พูดผิดๆถูกๆแม้กระนั้นสังเกตได้ว่านายมีความเข้าใจเรื่องของข้าพเจ้าดีนายนิ่งตรึกตรองอยู่สักครู่หนึ่งก็กล่าวว่าเอาเถิดฉันตกลงให้ความช่วยเหลือตามที่เธอต้องการและฉันก็ไม่คิดว่าจะต้องจำเป็นไปโอนที่เกษตรอย่างผู้อื่นเขาทำกันเพราะมันอาจเป็นเหตุกระเทือนใจมารดาของเธออย่างเธอว่าเอาแต่เพียงว่าเธอทำสัญญากู้เงินฉบับเดียวแล้วเอาโฉนดนี้เป็นประกันส่วนดอกเบี้ยก็คิดกันตามกฎหมายก็แล้วกันเธอก็คงรู้ดีว่าฉันไม่ชอบและไม่เคยรับจำนำจำนองของใครมาก่อนเลยแต่สำหรับเธอฉันจะช่วยเป็นพิเศษเพราะฉันเห็นว่าเธอเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีและประวัติของเธอไม่เคยเป็นคนเหลวไหลข้าพเจ้าน้ำตาคลอด้วยความตื้นตันใจและดีใจเพราะอุปสรรคอันใหญ่หลวงดุจทิวเมฆทะมึนที่ครอบงำชีวิตของข้าพเจ้าให้จมลงในความมืดได้สูญสิ้นไปในฉับพลันทันทีข้าพเจ้าได้พบแสงสว่างอีกครั้งหนึ่งจากเมตตาจิตของนายผู้เป็นเสมือนหนึ่งเทพเจ้าที่กรุณามายกเอาความทุกข์ออกจากอกข้าพเจ้ากราบท่านแล้วกราบท่านอีกด้วยความปลาบปลื้มใจและรู้สึกซาบซึ้งในพระคุณอย่างใจจริงท่านห้ามมิให้ข้าพเจ้าแสดงกิริยาต่อท่านเกินไปใบหน้าท่านยิ้มแสดงความเมตตาปราณีและแสดงความพอใจที่ได้ช่วยเด็กจนๆอย่างข้าพเจ้าให้พ้นความลำบากเป็นกุศลผลบุญให้ท่านอิ่มใจต่อมาไม่ช้าข้าพเจ้าได้รับเงินตามจำนวนที่ต้องการการทำหนังสือสัญญานั้นกระทำกันอย่างพอเป็นพิธีไม่ได้มีการระบุเงื่อนไขผูกมัดแต่อย่างใดข้าพเจ้าก็มอบโฉนดที่ดินไว้กับสัญญาตามที่ได้ตกลงในสัญญาก็ไม่ได้มีกำหนดว่า
จะต้องไถ่ถอนคืนเมื่อใดทั้งนี้ทำให้ข้าพเจ้าซาบซึ้งในพระคุณของนายอย่างสุดคณนา

เงินบันดาลให้ได้ยาตามใบสั่งแพทย์ได้อาหารที่ดีควรแก่การบำรุงผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องเงินที่ได้จากนายเก่าของข้าพเจ้าสามารถช่วยบำบัดให้มารดาค่อยๆทะเลาขึ้นเป็นลำดับจนหายป่วยในเวลาไม่ช้านักข้าพเจ้าคอยรอโอกาสให้มารดาได้พักฟื้นจากอาการป่วยจนแน่ใจว่าหายปกติดีแล้วจึงได้เรียนให้ท่านทราบเรื่องที่นำเอาโฉนดบ้านไปจำนองกู้เงินจากนายเก่ามาใช้จ่ายรักษาพยาบาลท่านและได้ให้คำมั่นสัญญาต่อท่านว่าเมื่อข้าพเจ้าพ้นจากการรับราชการทหารแล้วจะรีบหางานทำเพื่อนำเอาเงินไปไถ่ถอนคืนท่านก็ไม่ว่ากระไรในจำนวนเงินที่ได้มาจากการกู้นั้นเมื่อใช้จ่ายไปเป็นค่ายาค่าหมอและการอื่นๆแล้วยังคงมีเงินเหลืออยู่อีกจำนวนหนึ่งข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะเอาเงินจำนวนนี้ไปลงทุนทำกิจการค้าเพื่อให้เกิดกำไรแต่ก็ยังลังเลใจอยู่ไม่อาจทำสิ่งใดที่เป็นการเสี่ยงคิดว่าจะรอโอกาสหาทางต่อไปก่อนพอดีวันหนึ่งเพื่อนของข้าพเจ้าผู้หนึ่งมาหาด้วยอาการร้อนรนบอกว่าตัวเขากำลังเข้าที่อับจน

หมดหนทางที่จะพึ่งใครได้แล้วเนื่องจากได้เอาเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบในหน้าที่การงานไปใช้และกำลังจะถูกสำรวจบัญชีถ้าหากถูกตรวจพบว่าเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบหายไปต้องได้รับโทษถึงจำคุกอย่างสถานเบาก็คือไล่ออกข้าพเจ้าถามว่าเงินจำนวนนั้นเขานำไปใช้ทำอะไรก็ได้รับคำตอบว่าทั้งบุตรและภรรยาเกิดป่วยพร้อมกันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ปัญหาเรื่องอาการป่วยของบุตรและภรรยาอันเป็นสุดที่รักแม้จะเป็นการเสี่ยงอันตรายก็จำต้องยอมข้าพเจ้ารู้สึกสงสารจับใจเริ่มคิดถึงตัวเองเมื่อไม่นานมานี้ข้าพเจ้าต้องประสบกับความอับจนมีทุกข์แสนสาหัสด้วยเรื่องเจ็บไข้รสชาติของความทุกข์ทนหม่นหมองยังไม่เลือนไปจากความทรงจำคนที่เคยทุกข์มาแล้วย่อมจะเห็นใจกันข้าพเจ้าจึงตกลงให้ความช่วยเหลือโดยเจียดเงินจำนวนหนึ่งที่มีเหลืออยู่นั้นให้เอาไปแก้ขัดไปพลางก่อนแล้วเพื่อนผู้นั้นก็อำลาจากไปด้วยความรู้สึกเบิกบานใจคล้ายกับที่ข้าพเจ้าเคยรู้สึกมาแล้วเมื่อได้รับความกรุณาจากนายเก่าผู้มีใจอารี

เมื่อข้าพเจ้ารับราชการทหารจนครบกำหนดก็ได้รับการปลดออกมาเป็นทหารกองหนุนข้าพเจ้าก็รีบไปหานายเมื่อนายเห็นข้าพเจ้ากลับมาหามีความยินดีมากให้รับข้าพเจ้าเข้าทำงานต่อไปแม้ว่าขณะนั้นยังไม่มีตำแหน่งว่างท่านก็ยังมีใจเมตตาข้าพเจ้าในการเข้าทำงานครั้งนี้นายเรียกตัวข้าพเจ้าเข้าไปรับใช้ในห้องส่วนตัวบ่อยๆซึ่งบางครั้งให้พิมพ์หนังสือบางครั้งเมื่อเลขานุการของท่านไม่ว่างข้าพเจ้าก็ได้รับคำสั่งให้ทำหน้าที่แทนข้าพเจ้าทำงานด้วยความตั้งใจและยึดมั่นในอุดมคติเหมือนเดิมไม่ยอมเอาเวลาของงานไปทำธุรกิจส่วนตัวหรือของผู้ใดบางคราวข้าพเจ้ามีการป่วยไข้เห็นว่ายังพอทำได้ก็พยายามอดทนไม่ยอมลาป่วยบางวันนายสังเกตเห็นว่าข้าพเจ้ามีอาการไข้เรียกเข้าไปถามข้าพเจ้าเรียนนายว่าข้าพเจ้ามีอาการผิดปกติเพียงเล็กน้อยเท่านั้นยังพอทำงานได้แต่นายไม่ยอมสั่งให้ข้าพเจ้ารีบไปหาแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษาและมีคำสั่งเป็นเชิงบังคับให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามโดยดีและให้ลาหยุดพักผ่อนได้ตามคำสั่งของแพทย์หลังจากเข้าทำงานเวลาผ่านไปอีกประมาณ6เดือน

ยอันหนึ่งตั้งแต่ข้าพเจ้าได้รับเงินจากนายมาแล้วก็ได้ส่งดอกเบี้ยตามกำหนดที่ตกลงกันไว้ให้นายทุกเดือนโดยไม่เคยขาดเลยตลอดจนเมื่อได้เข้าทำงานกับนายก็ไม่เคยนำดอกไปส่งให้คลาดเคลื่อนเวลานายก็ไม่เคยทวงถามหรือคิดหักเงินเดือนของข้าพเจ้าไว้ก่อนเลยดังนั้นเมื่อท่านเห็นข้าพเจ้านำเงินที่เหลือจากใช้จ่ายรักษามารดาส่งคืนครึ่งหนึ่งก่อนท่านก็ถามว่าข้าพเจ้าหมดความจำเป็นจะใช้แล้วหรือข้าพเจ้าเรียนท่านว่าบัดนี้ข้าพเจ้าหมดความจำเป็นแล้วถ้าจำเป็นเมื่อใดก็จะกราบเรียนขอความกรุณาอีกท่านก็ยิ้มด้วยความเมตตานำเอาใบสัญญากู้มาบันทึกสลักหลังว่าได้ใช้หนี้ผ่อนเงินต้นแล้วครึ่งหนึ่งข้าพเจ้าจำได้ว่าวันเวลาได้ผ่านต่อมาปีหนึ่งก็แล้วผ่านปีที่สองก็ตามข้าพเจ้ายังอุทิศตนเองให้กับงานของนายด้วยความอุตสาหะขยันขันแข็งซึ่งข้าพเจ้ามิเคยวิตกกังวลว่าใครจะเห็นใครจะทราบหรือไม่ข้าพเจ้าดำเนินกิจการในพื้นที่ของข้าพเจ้าเสมอตลอดมาและในระยะ2ปีนี้เองบรรดาเพื่อนร่วม งานหลายคนต่างก็ได้รับเงินเดือนขึ้นแต่เป็นที่น่าประหลาดใจแก่บุคคลเหล่านั้นที่ได้ทราบว่าข้าพเจ้าไม่ได้รับเงินเดือนขึ้นอย่างคนอื่นๆทั้งที่ประจักษ์แจ้งอยู่ว่าข้าพเจ้าปฏิบัติงานอย่างดีที่สุดเพื่อนร่วม งานบางคนที่เคยมีใจอิจฉาริษยาข้าพเจ้าในกรณีที่นายแสดงความเมตตาปราณีเป็นพิเศษเรียกใช้สอยอย่างใกล้ชิดก็พากันคลายหายจากการรู้สึกริษยามาเป็นความรู้สึกเมตตาสงสารแทนในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้เงินเดือนขึ้นเหมือนคนทั้งหลายแท้จริงในจิตใจข้าพเจ้าไม่ได้มีความรู้สึกเสียใจหรือผิดหวังแต่ประการใดเพราะข้าพเจ้าแน่ใจอยู่เสมอว่านายมีความรักใคร่เมตตาข้าพเจ้าเป็นพิเศษเคยให้ความอุปการะมามากพออยู่แล้วข้าพเจ้ายึดถือท่านเสมือนหนึ่งผู้มีพระคุณประหนึ่งบิดาของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าใช้เหตุผลเหล่านี้ส่งเสริมกำลังใจมิให้ท้อถอยต่อการงานข้าพเจ้าไม่เคยตำหนิหรือนินทาไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งสิ้นและทำนองเดียวกันข้าพเจ้าก็มิได้นำเรื่องซึ่งคนอื่นนินทาไปเสนอเพื่อหาความชอบโดยคิดเสียว่าบุคคลเหล่านั้นกระทำไปโดยความโง่เขลาเบาปัญญานายต้องมีสติปัญญาดีพอที่จะรู้ว่าใครดีใครชั่วมิฉะนั้นคงปกครองคนจำนวนมากให้เป็นระเบียบไม่ได้ถ้าหากข้าพเจ้านำความไปฟ้องแน่นอนเหลือเกินข้าพเจ้าต้องมีศัตรูและยิ่งกว่านั้นครอบครัวของผู้ที่ถูกฟ้องไม่ได้รู้เห็นด้วยอาจพลอยได้รับเคราะห์ในการกระทำของข้าพเจ้าจึงสงบใจปฏิบัติแต่งานในหน้าที่ของข้าพเจ้าอย่างเดียววันหนึ่งนายเรียกข้าพเจ้าเข้าไปในห้องส่วนตัวสั่งให้ทำงานพิมพ์หนังสือพิเศษด่วนขณะที่กำลังพิมพ์หนังสือนายบอกข้าพเจ้าว่าจะออกไปทำธุระนอกสถานที่ให้ข้าพเจ้าอยู่ทำงานในห้องนั้นแต่ผู้เดียวแล้วนายก็ปลดเสื้อออกจากคอแขวนเสื้อมาห้อยไว้ที่ไหล่แล้วก็เดินออกไปข้าพเจ้าก็พิมพ์งานต่อไปในทันใดนั้นก็เหลือบสายตาไปที่ริมประตูทางออกที่นายเพิ่งเดินออกไปเมื่อสักครู่มีซองหนังบรรจุธนบัตรตกอยู่ข้าพเจ้ามองเห็นก็เข้าใจได้ทันทีว่าเป็นของนายทำตกไว้จึงเก็บซองนั้นมาวางไว้บนโต๊ะทำงานของนายจนกระทั่งบ่ายนายกลับมาเห็นข้าพเจ้ายังนั่งพิมพ์หนังสืออยู่ก็ถามว่ายังไม่ออกไปหาอาหารรับประทานหรือข้าพเจ้าเรียนตอบว่างานพิมพ์หนังสือยังไม่เสร็จนายเลยไล่ให้ข้าพเจ้าออกไปรับประทานอาหารกลางวันเสียก่อนด้วยความเมตตาสงสาร

ข้าพเจ้ารีบรับประทานอาหารแล้วก็กลับเข้าไปทำงานต่อเห็นนายนั่งทำงานอยู่บนโต๊ะของท่านนายแสดงความข้องใจที่ข้าพเจ้าเก็บซองธนบัตรไว้ให้และบอกว่าไม่นึกจะได้คืนเพราะเข้าใจว่าตกหายข้างนอกสำนักงานทั้งวันนี้ก็เดินไปในสถานที่หลายแห่งในท้องที่สำเพ็งไม่ทราบว่าจะทำตกที่ไหนจึงเข้าใจว่าสูญหายเสียแล้วข้าพเจ้าเพียงแต่รู้สึกสบายใจที่ได้ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์และซื่อสัตย์ต่อผู้มีคุณต่อจากนั้นไม่นานโดยไม่ได้คาดฝันมาก่อนนายได้ป่วยหนักลงอย่างกระทันหันข้าพเจ้าได้รับทราบด้วยความกระวนกระวายใจเป็นอย่างยิ่งข้าพเจ้าไม่มีความสบายใจเลยเมื่อทราบข่าวพยายามไปถึงที่บ้านก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมได้เพราะแพทย์ห้ามเยี่ยมและคนในบ้านก็คอยระมัดระวังมิให้ผู้ใดเข้าเยี่ยมหรือทำความรบกวนผู้ป่วยได้ข้าพเจ้าต้องกลับบ้านด้วยความเป็นห่วงและผิดหวังเกิดวิตกไปหลายอย่างหลายประการว่าถ้าหากสิ้นนายใจอารีผู้นี้แล้วข้าพเจ้าคงลำบากแน่ไม่แต่เรื่องงานยังมีโฉนดที่บ้านซึ่งยังค้างการจำนองอยู่กับท่านถ้าผู้ที่ได้รับมรดกจากท่านไม่มีใจเมตตาอารีเหมือนอย่างที่นายมีต่อข้าพเจ้าเขาก็คงจะต้องเร่งให้ไถ่ถอนคืนเป็นแน่ข้าพเจ้าหนักใจก็เพราะเงินจำนวนที่ยังค้างอยู่อีกครึ่งหนึ่งนั้นข้าพเจ้าได้ให้เพื่อนยืมไปส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคงใช้จ่ายในการป่วยของมารดาบังเกิดเกล้าและการเรียนของน้องๆในยามข้าพเจ้าไปรับใช้ชาติจึงยังเก็บเงินไม่ได้เท่าใดนักถ้าหากข้าพเจ้าถูกเร่งรัดให้ใช้หนี้ในเวลาเช่นนั้นไม่ทราบว่าจะหันหน้าไปพึ่งใครเพื่อหาเงินก้อนนั้นมาใช้หนี้วันหนึ่งขณะที่ข้าพเจ้าทำงานอยู่ด้วยความเศร้าใจและคอยสดับตรับฟังอาการของนายอยู่ตลอดเวลาได้ทราบว่าอาการของท่านไม่ดีขึ้นเลยข้าพเจ้ามีความเศร้าหมองและทุกข์ร้อนราวกับว่าบิดาบังเกิดกล้าของข้าพเจ้ากำลังป่วยหนักแต่ในขณะที่เฝ้ารอคอยข่าวคราวของนายนั้นเองมีผู้โทรศัพท์จากบ้านนายสั่งให้ข้าพเจ้ารีบไปเยี่ยมนายเนื่องจากนายต้องการพบตัวข้าพเจ้าแทบจะโลดออกไปด้วยความดีใจที่จะได้พบนายเพราะได้เวียนไปเยี่ยมหลายครั้งแล้วไม่ได้พบเลยในทันทีที่ถึงบ้านนายมีผู้นำข้าพเจ้าไปที่ห้องนายนอนป่วยข้าพเจ้าค่อยๆเดินเข้าไปใกล้เตียงที่ท่านนอนมองเห็นสภาพสังขารของท่านที่ถูกโรคภัยเบียดเบียนช่วงเวลาไม่กี่วันรู้สึกว่าพายผอมลงมากจนผิดตาข้าพเจ้าสงสารท่านจนไม่สามารถกลั้นน้ำตาไว้ได้ภายในห้องนั้นมีบุคคลอยู่อีกผู้หนึ่งเข้าใจว่าเป็นพยาบาลคอยเฝ้าดูแลอาการเมื่อนายเห็นข้าพเจ้าเข้าไปหาก็ยกมือบอกใบ้พยาบาลคนนั้นให้ออกไปจากห้องให้เหลืออยู่แต่ข้าพเจ้ากับท่านเพียงสองคนเท่านั้นต่อจากนั้นนายก็พยายามพูดด้วยเสียงอันแหบแห้งแผ่วเบาให้ข้าพเจ้าหยิบของที่โต๊ะข้างเตียงสังเกตได้ตามมือที่ท่านชี้ไปทางโต๊ะตัวนั้นที่นั่นเห็นมีซองกระดาษสีน้ำตาลขนาดใหญ่ผนึกครั่งเรียบร้อยเข้าใจว่าข้างในซองนั้นคงจะมีเอกสารมากมายข้าพเจ้าหยิบขึ้นมาดูก็เห็นหนังสือจ่าหน้าซองถึงตัวข้าพเจ้าทำให้รู้สึกงงงันอยู่ชั่วครู่

หันไปดูนายเห็นท่านโบกมือคล้ายกับว่าให้ข้าพเจ้าเอาซองนั้นไปแล้วก็กวักมือให้ข้าพเจ้าเข้าไปใกล้ๆตัวท่านพลางพูดด้วยเสียงแผ่วเบาว่าให้เอากลับไปอ่านที่บ้านในนั้นมีจดหมายของนายที่ได้เขียนไว้เมื่อล้มเจ็บป่วยใหม่ๆตั้งใจว่าจะให้กับข้าพเจ้านานแล้วทั้งที่คอยให้มาเยี่ยมก็ไม่เห็นมาสักทีข้าพเจ้าเรียนตอบท่านว่าข้าพเจ้าได้มาคอยขออนุญาตเข้าเยี่ยมหลายครั้งหลายหนแล้วก็ไม่ได้รับอนุญาตส่วนตัวข้าพเจ้าแล้วสำหรับคำสั่งของนายไม่ว่าการนั้นๆจะยากง่ายประการใดข้าพเจ้าจะพลีตนทำให้เพื่อสนองพระเดชพระคุณนายทุกสิ่งทุกอย่างแม้ชีวิตข้าพเจ้าก็พลีเพื่อนายได้นายฟังข้าพเจ้าเข้าใจดีไม่กล่าวสิ่งใดเพียงแต่พยักหน้ายิ้มอย่างพอใจข้าพเจ้านิ่งพิจารณาเขาหน้าตลอดสังขารเรือนร่างของนายแล้วรู้สึกสงสารจับใจและคิดว่าหากสามารถรับความเจ็บป่วยทรมานมาเป็นของข้าพเจ้าได้เองแล้วก็เต็มใจอย่างที่สุดที่จะรับมาเสียเองเพื่อมิให้ท่านต้องทุกข์ทรมานกายอย่างที่แลเห็นอยู่

0: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนก็เขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษติดตามสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่พร้อมสั่งการทุกภาคส่วนดูแลและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันที่28ถึงวันที่29กันยายนนี้เป็นวันหยุดราชการพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประสบอุทกภัยอินเดียและเนปาลกำลังเผชิญฝนตกหนักและพายุพัดถล่มส่งผลให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงและดินถล่มมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย63รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว

0: นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษติดตามสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่พร้อมสั่งการทุกภาคส่วนดูแลและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีออกโดยหวังว่าสถานการณ์จะไม่รุนแรงเพิ่มขึ้นไปกว่านี้และขอบพระคุณรัฐมนตรีทุกคนที่ลงพื้นที่ไปบัญชาการแก้ไขปัญหาและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลและสั่งการให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินนอกจากนั้นยังได้เตรียมความพร้อมเรื่องการจัดศูนย์พักพิงรวมทั้งข้าวปลาอาหารถุงยังชีพและสถานพยาบาลต่างๆให้พร้อมในการดูแลพี่น้องประชาชนส่วนกรุงเทพมหานครแม้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะออกประกาศให้ทุกเขตเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้วแต่รัฐบาลต้องเข้าไปในการสนับสนุนและทำงานร่วมกันเพื่อให้การดำเนินการทุกอย่างเป็นไปอย่างรวดเร็วตามพระราชบัญญัติภัยพิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเยียวยาช่วยเหลือการจ่ายค่าชดเชยต่างๆให้กับผู้ประสบภัยจะใช้หลักการเดียวกันกับจังหวัดอื่นๆนายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วพร้อมประสานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เตรียมขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่จะเริ่มใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อเป็นกลไกจ่ายเงินเยียวยาคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันที่28-29กันยายนนี้เป็นวันหยุดราชการพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประสบอุทกภัย
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษว่าที่ประชุมมีมติให้วันที่28-29กันยายน2569เป็นวันหยุดราชการพิเศษยกเว้นธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์ครอบคลุมกรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการเช่นเดียวกับการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษที่จะต่อระยะเวลาจนถึงเวลา 24:00 นวันที่29กันยายน2569ขณะที่คณะรัฐมนตรียังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติโดยในวันพรุ่งนี้จะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบภัยจัดทำข้าวกล่องแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่แก้ปัญหาการส่งอาหารเข้าไปไม่ถึงโดยยังคงห่วงใยสถานการณ์ในจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีและตากซึ่งได้สั่งการให้แต่ละพื้นที่เตรียมความพร้อมโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจเต็มในการบริหารสถานการณ
2: ์ราชการและเอกชนนะครับก็ถือว่าเป็นวันหยุดพิเศษตามมติครม.
3: จังหวัดไหน
2: คร
3: ับ
2: วันการราชการกรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการทั้งหมดยืดไปอีก2วัน
1: นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเพื่อสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงส่วนกรณียกเลิกการลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีและนครนายกนั้นเนื่องจากสภาพอากาศปิดไม่สามารถขึ้นบินได้นันทิการจิตตาโลรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามอุทกภัยทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมเดินหน้ารับมือสถานการณ์แบบบูรณาการเชื่อมข้อมูลและระดมทรัพยากรช่วยเหลือประชาชนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์โดยเร็ว
4: นายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์การดำเนินการแก้ไขปัญหาและการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและกรุงเทพมหานครพร้อมเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยวันนี้ยังมีหลายพื้นที่มีฝนตกหนักและตกหนักมากบางแห่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำปภ.ได้ย้ำทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยให้ประสานและเชื่อมโยงข้อมูลอย่างต่อเนื่องการสื่อสารข้อมูลของภาครัฐต้องเป็นข้อมูลชุดเดียวสำหรับพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์ให้ระดมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยอาทิเรือท้องแบนเรือยนต์เจ็ตสกีรถยกสูงรถบรรทุกและเครื่องสูบน้ำและจัดชุดปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือประชาชนเร่งระบายน้ำและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัยโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกประชาสัมพันธ์พื้นที่การจัดตั้งศูนย์พักพิงดูแลด้านอาหารน้ำดื่ม

0: ถึงห้องน้ำยารักษาโรคและด้านสาธารณสุขอย่างเหมาะสมและปลอดภัยรองอธิบดีปภ.กล่าวด้วยว่าระยะนี้ยังคงขอให้แต่ละจังหวัดเฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากคาดว่าจะเกิดสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนให้แจ้งไปยังปภ.เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในช่องทางต่างๆทั้งเซลล์บอสแคสต์และหอกระจายข่าวรวมถึงให้จังหวัดขยายผลการประชาสัมพันธ์ผ่านกลไกชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านสื่อสารไปยังประชาชนให้ทั่วถึงมากขึ้นและจะเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวเส้นทางอพยพและซักซ้อมแผนในพื้นที่เสี่ยงให้เกิดความคุ้นเคยสำหรับจังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วให้เร่งสำรวจและจะทำบัญชีความเสียหายให้ครอบคลุมทุกด้านและดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือและเยียวยาโดยเร็วที่สุดจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมายหน่วยทหารให้สนับสนุนรถครัวสนามและรถบรรทุกยกสูงช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบัง
2: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวภายหลังจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยบริเวณถนนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยพบว่าในพื้นที่ดังกล่าวมีกำลังทหารประสานงานช่วยเหลือประชาชนร่วมกับสำนักงานเขตลาดกระบังจึงได้สั่งการให้สนับสนุนรถครัวสนามและรถบรรทุกยกสูงเข้าพื้นที่เนื่องจากระดับน้ำที่ท่วมสูงโดยจะดำเนินการอพยพผู้ที่มีความพร้อมก่อนจากนั้นจึงอพยพผู้ป่วยบางส่วนไปยังโรงพยาบาลซึ่งได้รับความร่วมมือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่จัดทีมแพทย์มาประจำการในศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนทุกคนและทุกที่ที่ได้รับความเดือดร้อนส่วนสถานการณ์ในระยะต่อไปหากฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเติมเชื่อว่าสถานการณ์จะดีขึ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังกล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนี้หน่วยทหารได้มีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือประชาชนอย่างชัดเจนและย้ำว่ากองทัพยังขยายการช่วยเหลือดูแลไปถึงสัตว์เลี้ยงที่อยู่ตามบ้านเรือนที่ประสบอุทกภัยด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังสั่งการทุกเหล่าทัพระดมสรรพกำลังสนับสนุนรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยโดยเน้นการบูรณาการกำลังพลยานพาหนะเครื่องมือยุทโธปกรณ์และงบประมาณของกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถเข้าถึงและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์โดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยประเมินความต้องการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องหากพื้นที่ใดมีกำลังหรือเครื่องมือไม่เพียงพอให้เร่งเพิ่มเติมและปรับการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยให้ความสำคัญกับพื้นที่วิกฤตและประชาชนกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงเป็นลำดับแรกพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยเร่งสำรวจและจัดทำรายละเอียดความต้องการงบประมาณที่จำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยเสนอมายังกระทรวงกลาโหมเพื่อเร่งรัดการสนับสนุนและการเบิกจ่ายให้หน่วยปฏิบัติสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องกรมทรัพยากรน้ำส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศพร้อมเร่งสูบระบายน้ำที่ท่วมขัง
3: นายธีรชุนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการกรมทรัพยากรน้ำร่วมกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและน้ำท่วมขังโดยระดมเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรลงพื้นที่เร่งระบายน้ำจากชุมชนเส้นทางสัญจรและพื้นที่สำคัญพร้อมเปิดพื้นที่หน่วยงานเป็นจุดพักพิงและที่จอดรถรองรับประชาชนผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เร็วที่สุดโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่1-11เฝ้าระวังและพร้อมช่วยเหลือประชาชนทันทีทั้งการระดมกำลังติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด10-30นิ้วแล้ว12เครื่องและเร่งติดตั้งเพิ่มเติมอีก8เครื่องครอบคลุมพื้นที่สิงห์บุรีสระบุรีปราจีนบุรีจันทบุรีชลบุรีและสระแก้วเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังเปิดเส้นทางจะลดผลกระทบต่อประชาชนสามารถช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้ประชาชนแล้ว 9,018 ครัวเรือนรวมกว่า 34,000 คนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ส่วนด้านการคมนาคมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจความพร้อมและอำนวยความสะดวกในการเดินทางทั้งทางบกอากาศและทางราง
4: นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำบริเวณถนนแจ้งวัฒนะพร้อมสำรวจบรรยากาศการเดินทางทางอากาศณท่าอากาศยานดอนเมืองเนื่องจากมีผู้โดยสารสะสมจำนวนมากบริเวณจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกภายในประเทศและสำรวจพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณประตูเข้าออกท่าอากาศยานบนถนนวิภาวดีรังสิตโดยเปิดเผยว่าท่าอากาศยานดอนเมืองจัดสรรเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติหน้าที่เพื่อเร่งระบายคิวรอบบริเวณดังกล่าวแล้วปัจจุบันจำนวนผู้โดยสารณจุดตรวจค้นเบาบางลงไม่มีความหนาแน่นและสามารถบริหารจัดการให้เข้าสู่สภาวะปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วในส่วนของจุดที่น้ำท่วมขังบริเวณประตูเข้าออกท่าอากาศยานปัจจุบันยังมีน้ำขังอยู่เล็กน้อยรถยนต์สามารถผ่านเข้าออกได้ตามปกติส่วนการเดินรถไฟและรถไฟชานเมืองสายสีแดงณสถานีรถไฟดอนเมืองได้เปิดให้บริการตามปกติแล้วและมีผู้โดยสารเดินทางด้วยรถไฟและรถไฟชานเมืองสายสีแดงเป็นจำนวนมากเพื่อเดินทางเข้าและออกจากท่าอากาศยานดอนเมืองเนื่องจากการเดินทางด้วยรถยนต์ยังมีข้อจำกัดในหลายพื้นที่ซึ่งเมื่อผู้โดยสารเดินทางถึงสถานีรถไฟดอนเมืองแล้วสามารถใช้ทางเดินเชื่อมเพื่อเข้าสู่ท่าอากาศยานดอนเมืองได้ทันทีทำให้การเดินทางเข้าออกท่าอากาศยานสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งงดเดินขบวนรถสายตะวันออกเพิ่มเติม6ขบวนจากเหตุน้ำท่วมสันรางช่วงคลองตันถึงหัวหมากและหัวหมากถึงบ้านทับช้างการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.แจ้งว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมสันรางในช่วงสถานีคลองตันถึงหัวหมากยังไม่คลี่คลายประกอบกับเกิดน้ำท่วมสันรางเพิ่มเติมในช่วงสถานีหัวหมากถึงบ้านทับช้างส่งผลให้ไม่สามารถเดินรถผ่านเส้นทางดังกล่าวได้รฟท.จึงมีความจำเป็นต้องปิดทางเดินรถเป็นการชั่วคราวและงดเดินขบวนสายรถตะวันออกเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและการเดินรถสำหรับขบวนรถที่ได้รับผลกระทบและงดเดินรถเพิ่มเติมจากช่วงเช้าวันนี้มีจำนวน6ขบวนได้แก่เที่ยวไปขบวนรถชานเมืองที่277กรุงเทพหัวลำโพงถึงกบิลบุรีขบวนรถชานเมืองที่371กรุงเทพหัวลำโพงถึงปราจีนบุรีขบวนรถชานเมืองที่379กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราขบวนรถชานเมืองที่383กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราขบวนรถชานเมืองที่391กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราส่วนเที่ยวกลับคือขบวนรถชานเมืองที่390ชุมทางฉะเชิงเทราถึงกรุงเทพหัวลำโพงส่วนการดูแลระบบสัญญาณการสื่อสารพันเอกสัพชัยหูวนันท์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและดูแลโครงข่ายโทรคมนาคมทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาความต่อเนื่องของระบบสื่อสารให้พร้อมใช้งานในทุกสถานการณ์โดยได้สั่งการให้ประเมินพื้นที่เสี่ยงพร้อมจัดเตรียมบุคลากรอุปกรณ์เครื่องมือระบบไฟฟ้าและพลังงานสำรองเพื่อให้สามารถเข้าแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูโครงข่ายได้อย่างรวดเร็วโดยเน้นย้ำความสำคัญของโครงข่ายที่สนับสนุนการปฏิบัติงานจัดการภัยพิบัติของหน่วยงานภาครัฐสำหรับสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดจังหวัดนนทบุรีได้ประกาศให้พื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอปากเกร็ดเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยหลังฝนตกหนักต่อเนื่องและส่งผลให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นและเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในหลายพื้นที่ซึ่งจุดนี้นางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์บริเวณหมู่บ้านพงเพชรอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพร้อมมอบถุงยางชีพให้แก่ผู้ประสบภัยและผู้สูงอายุที่อยู่ภายในบ้านพร้อมกล่าวว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นพื้นที่โดยรอบกรุงเทพมหานครทั้งจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการซึ่งได้เปิดประตูระบายน้ำและเดินเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลังเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งโรงครัวพระราชทานโรงครัวจากหน่วยงานต่างๆและภาคเอกชนนำอาหารและน้ำดื่มลำเลียงเข้าไปในพื้นที่ประสบภัยแล้วขณะที่ทหารและตำรวจจัดเจ้าหน้าที่ดูแลเส้นทางและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมถึงเตรียมการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดเช่นเดียวกับจังหวัดสมุทรปราการ ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยอุทกภัยในพื้นที่6อำเภอได้แก่อำเภอเมืองสมุทรปราการอำเภอบางพลีอำเภอบางบ่ออำเภอบางเสาธงอำเภอพระสมุทรเจดีย์และอำเภอพระประแดงเพื่อเร่งการบูรณาการช่วยเหลือประชาชนตลอดจนการฟื้นฟูความเสียหายส่วนพื้นที่รังสิตจังหวัดปทุมธานีสถานการณ์น้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์ยังสูงอยู่ในระดับธงแดงมีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนประชาชนหลายจุดรวมทั้งบริเวณถนนเลียบคลองรังสิตบางช่วงโดยเฉพาะบริเวณสะพานแดงรวมถึงถนนเส้นลำลูกกายังมีน้ำท่วมขังเฉลี่ย 20-50 เซนติเมตรรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ขณะที่ภาคตะวันออกกรมชลประทานเร่งระบายน้ำในพื้นที่หลังเกิดฝนตกสะสมต่อเนื่องปริมาณฝนสูงถึง300-500มิลลิเมตรเพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าตลอดระยะเวลา4วันที่ผ่านมาภาคตะวันออกมีปริมาณฝนสะสมประมาณ300-500มิลลิเมตรกระจายครอบคลุมพื้นที่8จังหวัดประกอบด้วยนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่งหลายพื้นที่กรมชลประทานจึงติดตามสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างใกล้ชิดพร้อมปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ประสบอุทกภัยติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำในจุดสำคัญเพื่อเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนควบคู่กับการควบคุมและชะลอน้ำในพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดจังหวัดจันทบุรียกระดับการเตือนภัยเป็นสีแดงเฝ้าระวังสูงสุดหลังระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นขอให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูง
5: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีแจ้งเตือนประชาชนหลังสถานการณ์ระดับน้ำในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยขนาดนี้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นถึง3เมตรจึงได้เปลี่ยนธงแจ้งเตือนจากสีเหลืองเป็นสีแดงซึ่งเป็นระดับการเฝ้าระวังสูงสุดพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่บริเวณริมคลองพักดีลำไผ่พื้นที่ไถน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากจังหวัดจันทบุรีขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไปจอดในพื้นที่ปลอดภัยและติดตามระดับน้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยต้องใช้มีทัพทีมสปท.จันทบุรีรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดนครนายกติดตามการระบายน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
6: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครนายกพร้อมเน้นย้ำการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เข้าร่วมสนับสนุนภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มกำลังทั้งนี้ได้เน้นย้ำการจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นได้แก่อาหารน้ำดื่มสะอาดและเวชภัณฑ์ให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนสนับสนุนเรือท้องแบนเพื่อลำเลียงความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าออกพื้นที่ประสบภัยพร้อมจัดเตรียมเรือผลักดันน้ำจากกองทัพเรือเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และบรรเทาผลกระทบแก่ประชาชนโดยเร็วที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: คณะรัฐมนตรีพิจารณางบประมาณ 15,500 ล้านบาทเพื่อซื้อประกันภัยพิบัติให้ประชาชนคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังทั่วประเทศรวมถึงกรณีเสียชีวิตจากน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570เป้าหมายคือใช้ระบบประกันภัยเข้ามาช่วยให้ประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือเร็วขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางส่วนผู้ประสบอุทกภัยก่อนวันที่1ตุลาคมยังได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เดิมคือบ้านได้รับผลกระทบครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาทค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวง

0: น้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าฝนตกหนักและพายุพัดถล่มในหลายพื้นที่ของอินเดียและเนปาลส่งผลให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงและดินถล่มหลายจุดขณะเดียวกันระดับน้ำในแม่น้ำหลายสายเพิ่มสูงขึ้นระดับอันตรายโดยรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย59รายและมีอาคารบ้านเรือนเสียหาย117หลังนอกจากนี้ยังมีรายงานจุดตรวจวัดระดับน้ำในแม่น้ำ30แห่งใน7รัฐอยู่ในระดับรุนแรงแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจีนบุรีสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนัก

0: มากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90ซมและเวลา 19:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร86ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 2:27 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72ซนติเมตรและเวลา 14:27 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4ซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
4: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวติติมาอินกล่ำและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระเวสสันดรมหาชาติมหาทานมะขามป้อมโพธิและพุทราทั้งมะพร้าวทองไซมะขวิดมะสางหวานและมะเดื่ออีกทั้งผลไม้นานาพันธุ์ออกลูกสุกแดงปลั่งอยู่เรียดินไม่ไกลจากอาสมมีสระโบกขรณีน่ารื่นรมเต็มไปด้วยดอกบัวหลากสีที่ใกล้สระโบกขรณีนั้นมีฝูงนกดูว่าวส่งเสียงไพเราะจับใจทำให้ป่าอื้ออึงกึกก้องเมื่อหมู่ไม้ผลิดอกแย้มบานตามฤดูกาลรสหวานดังน้ำผึ้งร่วงหล่นจากเกสรลงมาค้างอยู่บนใบบัวเรียกว่าโปกคารมัทุน้ำผึ้งใบบัวมีนกต่างๆทำรังอยู่ในสระพวกหนึ่งเหมือนจะร้องขับขานกล่อมว่าขอถวายพระพรขอให้พระองค์ประทับอยู่ในป่าแห่งนี้เถิดอีกพวกหนึ่งร้องว่าขอให้พระองค์พร้อมทั้งพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีทรงพระเกษมสำราญจงมีพระชนยิ่งยืนนานอีกพวกหนึ่งว่าขอให้พระองค์ปราศจากศัตรูอีกพวกหนึ่งว่าขอให้พระโอรสพระธิดาและพระมเหสีจงเป็นที่โปรดปรานของพระองค์ลมทางทิศใต้และทิศตะวันตกพัดผ่านอาสมทำให้อาสมเต็มไปด้วยละอองเกสรดอกบัวในสระโบกขรณีนั้นมีกระจับใหญ่ทั้งข้าวสาลีร่วงลงที่พื้นดินปูในสระนั้นก็มีมากทั้งฝูงปลาและเต่าแหวกว่ายไปมาในเมื่อเง่าบัวแตกน้ำหวานก็ไหลออกเหมือนนมสดและเนยใสไหลออกจากเง่าบัวหมู่แมลงผึ้งบินตอมดอกไม้อยู่โดยรอบมีฝูงนกหลากชนิดเรืองร่าอยู่กับคู่ของตนร่ำร้องขับขานรับกันอยู่ตลอดเวลาฝูงนกอีกชนิดทำรังอยู่ใกล้สระโบกขรณีส่งเสียงร้องขับกล่อมกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ให้ชื่นชมยินดีอยู่ในป่าชูชกยินดียิ่งว่าความปรารถนาของตนใกล้สำเร็จแล้วจึงกล่าวว่าสัตตุผงคลุกน้ำผึ้งและสัตตุก้อนมีรสหวานอร่อยที่นางอมิตตาปนาเตรียมให้ตาจะแบ่งให้เจ้าพรานเจตบุตรกล่าวว่าตาเอาไว้เป็นเสบียงทางเถิดตารับน้ำผึ้งกับขาเนื้อย่างของข้าไปเป็นเสบียงทางด้วยขอให้ตาเดินทางปลอดภัยทางนี้เป็นทางเดินได้คนเดียวไม่มีทางแยกตรงไปอาสมปัจจุตะฤาษีตาไปถามทางต่อจากท่านเถิดชูชกทำประทักษิณพรานเจตบุตรมีจิตยินดีเดินทางไปยังอาสมอัจจุตะฤาษีอัจจุตะฤาษีครั้นชูชกภารทวาชโคตนั้นเดินไปตามทางที่พรานเจตบุตรแนะนำก็ได้พบอัจจุตะฤาษีทั้งสองได้สนทนาปราศัยปฏิสันถานไถ่ถามทุกสุขกันตามสมควรชูชกแจ้งให้อัจจุตะฤาษีทราบว่าตนมาพบพระเวสสันดรพระโอรสของพระเจ้าสนชัยที่ถูกชาวสีพีขับไล่ให้มาอยู่ป่าอัจจุตะฤาษีไม่พอใจจึงกล่าวอย่างมีอารมณ์ว่าชูชกเห็นทีแกจะมาขอพระนางมัตสีหรือพระกุมารแกคงไม่มาดีแน่ในป่าแห่งนี้พระเวสสันดรไม่มีทรัพย์สมบัติจะให้แกแล้วชูชกแก้ตัวว่าท่านอาจารย์เข้าใจผิดไปใหญ่แล้วไม่ควรจะโกรธเคืองขนาดนั้นข้าพเจ้าไม่ได้มาขอทานให้เสื่อมเสียพงพราหมณ์ข้าพเจ้ามาเยี่ยมพระองค์ท่านจริงๆเพียงได้เห็นและได้สนทนากับพระองค์ก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้วข้าพเจ้าไม่เคยพบพระเวสสันดรจึงอยากจะมีโอกาสได้พบพระองค์ท่านสักครั้งหนึ่งถ้ารู้ทางก็บอกข้าพเจ้าด้วยเมื่อชูชกเอาความดีเข้าว่าอย่างนี้อัจจุตะฤาษีก็ใจอ่อนกล่าวว่าเอาเถอะพรุ่งนี้เราจะบอกทางให้วันนี้ท่านพักอยู่ที่นี่ก่อนแล้วให้ชูชกกินผลไม้จนอิ่มรุ่งขึ้นจึงออกไปยืนชี้บอกทางว่าเบื้องหน้านั้นคือ ภูเขาคันธมาศเป็นที่ประทับของพระเวสสันดรพระองค์บวชเป็นบรรพชิตทรงหนังเสือเหลืองเป็นภูษาบรรทมเหนือแผ่นดินบูชาไฟนี้เป็นหนทางเดินได้คนเดียวตรงไปจนถึงอาสมสถานโดยไม่มีทางแยกเมื่อถึงที่นั่นแล้วจะไม่ลำบากไม่อดอยากแต่อย่างไรพระเวสสันดรประทับอยู่ที่นั่นพร้อมด้วยพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีและพรรณนาป่าอันเป็นเส้นทางสู่เขาวงกตโดยประการต่างๆชูชกพงพรามได้ยินก็ดีใจมากจึงทำประทักษิณอจุตฤาษีแสดงความเคารพแล้วเดินทางมุ่งหน้าสู่ป่าใหญ่ไพรกว้างต่อไปแก้วตาดวงใจยอดแห่งมหาฐานชูชกเดินไปตามทางที่อจุตฤาษีแนะนำจนถึงฝั่งสระใหญ่คิดว่าวันนี้เย็นเกินไปพระนางมัตสีจะเสด็จกลับจากป่าแล้วปกติผู้หญิงย่อมขัดขวางการให้ทานพรุ่งนี้เวลาพระนางไปป่าเราจึงไปอาสมเฝ้าพระเวสสันดรทูลขอพระกุมารทั้งสองพาไปก่อนที่พระนางจะกลับมาจึงขึ้นนอนที่เนินภูผาแห่งหนึ่งใกล้สระนั้นอย่างสุขใจใกล้รุ่งราตรีนั้นพระนางมัตสีฝันว่ามีชายผิวดำคนหนึ่งนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดสองผืนทัดดอกไม้สีแดงที่หูทั้งสองข้างถือดาบตะคอกขู่เข้ามาในอาสมจับพระนางที่ชดาลากมาผลักให้ล้มหงายลงพื้นควักดวงตาออกแล้วตัดแขนทั้งสองข้างทิ้งแม้พระนางจะร้องไห้วิงวอนอยู่อย่างไรก็แหวกอกควักเอาหัวใจทั้งที่มีหยดเลือดไหลเป็นทางเดินจากไปพระนางสะดุ้งตื่นด้วยความตกใจร่างกายสั่นเทิมทรงรำพึงว่าฝันร้ายนอกจากพระเวสสันดรไม่มีใครทำนายฝันได้จึงเสด็จไปเคาะประตูอาสมพระเวสสันดรขณะที่ยังเช้ามืดอยู่อรุณยังไม่ขึ้นพระเวสสันดรตรัสถามว่านั่นใครพระนางทูลตอบว่าหม่อมฉันมัตสีเพคะพระเวสสันดรตรัสว่าเธอลืมสิ่งที่เราทั้งสองตกลงกันไว้แล้วหรือเพราะเหตุไรจึงมาในเวลานี้พระนางมัตสีกราบทูลว่าหม่อมฉันไม่ได้มาเฝ้าเพราะกิเลสแต่หม่อมฉันฝันร้ายพระเวสสันดรตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงเล่าไปพระนางมัตสีก็เล่าถวายตามที่ทรงฝันพระโพธิสัตว์พิจารณาก็ทรงทราบว่าทานบารมีของพระองค์จะเต็มพรุ่งนี้จะมีคนมาขอลูกจึงพูดให้พระนางอุ่นใจว่ามัตสีจิตของเธอขุ่นมัวเพราะอยู่ป่าจึงนอนหลับไม่ดีทานอาหารไม่ดีเธออย่ากลัวเลยเมื่อตรัสปอบแล้วก็ส่งกลับไปครั้นสว่างแล้วพระนางมัตสีทำหน้าที่ทุกอย่างเสร็จเตรียมจะเข้าป่าจึงสวมกอดลูกทั้งสองจุ่มพิษที่พระเศียรสอนว่าลูกอย่าดื้อนะเมื่อคืนแม่ฝันไม่ดีลูกอย่าประมาทแล้วพาไปอาสมพระเวสสันดรขอให้พระองค์อย่าเผลอดูแลลูกทั้งสองทรงถือกระเช้าและเสียมหวาดหวั่นใจเช็ดน้ำตาเข้าสู่ป่าส่วนชูชกคะเนดูเวลาว่าพระนางมัตสีน่าจะเข้าป่าแล้วจึงลงจากเนินผาเดินตามทางเล็กๆไปสู่อาสมขณะนั้นพระเวสสันดรคิดว่ายาจกน่าจะมาเวลานี้จึงเสด็จออกจากอาสมไปประทับนั่งที่แผ่นหินหน้าอาสมทอดพระเนตรทางที่ยาจกจะมาส่วนพระโอรสและพระธิดาเล่นอยู่ใกล้พระบิดาพระเวสสันดรเห็นชูชกเดินเข้ามาทรงดำริว่าพระองค์ไม่ได้ให้ทานมานานร่วม7 เดือนเหมือนคนทอดทิ้งทานธุระจึงตรัสเชื้อเชิญว่าเชิญเข้ามาเถิดท่านพราหมณ์แล้วตรัสเรียกพระโอรสว่าลูกชาลียาจกมาในวันนี้ก็เหมือนการมาของพวกยาจกครั้งก่อนพ่อเห็นเหมือนพราหมณ์พวกเขาทำให้พ่อเป็นสุขใจพระกุมารกราบทูลว่าแม้เกล้ากระหม่อมก็เห็นเป็นเหมือนพราหมณ์มาเป็นแขกของพวกเราเช่นกันครั้นกราบทูลดังนี้แล้วได้ทำความเคารพพระบิดาลุกขึ้นวิ่งไปต้อนรับพราหมณ์ชูชกกุลีกุจอช่วยรับเครื่องบริขารพราหมณ์ชูชกเห็นพระชาลีคิดว่าเด็กคนนี้เห็นจะเป็นพระชาลีพระโอรสของพระเวสสันดรเราจะพูดกำราบไว้เสียตั้งแต่แรกจึงชี้นิ้วแสดงอาการให้รู้ว่าถอยไปถอยไปไม่ใช่กงการของเด็กพระชาลีจึงหลีกไปคิดว่าตาพราหมณ์คนนี้หยาบคายเหลือเกินทอดมองดูไปตามร่างกายก็เห็นลักษณะบุรุษโทษ18 ประการชูชกเข้าไปเฝ้าพระเวสสันดรกล่าวปฏิสันถารถึงการเป็นอยู่โดยประการต่างๆฝ่ายพระเวสสันดรก็ปฏิสันถารชูชกเช่นกันว่าพราหม
2: พวกเราไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรอยู่สุขสำราญดีผลไม้สำหรับเลี้ยงชีพก็หาได้ง่ายทั้งเหลือบยุงและสัตว์เลื้อยคลานมีบ้างแต่ก็น้อยสัตว์ร้ายที่มาทำให้เดือดร้อนก็ไม่มีพวกเรามาอยู่ป่าได้7 เดือนเพิ่งมีโอกาสได้เห็นพราหมณ์เป็นครั้งแรกท่านมาก็ดีแล้วเชิญเข้าข้างในเถิดข้างในมีผลไม้น้ำดื่มก็มีเชิญท่านเลือกทานตามชอบใจพระโพธิสัตว์ดำริว่าพราหมณ์นี้คงจะไม่เข้าป่าใหญ่เช่นนี้โดยไม่มีจุดประสงค์จึงตรัสถามถึงสาเหตุที่มาชูชกทูลตอบว่าพระองค์มีพระทัยเต็มเปี่ยมด้วยศรัทธาข้าพระองค์มาทูลขอพระโอรสและพระธิดาของพระองค์ขอพระองค์โปรดพระราชทานให้ข้าพระองค์เถิดพระเวสสันดรตรัสโดยไม่ลังเลว่าพราหมณ์เรายก

ด้วยศรัทธาบุญก็ย่อมเจริญและจะได้ไปสวรรค์พระเวสสันดรตรัสว่าถ้าท่านไม่ต้องการพบพระมเหสีของเราก็จงถวายลูกทั้งสองนี้ให้พระเจ้าสนชัยผู้เป็นพระอัยกาได้ทอดพระเนตรลูกเราทั้งสองคนนี้พูดจาน่ารักช่างเจรจาพระองค์จะทรงปีติจะพระราชทานทรัพย์มากมายให้ท่านชูชกทูลว่าข้าพระองค์กลัวถูกจับไปลงราชทัณฑ์ด้วยข้อหาขโมยพระกุมารขอพระองค์โปรดฟังเมื่อข้าพระองค์ไม่มีทรัพย์ทาสและทาสีกลับบ้านนางอมิตตาปนาจะตำหนิเอาได้พระเวสสันดรตรัสว่าพระมหาราชเจ้าผู้ปกครองแคว้นสีพีทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมเมื่อพระองค์เห็นหลานทั้งสองคงดีพระทัยจะพระราชทานทรัพย์มากมายให้ท่านอย่างแน่นอนชูชกทูลว่าข้าพระองค์คงจะไม่ทำตามรับสั่งแต่จะนำเด็กทั้งสองไปรับใช้นางอมิตตาปนาพราหมณีที่แคว้นกาลิงครัตสองพี่น้องได้ยินชูชกสนทนากับบิดาก็กลัวจนตัวสั่นจึงพากันแอบหลบไปอยู่ข้างหลังอาสมแม้เช่นนั้นก็ยังไม่อุ่นใจจึงหนีออกไปซ่อนอยู่ที่พุ่มไม้สั่นสะท้านหวาดกลัวนึกถึงภาพที่ถูกชูชกจับไปเมื่อไม่สามารถจะอยู่ที่ไหนได้ก็วิ่งไปวิ่งมาไปจนถึงสระโบกขรณีทั้งสองพี่น้องไม่รู้จะหลบซ่อนที่ไหนจึงตกลงกันว่าจะลงไปแอบอยู่ในสระถ้าลงไปอยู่ในสระบิดาเห็นรอยเท้าเดินลงน้ำก็ต้องรู้ว่าอยู่ในสระจึงเดินถอยหลังลงน้ำเหมือนคนเดินขึ้นจากน้ำไปยืนแอบอยู่ในน้ำที่เต็มไปด้วยกอบัวเอาใบบัวปิดบังพระเศียรไว้ชูชกมองไปรอบๆไม่เห็นสองกุมารจึงพูดค่อนแคพระเวสสันดรว่าปากพระองค์ก็ว่าประทานพระกุมารให้ข้าพระองค์ครั้นข้าพระองค์ทูลว่าจะไม่ไปกรุงเชตุดรแต่จะนำพระกุมารไปรับใช้นางอมิตตาปนาพราหมณีของข้าพระองค์ที่แคว้นกาลิงครัตพระองค์ก็ให้สัญญาณโบกไม้โบกมือให้พระโอรสและพระธิดาหลบหนีไปเสียแล้วนั่งทำเป็นทองไม่รู้ร้อนคนปากว่าตาขยิบโกหกเช่นพระองค์ก็มีในโลกพระเวสสันดรได้ยินดังนั้นก็ตกใจดำริว่าลูกทั้งสองคงจะแอบหลบหนีไปแล้วจึงรับสั่งกับพราหมณ์ว่าท่านอย่ากังวลเราจะไปตามมาให้จึงลุกขึ้นเดินไปหลังอาสมก็ทราบว่าพระโอรสและพระธิดาหนีเข้าสู่ป่าใหญ่พระองค์ตามรอยเท้าไปจนถึงสระน้ำเห็นรอยเท้าขึ้นจากสระแต่ไม่มีรอยเท้าลงน้ำก็ทราบได้ทันทีว่าพระโอรสและพระธิดาลงไปยืนหลบอยู่ในน้ำจึงตรัสเรียกว่าชาลีลูกรักลูกขึ้นมาเถิดจงเพิ่มพูนบารมีของพ่อให้เต็มจงช่วยโสดสงหัวใจพ่อให้เย็นฉ่ำจงทำตามคำพ่อขอให้ลูกทั้งสองจงเป็นนาวานำพ่อข้ามมหาสมุทรคือภพพ่อจะข้ามฝั่งคือชาติแล้วจะนำมนุษย์ทั้งเทวดาให้ข้ามพ้นด้วยพระชาลีราชกุมารคิดว่าตาพราหมณ์จะฆ่าจะแกงเราก็ตามเราจะไม่ให้พระบิดาต้องพูดซ้ำถึงสองสามครั้งจึงแหวกใบบัวโผล่ผัวออกมาขึ้นจากน้ำหมอบแทบพระบาทเบื้องขวาพระโพธิสัตว์กอดข้อพระบาทพระบิดากันแสงพระเวสสันดรตรัสถามว่าน้องหญิงของลูกไปไหนพระชาลีกราบทูลว่าเมื่อภัยเกิดขึ้นสัตว์ทั้งหลายก็ย่อมรักตัวกลัวตายพระโพธิสัตว์ก็ทรงทราบว่าลูกทั้งสองคงนัดแนะกันไว้ก่อนจึงตรัสเรียกพระกัณหาชินาราชกุมารีคิดว่าเราจะไม่ให้พระบิดาต้องพูดซ้ำถึงสองสามครั้งจึงขึ้นจากน้ำเหมือนกันหมอบแทบพระบาทเบื้องซ้ายพระเวสสันดรทรงกันแสงกอดข้อพระบาทพระบิดาไว้แน่นน้ำตาสองพี่น้องหยดเปรอะเปื้อนพระบาทพระเวสสันดรแม้น้ำตาของพระเวสสันดรก็หยดลงบนพระปฤษดางพระโอรสทั้งสองพระองค์เช่นกันพระเวสสันดรทรงหวั่นไหวมีพระทัยหดหู่ลูบหลังพระโอรสอย่างอ่อนโยนประคองให้ลุกขึ้นว่าลูกไม่รู้ว่าพ่อครุ่นคิดถึงทานบารมีมาตลอดดอกหรือลูกจงช่วยทำให้บารมีของพ่อเต็มแล้วประทับยืนในที่นั้นกำหนดราคาพระโอรสและพระธิดาว่าชาลีถ้าลูกอยากเป็นไทยลูกต้องให้ทองคำ 1,000 ลิ่มแก่พราหมณ์เป็นค่าไถ่ส่วนน้องหญิงของลูกมีสิริโฉมงดงามถ้าค่าไถ่น้อยคนที่มีชาติต่ำก็จะได้ไปแม้มีทรัพย์เพียงเล็กน้อยนำมาไถ่จากพราหมณ์ก็ทำให้น้องสาวของลูกเป็นไทยเขาจะทำให้น้องสาวของลูกเสื่อมชาติยกเว้นกษัตริย์
ไม่มีใครสามารถให้สมบัติมากมายได้

ถ้าน้องหญิงของลูกอยากจะเป็นไทยต้องให้ทาสีทาสช้างโคอย่างละ100และทองคำ100ลิ่มแก่พราหมณ์เป็นค่าไถ่จึงจะเป็นไทยพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์กำหนดราคาพระกุมารทั้งสองอย่างนี้แล้วทรงปลอบโยนลูกนำเสด็จกลับไปอาสมจับเต้าน้ำเรียกชูชกมาแล้วหลั่งน้ำลงในมือชูชกปรารถนาพระสัพพัญญุตญาณว่าแม้บุตรจะเป็นที่รักยิ่งของเราเพียงไรก็ตามแต่พระสัพพัญญุตญาณเป็นที่รักของเรายิ่งกว่าบุตรทั้งสองร้อยเท่าพันเท่าขณะพระเวสสันดรหลั่งน้ำทักษิโณทกให้เทวดาฟ้าดินได้ร่วมเป็นสักขีพยานและอนุโมทนาถึงการสร้างทานบารมีที่ยิ่งใหญ่ด้วยการบริจาคพระโอรสนั้นพื้นเมธนีดลก็กำปนาดหวั่นไหวเกิดอัศจรรย์หน้าขนพองสยองกล่าวแผ่นดินใหญ่เกิดอึกทึกกึกก้องคำรามลั่นสั่นสะเทือนด้วยเดชแห่งทานบารมีฝนก็ตกโปรยปลายลงชั่วขณะสายฟ้าก็แลบแปรพรายผิดการผิดสมัยมหาสาครก็กระเพื่อมปั่นป่วนภูเขาสิเนรุก็โอนเอ็นน้อมยอดลงไปทางเขาวงกตเท้าสักกะเทวราชประสานพระหัตถ์ประนมไว้มหาพรหมประทานสาธุการหมู่เทวดาก็ส่งเสียงสาธุการบรรลือลั่นเกิดโกลาหลไปจนถึงพรหมโลกสัตว์สี่เท้ามีราชสีเป็นต้นที่อยู่ในป่าแห่งนั้นก็ส่งเสียงร้องบรรลือขึ้นพร้อมกันกึกก้องไปทั่วไพรพระเวสสันดรทรงให้บุตรเป็นทานแล้วก็เกิดปีติว่าได้บริจาคแก้วตาดวงใจให้เป็นทานประทับยืนทอดพระเนตรตามพระโอรสและพระธิดาลักษณะผู้ทำร้ายมิตร18ประการฝ่ายชูชกเข้าป่าเอาฟันกัดเถาวัลย์ถือมาผูกพระหัตถ์เบื้องขวาของพระชาลีและพระหัตถ์เบื้องซ้ายของพระกันหาจับปลายเถาวัลย์ไว้ขู่ตะคอกอย่างหยาบคายโบยตีฉุดลากพาไปต่อหน้าพระเวสสันดรผิวกายสองพี่น้องตรงที่ถูกตีแตกปริเป็นรอยเลือดไหลซิบออกมาเมื่อถูกพราหมณ์ตีสองพี่น้องต่างเอาหลังเข้ารับไม้แทนกันและกันชูชกลื่นล้มลงในที่แห่งหนึ่งเถาวัลย์เคลื่อนหลุดจากแขนพระกุมารทั้งสองจึงร้องไห้น้ำตาหนองหน้าวิ่งหนีกลับไปหาพระบิดาสะอื้นไห้สั่นเทิมไปทั้งตัวกราบพระบาทพระบิดาทูลว่าพระมารดาไปป่ายังไม่กลับมาขอให้หม่อมฉันได้พบพระมารดาก่อนจึงค่อยประทานให้พราหมณ์เมื่อถึงเวลานั้นพราหมณ์ชูชกนี้จะขายหรือจะฆ่าหม่อมฉันก็สุดแล้วแต่ชูชกนี้มีลักษณะบุรุษโทษ18ประการคือ 1. ตีนแบ 2. เล็บกุด 3. มีปรีน่องย้อยยาน 4. มีริมฝีปากบนยาวปิดริมฝีปากล่าง 5. น้ำลายไหลเป็นอย่างยืดทั้งสองแก้มเขี้ยวยาวงอกออกจากริมฝีปากเหมือนเขี้ยวหมู 7. จมูกหัก 8. มีพุงโตเป็นกระป๋อเหมือนหม้อใหญ่ 9. หลังค่อม 10. ตาเหล่ 11. หนวดคราวแข็งสีเหมือนลวดทองแดง 12. ผมสีเหลือง 13. หนังย่นตกกระเส้นเอ็นปูดโปน 14. ตาเหลือกเหลือง 15. เอวคดหลังโกงคอเอียง 16.ขาโก่ง 17. ขนตามตัวดกหยาบยาว 18. นุ่งห่มหนังเสือเหลืองเป็นดังอักมนุษย์น่ากลัวข้าแต่พระบิดาพราหมณ์นี้ไม่ใช่มนุษย์แกเป็นยักษ์กินคนจากบ้านเข้าป่ามาขอลูกไปกินพระองค์เห็นหรือไม่ว่าหม่อมฉันทั้งสองถูกปีศาจพาไปพราหมณ์ชูชกตีหม่อมฉันทั้งสองเหมือนตีฝูงโคพระองค์ไม่เห็นหรือพระทัยของพระองค์แข็งราวกับเหล็กทนเห็นลูกถูกตีได้อย่างไรน้องหญิงกันหาอย่างเล็กนักเกิดมายังไม่รู้จักทุกข์เลยสักนิดเดียวขอให้น้องอยู่กับพระบิดาที่นี่เมื่อไม่เห็นเสด็จแม่น้องจะร้องไห้เหี่ยวแห้งตายไปเหมือนลูกกวางที่ยังไม่หย่านมพลัดพรากจากฝูงร้องคร่ำครวญหาแม่อยากกินนมขอเสด็จพ่อประทานหม่อมฉันเพียงคนเดียวเท่านั้นให้พราหมณ์น้องหญิงกันหายังไม่รู้จักความทุกข์ยากเลยขอให้น้องกันหาอยู่ที่นี้กับพระบิดาเถิดแม้พระชาลีกุมารกราบทูลอย่างนี้พระเวสสันดรก็ไม่ได้ตัดอะไรอีกเลยพระชาลีกุมารจึงคร่ำครวญถึงพระชนกพระชนนีว่าทุกข์ที่ต้องตกเป็นทาสคนอื่นไม่สู้กระไรนักเพราะทุกข์นี้ลูกผู้ชายรับได้แต่การที่น้องหญิงกันหาไม่ได้เห็นพระมารดาเป็นทุกข์ยิ่งกว่าเมื่อเสด็จแม่ไม่เห็นน้องหญิงกันหา

0: ผู้น่ารักน่าเอ็นดูก็จะกันแสงสิ้นราตรีนานวันนี้ลูกทั้งสองจะจากป่าจากสวนจากแม่น้ำที่เคยเที่ยววิ่งเล่นจากทั้งดอกไม้ต่างๆที่เคยทัดส่งจะจากผลไม้หลากชนิดบนภูผาจากตุ๊กตาช้างตุ๊กตาม้าตุ๊กตาวัวที่พระบิดาปั้นให้เล่นเมื่อสองพี่น้องคร่ำครวญอยู่อย่างนี้ชูชกก็ตามมาโบยตีดึงลากกลับไปสองพี่น้องได้ฝากความกราบทูลพระมารดาว่าขอเสด็จพ่อโปรดบอกเสด็จแม่ว่าลูกทั้งสองสบายดีขอเสด็จพ่อจงทรงมีความสุขสำราญเถิดโปรดประทานตุ๊กตาช้างตุ๊กตาม้าตุ๊กตาวัวของลูกแด่เสด็จแม่พระองค์จะได้ดูต่างหน้าเมื่อเสด็จแม่เห็นของเล่นที่ลูกทั้งสองเคยเล่นจะทรงบรรเทาความเศร้าโศกได้เมื่อพระโอรสกราบทูลเช่นนั้นพระเวสสันดรเกิดความเศร้าโศกอย่างมากทรงหวนระลึกถึงพระโอรสพระธิดาดวงหทัยก็รุ่มร้อนเจ็บปวดทรงหวั่นไหวด้วยความเศร้าโศกไม่สามารถจะดำรงพระองค์อยู่ได้มีพระเนตรนองไปด้วยน้ำตาเสด็จเข้าอาสมพร่ำรำพันอย่างน่าเวทนาว่าวันนี้ลูกทั้งสองจะเป็นอย่างไรบ้างจะหิวจะกลัวเดินทางร้องไห้ไปอย่างไรเวลาเย็นจะกินอาหารอย่างไรใครจะหาข้าวปลาอาหารให้กินลูกทั้งสองจะร้องขออาหารจากแม่ว่าแม่จ๋าลูกหิวลูกทั้งสองเดินเท้าเปล่าจะเดินทางไปได้อย่างไรเท้าพองบวมใครจะอุ้มให้เดินชูชกตีลูกๆต่อหน้าต่อตาเราแกช่างไม่ละอายใจบ้างแกชั่วช้าจริงๆใครจะเลวร้ายถึงขนาดกล้าตีลูกคนอื่นที่เขาให้ไปเป็นทาสต่อหน้าต่อตาได้แต่นี่ชูชกด่าตีลูกต่อหน้าต่อตาเราพระเวสสันดรทรงรำพึงด้วยความรักลูกแล้วก็ทรงคิดว่าพราหมณ์นี้ทำร้ายลูกเราเหลือเกินเราจะตามไปฆ่าพราหมณ์นำลูกกลับมาดีไหมเราจะถือพระแสงสอนเหน็บพระแสงขันไปตามลูกกลับมาลูกทั้งสองถูกเฆี่ยนตีเราเป็นทุกข์เหลือเกินครั้นแล้วก็กลับหวนคิดได้ว่าการที่ลูกเราถูกทำร้ายเป็นความลำบากยิ่งอย่าคำนึงเลยการบริจาคบุตรเป็นทานแล้วเกิดความเดือดร้อนใจภายหลังแล้วจะบริจาคไปทำไมไม่ใช่ธรรมของสัตบุรุษประเพณีพระโพธิสัตว์ขณะนั้นพระเวสสันดรทรงอนุสรณ์ถึงประเพณีพระโพธิสัตว์ทั้งหลายแล้วทรงอบรมพระองค์เองว่าพระโพธิสัตว์ที่ไม่บริจาคมหาบริจาค5ประการคือ 1. ไม่บริจาคทรัพย์2. ไม่บริจาคอวัยวะ 3. ไม่บริจาคชีวิต 4. ไม่บริจาคบุตร 5. ไม่บริจาคภรรยาไม่เคยได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าตัวเราก็อยู่ในจำพวกพระโพธิสัตว์ถ้าเราไม่บริจาคบุตรและภรรยาก็เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เวสสันดรเป็นอย่างไรท่านไม่รู้หรือว่าการบริจาคลูกให้คนอื่นทำให้เกิดความทุกข์ระทมขมขื่นใจไม่มีใครที่ไม่เป็นทุกข์เพราะการให้ลูกแก่คนอื่นท่านจะตามไปฆ่าชูชกด้วยเหตุไรบริจาคทานแล้วเกิดความเดือดร้อนใจภายหลังก็ไม่ต้องทำพระเวสสันดรตำหนิพระองค์เองอย่างนี้แล้วทรงอธิษฐานสมาทานศีลอย่างแน่วแน่ว่านับจากวันที่บริจาคลูกแล้วถึงชูชกจะฆ่าลูกทั้งสองพระองค์จะไม่กังวลแล้วเสด็จออกจากอาสมไปประทับนั่งบนแผ่นศิลาใกล้ประตูทางเข้าอาสมขณะที่ชูชกบอยตีพระชาลีราชกุมารและพระกัณหาชินาราชกุมารีต่อหน้าพระโพธิสัตว์ฉุดกระชากลากไปพระชาลีปลอบน้องสาวว่าผู้คนในโลกนี้พูดเอาไว้จริงทีเดียวว่าผู้ใดไม่มีมารดาผู้นั้นไม่มีทั้งบิดาด้วยมาเถิดน้องหญิงกัณหาน้องอย่ากลัวเลยเราจะตายด้วยกันพระบิดาได้ประทานเราทั้งสองให้พราหมณ์แล้วอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์ถึงอย่างไรเราก็ต้องจากป่าแห่งนี้ไปชูชกพราหมณ์พลาดล้มในสถานที่ครุขระแห่งหนึ่งเถาวัลย์ที่ผูกก็เคลื่อนหลุดจากพระหัตถ์พระกุมารทั้งสองสองพี่น้องสั่นสะท้านไปทั้งตัวเหมือนไก่ถูกตีวิ่งหนีกลับมาหาพระบิดาอย่างเร็วฝ่ายชูชกเท่าลุกขึ้นได้ก็ถือเถาวัลย์เล็กไม้วิ่งตามไปอย่างรวดเร็วด้วยความกราดเกรียวจึงขู่สำทับว่าเจ้าทั้งสองฉลาดนักนะชอบหนีเหลือเกินจึงผูกพระหัตถ์สองพี่น้องลากกลับไปอีกพราหมณ์ถือเถาวัลย์ด้วยมือข้างหนึ่งอีกข้างถือไม้เคี้ยนตีไปต่อหน้าพระเวสสันดรที่ประทับนั่งอยู่พระกัณหาชินาเหลียวกลับมาสะอื้นให้ตัดพ้อพระบิดาว่าเสด็จพ่อพราหมณ์นี้เอาไม้เท้าตีหม่อมชั้นเหมือนนายตีทาสี ไหนเสด็จพ่อบอกว่าพราหมณ์มีธรรมแต่ตาพราหมณ์นี้ไม่ได้เป็นเช่นนั้นยักษ์แปลงเป็นพราหมณ์มานำหม่อมชั้นสองพี่น้องไปเคี้ยวกินพระองค์ไม่เห็นหรือเมื่อพระราชกุมารีน้อยสะอึกสะอื้นร่ำให้รำพันร่างกายสั่นเทิมเดินไปพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์ทรงเศร้าโศกอย่างมากดวงหทัยร้อนผ่าวอึดอัดหายใจไม่สะดวกทรงระบายลมหายใจอันร้อนผ่าวทางพระโอษฐ์น้ำตาไหลเป็นทางเหมือนหยาดเลือดไหลออกจากพระเนตรทั้งสองข้างทรงดำริว่าทุกใหญ่หลวงเช่นนี้เกิดขึ้นกับเราเพราะความรัก
1: อย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อแถลงสถานการณ์ประจำวันลดความสับสนของข้อมูลกรมชลประทานเร่งบริหารจัดการน้ำและระบายน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดหลังเกิดฝนตกสะสมต่อเนื่องภูริพลบุญสอนทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองจากวิ่ง200เมตรชายในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานบูรณาการติดตามและให้การช่วยเหลืออุทกภัยอย่างเป็นเอกภาพพร้อมจัดตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมแถลงข่าวประจำวันลดความสับสนของข้อมูลข่าวสาร
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามสถานการณ์และระบายน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมข้อมูลแจ้งเตือนภัยและสนับสนุน

0: การอพยพกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานหลักในการให้ข้อมูลสภาพภูมิอากาศด้วยข้อความที่เข้าใจง่ายนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประสานส่วนราชการในการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนำยานพาหนะเข้าไปจอดในพื้นที่ส่วนราชการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้กฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดให้ตำรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากถนนและวางแผนการจราจรให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนนอกจากนี้ยังให้การประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคสำรวจและตรวจคุณภาพน้ำที่ส่งไปยังบ้านเรือนของประชาชนให้อยู่ในเกณฑ์ปกติมอบหมายให้การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้เข้าถึงพื้นที่ในการตัดไฟและการซ่อมแซมพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงอาหารดูแลกลุ่มเปราะบางและเตรียมสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วย
1: ในเวลานี้ครับรัฐบาลเข้าใจดีถึงความยากลำบากและความกังวลของพี่น้องเราจะไม่ปล่อยให้ทุกท่านเผชิญกับความยากลำบากสถานการณ์แบบนี้เพียงลำพังทุกหน่วยงานกำลังทำงานแข่งกับเวลาเพื่อนำความปลอดภัยและความเป็นอยู่ปกติให้กับทุกท่านโดยเร็วครับในวันนี้นายกได้สั่งการอีกเรื่องหนึ่งให้มีการฟื้นฟูเยียวยาโดยที่ไม่ต้องรอให้น้ำลดพร้อมกันทั้งหมดถ้าที่ไหนน้ำลดก่อนให้ดำเนินการก่อนได้เลย
0: ทั้งนี้รัฐบาลยังได้จัดตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC เพื่อให้การสื่อสารมีความเป็นเอกภาพและลดความสับสนของข้อมูลโดยสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธ์จะจัดแถลงข่าวสถานการณ์น้ำท่วมทุกวันในเวลา 10:00 นผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT และเพจไทยคู่ฟ้านันทิกากิตาโลรายงาน
2: กรมชลประทานเร่งบริหารจัดการการระบายน้ำในพื้นที่8จังหวัดภาคตะวันออกหลังฝนตกสะสมต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน
3: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออกระหว่างวันที่23ถึง26กันยายนมีปริมาณฝนสะสม4วันประมาณ300ถึง500มิลลิเมตรกระจายครอบคลุมในพื้นที่8จังหวัดได้เร่งบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพทั้งการเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำการพร่องน้ำในพื้นที่ท้ายน้ำเพื่อรองรับปริมาณน้ำจะไหลลงมารวมถึงติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำในจุดสำคัญโดยจังหวัดนครนายกใช้ศักยภาพของอ่างเก็บน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนหน่วงและชะลอน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำจังหวัดปราจีนบุรีบริเวณต้นน้ำบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนนฤบดินทรจินดาสามารถเก็บกักน้ำที่ไหลมาจากห้วยสมงได้ทั้งหมดขณะที่น้ำจากแควหนุมานใส่น้อยใส่ใหญ่ที่ไม่มีอ่างเก็บน้ำไว้หน่วงน้ำจะไหลมารวมกับน้ำจากคลองพระปรุงซึ่งบริหารจัดการน้ำด้วยการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำหาดยางเข้าสู่ทุ่งบางพวงเพื่อระบายน้ำออกสู่แม่น้ำบางปะกงจังหวัดสระแก้วบริเวณคลองพระสะทึงปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็นขั้นบันไดจังหวัดฉะเชิงเทราบริหารเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองสี่ยัดพร้อมควบคุมระดับน้ำและเตรียมพื้นที่รองรับน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมจังหวัดชลบุรีบริหารจัดการน้ำด้วยการเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโยธรแจ้งระบายน้ำผ่านระบบคลองชลประทานผ่านทองจังหวัดระยองใช้ศักยภาพของอ่างเก็บน้ำหน่วงและชะลออย่างเต็มที่จังหวัดจันทบุรีบริหารจัดการน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองพระแกดและอ่างเก็บน้ำคลองหางแมวพร้อมเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลผ่านประตูระบายน้ำคลองวังตะโนดและจังหวัดตราดในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมบริเวณอำเภอเมืองได้พร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำเขาระกำขยายหรืออ่างเก็บน้ำสีเสียดล่วงหน้าตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมยกบานระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำปัจจุบันสามารถระบายน้ำได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตัวเมืองปิยาพันยางเทียนรายงาน
2: กำลังพลจิตอาสาพระราชทานกองทัพบกเข้าช่วยเหลือประชาชนในหลายพื้นที่จัดตั้งโรงครัวพระราชทานแจกจ่ายถุงยางชีพอาหารและน้ำดื่มรวมทั้งขนย้ายปศุสัตว์ของเกษตรกรศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกองพลที่1รักษาพระองค์จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกับประชาชนจิตอาสาประกอบอาหารปรุงสุกณโรงครัวพระราชทานศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนหัวรถจักรตึกแดงเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครจำนวน200กล่องพร้อมน้ำดื่มแจกจ่ายแก่ประชาชนภายในศูนย์พักพิงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลผู้ประสบภัยเบื้องต้นขณะที่หน่วยบัญชาการ

0: ษาดินแดนร่วมบรรจุถุงยางชีพณมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเตรียมส่งต่อความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมทั้งได้จัดกำลังพลลงพื้นที่บางนาวิลล่าตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการที่ยังมีน้ำท่วมสูงโดยได้เข้าช่วยเหลือพื้นที่ขนกระสอบทรายรวมทั้งแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมเช่นเดียวกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่19ได้นำกำลังพลจิตอาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยขนย้ายสุกรจำนวน600ตัวณบ้านโคกข้าวเหนียวตำบลสะเก้าลำเลียงเรือช่วยเหลืออพยพสุกร650ตัวในพื้นที่อำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้ว
1: กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาชะกันบูรณาการร่วมกับมณฑลทหารบกที่19ลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรอพยพขนย้ายสุกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยณหมู่ที่2บ้านโคกข้าวเหนียวตำบลหนองว่าอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วเนื่องจากในพื้นที่ฟาร์มเกษตรกรมีระดับน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตรรถยนต์ไม่สามารถสัญจรเข้าออกได้เจ้าหน้าที่จึงได้นำเรือลำเลียงสุกรจำนวน650ตัวออกมาจากพื้นที่ประสบภัยอย่างระมัดระวังซึ่งผลการปฏิบัติงานสามารถขนย้ายสุกรทั้งหมดออกมายังจุดปลอดภัยได้อย่างเรียบร้อยชาวนันมาลีรายงาน
0: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตั้งศูนย์สร้างสุขพม.และครัวกลางช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเปราะบางจากสถานการณ์อุทกภัย
2: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีกรุงเทพมหานครประชุมวางแผนการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยกำชับหน่วยงานในสังกัดช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่นอกจากนี้ได้จัดตั้งศูนย์สร้างสุขพม.ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อเป็นศูนย์กลางประสานความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยจัดตั้งครัวกลางทำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าจากนั้นลงพื้นที่ณวัดบางเตยถนนนวมินทร์สุขาภิบาล1ซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมครัวกลางปรุงอาหารสุกเพื่อ นำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยสำหรับประชาชนที่ประสบภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนพม.โทร130บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กรมป่าไม้สนธิกำลังร่วมกับจังหวัดสระแก้วและฉะเชิงเทราช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่ประสบอุทกภัยนายนิกรศิระโรจานนท์อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทั้งในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและทุกภูมิภาคทั่วประเทศร่วมกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดและเต็มความสามารถทั้งการระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรอุปกรณ์ลงพื้นที่พร้อมเปิดพื้นที่หน่วยงานให้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวและจุดจอดรถยนต์สำหรับผู้ประสบภัยโดยกรมป่าไม้ได้ตั้งศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินรับมือสถานการณ์อุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ด้วยการให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9สาขาปราจีนบุรีและหน่วยงานในสังกัดเร่งระดมกำลังลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องบริเวณตำบลเขาชะกันอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วและตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งร่วมกับฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าช่วยเหลืออพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้พิการและเด็กเล็กไปยังสถานที่ปลอดภัยรวมทั้งช่วยขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ขึ้นที่สูงเพื่อหนีน้ำทั้งนี้กรมป่าไม้ยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำต่อเนื่องเนื่องจากมีฝนตกหนักจนเส้นทางหลักถูกตัดขาดในหลายจุดและปริมาณน้ำในคลองพระสะทึงได้เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่สูงประมาณ100ถึง120เซนติเมตรโดยเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และยานพาหนะเข้าช่วยเหลือ

0: ผ่านทางพิเศษต่อเนื่องจนถึงวันที่29กันยายนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัย
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมแจ้งว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ซึ่งยังคงส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนจึงขยายระยะเวลาไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษเนื่องจากเหตุฉุกเฉินจากสถานการณ์อุทกภัยจากเดิมที่กำหนดไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษตั้งแต่เวลา 13:00 น.ของวันที่26กันยายนถึงเวลา 24:00 น.วันที่27กันยายน2569ขยายต่อเนื่องจนถึงเวลา 24:00 น.วันที่29กันยายน2569เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนการดำเนินการดังกล่าวครอบคลุมทางพิเศษทั้ง8สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครระบบทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษศรีรัตน์ระบบทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษฉลองรัตน์สายรามอินทราอาจณรงค์และวงแหวนรอบนอกทางพิเศษบุรพาวิถีสายบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรรัตยาสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอาจณรงค์ S1 ทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์และทางพิเศษประจิมรัตยาสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดเส้นทางจึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลทางขึ้นลงทางพิเศษที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อประกอบการวางแผนเดินทางและเลือกใช้เส้นทางนพศรแก้วคำรายงาน
0: บริษัทไปรษณีย์ไทยปรับแผนการนำจ่ายตามพื้นที่รองรับสถานการณ์อุทกภัยพร้อมเร่งส่งพัสดุถึงประชาชนโดยเร็ว
2: นายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยว่าไปรษณีย์ไทยได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศหลังฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคมและการปฏิบัติงานด้านไปรษณีย์ไทยบางส่วนโดยไปรษณีย์ไทยได้เตรียมแผนรองรับเพื่อให้สามารถนำส่งพัสดุสิ่งของถึงมือประชาชนได้มากที่สุดพร้อมย้ำความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญจึงปรับเส้นทางขนส่งและนำจ่ายสิ่งของในพื้นที่ที่ไม่สามารถสัญจรได้หรือมีน้ำท่วมสูงอาจทำให้เกิดการนำจ่ายล่าช้าบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีจันทบุรีฉะเชิงเทราปราจีนบุรีนครนายกสระแก้วสุพรรณบุรีบุรีรัมย์นครสวรรค์พิจิตรชัยภูมิและราชบุรีซึ่งที่ทำการไปรษณีย์บางแห่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทำให้ไม่สามารถเปิดให้บริการและนำจ่ายสินของได้ตามปกติหากระดับน้ำลดลงและสภาพพื้นที่เอื้ออำนวยไปรษณีย์ไทยจะเร่งดำเนินการนำจ่ายสินของถึงผู้รับโดยเร็วพร้อมแจ้งข้อมูลและความคืบหน้าให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องสำหรับประชาชนที่ต้องการตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในการนำจ่ายสินของสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ thailandpost.co.th หรือค้นหาที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้านและเช็คสถานะพัสดุได้ที่ LINE @ Thailand Post โดยไปรษณีย์ไทยพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: กระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนสร้างคอนเทนต์เล่นน้ำท่วมเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุและสัมผัสโรคพร้อมแนะผู้ปกครองดูแลเด็กเล็กไม่ให้เล่นน้ำตามลำพัง
1: นายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่และสื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่คอนเทนต์กิจกรรมเล่นน้ำท่วมต่างๆเช่นนำรถจักรยานยนต์มาลากจูงอ่างที่มีคนนั่งไปตามถนนที่มีน้ำท่วมขังหรือนั่งนอนแช่น้ำท่วมว่าการกระทำดังกล่าวอาจต้องการสร้างรอยยิ้มหรือคลายเครียดแต่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายการลากอ่างไปบนถนนที่มีน้ำท่วมขังมีโอกาสคว่ำหรือชนเข้ากับสิ่งกีดขวางตกท่อระบายน้ำหลุมบ่อใต้น้ำขณะที่การตั้งโต๊ะนั่งริมถนนนอนริมฟุตบาทหรือการที่เด็กๆลงเล่นน้ำกลางถนนที่มีรถสัญจรผ่านอาจถูกรถชนรวมไปถึงกรณีการรวมตัวกันไปเล่นน้ำท่วมที่ใกล้แหล่งน้ำเสี่ยงเกิดเหตุจมน้ำสูงที่ผ่านมาพบเกิดเหตุเด็กจมน้ำจากการเล่นน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้งนอกจากนี้การแช่น้ำท่วมยังมีความเสี่ยงจากโรคที่มากับน้ำท่วมเช่นโรคฉี่หนูหรือเลปโตสไปโรซิสโรคอุจจาระร่วงโรคระบบทางเดินอาหารโรคผิวหนังเชื้อราน้ำกัดเท้าท่านนี้ขอความร่วมมือพ่อแม่ผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดในช่วงน้ำท่วมห้ามปล่อยให้เด็กออกไปเล่นน้ำตามลำพังหรือปล่อยให้ลงไปเล่นน้ำบนถนนเด็ดขาดเพราะอันตรายถึงชีวิตสำหรับแนวทางปฏิบัติให้หลีกเลี่ยงการลุยน้ำ

0: จำเป็นต้องลุยน้ำให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันหากมีแผลที่เท้าควรปิดพลาสเตอร์ปิดแผลที่กันน้ำให้สนิทหลังลุยน้ำควรรีบล้างเท้าหรืออาบน้ำชำระร่างกายทันทีนฤมลอุดมพรรายงาน
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
5: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าอิทธิพลของพายุนอร์ทอีสเตอร์ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงทั่วพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายจากเหตุต้นไม้ล้มทับในเขตบรุกลินนครนิวยอร์กนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าอาคารบ้านเรือนเกือบ 80,000 แห่งใน6รัฐไม่มีไฟฟ้าใช้ขณะที่เที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวถูกยกเลิกโดยเฉพาะที่ท่าอากาศยานโลแกนในนครบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์มีการยกเลิกเที่ยวบินขาเข้าและขาออกรวม171เที่ยวด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐเตือนว่าชายฝั่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอาจเผชิญน้ำท่วมรุนแรงเนื่องจากระดับน้ำทะเลหนุนขึ้นสูงหลายระลอกในช่วงสุดสัปดาห์ขณะที่นางเคที่โฮคาวผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กระบุว่าบางพื้นที่อาจมีคลื่นสูงถึง6เมตรจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางใกล้ชายฝั่งหรือดำเนินกิจกรรมทางน้ำสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประชาชนชาวสวิตเซอร์แลนด์เริ่มลงประชามติในวันนี้เพื่อตัดสินว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยกำหนดให้ประเทศวางตัวเป็นกลางทางทหารมากขึ้นหรือไม่ซึ่งหากประชามติผ่านความเห็นชอบสวิตเซอร์แลนด์จะไม่สามารถร่วมมือทางทหารกับองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้หรือพันธมิตรทางทหารกลุ่มอื่นเว้นแต่ประเทศถูกโจมตีนอกจากนี้สวิตเซอร์แลนด์ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจได้เฉพาะมาตรการที่สหประชาชาติเห็นชอบด้านพรรคประชาชนสวิตซึ่งเป็นพรรคฝ่ายขวาที่สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญมองว่าการคว่ำบาตรรัสเซียจากสงครามในยูเครนทำให้สวิตเซอร์แลนด์สูญเสียความเป็นกลางและกระทบต่อบทบาทในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งบนเวทีโลกอย่างไรก็ตามผลสำรวจล่าสุดพบว่าประชาชนชาวสวิตเซอร์แลนด์กว่าร้อยละ68ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่ตำรวจแอฟริกาใต้เปิดเผยว่ากลุ่มคนร้าย8คนใช้ปืนไรเฟิลยิงใส่ผู้คนภายในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งทางตะวันตกของนครโจฮันเนสเบิร์กประเทศแอฟริกาใต้เมื่อคืนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต17รายรัฐบาลแอฟริกาใต้ส่งทหารเข้าช่วยตำรวจปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ที่มีเหตุรุนแรงบ่อยครั้งในนครโจฮันเนสเบิร์กต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่ง 10.45 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของญี่ปุ่นที่ทำเวลาไป 20.56 วินาทีการแข่งขันคู่ราดรอบรองชนะเลิศรุ่นน้ำหนักมากกว่า90กิโลกรัมชายพีทคุณาทิพย์เยี่ยอ้นที่เอาชนะคู่แข่งจากอินเดียมาได้ลงสนามพบกับคู่แข่งจากทาจิกิสถานก่อนสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายไป0-10คว้าเหรียญทองแดงมาครองขณะที่การแข่งขันแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิทิสารพลิกสถานการณ์หลังเสียเกมแรกก่อนเร่งเอาชนะอึ้งกาลองอังกุสจากฮ่องกง2-1เกม16-21 21-10 และ21-13 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จพร้อมการันตีเหรียญทองแดงแบดมินตันชายเดี่ยวเอเชียนเกมครั้งแรกในรอบ56ปีของทีมชาติไทยตั้งแต่ปี1970โดยเกมต่อไปวิลกุลวุฒิจะไปพบกับอันวีฟาฮานจากอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้เวลา 7:30 น.ส่วนประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์

0: เต็มที่แต่ต้านความแข็งแกร่งของอันเซยองมืออันดับหนึ่งของโลกจากเกาหลีใต้ไม่ไหวพ่ายไป0-2เกม8-21และ9-21ส่งผลให้เมรัชนกยุติเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศประเภทคู่ผสมไตเติ้ลรุธนภักดิ์อูดทองจับคู่กับเจนเชิญนิสาสุดใจประภารัตพ่ายให้กับยีฮงเวยกับนิโคกอนซาเลสชานจากไต้หวันไปอย่างน่าเสียดาย0-2เกม18-21และ14-21จบเส้นทางในรอบ8คนสุดท้ายเช่นกันการแข่งขันตะกร้อทีมเดี่ยวชายทีมชาติไทยที่ชนะฟิลิปปินส์มา2-0เซตลงสนามรอบแบ่งกลุ่ม A แมตช์ที่2พบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยชนะญี่ปุ่นไป2-1เซต15-9 16-17 และ15-9 เก็บชัยชนะ2แมตช์รวดผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่ม A ได้สำเร็จการแข่งขันมวยสากลรุ่น54กิโลกรัมหญิงโฟกัสณัฐนิชาจงโปร่งกลางนักชกสาวทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะนิกินาอุตตาโมวาจากอุซเบกิสถาน3-2ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จพร้อมการันตีเหรียญทองแดงให้ทัพกำปั้นไทยโดยโฟกัสณัฐนิชาเตรียมดวลกำปั้นกับซูกิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันที่29กันยายนนี้ส่วนการแข่งขันมวยสากลในรุ่น65กิโลกรัมหญิงจันแจ่มสุวรรณเพ็งพ่ายให้กับเฉินเนียนฉินจากไต้หวันไป0-5ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ไปอย่างน่าเสียดายส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลชายรอบคัดเลือกกลุ่ม B ทีมชาติไทยประเดิมสนามพบกับทีมชาติอินโดนีเซียผลปรากฏโดยกุญแจสำคัญของความสำเร็จในครั้งนี้มาจากการนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างเต็มรูปแบบช่วยยกระดับความฟิตและความสมบูรณ์ของร่างกายนักกีฬาจนพิสูจน์ให้ทุกสมาคมเห็นผลลัพธ์เชิงประจักษ์สำหรับช่วงครึ่งทางที่เหลือนักกีฬาไทยยังมีโปรแกรมลงชิงชัยและได้ลุ้นเหรียญทองอีกหลายประเภทซึ่งกกท.ยังคงเชื่อมั่นว่าจะสามารถทำผลงานบรรลุเป้าหมาย15เหรียญทองได้อย่างแน่นอนสำหรับเหรียญรางวัลเอเชียนเกมล่าสุดทีมชาติไทยอยู่ในอันดับ6ของตารางมี9เหรียญทอง7เหรียญเงิน10เหรียญทองแดงส่วนอันดับ1ยังคงเป็นจีนมี114เหรียญทองอันดับ2เป็นญี่ปุ่นมี33เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้มี18เหรียญทองผานิชคาดนาครายงาน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการรักษาศีลโดยพระเทพโสพล
3: การรักษาศีลยังนำมาซึ่งความสุขดังคำสรุปท้ายของศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคะสัมปทาศีลทำให้มีความถึงพร้อมโภคะการรักษาศีลเป็นการปิดกั้นทางที่จะสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นคนที่ผิดศีล5มีการดื่มสุราและเสพยาเสพติดของมึนเมาเป็นต้นทำให้เสียทรัพย์และเกิดความประมาทอาจทำให้ร่างกายถึงความเจ็บปวดหรือเป็นอันตรายพิการได้สีเลนะนิพุติงยันติศีลยังเป็นทางส่งไปให้ถึงพระนิพพานอันเป็นทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
2: ่อการเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่

0: สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน
1: วันนี้ประวัติศาสตร์หน้าใหม่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับโลกเปลี่ยนสีวันนี้มาท่ามกลางพายุฝนน้ำท่วมหนักในกทม.จังหวัดใกล้เคียงพายุฝน
2: ในเรียกว่ามันเป็นกระทะแอ่งกระทะอ่ะฉะนั้นคำว่าแอ่งกระทะเนี่ยมันจะต้องใช้อากาศเรื่องการระบายน้ำออกแล้วก็การระบายน้ำออกถ้ามันตกมาเยอะขนาดเนี้ยไอ้ปั๊มต่างๆที่ทางกทม.เขาก็ตั้งไว้นะตั้งไม่เยอะเลยเพราะว่าเราก็มีประสบการณ์เนี่ยก็ต้องปั๊มเข้าไปตามคลองต่างๆคราวนี้พอปั๊มเข้าไปในคลองต่างๆเนี่ยไอ้คลองนั้นมันรับไม่ทันละมันก็จะเออเข้าไปตามที่ต่างๆฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันอย่างนี้เนี่ยผมก็ยังมองว่าตอนนี้จะทำยังไงที่จะมีการขับไอ้น้ำทะเลออกไปให้มากที่สุดในลุ่มแม่น้ำในตัวของแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะตอนนี้ทั้งกรุงเทพเนี่ยก็ต้องอาศัยอยู่แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นหลัก
1: ใช
2: ่แล้ววันนี้ก็จะต้องมีการเอาไอ้น้ำที่กำลังจะเข้ามาทางแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนที่จะเข้ามากรุงเทพเนี่ยให้ระบายออกไปคลองเรามีคลองสารพัดคลองที่จะระบายเข้าไปแม่น้ำบางปะกงเอ่ยแม่น้ำท่าจีนเอ่ยหรือพวกคลองพวกนั้นตอนนี้ก็ต้องไปคิดถึงการระบายตอนเหนือของก่อนจะเข้ามากทม.แล้วในกทม.เนี่ยก็ต้องพยายามที่จะผลักดันเอาน้ำที่กำลังแช่อยู่เนี่ยเอาออกเข้าไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็จะต้องออกไปสู่อ่าวไทยตอนนี้ไอ้ตรงเนี้ยทั้งหมดมันเนี่ยเราจะทำยังไง
1: ใช่
2: นะตรงนี้ก็ต้องมีพวกเขาก่อนเราก็เห็นมีเอาเรือใช่ไหม
1: ใช
2: ่เอามาขับเป็นทอดไปเพื่อให้เกิดการไหลนะฮะของแม่น้ำเจ้าพระยาดังนั้นตอนนี้มันฉุกระหุกนะฮะอย่างที่กำลังเกิดเนี่ยก็ต้องทำเท่าที่เรามีอุปกรณ์เท่าที่เรามีคนแล้วที่สำคัญก็ต้องทำอย่างพร้อมเพรียงกันนะครับโดยเฉพาะน้ำเหนือที่จะเข้ามาตอนนี้เนี่ยเราต้องกระจายน้ำออกไปเป็นก้างปลาอย่างที่เราคุยกันที่เราคุยกันที่เมืองการเนี่ยที่เมืองการเนี่ยมันก้างปลาออกไปต้องทั้งหมดน่าจะ7จังหวัดเนี่ยหรือ6จังหวัดเนี่ยแหละก็เท่ากับว่าน้ำในแม่น้ำเรียกว่าแม่กองเนี่ยมันก็จะไม่เยอะใช่ไหมฮะเพราะมันถูกกระจาย

0: ในหลักการเดียวกันเนี่ยแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้พวกประตูน้ำต่างๆที่แม่น้ำเจ้าพระยามีเพื่อระบายออกไปข้างๆที่เป็นก้างปลาเนี่ยวันนี้เนี่ยต้องเปิดให้หมด
1: ครับ
0: แล้วก็ปล่อยให้น้ำพวกนั้นออกไปซึ่งการที่น้ำตรงนั้นออกไปเนี่ยก็ต้องไปบริหารตามพวกคลองซอยต่างๆว่าเอาไปให้ไกลที่สุดนะฮะตรงไหนที่ยังแห้งหรือยังไม่ได้น้ำท่วมก็ปล่อยออกไปก็ตรงนี้ก็จะเป็นการลดจำนวนน้ำที่จะไหลเข้ามากรุงเทพเนี่ยให้ลดลงแล้วในขณะเดียวกันน้ำที่ตรงในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างที่ว่าก็ต้องพยายามดันออกไปสู่ทะเลถ้าเราสามารถที่จะดันออกไปสู่ทะเลได้แล้วเราก็เอาพวกคลองต่างๆในกรุงเทพเนี่ยปั๊มออกไปมันก็คงอาจจะทุเลาไปได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดฝนมันตกมาอีกเนี่ยพอผมดูท่าตอนนี้มันเงียบเนี่ยน่ากลัว
1: เงียบ
0: น่ากลัวนะน่ากลัวเพราะว่ามันเท่ากับว่าน้ำในบรรยากาศเนี่ยมันอาจจะตกมาแบบไม่ไปที่ไหนแล้ววันนี้ก็เป็นอย่างนี้มาทั้งประเทศเลยใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่
1: จังหวัดรอบๆก็โดนแล้วก็เหนือออีสานใต้ตะวันออกก็เจอหมดนะคือเกือบทั้งประเทศมีการเตือนเมื่อ 2-3 วันก่อน70จังหวัดทั่วประเทศนี
0: ่
1: เราไม่เคยเจอนะลักษณะเตือนน้ำท่วม70จังหวัดเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นกรมอุตุกตม.ปภ.เนี่ยสธน.เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องน้ำเนี่ยมันคือการท้าทายต้องจัดระบบใหม่คุณวิกรมต้องคิดว่าเราต้องตั้งหลักใหม่ยังไงไหมเนี่ยเรื่องนี
0: ้เรามีโมเดลเมืองการที่เราคุยกันมาตลอดใช่ไหม
1: ใช
0: ่เอาเดี๋ยวลองคุณสุริชัยลองเช็คดูที่เมืองการเนี่ยตอนนี้มีปัญหาอะไรบ้างอะผมเชื่อว่าเมืองการไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอย่างทุกอย่างที่เรากำลังคุยกันนี้แม้แต่น้อยวันนี้ฝนจะตกที่เมืองการเนี่ยหนักขนาดอาจจะเป็นสักเท่าไหร่ล่ะ500-800มิล นะผมว่าตกทั้งจังหวัดเมืองการเนี่ยผมว่าเมืองการเนี่ยมีพื้นฐานที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งเลยนะของแห่งหนึ่งเลยของโลกคุยโม้หน่อยนะเพราะเป็นคนเมืองการ
1: ใช่ใช
0: ่แล้วผมก็เห็นพวกนี้มาตั้งแต่เด็กในเขาขุดคลองน่ะคลองเนี่ยขุดเนี่ยตัดบ้านผมไปตั้งครึ่งบ้านเนี่ย
1: ถูกต้อง
0: ที่เมืองการก็คือว่าทำไมเอ่ยเขามีปริมาตรผมตอนนี้ไม่ทราบว่าที่เขื่อนเมืองการนี่มันมีน้ำสักเท่าไหร่
1: เดี๋ยวผมจะให้ AI เช็คหน่อยสวัสดีครับอาจารย์เอ
2: สวัสดีครับคุณสุทธิชัย
1: ผมกำลังคุยกับคุณวิกรมกรม
2: อ
1: ด
2: ี
1: ตเรากำลังพูดถึงเมืองกาญจนบุรีเรื่องน้ำท่วมตอนนี้อยากให้เช็คดูว่าเขื่อนที่เมืองกาญจนบุรีสถานการณ์น้ำท่วมกาญจนบุรีเป็นอย่างไรคุณวิกรมเป็นคนกาญจนบุรีอยากจะอัปเดตกันหน่อยนะต้องเช็คกันหน่อยสิครับและรายงานเดี๋ยวนี้เลยครับ
2: ได้เลยครับขอเช็คก่อนนะครับ
0: ใช่ผมเนี่ยตอนเนี้ยเท่าที่ผมรู้เนี่ยเมืองกาญมีเขื่อนอยู่2เขื่อนเขาสามารถที่จะรับน้ำได้คือ 26,000 ล้านลูกบาทเมตรคำถามก็คือว่าณตอนนี้ที่เมืองการเนี่ยน้ำมันเต็มแล้วสักกี่เปอร์เซ็นต์ของ 26,000 ล้าน
1: อาจารย์เอครับ
0: คิดว่าประมาณสักเท่าไหร่เอ่ยที่เต็ม
2: ครับเท่ารวม2เครื่องใหญ่ของการจันทบุรีความจุเต็มอยู่ที่ประมาณ 26,605 ล้านลูกบาทเมตร
0: ก็ใช่
2: ตอนนี้รวมกันอยู่ที่ราว 89-90% ครับยังไม่เต็มยังมีพื้นที่รับน้ำอีกประมาณ 10% ประมาณนี้ครับ
1: สถานการณ์น้ำท่วมที่เมืองกาญจนบุรีเป็นยังไงเช้าวันนี้และเมื่อวานกับเช้าวันนี้ครับ
2: คุณสุทธิชัยครับ
1: ครับ
2: เมื่อวานกาญจนบุรีถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงฝนหนักมากมาเช้านี้ทางการขยายเตือนเฝ้าระวังเป็น8อำเภอเลยแนวฝนกำลังขยับมาทางภาคตะวันตกมีความเสี่ยงน้ำป่าและน้ำท่วมฉับพลันครับตอนนี้จึงต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเลยครับ
0: ตอนนี้น้ำที่ตกมาท่วมเนี่ยมันตกเข้าไปในท่วมในพื้นที่ที่มันต่ำถูกต้องไหมตกในที่ตรงที่พื้นที่ที่มันต่ำแต่ภาพรวมของเมืองการเนี่ย น้ำเหนือก็คือน้ำจากเขื่อนเนี่ยจะไม่มีที่จะเข้ามาส่งผลกระทบต่อแม่น้ำแม่กองนะถูกต้อง

0: จัยหลักคือฝนมากกว่าครับ
1: แล้วคลองระบายน้ำพวกที่จะระบายเป็นแบบก้างปลาออกไปจากแม่น้ำแม่กลอง
0: น้ำแบบก้างปลาช่วยผันน้ำออกไปได้จริงและลดภาระในแม่น้ำแม่กลองได้บางส่วนแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ท่วมตลอดสายพอถ้าน้ำมากพร้อมกับฝนหนักในพื้นที่คลองก็อาจรับไม่ไหวครับดังนั้นผมจะแนะนำให้พูดแบบระวังว่าช่วยแบ่งน้ำรับแรงกดดันได้แต่ไม่รับประกันว่าไม่ท่วมครับ
1: ถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าที่เมืองการตกแบบกรุงเทพเนี่ย300 มิลเนี่ยอาจารย์เอคิดว่าแม่น้ำแม่กลองเนี่ยจะท่วมไหมเอ่ยครับ
0: ผมต้องบอกตรงๆว่าถ้าเจอฝนระดับ300 มิลในช่วงสั้นๆแบบกรุงเทพความเสี่ยงน้ำท่วมสูงมากแต่จะลดปริ่งแม่กลองหรือเปล่ายังตอบฟันธงไม่ได้เพราะต้องดูว่าฝนตกตรงไหนและกินพื้นที่กว้างแค่ไหนถ้าฝนครอบคลุมลุ่มน้ำแคนใหญ่แคนน้อยกว้างขวางน้ำจะลงเร็ว

0: ครับ
1: วันนี้อาจารย์เอบอกว่าเรามีน้ำที่มี capacity อยู่ 26,000 ล้านลูกบาศก์เมตรใช่ไหมแล้วตอนนี้ยังเหลืออีกประมาณ 2,000 กว่าล้านใช่ไหม 10% เนี่ย
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมเมื่อกี้ที่ว่าเนี่ยถ้าฝนตกทั้งจังหวัดเลยเนี่ยมันก็จะมีส่วนหนึ่งเนี่ยไปตกอยู่บนอ่างและอีกส่วนหนึ่งก็จะตกมาอยู่รอบๆเนี่ยใช่ไหมฮะวันนี้เนี่ยเมืองการเนี่ยมันมีตัวที่จะฝนตกมาตอนเหนือเนี่ยมันจะหยุดอยู่ที่อ่างที่บริเวณนั้นและยังมีมีเขื่อนท่าทุ่งนาก็ดีมีเขื่อนที่ท่าม่วงก็ดีหรือมีพวกคลองระบายน้ำตลอดลงมาเลยเนี่ยตลอดทางมาไปอีก6จังหวัดเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงน้อยลงจากการน้ำท่วมจากปัญหาของแม่น้ำแม่กองจะยกตัวขึ้นและจะท่วมเนี่ยอันเนี้ยมันน่าจะเป็นไปเรื่องที่ยากในความเห็นผมนะเพราะว่าผมมองว่าการที่มีเขื่อนกันไปส่วนหนึ่งแล้วนะผมว่าอย่างน้อยก็ 40-50% แล้วก็ยังมีทางพวกคลองก้างปลาที่จะกระจายไปอีก6จังหวัดเนี่ยผมมองว่าแม่น้ำแม่กองเนี่ยจะเป็นแม่น้ำที่ถ้าเกิดฝนตกออกมาเนี่ย300มิลในปัจจุบันเนี่ยโอกาสที่จะมีปัญหาเช่นจังหวัดที่อื่นในประเทศไทยเนี่ยไม่น่าจะมีเลยแล้วก็ผมก็เชื่อว่าพื้นฐานของที่เมืองการมีในระบบเขื่อนในระบบคลองก้างปลานะแล้วก็ในระบบของการบริหารจัดการของแม่น้ำแม่กองปัจจุบันเนี่ยมันน่าจะดีที่สุดในประเทศนี้และในภูมิภาคนี้ด้วยฉะนั้นผมก็เลยมองว่าที่ผมพูดอย่างเงี้ยก็หมายว่ามันจะเป็นตัวอย่างที่จะทำให้เราได้เห็นว่าตอนเนี้ยมันเกิดปัญหาของน้ำท่วมจริงๆเนี่ยที่หนักอย่างนี้แต่เมืองการเนี่ยจะได้รับผลกระทบไม่มากเท่ากับในจังหวัดอื่นๆโดยเฉพาะที่กรุงเทพ
3: ผมขอแย้งตรงจุดสำคัญจุดหนึ่งนะครับ
1: ครับ
3: ระบบแม่กลองมีชั้นป้องกันหลายจริงแต่ถ้าสมมติฝนตก300มิลทั่ว 19,000 ตารางกิโลเมตรนั่นคือปริมาณมหาศาลที่ว่างในเขื่อน 2,000 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรช่วยได้แต่ไม่พอรับทั้งหมดและน้ำจำนวนมากจะตกท้ายเขื่อนที่เขื่อนกันไว้ไม่ได้แถมคลองชลประทานก็จะรับน้ำฝนในพื้นที่ของตัวเองด้วยดังนั้นผมเห็นด้วยขึ้นหนึ่งว่ามีระบบรับมือที่ดีกว่าหลายพื้นที่แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์สุดขั้วแบบนั้นก็ยังเสี่ยงน้ำท่วมอย่างรุนแรงได้อยู่ดีเพียงแต่เคลื่อนและโครงข่ายจะช่วยลดความรุนแรงลงได้บางมากครับ
0: แปลว่ายังเสี่ยงอยู่ถึงแม้ว่าจะช่วยได้พอสมควรคุณพิกรมก็เชื่ออย่างนั้นนะว่ามันต้องช่วยได้มากกว่าพื้นที่อื่นแหละเพียงแต่ว่าถ้ามันมาสุดขั้วมันก็ยากใช่ไหม
3: ใช่ครับคุณสุทธิชัยสรุปคือระบบเคลื่อนและคลองช่วยลดแรงได้จริงเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นแต่ถ้าสถานการณ์สุดขั้วมากเช่นฝนหนักมากทั่วทั้งจังหวัดความเสี่ยงก็ยังสูงอยู
0: ่
3: เพียงแต่จะช่วยบรรเทาความรุนแรงลงได้ระดับหนึ่งครับ
0: แต่ความเป็นจริงคือมันจะไม่ตกเท่ากันทั้งจังหวัดหรอกใช่ไหมไอ้300มิลเนี่ยมันก็จะไปลงบางจุดฉะนั้นมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่มันยังแห้งส่วนหนึ่งที่เปียกเยอะแล้วมันก็จะไหลมาเกลี่ยกันได้ไหมความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นไหมจอห์นเ
3: อครับคุณสุทธิชัยฝน300มิลเท่ากันทั้งจังหวัดแทบไม่เกิดขึ้นจริงความเป็นจริงมักตกเป็นหย่อมๆบางลุ่มน้ำหนักมากบางแห่งน้อยกว่าจึงยังมีพื้นที่รับน้ำและเวลาหน่วงช่วยเฉลี่ยแรงน้ำได้แต่ยังต้องระวังมากถ้ามันไปตกหนักกระจุกอยู่ในลุ่มน้ำย่อยหรือพื้นที่เขาต้นน้ำสรุปคือคุณวิกรมมองถูกว่าความไม่เท่ากันของฝนช่วยแบ่งความเสี่ยงแต่ต้องจับตาว่าตกตรงไหนและตกนานแค่ไหนครับ
0: ครับผมคิดว่าคุณวิกรมในแง่ practical ในแง่ก่อนเฮ้ยวันนี้มันเห็นปัญหาใหญ่แล้วนะฉะนั้นคุณต้องคิดอะไรที่มันเป็น quick win ก่อนใช่ไหม
1: ใช่
0: คุณวิกรมพูดถึง quick win ใช่ไหมถ้ามี quick win นี่ต้องทำยังไงบ้างคุณวิกรม
1: เดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปทางอาจารย์เอให้จบก่อน
0: เออ
1: แล้วค่อยมา quick win
0: อ
1: าจารย์เอช่วยตอบผมหน่อยว่าตอนเนี้ยที่เรากำลังได้รับผลกระทบอยู่ที่ตอนนี้แล้วก็ทุกปีหน้าฝนน้ำท่วมหน้าแล้งน้ำขาดเนี่ยเราไม่พูดถึงโมเดลเมืองการนะอาจารย์เอช่วยเสนอโมเดลอื่นที่ดี

0: ว่าเมืองการมาบริหารมาทำไอ้ตรงนี้ให้เราพวกเราฟังได้ไหมว่าเอ๊ะมันมีโมเดลอะไรที่หนึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าอันสองที่ลงทุนน้อยกว่ามีไหมลองช่วยบอกมาให้หน่อยเพราะเรามีโมเดลที่ดีเรามีของดีอยู่ในบ้านเราทำไมเราไม่ใช้ทำไมเราไม่บูว่าเออไอ้ของที่ผมพูดมาเนี่ยมันดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกหรือเปล่าหรืออาจารย์เนี่ยบอกเฮ้ยอาจจะมีไอ้ตรงนั้นตรงนี้ดีกว่าลองช่วยบอกมาว่ามีโมเดลอะไรที่จะทำให้นะเราไม่ท่วมอย่างทุกวันนี้และก็จะเป็นแบบเมืองการหรือดีกว่าเมืองการมันช่วยบอกมาสักสองสามโมเดลก็ได้ได้ไหมอาจารย์เอ
1: โอเคอาจารย์เอนี่โยน
0: เชิญ
1: มาแล้วโยนมาแล้วอาจารย์เอ
2: ครับมีครับคุณสุทธิชัย
1: ครับ
2: ผมจะเสนอสามโมเดลต่างประเทศที่น่าย้ายหยิบมาหนึ่งคือเนเธอร์แลนด์ Room for the River ครับเขายอมเปิดพื้นที่ให้น้ำไปแทนที่จะกั้นอย่างเดียวอันนี้เข้ากับแนวคิดกระจายข้างของคุณวิกรมมากครับสองคือสิงคโปร์ ABC Waters เขาเชื่อมอ่างคลองเมืองให้ทำงานเป็นระบบเดียวช่วยหน่วงระบายน้ำฝนหนักได้ดีสามคือโตเกียวมีอุโมงค์ระบายน้ำใต้ดินขนาดยักษ์ไว้รับพีคช่วงสั้นๆครับแต่ละโมเดลก็มีต้นทุนและเงื่อนไขทางภูมิประเทศต่างกันครับทางออกของไทยน่าจะเป็นการผสมหลายเครื่องมือให้เข้ากับภูมิประเทศและสังคมของเราเองครับ
1: ฉะนั้นสามโมเดลเนเธอร์แลนด์สิงคโปร์โตเกียวของคุณวิกรมบอกเฮ้ยเมืองการนี่แหละสูตรที่เอาทั้ง30มาบวกลบคูณหารแล้วจบที่เมืองการใช่ไหมคุณวิกรม
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่นะ
0: วันนี้ไม่ใช่ผมมองว่าเมืองการเนี่ยเป็นระบบที่มองภาพรวมของทั้งประเทศก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเมื่อฝนตกแล้วเราสามารถกระจายน้ำไม่ให้มันมาลงมารวมอยู่และเป็นภาระของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอันนั้นคือข้อเท็จจริงก่อนถ้าเกิดว่าเราบอกว่าน้ำวันนี้เนี่ยที่มันตกลงมาเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์เอช่วยเช็คตัวเลขผมนิดหนึ่งนะผมมองว่าถ้าเรามองว่าถัวเฉลี่ยน้ำที่ตกลงมาในประเทศไทยเนี่ยประมาณ 1,100 มิลลิเมตรทั้งประเทศคูณด้วยพื้นที่ประเทศประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตรเนี่ยมันจะมีน้ำเนี่ยฝนตกลงมาบนแผ่นดินไทยเนี่ยประมาณ 700,000 ล้านลูกบาศก์เมตรอันนี้ข้อที่หนึ่งก่อนเราจะทำยังไงให้ไอ้น้ำ700,000นะล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยมันไม่ลงมาท่วมในที่ราบอันนั้นโจทย์ข้อที่หนึ่งนะอาจารย์เอลองเอาข้อที่หนึ่งไปเช็คดูก่อนซิว่าใช่ไหมตัวเลขที่ผมพูดเนี่ยนะถูกไหมเอ่ยถ้าถูกแล้วเราจะต้องเอาไอ้น้ำตัวเนี้ยที่มัน700,000นะล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยไม่ให้ลงมาในที่ลุ่มได้อย่างไรให้มากที่สุดใช่ไหมข้อหนึ่ง
1: ข้อที่หนึ่งก่อนอาจารย์เอ
0: ข้อที่หนึ่ง
2: เจ็ดแสนล้านลูกบาศก์เมตรที่พูดมานั้นมันแม่นมากในระดับภาพใหญ่แต่มีจุดสำคัญครับรายงานของกรมชลประทานชี้ว่าฝนรวมราว780พันล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีแต่น้ำท่าที่ไหลจริงมีแค่ประมาณ200,000กว่าล้านลูกบาศก์เมตรครับส่วนที่ไหลเข้าเขื่อนใหญ่มีเพียงประมาณ 5.5% เท่านั้น
0: ก็ใช่
2: ดังนั้นหัวใจอาจไม่ใช่เก็บให้หมดแต่ทำให้น้ำฝนมหาศาลนั้นกระจายหน่วงและชะลออยู่ในพื้นที่ต่างๆให้นานที่สุดก่อนจะลงไปรวมกันเป็นก้อนเดียวครับ
0: ภาพที่สองเนี่ยเราบอกเฮ้ยเรามีเขื่อนอยู่ทั้งหมดรวมทั้งประเทศไทยเลยไม่ถึง 70,000 นะลูกล้านลูกบาศก์เมตรเท่ากับว่ามันแค่ประมาณไม่ถึง 10% ของปริมาตรฝนที่ตกลงมาถูกต้องไหม
1: ใช่ 5.5% ไงเมื่อกี้บอก
2: ครับคุณสุธิชัยใช่ความจุเขื่อนทั้งหมดครับส่วนสมมุติฐานของคุณวิกรมที่ว่าความจุอ่างรวมทั้งประเทศประมาณ 70,000 ล้านเทียบกับฝน 700,000 ล้านในเชิงคณิตศาสตร์คือประมาณ 10% นั่นแหละครับตัวเลขที่คุณวิกรมจับทางได้นี้ใกล้มากครับความจุอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และกลางทั่วประเทศอยู่ที่ประมาณ 76,700 ล้านลูกบาศก์เมตรเทียบกับฝนทั้งประเทศเรา 700,000 ล้านก็ประมาณ 11% ในเชิงขนาดครับดังนั้นภาพที่2ของคุณวิกรมถือว่าถูกในภาพรวมแต่ต้องย้ำ

0: ครับว่านี่เป็นการเทียบขนาดทางบัญชีไม่ได้หมายความว่าเราจะเอาฝนทั้งหมดมาเก็บได้จริงครับ
1: เฮ้ยวันนี้เอาคร่าวๆจันเอเราไม่ต้องไปแม่นอย่างกับของนั่นอันที่สองเมื่อกี้ที่พูดเนี่ยมันทำให้เราเห็นสภาพของความสามารถในการที่จะรองรับฝนที่จะตกมาแล้วไม่ให้มันท่วมก่อนข้อหนึ่งจบไปแล้วนะเพราะว่าเราบอกว่าฝนตกมา700,000แต่เรามีเขื่อนแค่70,000โอเคถ้าเกิดเราขยายเขื่อนออกไปได้มากสัก2 ถึง 3 เท่าแหละอาจารย์เอนะเราบอกว่าเอ้ยมันตก 10% แค่นั้นเก็บได้ 10% 11% เซนล่ะใช่ไหมถ้าเป็น 20%
2: สร้างเขื่อนเพิ่มเหรอ
1: ใช่เด็กก็ whatever จะเป็นเขื่อนหรือจะเป็นตัวอะไรก็แล้วแต่เราก็คือไปลดไม่ให้มีน้ำไหลออกมาเหมือนที่เมืองการนะอย่างน้อยสเต็ปแรกเบิ้ลก่อนเอาเป็น 20% ไปทุกต้นน้ำเลย อย่างนี้อาจารย์เอคิดว่าข้อหนึ่งข้อที่สองนะมันจะทำให้ปัญหาของความเสียหายจากการน้ำท่วมในประเทศไทยนี่ลดลงไปแบบเป็นเท่าตัวเลยไม่เอ่ยอาจารย์เอ
2: เชิญอาจารย์เอถ้าเพิ่มความสามารถเขื่อนไปอีกจาก 11% เป็น 20%
0: ครับครับถ้าคิดแบบสมการหยาบๆจาก 11% ไป 20% เพิ่มความสามารถเก็บหรือหน่วงน้ำอีกและพร้อมรับน้ำตอนไหนครับไม่ใช่ปริมาตรรวมอย่างเดียวครับถ้าเพิ่มแบบกระจายถูกลุ่มน้ำวางเหนือจุดเสี่ยงและเชื่อมทางระบายให้เป็นระบบผลต่อการลดยอดน้ำพีคจะชัดเจนและลดความเสียหายได้มากครับผมเห็นด้วยกับคุณวิกรมในทิศทางครับแต่ต้องทำแบบเจาะจงลุ่มน้ำและมีแบบจำลองยืนยันครับ
1: โอเค
2: ผมให้อาจารย์เอทำงานเนี่ยเพราะว่าอาจารย์เอเป็นคนเช็คข้อมูลไม่มีอารมณ์ความรู้สึกอาจารย์เอห้ามมีอคติมีไอเดียอะไรคุณมีอย่างเดียวคุณก็ไปเช็คข้อมูลแล้วก็ตอบตามข้อม
1: ู
2: ล
1: เ
2: อ้นะ
1: เนี่ยดีมากผมชอบเราจะคุยอย่างนี้นะอีก10 ชั่วโมงผมก็ยินดีนะคุณวิชัย
2: ได้
1: ได้กลัวอาจารย์เอท่านนั่นเองว่าแกจะเหนื่อยไปหรือเปล่า
2: ไม่มีอาจารย์เอไม่มี24 ชั่วโมง
1: ดีดีเดี๋ยวยังไงขอคุยเรื่องนี้ในช่วงที่เราน้ำกำลังท่วมเพื่อจะได้มาสะท้อนเพื่อจะทำให้คนทำงานเขาได้เกิดไอเดียอะไรบางอย่างสำหรับการพัฒนาน้ำในประเทศนี้ครับคุณวิชัย
2: แน่นอนครับมากครับคุณวิกรมต้องไปประชุมในเรื่องอมตะซิตี้แล้วยังไง
1: ผมจะไปแล้วจะไปแล้ว
2: ผมจะฝากใจถ้าคุณวิกรมมีข้อมูลส่งเข้ามาอาจารย์เอจะช่วยวิเคราะห์เรื่องอมตะให้ด้วยครับ
1: ดีดีครับครับขอบคุณครับสวัสดีคุณวิชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา20:30 นถึงเวลา21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
2: ได้เลยเช็คมา
1: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
2: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
1: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
2: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคน

0: างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
2: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่คลองจันทน์เขตบางกะปิติดตามสถานการณ์น้ำท่วมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
4: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
3: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
4: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่คลองจันทน์เขตบางกะปิติดตามสถานการณ์น้ำท่วมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่พร้อมเร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและแก้ไขปัญหาระบบน้ำในพื้นที่
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่บริเวณคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่โดยรับฟังรายงานสถานการณ์จากพลตำรวจเอกสำราญนวลมา

0: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมให้กำลังใจอาสาสมัครกู้ภัยและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนโดยพบทีมงานช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางและลงเรือแจกถุงยังชีพอาหารแห้งและสิ่งของจำเป็นแก่ประชาชนในสัตว์คลองจันทร์ซึ่งมีน้ำท่วมโดยรอบสูงประมาณ1.50 เมตรขณะเดียวกันประชาชนได้ขอให้เร่งนำเครื่องสูบน้ำ2 เครื่องเพื่อระบายน้ำออกจากห้องสูบน้ำของอาคารเนื่องจากไม่สามารถใช้น้ำสะอาดได้ตามปกติโดยนายกรัฐมนตรีสอบถามรายละเอียดอุปกรณ์เพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและกระทรวงมหาดไทยรวมถึงภาคเอกชนร่วมกันนำเรือและสิ่งของจำเป็นเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนันทิกาจิตปาโลรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมออกมาตรการเร่งด่วนช่วยผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งพักหนี้เติมทุนฉุกเฉินและสินเชื่อฟื้นฟูกิจการ
2: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SME จึงสั่งการให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME D Bank เร่งออกมาตรการช่วยเหลือโดยให้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อระยะยาวสูงสุด12เดือนพร้อมขยายเวลาชำระตั๋วสัญญาใช้เงินและแฟคเตอริงสูงสุด180วันโดยธนาคารยังมีสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อซ่อมแซมและฟื้นฟูกิจการสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรงวงเงินร้อยละ10ของวงเงินเต็มสูงสุด 200,000 บาทดอกเบี้ยร้อยละ 7.05 ต่อปีผ่อนชำระนาน3ปีและปลอดชำระเงินต้น12เดือนโดยไม่ต้องใช้หลักประกันนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูกิจการหลังน้ำลดดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ3ต่อปีใน3ปีแรกผู้ประกอบการติดต่อได้ที่สาขา SME D Bank เว็บไซต์ธนาคารหรือสายด่วน1357ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนดาวน์โหลดแอปเช็คน้ำติดตามสถานการณ์และประเมินความเสี่ยงน้ำท่วมแบบรายชั่วโมงพร้อมข้อมูลพยากรณ์ฝนและจุดน้ำท่วมขังทั่วประเทศ
3: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและประชาชนทั่วไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเช็คน้ำของกิสดาเพื่อใช้ติดตามสถานการณ์และประเมินความเสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่ด้วยตนเองแอปพลิเคชันรวบรวมข้อมูลจากดาวเทียมสถานีตรวจวัดระดับน้ำสภาพอากาศระบบตรวจจับน้ำท่วมบนถนนและกล้อง CCTV พร้อมวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและ AI แสดงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมแบบรายชั่วโมงรวมถึงพยากรณ์ฝนปริมาณฝนการแจ้งเตือนน้ำล้นตลิ่งจุดน้ำท่วมขังและข้อมูลน้ำท่วมย้อนหลังทางนี้จิสต้าเปิดเผยข้อมูลดาวเทียมเมื่อวันที่26กันยายนพบพื้นที่น้ำท่วมขังในหลายจังหวัดภาคกลางประมาณ 822,464 ไร่ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอปเช็คน้ำได้ฟรีทั้งระบบ iOS และ Android โดยค้นหาคำว่าเช็คน้ำเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำได้อย่างทันท่วงทีชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: และอำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนก็จึงได้มีการจัดประชุมครม.นัดพิเศษเพื่อกำหนดวันหยุดราชการพิเศษด้วยไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีพูดในประเด็นนี้กันครับ
1: ท่านยกตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างที่เห็นอย่างเป็นรูปธรรมเช่นถ้าเราไม่ประกาศให้มันเป็นวันหยุดราชการพิเศษเนี่ยอย่างก่อนยกตัวอย่างว่าถ้าในวันจันทร์หรือวันอังคารนี้นะครับเกิดมีประชาชนคนใดที่ต้องถูกเรียกไปขึ้นศาลถูกไปให้ปากคำนะครับต้องไปแสดงตนในกับหน่วยงานราชการต่างๆนะครับซึ่งถ้าแล้วก็มีบทบัญญัติว่าถ้าไม่มาเนี่ยก็อาจจะเข้าข่ายต้องถูกหมายเรียกหมายจับหรือว่าดำเนินคดีในขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมแล้วก็เป็นการสร้าง

0: ยุ่งยากให้กับเขาเกิดขึ้นนะครับแล้วตลอดแล้วก็ในเรื่องของสถานศึกษานะครับความปลอดภัยของลูกหลานการคมนาคมการเดินทางไม่สะดวกก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นะครับ
1: ครับก็ต้องบอกว่าเป็นข้อสั่งการนะครับก็เลยกลายเป็นวันหยุดนั่นเองนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้เหตุผลนะครับว่าเดี๋ยวถ้าไม่มีการประกาศออกมาถูกไหมฮะก็อาจจะทำให้ผู้ที่จำเป็นที่จะต้องไปติดต่อราชการเนี่ยนะครับก็จะไม่สะดวกนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันครับในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ออก14ข้อสั่งการด่วนบูรณาการทุกภาคส่วนนะครับให้รับมือน้ำท่วมพร้อมกับมีการตั้งศูนย์ข้อมูลร่วมแถลงความคืบหน้าทุกวันและที่ประชุมนะครับยังกำหนดให้วันที่28ถึงวันที่29กันยายนนี้นะครับเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษนะครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีข้อสั่งการด่วน14ข้อเพื่อบูรณาการการช่วยเหลือประชาชนอย่างครอบคลุมนะครับอาทิรัฐบาลนะครับจะได้มีการสั่งการระดมจากทุกภาคส่วนนะครับโดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังประสานสถานที่ราชการเปิดพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนนำยานพาหนะเข้าจอดฟรีขณะที่กองทัพบกนะครับได้นำรถบรรทุกทหารเข้าสนับสนุนการอพยพและขนย้ายสิ่งของพร้อมทั้งให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนทั้งนี้นะครับได้สั่งการให้สำนักงานกพ.พิจารณาแนวทางปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือว่า work from home พร้อมขอความร่วมมือภาคเอกชนเพื่อลดผลกระทบด้านการเดินทางตลอดจนกำชับระบบสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้าประปาให้พร้อมเข้าตัดไฟและซ่อมแซมอย่างปลอดภัยรวมถึงดูแลกลุ่มเปราะบางและจัดเตรียมศูนย์พักพิงนะครับให้เตรียมความพร้อมนั่นเองนะครับไปฟังเสียงกันครับ
2: ให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่องในทุกพื้นที่ให้มีการรวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติอย่างเป็นระบบพร้อมแจ้งให้ประชาชนทราบอย่างทันท่วงทีดังนี้สทนช.และกระทรวงเกษตรโดยกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำมหาไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกทม.เป็นหน่วยหลักในการแจ้งเตือนภัยและสนับสนุนการอพยพกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานหลักในการให้ข้อมูลและนำเสนอสภาพภูมิอากาศด้วยข้อความสื่อสารที่สามารถเข้าใจได้ง่ายสทนช.และที่เกี่ยวข้องบูรณาการข้อมูลการคาดการสภาพอากาศสถานการณ์น้ำพร้อมประสานปฏิบัติงานร่วมกับมหาไทยและจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ
3: ในส่วนของการบริหารจัดการข้อมูลนะครับเรื่องนี้รัฐบาลได้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC เพื่อเป็นศูนย์กลางสื่อสารที่ถูกต้องครับโดยจะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในทุกวันตั้งแต่เวลา 10:00 นเป็นต้นไปผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าครับสำหรับข้อกังวลที่ว่าจะเกิดวิกฤตซ้ำเหมือนในปี2554เรื่องนี้ท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านยืนยันนะครับว่าสถานการณ์ครั้งนี้แตกต่างกันครับเนื่องจากน้ำท่วมปัจจุบันนั้นเกิดจากสภาพภูมิอากาศสุดขั้วและปริมาณฝนนั้นสะสมสูงไม่ได้เกิดจากมวลน้ำเหนือไหลหลากอีกทั้งเขื่อนหลักทั้ง4แห่งยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 7,200 ล้านลูกบาศก์เมตรและหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมคาดว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนั้นจะคลี่คลายภายใน 2-3 วันแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกอย่างใกล้ชิดหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือท่านสามารถติดต่อสายด่วนถ้าเป็นพื้นที่กทม.โทร1555ครับถ้าเป็นพื้นที่ต่างจังหวัดท่านโทรปพ.1784ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: นอกจากนี้ครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลประกาศให้วันจันทร์ที่28และวันอังคารที่29กันยายน2569เฉพาะในพื้นที่4จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเป็นวันหยุดราช

0: การกรณีพิเศษแต่หน่วยงานภาครัฐยังคงเปิดให้บริการพี่น้องประชาชนผ่านระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่องสำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจเร่งด่วนหรือมีนัดหมายบริการประชาชนไว้ล่วงหน้าให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาตามความเหมาะสมเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนในส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินและภาคเอกชนให้พิจารณาการหยุดงานตามดุลพินิจและความจำเป็นส่วนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังคงเปิดทำการตามปกติแต่สำหรับภารกิจด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณปลายปีงบประมาณกรมบัญชีกลางได้เปิดให้ส่วนราชการเข้าใช้งานระบบ EGP และ GFMIS ทางออนไลน์ได้ทุกที่จึงขอให้เร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนนี้เพื่อป้องกันไม่ให้งบประมาณต้องตกพับไปนะครับ
1: ครับนั่นก็เป็นข้อสั่งการต่างๆนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็มีเหตุการณ์น้ำท่วมนะหลายคนก็ต้องลุยน้ำครับแล้วก็ต้องใช้ชีวิตอยู่กับน้ำบางท่านน้ำลดแล้วต้องทำความสะอาดบ้านเรือนแต่ว่านะครับสิ่งที่จะตามมานอกจากน้ำท่วมขังแล้วก็คือโรคภัยไข้เจ็บที่จะตามมาท่านล้างบ้านแล้วน้ำลดแล้วแต่เป็นโรคตามมานี่ต้องป้องกันอย่างไรตรงไหนเป็นจุดเสี่ยงอย่างไรตอนนี้เดี๋ยวเรามาคุยกับในสายโฟนอินของเราครับ
0: ครับท่านนายแพทย์อเนกมุ่งอ้อมกลางนะครับท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคเองนะครับสวัสดีครับท่านรองครับ
1: สวัสดีครับท่านครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับคุณอ๊อฟคุณบินครับ
0: ครับต้องบอกว่าช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงที่น้ำท่วมในหลายพื้นที่เลยนะครับอาจจะต้องนำเรียนถามท่านรองอธิบดีครับว่ากลุ่มโรคที่จะต้องเฝ้าระวังในช่วงนี้เป็นพิเศษเนี่ยคือกลุ่มโรคใดครับ
2: ครับเราเฝ้าระวังในสองส่วนหลักก่อนในช่วงแรกๆนะครับช่วงแรกๆก็คือภาวะน้ำท่วมตรงๆที่ผลกระทบต่อชาวบ้านก็คือดูเรื่องการจมน้ำตัวหลักๆเลยการจมน้ำอันที่สองก็คือผลกระทบจากน้ำที่เริ่มแช่แล้วก็คือกรณีที่ไฟฟ้าช็อตไฟฟ้ารั่วต่างๆก็มีรายงานเข้ามา กรณีที่เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุอันนี้ก็คือ direct injury โดยตรงจากน้ำที่ท่วมนะครับส่วนตัวที่สองที่เรากำลังตามกันอยู่ก็คือผลกระทบหลังจากที่เราสัมผัสน้ำกรณีเกิดโรคติดต่อนะครับโรคติดต่อเราก็ดูตัวหลักๆเลยก็คือโรคฉี่หนูที่เรากังวลนะครับโรคไข้ดินที่อาจจะมาหลังจากที่ภาวะน้ำเริ่มลดแล้วนะครับระหว่างที่เราโรคติดต่ออีกกลุ่มหนึ่งก็คือกรณีที่มาคนมาอยู่รวมกันเป็นศูนย์พักพิงซึ่งกรุงเทพมหานครก็จะมีศูนย์พักพิงจำนวนมากก็เกือบ200 300เกือบ250ศูนย์แล้วนะครับคนก็เกือบ 5-7,000 คนที่อยู่ในศูนย์พักพิงซึ่งก็จะมีโรคระบาดเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรคทางเดินอาหารที่จะเห็นว่าจากอาหารที่เข้าไปจากน้ำดื่มที่ไม่เหมาะสมที่เข้าไปนะครับรวมถึงโรคที่โดยเฉพาะไข้หวัดใหญ
0: ่ครับ
2: โควิดที่อาจจะมีระบบทางเดินหายใจที่จะติดต่อได้ในศูนย์พักพิงนะครับรวมถึงไข้ออกพื้นโรคหัดต่างๆก็อาจจะมีเกิดขึ้นได้นะครับเนี่ยก็สิ่งที่คนที่มารวมกันเป็นกลุ่มๆเป็นก้อนระบบโรคทางเดินหายใจเราก็ต้องตามดูต่อนะครับรวมถึงโรคทางเดินอาหารที่โรคท้องเสียที่เราเห็นนะครับก็คือกลุ่มอหิวาที่พบบ่อยนะครับก็แต่ภาคหลังเนี่ยไม่ว่าจะน้ำท่วมกี่ครั้งที่ผ่านมาโรคทางเดินอาหารมันหายไปจากประเทศไทยพอสมควรเพราะเรามีระบบน้ำดื่มที่ค่อนข้างดีโดยเฉพาะน้ำดื่มที่เป็นน้ำขวดก่อนหน้านี้เราไม่มีน้ำมันน้ำเราต้องทำให้สุกให้ต้มต้องทำกระบวนการปัจจุบันนี้เราแจกน้ำดื่มเป็นน้ำขวดเข้าให้กับระบบทางเดินอาหารที่เกิดขึ้นในศูนย์พักพิงก็หายไปครับประมาณนี้ครับ
0: คร
1: ับท่านครับอยากให้ข้อแนะนำสักหน่อยมันน่าสนใจหลายประการเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นโรคที่อาจจะเป็นภัยใกล้ตัวทันทีจมน้ำหรือแม้แต่ไฟดูดท่านสามารถแนะนำได้ไหมครับว่าถ้าเจอเหตุการณ์อย่างไรต้องควรระวังแบบไหนในพื้นที่ครับเพราะว่ามีทั้งเด็กมีทั้งคนแก่เรื่องจมน้ำกับไฟดูดนี่น่าสนใจมากน่ากังวลพอสมควรครับท่านครับ
2: ครับคือพื้นที่มันต่างกันพื้นที่ในกรุงเทพมหานครกับพื้นที่ต่างจังหวัดพื้นที่ต่างจังหวัดก่อนแล้วกันฮะพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยเราจะเห็นว่าถนนกับคลองเนี่ยมันอยู่ติดกันเราเวลาน้ำมันท่วมเนี่ยเรามักจะสังเกตไม่เห็นว่าขอบตลิ่งมันอยู่ตรงไหน
0: ค
2: ลองมันอยู่ตรงไหนเราก็มั่นใจนะว่าเราไปหาปลา
0: ครับ
2: เราก็จะเดินไปตามถนนแหละแต่พอกลางคืนไปมองก็ไม่เห็นแล้วหรือวันนี้น้ำมันขุ่นมันที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยมันก็จะเห็นคิดว่าเป็นพื้นถนนหมด เรียบแต่พอเราพัดลงไปซาะหรือว่าน้ำคลองที่มันซาะเข้ามาที่ตลิ่งแล้วมันซุดหายไปที่เราเคยเดินประจำมันก็พัดตกลงไปก็เกิดมันหมุนน้ำข้างล่างมันดูนิ่งๆแต่มันหมุนเร็วแรงข้างล่าง
3: ค
2: นก็ถูกน้ำพัดไปก็เสียชีวิตนะครับดังนั้นข้อแนะนำในต่างจังหวัดก่อนเรื่องถนนหนทางการเดินทางระหว่างศูนย์พักพิงกับระหว่างพื้นที่ผมไม่แนะนำให้เดินทางในช่วงกลางคืน
3: ครับ
2: นะครับต่อให้มั่นใจขนาดไหนนะครับก็ไม่แนะนำเลยว่ามันมีความเสี่ยงสูงนะครับไอ้สิ่งที่เราเห็นว่าเป็นถนนมันก็อาจจะมีถนนแหว่ง
3: ๆ
2: ที่เกิดจากการซ้อร่องที่ผ่านมาหรือเรามองไม่เห็นและไม่รู้แหละไอ้ที่เห็นนิ่งๆก็คิดว่าเป็นถนนก็กลายเป็นคลองก็ไปตกแล้วก็เสียชีวิต
3: ครับ
2: ดังนั้นระหว่างเดินทางกลางคืนไม่แนะนำตอนที่สองถ้าเดินทางนะครับก็ควรจะมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตง่ายๆนะครับก็คือแกลอนก็ได
3: ้
2: ขวดน้ำพันซีซีที่เราเห็นขวดขนาดใหญ่ที่เราใส่น้ำดื่มที่ขวดใหญ่ๆหน่อยนึงถือไปสัก2ขวดก็มัดผูกมัดหัวขวดตรงที่มันหมุนๆฝามันตรงจุดนี้ครับเอาเชือกผูกด้วยกัน2อันก็คล้องคอไปหน่อยนึงม
3: ัน
2: ก็จะช่วยเซฟชีวิตได้เยอะเลยนะครับผมว่าพี่น้องประชาชนถ้าต่างจังหวัดถ้าต้องเดินทางนะครับแล้วก็อย่ามั่นใจนักนะครับว่าไอ้สิ่งที่เราเคยไปหาปลาในการจับปลาก็มีความเสี่ยงนะครับถ้าไม่มีเรือก็ไม่แนะนำให้เดินลุยไปเพื่อไปหาปลาตรงๆนะครับ
3: ครับ
2: ครับในพื้นที่ในเมืองพื้นที่ในเมืองเนี่ยผมว่าความเสี่ยงในการที่จะจมน้ำค่อนข้างน้อยนะครับก็ถ้าเราออกจากพื้นที่เสี่ยงได้เรียบร้อยแล้วก็น่าจะปลอดภัยนะครับแต่ต้องกลับเข้าไปมันก็อาจจะมีฝาท่อฝาระบายน้ำก็ต้องระมัดระวังนะครับเราก็ไม่มั่นใจก็มีไม้สักอันนึงใช้เป็นตัวนำตัวไกด์เดินไปข้างหน้านิดนึงอันไหนไม่มั่นใจว่ามันใช่ท่อน้ำท่อระบายน้ำหรือว่าเป็นน้ำท่วมขังตามปกตินี่ก็ให้ระมัดระวังเรื่องนี้เป็นสำคัญนะครับ
3: ครับ
2: ยังไงก็ตามถ้ามันมีพาหะช่วยนำทางได้รถยกสูงได้ความเสี่ยงพวกนี้มันก็จะลดลงนะครับ
3: ครับ
2: ประมาณนี้ครับเรื่องจมน้ำ
3: ครับ
2: ส่วนเรื่องไฟฟ้าช็อต
3: ครับ
2: นี่สิ่งสำคัญมากๆเลยฮะก็ช่วงนี้มันน้ำมันท่วมข้างล่างข้างบนยังเปิดไฟได้อยู
3: ่
2: ก็ประเด็นปัญหาก็ปิดสวิตช์ได้ก็ต้องปิดนะฮะก็คือถ้าสวิตช์ไฟฟ้าคัทเอาท์ที่มันลงข้างล่างแยกข้างบนได้ให้สับออกมาก่อนแล้วก็เดินลงมาถ้าสังเกตเห็นคนในบ้านสังเกตคนในบ้านถ้ายืนอยู่นิ่งๆแล้วก็แช่น้ำอยู
3: ่
2: ก็อย่าเพิ่งเข้าไปถามตะโกนถามก่อนว่าตกลงมันเป็นอะไรนะครับว่าถ้ามันนิ่งก็ไม่พูดไม่จาด้วยก็อย่าเข้าไปหาเข้าไปช่วยก็วิธีการก็ใช้ไม้ยาวๆที่มันไม่นำไฟฟ้านะครับเชือกใช้ผ้าแห้งต่างๆคล้องแล้วก็ดึงเขาออกมาจากพื้นที่โยนเข้าไปจัดการวิธีนี้ก็จะเซฟนะครับไม่งั้นเราจะเห็นคนหนึ่งไฟฟ้ารั่วข้างทางแล้วลงไปช่วยวิ่งเข้าไปไม่ถึงไหนน้ำมันก็ท่วมด้วยก็ช็อตตามกันไปแล้วก็เสียชีวิตกันที่ผ่านมาประสบการณ์ก็มี1แล้วก็มี2มี3พอไปช่วยกันก็คือปัญหานะครับถ้าไม่มั่นใจเรียกแล้วไม่ขานอยู่บนสายไฟคิดว่าใกล้ๆปลั๊กไฟมีความเสี่ยงท่านต้องใช้อุปกรณ์ในการช่วยเขาออกมาจากพื้นที่ตรงจุดนั้นครับ
0: ครับนั่นคือวิธีการป้องกันตัวเองหรือว่าการปฐมพยาบาลนะครับกรณีที่เกิดเหตุน้ำท่วมนั่นเองแต่ช่วงนี้ครับหลายบ้านหลายพื้นที่เนี่ยน้ำเริ่มลดแล้วนะครับแล้วก็เริ่มที่จะกลับเข้าบ้านเริ่มทำความสะอาดบ้านนะครับดังนั้นพอเกิดลักษณะนี้เนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนจะต้องระวังโรคอะไรบ้างครับ
2: คือน้ำช่วงที่น้ำมันลดลงเนี่ยเราทำความสะอาดเนี่ยมันก็เกิดประเด็นเรื่องความเสี่ยงเนี่ยมันอยู่ที่แผลที่เท้าแผลที่มือแล้วก็ไปปนเปื้อนกับดินดังนั้นสิ่งสำคัญคือถ้าไม่เกิดแผลเนี่ยความเสี่ยงในการที่จะติดเชื้อมันก็ลดลงนะครับลดลงนะครับลดลงมันก็ไม่ใช่หายทั้งหมดนะครับไม่ใช่ว่าปลอดภัยทั้งหมดถ้าเรามีอุปกรณ์ป้องกันความเสี่ยงต่างๆก็ลดลงโดยเฉพาะครบตามเกณฑ์ข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขอันก็ไปกระตุ้นสักเข็มหนึ่งถ้าเป็นแผลก็ไปที่โรงพยาบาลก็แวะเข้าไปฉีดนะครับถ้าแผลมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการไข้ขึ้นสูงนะครับตาเหลืองตัวเหลืองขึ้นมาอาการไข้มีดีขึ้นภายใน48ชั่วโมงสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสัญญาณเตือนว่าท่านต้องเข้าโรงพยาบาลโดยด่วนนะครับก็อาจจะมีผลกระทบที่เกิดจากภาวะที่อาจจะเป็นทั้งฉี่หนูเลปโตสไปโรซิสหรือว่าไข้ดินที่เป็นเรียกว่าเมลิออยโดซิสเองก็เป็นประเด็นหลักที่เราต้องระมัดระวังนะครับ
3: ครับ
1: ครับอยากสอบถามเพิ่มเติมท่านรออีกสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเรื่องอาหารการกินต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็เป็นอันตรายเหมือนกันเพราะว่าบางบ้านเนี่ยปลั๊กไฟตู้เย็นถอดออกแล้ว แล้วแต่อาหารยังอยู่ในตู้เย็นค้างไว้อยู่ 2-3 วันเอามารับประทานหรือบางคน

0: นนะครับข้าวสารเนี่ยแช่น้ําแล้วปรากฏว่าเอาข้าวสารไปหุงต่อได้ไหมหรือว่าต้องไปทํายังไงก่อนมันมีเรื่องของสุขอนามัยในการรับประทานอาหารด้วยครับอยากฝากเรื่องนี้เป็นสําคัญหน่อยครับท่านรองครับ
1: ครับผมถ้าอาหารมันผ่านระยะเวลานึงคิดว่ามันเสียเนี่ยครับผมว่ายังไงก็ไม่ควรมาบริโภคอ่ะครับ
0: มัน
1: ก็เกิดผลกระทบแล้วภาวะที่น้ำมันท่วมอยู
0: ่ครับ
1: กับภาวะหิวก็ผมว่าถ้าเกิดผลกระทบจากภาวะท้องเสียอาหารเป็นพิษมันจะซ้ำเติมกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบอยู่แล้วก็ไม่แนะนำนะครับผมเชื่อว่าในจุดที่ปัจจุบันเนี่ยผมว่าการเข้าถึงแหล่งอาหารเนี่ยภาครัฐหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่สนับสนุนเนี่ยโดยเฉพาะเข้ากล่องต่างๆในการดำเนินการเนี่ยผมว่าน่าจะเข้าถึงถ้าไม่เข้าถึงจริงๆท่านเลือกให้ดีแล้วกันนะครับถ้ามันเริ่มมีการเสียท่านก็ทิ้งนะครับท่านโทรศัพท์มันยังใช้ได้อยู่ทั้งประเทศไทยก็โทรตามโทรขอความช่วยเหลือในแต่ละจุดนะครับเพราะรู้จักใครท่านก็โทรฮะก็โดยเฉพาะหัวหน้าหมู่บ้านในชุมชนต่างๆโทรบอกยังไม่ได้ข้าวเลยข้าวไม่พอนะครับในของตู้เย็นไม่มีท่านโทรหาครับยังไงปัจจุบันนี้มันโทรศัพท์มันง่ายแล้วก็สัญญาณมันก็ดีท่านใช้โทรตามเอาดีกว่าเสี่ยงที่จะบริโภคในสิ่งที่มันของเสียนะครับส่วนข้าวสารถ้าถามผมนะครับข้าวสารจริงๆถ้ามันแช่แล้วมันจะไม่มีลักษณะของการเสียนะ
0: ก
1: ็ดูแล้วมันไม่เสียแล้วปกติก็มันถูกแช่น้ำในช่วงระยะเวลาสั้นๆเนี่ยเราก็สามารถทำให้แห้งแล้วก็มาดำเนินการได้แต่ยังไงก็ตามถ้ามันเริ่มขึ้นราขึ้นเริ่มมีการกลิ่นขึ้นมาเรียบร้อยแล้วก็ผมแนะนำว่าก็ไม่ควรบริโภ
0: ค
1: เพราะมันก็เกิดมีความเสี่ยงอ่ะเสี่ยงแล้วมันป่วยขึ้นมาไปหาโรงพยาบาลในภาวะแบบนี้มันเข้าถึงระบบโรงพยาบาลหน่วยรักษามันก็ลำบากด้วยโรงพยาบาลเองก็สูงน้ำท่วมด้วยจำนวนบุคลากรก็มีจำกัดด้วยก็ไม่ป่วยซะยังดีกว่านะครับเชื่อผมว่าก็เชื่อว่าระบบการช่วยเหลือจากภาครัฐโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินเรื่องน้ำเนี่ยผมก็มีข้าวมีสิ่งต่างๆไปโทรประสานงานที่โรงพยาบาลก็มีหน่วยงานสนับสนุนเรื่องอาหารอยู่เหมือนกันด้วยส่วนหนึ่งครับ
0: ครับผมครับวันนี้ขอบคุณท่านรองอธิบดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ให้ความรู้แม่ฟังง่ายประชาชนฟังแล้วเข้าใจแล้วก็นำไปปฏิบัติได้เลยนะครับขอบพระคุณท่านอย่างสูงครับ
2: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับผมคร
2: ับสวัสดีครับนายแพทย์อเนกมุ่งอ้อมกลางนะครับท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับก็ท่านได้มองเป็น2ประเด็นก็คือประเด็นทั้งคนในต่างจังหวัดแล้วคนที่อยู่ในพื้นที่ของในเมืองด้วยนะครับงั้นก็ต้องฝากไว้สำหรับเรื่องที่ถ้าไปเจอพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่ที่บอกว่าโอ้เราไปกันทุกวันพื้นที่ที่เราไปหาปลาพื้นที่เราสัญจรทุกวันก็รู้อยู่ว่าตรงนี้มันน่าจะมี
0: คูเป็นแอ่งเป็นคลอง
2: แต่พอน้ำท่วมเนี่ยโอ้โหมันเป็นผืนน้ำเดียวกันด
0: ัง
2: น
0: ั้
2: นตรงนี้อันตรายและที่สำคัญตรงจุดนั้นน่ะจากเดิมที่อาจจะไม่ลึกและอาจจะแบบว่าไม่เป็นอะไรมากแต่พอเกิดน้ำท่วมลักษณะนี้เกิดน้ำวนอาจจะจมน้ำได้ส่วนกรณีที่ไฟฟ้าช็อตเนี่ยโอ้เราก็เห็นอยู่หลายรายนะวันนี้นะครับดังนั้นก็อย่างที่ท่านได้แนะนำว่าต้องตรวจสอบให้ดีก่อนจะเรียกหรือใช้เนี่ยครับพวกไม้แห้งๆเชือกผ้าเข้าไปช่วยเหลือนั่นเอง
0: ครับก็เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นความห่วงใยจากกรมควบคุมโรคนะครับ อีกเรื่องที่เชื่อมโยงกันนะครับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.แนะนำคนที่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับหากท่านเจ็บป่วยเล็กน้อยให้ท่านใช้บริการพบแพทย์ออนไลน์ได้นะครับอินเทอร์เน็ตยังใช้ได้หรืออะไรเหล่านี้นะครับสามารถออนไลน์ได้สามารถใช้บริการผ่าน LINE ID @clinic นะครับแล้วก็ LINE ID @หมอดีแอปนะครับหมอดีแอปทั้งชาวกรุงเทพปริมณฑลใช้ได้หมดพร้อมๆกันนะครับสิทธิบัตรทองที่ประสบปัญหาน้ำท่วมเดินทางลำบากแต่ว่าหากเจ็บป่วยเล็กน้อยครับท่านไม่จำเป็นท่านต้องเดินทางไปถึงโรงพยาบาลครับท่านสามารถพบแพทย์ออนไลน์ได้นะครับก็จะช่วยโรงพยาบาลได้ด้วยแล้วก็ท่านก็ได้รับคำปรึกษาจากแพทย์ด้วยส่วนผู้ที่มีอาการบาดเจ็บต่างๆเจ็บฉุกเฉินป่วยฉุกเฉินนะครับจำเป็นต้องไปโรงพยาบาลท่านสามารถเข้ารับการรักษาได้ในโรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านท่านหรือว่าโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมสิทธิ์กับสปสช.โดยเฉพาะผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต6อาการครับเข้ารักษาที่โรงพยาบาลของรัฐโรงพยาบาลของเอกชนทุกแห่งใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมนะครับท่านสงสัยประเด็นไหนโทรถามสปสช.ได้1330โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงครับ
2: ครับส่วนนอกจากพื้นที่ของกรุงเทพแล้วนะครับที่ต้องเจอกับน้ำท่วมนะครับสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดนนทบุรีนะครับหลายชุมชนยังได้รับผล

0: ทบจากฝนตกสะสมแล้วก็น้ำทะเลหนุนนะครับขณะที่นางสาวสุภมาศอิสระภักดีท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการระบายน้ำแล้วก็เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและกลุ่มเปราะบางนะครับซึ่งต้องบอกว่าในเรื่องนี้นะครับสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนนทบุรีนะครับยังคงมีได้รับผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในหลากหลายพื้นที่นะครับหลังจากมีฝนตกสะสมประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงทำให้การระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นไปอย่างล่าช้านางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเชษฐาฮโมสิกรัตน์นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีจึงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำโดยตรวจการทำงานของเครื่องสูบน้ำและระบบระบายน้ำบริเวณคลองประปาและคลองส่วนนะครับเพื่อประเมินแนวทางเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับจากนั้นครับลงพื้นที่หมู่บ้านสากลการบินไทยและตลาดแสงจันทร์ตำบลคลองเกลืออำเภอปากเกร็ดเพื่อเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบมอบสิ่งของช่วยเหลือและก็ให้กำลังใจกับผู้ที่ประสบภัยรวมถึงเยี่ยมนายจรัสแพทย์ประเสริฐผู้ป่วยติดเตียงซึ่งมีโรคประจำตัวมอบสิ่งของจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไปฟังเสียงของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับ
1: เพราะฉะนั้นประตูระบายน้ำก็ทำงานเต็มที่เครื่องสูบน้ำทำงานเต็มที่แล้วก็ทางท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคะท่านก็ได้ฝากข้อห่วงใยมายังทุกๆจังหวัดที่ประสบทุกภัยน้ำท่วมให้รัฐมนตรีทุกคนที่กำกับดูแลนะคะได้ลงมาเพื่อที่จะเห็นเองกับตารับฟังปัญหาของประชาชนนะคะว่าจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยมันยังมีอยู่ไหมเกิดจากอะไรแล้วก็ทำงานร่วมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดทำงานร่วมกับทางท้องถิ่นนะคะเพื่อที่จะทำให้มีการระบายน้ำเร็วที่สุดนะคะรวมทั้งทุกกระทรวงทบวงกรมนะคะก็ได้ลงมาช่วยกันทางส่วนกลางเองเราก็มีโรงทั้งโรงครัวพระราชทานนะคะมีทั้งโรงครัวจากหน่วยงานต่างๆเช่นกระทรวงทรัพย์ก็ดีโรงครัวของทหารของตำรวจนะคะอย่างที่เราเห็นมีความช่วยเหลือจากทหารจากตำรวจรัฐมนตรีกลาโหมก็สั่งการให้รถทหารเนี่ยออกตั้งแต่วันศุกร์แล้วทั้งเราก็ได้เห็นมีทหารมีตำรวจมากมายนะคะทางกระทรวงคมนาคมเองเนี่ยก็ลงมาดูแลในเรื่องของเราจะเห็นว่าถนนหนทางเนี่ยมีเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ประจำตลอดเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็รอฟื้นฟูหลังน้ำลดนะคะ
0: สำหรับพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอปากเกร็ดนะครับมีชุมชนได้รับผลกระทบกว่า91ชุมชนโดยบางจุดมีน้ำท่วมสูงประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตรส่งผลให้รถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรเข้าออกได้ขณะที่จังหวัดนนทบุรีเดินเครื่องสูบน้ำตลอด24ชั่วโมงและระดมเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้นะครับผู้ประสบภัยสามารถที่จะแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนปภ1784ตลอด24ชั่วโมงครับ
2: ครับหลังจากที่ NBT กรมประชาสัมพันธ์ของเราได้เปิดสายด่วนนะครับแจ้งเหตุสถานการณ์น้ำท่วมรวมไปถึงเป็นช่องทางออนไลน์รับแจ้งเหตุด้วยทางเราเองได้สามารถประสานรับเรื่องราวต่างๆแล้วก็ส่งต่อประสานข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งก็มีอยู่เคสหนึ่งนะครับที่เราจะคุยกันในวันนี้ด้วยก็คือเคสของคุณกบซึ่งท่านเป็นผู้แทนชุมชนหมู่บ้านชัยพฤกษ์บุตรสรินนะครับที่ลำลูกกาคลอง2ได้ขอความช่วยเหลือมานะครับเกี่ยวกับเรื่องเครื่องสูบน้ำต่างๆเหล่านี้เนื่องจากในหมู่บ้านเองก็มีน้ำท่วมสูงระดับเอวเลยทีเดียวโทรมาหาเราที่ NBT นะครับทีมงานของเราก็รับเรื่องแล้วก็จะได้พูดคุยกับคุณกบด้วยนะครับและอีกนอกจากนี้นะครับเราก็ต่อสายไปถึงนะครับท่านดร.ธีรทัศน์ส่องแสงนายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้วนะครับอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีด้วยเพื่อเข้าประสานให้ความช่วยเหลือตอนนี้ทั้งสองท่านอยู่ในสายกับเราสดๆนะเวลานี้สวัสดีคุณกบสวัสดีคุณดร.ธีรทัศน์ครับ
0: สวัสดีครับ
2: ท่านครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ
2: ครับ NBT เราเป็นสื่อกลางให้นะครับเริ่มจากคุณกบก่อนนะครับว่าขอให้คุณกบเล่าให้ฟังหน่อยว่าเกิดปัญหาอะไรและต้องการความช่วยเหลืออย่างไรบ้างครับ
3: ค่ะกบเป็นตัวแทนของหมู่บ้านบุษลินที่ซ้อนอยู่ในหมู่บ้านใหญ่ชัยพฤกษ์บุษลินลำลูกกาคลอง2นะคะ
0: ครับ
3: ทีนี้หมู่บ้านของเราอ่ะเป็นจุดที่ต่ำน้ำเพื่อน้ำท่วมก่อนใครเพื่อนเลยค่ะทีนี้ตอนนี้เราจมน้ำอยู่ที่ระดับประมาณ 70-90 เซนอยู่มาตั้งแต่วันศุกร์แล้วค่ะ
0: ครับครับ
3: ตอนนี้เราอ่ะยังไม่ได้รับความช่วยเหลืออะไรเลยเช่นอาหารน้ำแล้วก็บางหลายๆคนเนี่ยต้องลุยน้ำออกไปซื้ออาหารก็เริ่มมีปัญหาเรื่องคันเท้าเริ่มมีโรคเกี่ยวกับผิวหนังแล้วอะค่ะ
0: ครับ
3: ทีนี้

0: อยากขอความช่วยเหลือจากท่านนายกหรือหน่วยงานไหนก็ได้ช่วยเรื่องอาหารน้ำแล้วก็เรื่องการสูบน้ำออกให้มันออกไปบ้างก็ยังดีค่ะเพราะตอนนี้ท้ายหมู่บ้านของเราอ่ะต่ำกว่าหมู่บ้านข้างๆที่ชื่อว่าหมู่บ้านละลินซึ่งน้ำอ่ะจะไหลลงมาเยอะเลยค่ะเพราะว่ามันรั่วทะลุมาจากกำแพงข้างๆหมู่บ้านด้วยอะค่ะ
1: ครับคุณกบครับตั้งแต่วันศุกร์จนถึงณวันนี้เนี่ยระดับน้ำที่บอกว่าประมาณสัก 70-90 เซนติเมตรเนี่ยระดับน้ำยังคงที่ไหมครับหรือว่ามีการพร่องลงบ้างแล้วในขณะนี้ครับ
0: วันนี้เพิ่มขึ้นด้วยค
2: ่
0: ะ
2: อ๋อครับ
1: ครับเรื่องอาหารการกินตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคือได้ทานข้าวกันหรือว่ายังไงฮะตอนนี้ลักษณะของการทานข้าว
2: ใช้ชีวิตยังไงบ้างครับ
0: ก็คือเราใช้ชีวิตโดยที่ว่าช่วยเหลือกันเองบางคนก็ฝากคนที่มีรถสูงๆออกไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ยังมีบางคนที่พิมพ์มาในกลุ่มหมู่บ้านของเราว่ามีใครมีน้ำมีอาหารหรือมีทางออกไปซื้อได้ไหมฝากกันซื้อค่ะแต่ส่วนใหญ่จะเดินลุยออกน้ำไปซื้อกันแล้วก็มีคนฝากกบมาแจ้งเรื่องแบบว่าเป็นโรคเกี่ยวกับน้ำกัดเท้าอะไรพวกนี้แล้วค่ะเพราะว่าเขาลุยน้ำออกไปซื้ออาหารกันนะคะ
1: ครับครับงั้นอาหารที่เราต้องการเนี่ยเป็นลักษณะของอาหารสดหรือว่าอาหารปรุงสุกพร้อมทานฮะ
0: ถ้าจะให้พูดก็คือถ้าได้ทั้ง2อย่างก็ดีเลยค่ะ
2: ครับครับ
1: เอาละครับของเครื่องสูบน้ำของอาหารครับคุณปฏิพัฒน
2: ์ครับท่านดร.ธีรทัศน์ท่านนายกเทศมนตรีลำสามแก้วท่านฟังอยู่ท่านนายกครับท
3: ่
2: านฟังเรียบร้อยรับฟังปัญหาท่านพูดคุยกับลูกบ้านเลยครับว่าลูกชุมชนเลยครับว่าเป็นยังไงบ้างครับจะแก้ไขปัญหาอย่างไร
3: ยินดีครับต้องขออภัยขณะนี้ยังอยู่ในพื้นที่กำลังนำข้าวกล่องแล้วก็น้ำลงไปแจกจ่ายตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่หมู่ที่3นะครับของตำบลภูคดแต่ว่าอยู่ในเขตเทศบาลลำสามแก
2: ้
3: วนะครับเขาเรียกว่าย่านเทียนนนท์นะครับ
2: ครับ
3: ตอนนี้เป็นหมู่บ้านสุดท้ายที่เราจะนำข้าวกล่องนะครับซึ่งเป็นอาหารมาบรรเทานะครับให้กับพี่น้องประชาชนและน้ำอีกจำนวนมากเหมือนกัน
2: ครับ
3: ครับครับคืออย่างเงี้ยเนื่องจากว่าฝนตกต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่วันที่24นะครับว
2: ัน
3: พฤหัสนะครับพฤหัสบดีที่24ตอนกลางคืนพอเช้ามาเนี่ยน้ำในคลองนะครับในคลอง1 2 3 4นะครับซึ่งเป็นคลองที่ส่งน้ำลงไปที่คลองประยุรศักดิ์รังสิตนะครับซึ่งเป็นคลองหลักที่จะระบายน้ำลงที่ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์นะครับลงแม่น้ำเจ้าพระยามันสูงขึ้นมากนะครับในเวลาอันรวดเร็วตอนเช้าวันที่25นี่น้ำปริ่มคลองนะครับเราก็ลงพื้นที่นะครับทั้งกองช่างฝ่ายป้องกันบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองลำสามแก
2: ้
3: วนะครับก็ได้ระดมนะครับกำลังลงพื้นที่กันเต็มที่นะเพื่อที่จะไปบล็อกน้ำแล้วก็สูบน้ำตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมนะครับ จากที่เราตั้งไว้นะทุกชุมชนแล้วนะครับ70ชุมชนด้วยกันมีประชากร 66,000 คนนะคร
2: ับ
3: มีจำนวนครัวเรือน 34,000 ครัวเรือน
2: ครับ
1: ครับ
3: ทางเทศบาลลำสำแก้วนะนายกเทศมนตรีทีมงานนะครับข้าราชการหัวหน้าส่วนทั้งหลายเนี่ยเราทำงานกันอย่างเต็มที่ตั้งแต่เช้ายันเย็น
2: ครับ
3: นะครับกรณีของคุณกบนะครับหมู่บ้านชัยพฤกษ์บุตรสลินบุตรสลินเนี่ยเขาซ้อนอยู่ในหมู่บ้านชัยพฤกษ
2: ์ครับ
3: ซึ่งอยู่ด้านนอกเพราะนั้นบุตรสลินเขาก่อสร้างมานาน
2: ครับ
3: นะครับก็คือเป็นชุมชนที่เก่าแก่พอสมควร
2: ครับ
3: เพราะนั้นในสมัยก่อนเนี่ยที่นี่มันเป็นทุ่งเขาเรียกว่าทุ่งรังสิตเป็นที่นา
2: ครับ
3: นะครับเมื่อสร้างบ้านก่อนเคลื่อนเนี่ยนะครับพอชุมชนอื่นมาสร้างทีหลังเนี่ยเขาก็จะถมสูงขึ้นนะครับเป็นที่มาของ
2: บุตรสลิน
3: ก็จะมีเป็นแอ่งนะฮะทุกครั้งที่ฝนตกหนักเนี่ยนะน้ำก็จะท่วมขังอย่างที่คุณกบเขาบอกนะครับตั้งแต่ชึ่งแข้งถึงหัวเข่าหรือว่าเลยหัวเข่าขึ้นมาบ้าง
2: คร
3: ับแต่คราวนี้เนี่ยปีนี้ฝนตก2-3 วันที่ผ่านมาฝนตกนะครับตกทั้งวันทั้งคืนซึ่งก็ไม่ใช่แค่ลำสามแก้วอย่างเดียวนะครับท้องถิ่นในเทศบาลในจังหวัดปทุมธานีด้วยว่างยิ่งอำเภอแล้วลูกกาวันนี้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ
2: อ
3: ุทกภัยกรณีพิเศษแล้วนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็คือเป็นเหตุที่เหนือการคือเหนือกำลังของท้องถิ่นที่จะรับไหวเพราะว่าน้ำล้นตลิ่งมาสูบน้ำออกก็วนเข้าสูบน้ำออกก็วนเข้านะครับ

0: ครับหลังจากนั้นมานะครับเราป้องกันไม่ได้แล้วเราก็ยุติการป้องกันไม่ใช่ยุติฮะเราก็ยังหากระสอบทราย
1: ร
0: นะครับนำทรายมาหลายร้อยคิวเหมือนกัน
1: ครับ
0: ตอนนี้เข้ามาแล้ว30 40พ่วงด้วยกันนะครับพี่น้องประชาชนก็ทยอยมารับกระสอบทรายบ้างส่วนหนึ่งเราก็ส่งนะครับลงพื้นที่บ้างเพื่อป้องกันกับน้ำเข้าบ้าน
1: เพราะว่ารถวิ่งแล้วท่านนายกทำเต็มที่แล้วคือเราฟังมามันเป็นภัยที่ใหญ่จริงๆแล้วก
0: ็ไม่ได้นิ่งนอนใจ
1: ครับอยากจะฝากท่านนายกหน่อยกรณีคุณกบ
0: ใช่เรามีคิวที่จะดำน้ำแล้วก็เข้ากล่องไปบริการนะ
1: คุ
0: ณกบนะพวกเราไม่ได้นิ่งนอนใจครับไปทุกคนนะครับ
1: ครับเดี๋ยวท่านนายกก็จะนำทีมไปเยี่ยมนะครับอาจจะมีเข้ากล่องไปติดไม้ติดมือเอาไปฝากชาวบ้านทุกจุดนั่นแหละจะพยายามทำหน้าที่เต็มที่นะครับ ท่านนายกอยากจะมีเรื่องเพิ่มเติมขอไปถึงส่วนกลางเพราะประกาศเป็นภัยพิบัติแล้วตรงไหนเครื่องสูบน้ำต้องการอีกกี่เครื่องหรือแม้แต่คนทำครัวทำกับข้าวนี่พอกันไหมนะครับฝากตรงนี้ได้เลยนะครับ
0: คือต้องการสิ่งแรกก็คือต้องการให้ทางชลประทานรังสิตใต
1: ้
0: ชลประทานที่11นะครับกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้พร่องน้ำออกจากพื้นที่นะครับของระพีพัฒน์คลองหกวาสายล่างคลองรังสิตประยูนศักดิ์ถ้าว่าท่านพร่องน้ำในคลองลงให้แล้วคันตลิ่งนะครับพ้นน้ำได้เนี่ยผมว่าศักยภาพของท้องถิ่นทุกแห่งสามารถที่จะสูบน้ำออกจากชุมชนของพี่น้องประชาชนได
1: ้
0: วันนี้ท้องฟ้าเปิดแล้วครับเดือนดวงจันทร
1: ์
0: ก็คาดว่าฝนน่าจะไม่มีพรุ่งนี้เช้านะครับน้ำก็จะลดลงเรื่อยๆผมว่าไม่เกินอีก 2-3 วันนะครับก็จะสามารถพร่องน้ำนะครับตามชุมชนต่างๆได้อย่างแน่นอนแต่เนื่องจากว่าเกิดความเสียหายมากนะครับขยะนะครับในบ้านของประชาชนที่ถูกน้ำท่วมนะครับมีมากมายนะก็เป็นหน้าที่ของเทศบาลที่จะต้องดูแลนะครับแก้ไขแล้วก็รวมถึงการฟื้นฟูรวมถึงการเยียวยาจากป้องกันภัยนะครับที่จะเดินดันให้เราในเขตพื้นที่ประกาศภัยพิบัตินะครับ
2: ครับท่านนายกครับ
0: งั้นที่ต้องการมากที่สุดก็คือให้พร่องน้ำให้ครับ
2: ครับท่านนายกครับงั้นในเคสของ
0: ใหญ่ให
2: ้เคสของคุณกบที่โทรร้องเรียนเข้ามาเรื่องของระดับน้ำที่ยังสูงขึ้นตอนนี้เนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของอาหารหลังจากนี้ไปท่านนายกจะดำเนินการเมื่อไหร่อย่างไรครับบอกให้คุณกบได้สบายใจหน่อยฮะ
0: น้ำตอนนี้ทรงแล้วครับแล้วก็ลดลงนิดหน่อยจากว่าฝนหยุดตกเพราะว่าชลประทานเขาก็สูบให้ต่อเนื่องอยู
1: ่ครับ
0: ทีนี้เรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยของชัยพฤกษ์บุตรินนะครับเรามีคิววันพรุ่งนี
1: ้
0: นะครับในภาคเช้าอย่างแน่นอนครับ
1: ครับ
0: เพราะนั้นก็อยากให้คุณกบได้มาต้อนรับเรานะครับ
2: คุณกบ
0: เข้าไปก็ยากนะครับทีนี้ไม่รู้ว่ามันจะลดลง
3: มากขนาดไหนแต่
0: ยังไงคุณกบก็โทรหาผมได้นะครับ081-812-7889ครับ
1: ครับ
2: คุณกบ
0: 812-7889ครับ
2: คุณกบฟังแบบนี้เป็นไงสบายใจขึ้นไหมครับ
3: ก็สบายใจขึ้นค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอท่านนายกจะขอท
0: ่
3: านช่วยกำชับอีกครั้งเรื่องการสูบน้ำออกจากหมู่บ้านด้วยค่ะ
0: 081-812-7889
1: จดเบอร์โทรไว้ด้วยนะครับจะได้ประสานงานกันนะครับถ้าเจอกันแล้วมีคลิปมีรูปส่งมาที่ NBT ได้นะครับเดี๋ยวเราออกอากาศให้อีกครับ
3: ขอบคุณมากนะครับ
1: ส่งกำลังใจให้ทั้งสองท่านครับขอบคุณมาก
2: ขอบคุณครับ
0: ค
1: ุ
0: ณมากที่ก่อนคร
1: ับ สวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากคร
2: ับ เราก็ให้ผู้ที่ประสบเหตุกับผู้ที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบโดยตรงได้มาคุยกันออกอากาศสดๆแบบนี้แหละครับ
1: น
2: ี่คือหน้าที่ของเรา NBT นะครับที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างพี่น้องประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐนั่นเองนั้นคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ในพื้นที่ไหนก็แล้วแต่ถ้ามีปัญหาลักษณะนี้อย่านิ่งนอนใจโทรมาให้เป็นภาระของเรานะครับในการที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับเป็นอีกช่องทางนึงในการสื่อสารไปยังภาครัฐนั่นเองนะครับ
1: ครับเราพร้อมช่วยเหลือทุกเคสนะครับมาดูข่าวกันต่อนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองก็ได้มีการกำชับทุกพื้นที่ให้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยนะครับเน้นย้ำว่าต้องทำงานเป็นทีมนะบูรณาการทำงานเชื่อมโยงข้อมูลกันระดมทรัพยากรเพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนแล้วก็คลี่คลายสถานการณ์ให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับเรื่องนี้นายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านเป็น

0: เข้าช่วยเหลือประชาชนเร่งระบายน้ำและก็อพยพประชาชนโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกครับตลอดจนประชาสัมพันธ์พื้นที่ที่มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงดูแลด้านอาหารน้ำดื่มห้องน้ำยารักษาโรคและด้านสาธารณสุขอย่างเหมาะสมและก็ปลอดภัยทั้งนี้นะครับปัจจุบันเองก็มีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่25จังหวัดคือจังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดมีอีสานด้วยก็อยู่ที่บุรีรัมย์ชัยภูมินครราชสีมาสุรินทร์นะครับรวม128อำเภอ587ตำบล 2,500 หมู่บ้าน 174,803 ครัวเรือน 545,022 คนในพื้นที่กทม. 50เขตด้วยนะครับ
1: ครับต้องบอกว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักนะครับที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่23ถึง30กันยายนที่ผ่านมานะครับส่งผลกระทบต่อหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครด้วยนะครับเช่นเดียวกับที่จังหวัดสระบุรีครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเนี่ยก็ได้มีการติดตามแล้วก็มีการประเมินสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมกับได้เฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำแล้วก็เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะครับวันนี้เราจะได้ไปพูดคุยกับสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นนะครับกับท่านบัญชาชวรินทร์นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนะครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมครับ
2: ครับ
3: บินคุณอ๊อฟครับ
1: ครับผมท่านผู้ว่าครับตอนนี้อยากจะให้ท่านได้อัปเดตสถานการณ์เอาล่าสุดเลยครับตอนนี้ที่สระบุรีสถานการณ์ของน้ำล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างครับ
3: ครับสถานการณ์น้ำล่าสุดของสระบุรีนะครับก็อย่างที่ทราบกันว่ารับผลกระทบตั้งแต่วันที่24กันยายน2569มานะครับ
1: ครับ
3: ณขณะนี้เนี่ยได้รับผลกระทบทั้ง13อำเภอครับผมครับ
1: ครับ
3: 10ตำบล337หมู่บ้าน 2,769 ครัวเรือนแล้วก็ประมาณ 8,060 คนนะครับ
1: ครับ
3: สถานการณ์โดยรวมณขณะนี้เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่เฝ้าระวังในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการระบายนะครับในพื้นที่ที่รับผลกระทบณปัจจุบันก็เริ่มลดลงแต่อย่างไรก็ตามครับยังมีจุดที่จำเป็นต้องติดตามเป็นพื้นที่เฝ้าฟังระวังพิเศษนะครับในพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษเนี่ยเราประเมินจากการบริหารจัดการน้ำนะครับทางปริมาณน้ำการระบายน้ำหลักๆของเราก็คือ1ที่แม่น้ำป่าสักนะครับโดยมีการจัดการน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยนะครับ
1: ครับ
3: ณปัจจุบันนี้ประมาณ780ล้านลูกบาศก์เมตรความจุนะครับ 89%
1: ครับ
3: มีการระบายต่อวันในขณะนี้เนี่ยประมาณ25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ 2.16 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับ
1: ครับ
3: อันนี้ก็เป็นตัวที่ต้องพิจารณาร่วมกับอ่างเก็บน้ำบ้านดงซึ่งอยู่สำหรับแถวเนี่ยอันนี้ก็น้ำขึ้นมาจากอุทยาน7คดแล้วก็มาลงอ่างเก็บน้ำคลองเพียวแล้วลงสู่แม่น้ำป่าสักณตอนนี้เนี่ยอ่างเก็บน้ำคลองเพียวเนี่ย 100% นะครับแล้วก็จุดที่2ที่เราประเมินก็คือแหล่งน้ำจากคลองชัยนาทป่าสักนะครับที่มาจากเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็แยกเข้ามาสู่ประตูมโนรมชัยนาทตอนนี้ระบายมาที่210ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากท่องขานเข้ามาจากลพบุรีเข้าสู่พื้นที่สระบุรีนะครับแล้วก็ที่ประตูน้ำเริงรางที่บ้านหมอสระบุรีเนี่ยต้องระบายถึงกว่า240ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งมันเกินเทียบเท่าปี64-65เลยนะครับ
1: ครับ
3: ตัวเนี้ยก็จะไปบรรจบที่แม่น้ำป่าสักที่เขื่อนพระราม6ตัวที่3ที่เราต้องคำนึงถึงคือคลองระพีพัฒน์นะคร
1: ับ
3: อันนี้แยกจากเขื่อนพระราม6ตรงประตูน้ำพระลายตอนนี้ทราบว่าระบายมาทางนี้ไม่เกิน100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคร
1: ับ
3: ซึ่งเต็มศักยภาพของตัวของระพีพัฒน์เส้นเนี่ยประมาณ210นะครับ
1: ครับ
3: น้ำก็จะไปลงที่หนองแคแล้วก็ไปวังน้อยยุทธยาปทุมธานีหนองเสือต่อไปนะครับ
1: ครับ
3: ปัจจัยที่2ที่เราเอามาพิจารณาคือณปัจจุบันเนี่ยนะครับฝนเนี่ยสะสมจากวันที่24ถึง27กันยา3วันเนี่ยนะครับเป็น262มิล นะครับ262มิล นะครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่3 4ตัวเนี่ยนะครับเราพิจารณาแล้วเนี่ยก็เป็นมีพื้นที่ที่จำเป็นต้องเฝ้าระวังพิเศษในช่วงนี้นะครับก
1: ็
3: คือพื้นที่อำเภอวิหารแดงนะครับที่ตำบลหนองหมูและหนองสวงแล้วก็เจริญธรรมตัวนี้เรารับน้ำจากคลองริพัดหนองแคนะครับก็จะเข้ามาสู่ที่เจริญธรรมแล้วก็รวมถึงขณะเดียวกันครับน้ำจากวิหารแดงเนี่ยมาจากน้ำจากที่สูงนะครับในเขาลวกจากอำเภอเมืองเนี่ยแล้วก็ลงมาที่ ตัวหนองแคเหมือนกันแล้วก็น้ำจากตำบลเขาเพิ่มบ้านนานครยกก็จะมาทางนี้

0: ครับมาทางทั้งคลองเรือมาทั้งทางเจริญธรรมก็มาลงที่พื้นที่หนองบัวหนองสวงเหมือนกันนะครับ
1: ครับครับ
0: อำเภอที่สองจุดก็คืออำเภอหนองแคนะครับก็รับน้ำอย่างที่นำเย็นตอนต้นจากคลองระพีพัดนะครับเดียวกันก็รับน้ำจากเมืองสระบุรีด้วย
1: ครับ
0: ผ่านมาเข้าสู่คลองสู่ทางหนองแคตรงคลองระพีพัดหลวงคลองระพีพัดที่หน้าเทศบาลตำบลหนองแค
1: ครับ
0: ตัวนี้น้ำเส้นนี้ก็จะไปวังน้อย
1: ครับ
0: ยาปทุมธานีหนองเสือต่อไปนะครับเช่นเดียวกันครับจุดที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษอีกอำเภอคือบ้านหมอนะครับที่หมู่ที่3และ4ตำบลบางขโมด
1: ครับ
0: แล้วก็หมู่1บ้านครัวอันนี้รับน้ำจากคลองชัยนาทมาศักดิ
1: ์
0: นะครับทางเดียวกันก็รับน้ำภายในอำเภอข้างเคียงเช่นอำเภอพุทธบาทนะครับ
1: ครับ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็จำเป็นเนื่องจากว่าตรงจุดนี้เป็นจุดต่ำที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษถ้าน้ำเข้ามาก็อาจจะมีความเสียหายประมาณ150ครัวเรือน
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่จุดที่ยังเฝ้าระวังพิเศษที่ทั้งวิหารแดงหนองแคและบ้านหมอครับ
1: ครับเรื่องของ
0: ความรวม
1: ครับ
0: ผมสรุปความรวมแล้วตอนนี้เราปัจจัยในน้ำท่าคือตัวระบบเราไม่ห่วงนะครับเราห่วงที่น้ำฝนนะครับซ
1: ึ่
0: งขณะนี้เนี่ยโชคดีหน่อยจริงว่าตั้งแต่ช่วง5โมงเย็นที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ไม่มีฝนตกนะครับ
1: ครับก
0: ็ถ้าน้ำฝนจึงเป็นปัจจัยสำคัญนะครับในการที่จะทำให้การบริหารจัดการน้ำยากขึ้นยิ่งขึ้น
1: ครับครับครับท่านผู้ว่าครับเรื่องของการเยียวยาทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีส่งข่าวมาที่ MPC ส่วนกลางได้ขยายผลแล้ววันนี้เห็นท่านผู้ว่าลงไปที่วิหารแดงพร้อมกับท่านนายกเหล่ากาชาดแล้วก็ทีมงานด้วยเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาในพื้นที่สระบุรีเป็นยังไงบ้างครับในความดูแลของท่านผู้ว่าครับขณะนี้เป็นยังไงครับ
0: ครับการช่วยเหลือเยียวยาจริงๆแล้วเนี่ยภัยสถานภัยเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่19นะครับ19กันยาเราเกิดสถานการณ์ที่มวกเหล็กที่ผ่านมานะครับดังนั้นเราก็เยียวยาแล้วก็เข้าสู่การประชุมของกชพอกทวจไปนะคร
1: ับ
0: 73ครัวเรือนที่มวกเหล็กได้ครัวเรือนละ 9,000 กว่าบาทก็เสนอส่งที่ไปที่กมพบเรียบแล้วร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ก้อนแรกนะครับที่เกิดสถานการณ์ในช่วงของ19กันยาและ24กันยาที่ผ่านมาที่มวกเหล็กนะครับป
1: ั
0: จจ
1: ุ
0: บันที่มวกเหล็กก็สถานการณ์ที่ขายลงไปเรียบร้อยสำหรับการเยียวยาณขณะนี้เนี่ยเราก็ดำเนินการสั่งการในเรื่องของศูนย์พักพิงเนี่ยชั่วคราวครบทั้ง13อำเภอทั้งหมด235ศูนย์จาก13อำเภอนะครับครอบคลุมทั้ง108อปท.นะครับซึ่งปัจจุบันเราเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวตอนนี้นะครับประมาณที่ใช้จริงๆตอนนี้4อำเภอนะครับที
1: ่
0: มีผู้มาพักค้างพักพิงนะครับ4อำเภอ6แห่งนะครับเป็นทั้งวัดบ้างโรงเรียนบ้างที
1: ่
0: อบต.บ้างนะครับในพื้นที่หนองแควิหารแดงหนองบัวมุกเหล็กคนที่เดือพักอาศัยอยู่ตรงนี้ก็82คนส่วนการดูแลเยียวยานะครับมีการดูแลเนี่ยทั้งท้องถิ่นก็สามารถดำเนินการในการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าวปลาอาหารนะครับ
1: ขณ
0: ะเดียวกันทางเหล่ากาชาดก็ได้จัดถุงยางชีพนะครับไปช่วยดำเนินการล่าสุดก็ได้รับการประสานงานจากทางท่านนายกองค์การบริหารจังหวัดก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนในตัวนี้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่นำเรียนท่านครับครับผมครับ
2: ครับเห็นแล้วชื่นใจครับท่านผู้ว่ากับภาคส่วนต่างๆในพื้นที่นะครับให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่ถ้าประชาชนท่านใดนะครับที่ยังจะต้องการความช่วยเหลืออื่นๆครับอันนี้จะต้องประสานงานไปที่ไหนอย่างไรครับท่านครับ
0: ครับคือเรื่องของการช่วยเหลืออื่นๆเนี่ยนะครับตอนนี้เราอย่างที่บอกนำเรียนไปนะครับอย่างที่ทั้ง108อปท.นะครับ
1: ครับ
0: จากที่ผมได้ทางของผมเองท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านประจำวันในอำเภอเนี่ยที่กำกับดูแลพื้นที่เนี่ยก็พบว่าทั้ง108อปท.เนี่ยสามารถที่ทางประชาชนเดือดร้อนเยียวยาเนี่ยสามารถแจ้งที่ทางองค์กรปกครองถิ่นได้เลยครับ
1: ครับ
0: หรือทางที่ทางอำเภอก็ได้ขณะเดียวกันครับขณะนี้ก็เราก็เปิดเพิ่มที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็รับในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาเช่นกันนะครับสามารถติดต่อได้เลยครับผมครับ
1: ครับครับผมครับขอบคุณท่านผู้ว่ามากครับวันนี้ก็ส่งกำลังใจให้คนทำงานนะครับทั้งทีมท่านผู้ว่าด้วยทีมท้องถิ่นด้วยแล้วก็ส่งกำลังใจพี่น้องชาวสระบุรีด้วยครับขอบคุณท่านมากคร
0: ับขอบคุณครับคุณบินคุณอ๊อฟครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: บัญชาชวรินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนะครับ
2: ครับมาดูเรื่องของการเปิดตั้งนะครับศูนย์รับบริจาคสิ่งของกันบ้างนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้เนี่ยก็มีพี่น้องประชาชนบางส่วนแหละนะครับต้องการที่จะใช้สิ่งของต่างๆที่จำเป็นนั่นเองนะครับกรุงเทพมหานครจึงเปิด2จุดรับบริจาคสิ่งของที่จำเป็นช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยมีการเปิดรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะครับเพื่อ

0: ต่อความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยนะครับเช่นเรื่องของอาหารนะครับและอาหารแห้งอาหารสำเร็จรูปนะครับนมและอาหารสำหรับเด็กนะครับน้ำดื่มน้ำดื่มบรรจุขวดเวชภัณฑ์และยาสามัญประจำบ้านนะครับอุปกรณ์ปฐมพยาบาลอุปกรณ์ทำความสะอาดไม้กวาดทางมะพร้าวน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาถูพื้นนะครับรวมถึงของใช้ส่วนตัวผ้าอนามัยผ้าอ้อมสำเร็จรูปเครื่องนอนและของใช้จำเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอนที่นอนผ้าห่มแล้วก็ผ้าเช็ดตัวสำหรับจุดรับบริจาคทั้ง2แห่งนะครับจะเปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับได้แก่อาคารสำนักการระบายน้ำชั้น1ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครที่ดินแดงนะครับหรือจะติดต่อที่0816112878นะครับอย่างที่เห็นอยู่ในหน้าจอขนาดนี้เบอร์0954957960 0945512949 0631696949และ0868980856นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่มีการรับบริจาคนะครับก็คือที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเขตประเวศหรือต้องการสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่3เบอร์ดังนี้นะครับ0894461855 0959264555และ0860223778นะครับ
1: ครับก็เป็นความห่วงใยทางกรุงเทพมหานครก็เปิดรับสุดบริจาคต่างๆนะครับซึ่งทาง NBT ของเราที่เปิดสายรับเรื่องเนี่ยก็จะเอาเรื่องต่างๆเหล่านี้ส่งไปที่ศูนย์ของทางกทม.ด้วยว่าจุดไหนต้องการอะไรขาดเหลืออย่างไรเหล่านี้กทม.ก็จะไปวางแผนถึงหน่วยงานอื่นๆอย่างเช่นกองทัพอย่างเช่นเทศกิจอย่างเช่นปภ.เหล่านี้ลงไปช่วยเหลือประชาชนเต็มที่ทำงานเป็นทีมครับ
0: ใช่แล้วฮะ
1: ครับครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นการจัดรายการพิเศษของเราเดี๋ยวยังมีต่อนะวันพรุ่งนี้ยังมีรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์น้ำกับ NBT กรมประชาสัมพันธ์ในวันพรุ่งนี้รวมไปถึงวันที่29ของ NBTเรานี่ทำงานกันเต็มที่
0: ใช่แล้ว
1: ครับเชื่อมโยงเครือข่ายกัน
0: ครับช่วงนี้นะครับเวลาของรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์น้ำหมดลงแล้วนะครับเรา2คนพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

ัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติ

0: โกงเพียบเลย
1: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิมีน้ำเอ่อล้นท่วมพื้นที่5ตำบลพื้นที่เกษตรเสียหายกว่า1,000ไร่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: สถานการณ์น้ำอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิมีน้ำเอ่อล้นท่วมพื้นที่5ตำบล8หมู่บ้านพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายประมาณ 1,000 ไร่
6: ว่าที่เรือตรีธราธิพหลพินโยในอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่บ้านตะกอและบ้านสาเหลาตำบลบ้านชวนสถานการณ์น้ำในพื้นที่น้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องมีการติดตั้งเครื่องหมายเตือนเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำแล้ว3เครื่องพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ5ตำบลค่าเสียหายประมาณ1,000ไร่ที่อยู่อาศัยได้รับผลกระทบในพื้นที่3ตำบล3หมู่บ้านรวม9ครัวเรือนโรงเรียนในตำบลบ้านชวน1แห่งขณะนี้ระดับน้ำทรงตัวมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆคาดว่าหากไม่มีฝนตกหนักมาเพิ่มระดับน้ำจะลดลงเข้าสู่สภาวะปกติได้ภายใน 2-3 วันเพชรรัตน์วังระหาสวทชัยภูมิรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองลงพื้นที่อำเภอแกลงติดตามสถานการณ์น้ำจากฝนตกต่อเนื่องโดยหลายพื้นที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด
7: นายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้ลงพื้นที่อำเภอแกลงเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนหลัง

0: หลายจุดมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงโดยเฉพาะบริเวณถนนสุขุมวิทและถนนสาย344ช่วงหน้าโรงพยาบาลแกลงต่อเนื่องถึง3แยกประแสมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดจันทบุรีซึ่งมีน้ำท่วมขังในระดับสูงและกระทบต่อการเดินทางของประชาชนสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในอำเภอแกลงครอบคลุมตำบลบ้านนาตำบลทุ่งควายกินและตำบลทางเกวียนโดยพบว่าสถานการณ์ท่วมในหลายจุดกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนและเส้นทางคมนาคมทั้งนี้จังหวัดระยองได้ประกาศให้อำเภอแกลง15ตำบลและอำเภอเมืองระยอง1ตำบลเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติทางจังหวัดระยองขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ปลายน้ำเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดติดตามประกาศจากทางราชการอรณิภาสายยศทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองรายงานค่ะ
1: อังกฤษเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยฐานทัพที่สหรัฐใช้ปฏิบัติการหลังตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัยหลายรายในคดีวัตถุระเบิดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าทางการอังกฤษเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของกองทัพอากาศสหรัฐโดยเจ้าหน้าที่ปิดทางเข้าประตูหลักของฐานทัพและอพยพประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงออกจากพื้นที่รวมถึงหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดของกองทัพอังกฤษเข้าตรวจสอบรถยนต์หลายคันหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัยหลายรายในคดีเกี่ยวข้องกับวัตถุระเบิดทั้งนี้รัฐบาลอังกฤษอนุญาตให้สหรัฐใช้ฐานทัพแห่งนี้โจมตีฐานยิงขีปนาวุธของอิหร่านทำให้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านขู่โจมตีตอบโต้อังกฤษหากปล่อยให้สหรัฐนำเครื่องบินทิ้งระเบิดบินออกจากฐานทัพแฟร์ฟอร์ดเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: การบริหารจัดการข้อมูลรัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยหรือ JICC เพื่อเป็นศูนย์กลางการสื่อสารที่ถูกต้องโดยจะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการทุกวันเวลา10นาฬิกาผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้ชี้แจงความแตกต่างระหว่างวิกฤตน้ำท่วมปี2554กับปี2569ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันมาจากสภาพภูมิอากาศและปริมาณฝนสะสมสูงไม่ได้เกิดจากมวลน้ำเหนือไหลหลากอีกทั้ง4เขื่อนหลักยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 7,200 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่ในปี2554มีพายุเข้าไทยมากถึง5ลูกด้วยกัน
1: และจากสถานการณ์ฝนตกหนักและหนักมากทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ภาคกลางค่ะคณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่28และ29กันยายนเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษใน4จังหวัดพร้อมกับขยายระยะเวลาการขึ้นทางด่วนฟรี8สายทางอีก2วันเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลกำหนดให้วันจันทร์ที่28และวันอังคารที่29กันยายน2569เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการเนื่องจากว่าสถานการณ์ฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนโดยหน่วยงานภาครัฐยังคงต้องเปิดให้บริการประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ตามปกติค่ะคณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันจันทร์ที่28และวันอังคารที่29กันยายน2569เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการค่ะเนื่องจากมีฝนตกหนักและน้ำท่วมขังโดยแม้มีการกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษแต่การให้บริการประชาชนและภารกิจสำคัญของภาครัฐจะต้องไม่สะดุดโดยหน่วยงานภาครัฐยังคงต้องเปิดให้บริการประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ตามปกติในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชนมีราชการสำคัญหรือมีนัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วซึ่งหากยกเลิกหรือ

0: ออกไปจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชนให้หัวหน้างานหน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามความจำเป็นและความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบ
1: และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยขยายระยะเวลาไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษจากเดิมไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษตั้งแต่เวลา 13:00 น.ของวันที่26กันยายนต่อเนื่องถึงเวลา 24:00 น.ของวันที่27กันยายน 2569 เป็นขยายระยะเวลาออกไปอีกจนถึงเวลา 24:00 น.ของวันที่29กันยายน 2560เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนโดยจะครอบคลุมทางพิเศษทั้ง8สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครระบบทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษศรีรัตน์ระบบทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษฉลองรัตน์สายรามอินทราอัดนรงค์และวงแหวนรอบนอกทางพิเศษบูรพาวิถีสายบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรรัตยาสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอาจนรงเอส1ทางพิเศษกาญจนาพิเศษสายบางพลีสุขสวัสดิ์ทางพิเศษประจิมรัตยาสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครค่ะทางนี้ทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM จัดเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดทั้งเส้นทางพร้อมกับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลเรื่องของทางขึ้นทางลงทางพิเศษที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะประกอบการวางแผนแล้วก็เลือกใช้เส้นทางในการเดินทางค่ะ
2: ในส่วนของการให้บริการของสถานพยาบาลนะครับหลังจากที่รัฐบาลประกาศให้วันที่28ถึง29กันยายนนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษโรงพยาบาลหลายแห่งยืนยันว่าจะเปิดให้บริการตามปกตินะครับแต่บางแห่งที่ถูกน้ำท่วมก็แนะนำให้ผู้ป่วยที่มีอาการคงที่งดการเดินทางมารับบริการได้ครับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยได้โพสต์ประกาศให้บริการเปิดทุกระบบตามปกตินะครับแต่หากผู้ป่วยได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือเดินทางไม่สะดวกสามารถติดต่อเลื่อนนัดหมายได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-256-4000ต่อ64460หรือ64461หรือ64462หรือ64464หรือ64466เป็นเบอร์เฉพาะกิจให้กรณีพิเศษนะครับให้บริการถึง29กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.ส่วนระบบบริการพิเศษนอกเวลาราชการและนวัดบริบาลครับหมายเลขโทรศัพท์02-256-5139วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และวันเสาร์อาทิตย์เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.ส่วนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้โพสต์ประกาศแจ้งว่าทางคณะแพทย์เปิดให้บริการทางการแพทย์ตามปกติทุกระดับทุกหน่วยบริการทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการตามปกตินะครับเพื่อให้ผู้ป่วยที่มีนัดหมายสามารถเข้ารับบริการได้อย่างต่อเนื่องส่วนผู้ป่วยที่ประสบปัญหาการเดินทางต้องการเลื่อนนัดหมายครับสามารถโทรศัพท์ผ่านหมายเลขที่ระบุในใบนัดหรือผ่านแอปพลิเคชันศิริราชคอนเน็กต์กรณีเลื่อนนัดคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการสามารถเลื่อนได้ผ่านหมายเลขโทรศัพท์024199801-2นะครับส่วนสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชยานสังวรเพื่อผู้สูงอายุกรมการแพทย์ได้ออกประกาศว่าเนื่องจากมีน้ำท่วมพื้นที่โดยรอบจึงขอให้ผู้รับบริการทราบว่าในวันที่28ถึง29กันยายนนี้ผู้ป่วยที่มีนัดตรวจและมีอาการคงที่สามารถเลื่อนนัดได้รวมถึงงดหรือเลื่อนกิจกรรมภายในสถาบันนะครับประกอบด้วยกายภาพบำบัดทาราบำบัดออกกำลังกายและกิจกรรมบำบัดเพื่อความปลอดภัยของผู้มารับบริการและหากสถานการณ์ปกติแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020248481ต่อ109หรือ201หรือ LINE นะครับ @501nkakl ครับ
1: ส่วนสถานการณ์ฝนตกในกรุงเทพมหานครแม้ว่าปริมาณฝนจะลดลงแล้วนะคะแต่คาดว่าต้องใช้เวลาประมาณ2วันค่ะระดับน้ำตามถนนสายหลักก็จะกลับมาสัญจรได้ตามปกติส่วนระดับน้ำที่ขังอยู่ในชุมชนต้องใช้เวลาอย่างน้อย2สัปดาห์ค่ะนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าสถานการณ์ฝนตกในวันนี้ถือว่าดีขึ้นค่ะเพราะว่าหย่อมความกดอากาศต่ำได้ขยับไปทางเมียนมาแล้วแต่ว่าการระบายน้ำยังไม่สามารถทำได้รวดเร็วเพราะแม้จะดึงน้ำออกจากคลองแต่น้ำบริเวณใกล้เคียงก็เข้ามาเติมแทนโดยย้ำนะคะว่าห่วงทุกพื้นที่ที่ใกล้คลองไม่ว่าจะเป็นคลองแสนแสบคลองเปลมประชากรคลองประเวศก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะโดยคาดว่าระดับน้ำที่ท่วมขังในชุมชนต้องใช้เวลาอย่างน้อย2สัปดาห์ในการระบายส่วนถนนสายหลักคาดว่า 2-3 วันน่าจะระบายออกไปได้หมดค่ะ
3: หนักๆเลยนะตอนนี้คือบริเวณที่อยู่ใกล้คลองอาจจะว่าอย่างคลองแสนแสบเนี่ยคือรางกำแหงทั้งเส้นใช่ไหมบางกะปิเพราะแสนแสบมันเทิมก็จะไปท่วมหรืออย่างคลองเปลมประชากรตรงนี้ก็จะแถวหลัก4เข้าไปเทศบาลสงเคราะห์ใช่ไหมหรือถ้าไปแถวไอ้ด้านเปลมประชากรก็เนี่ยตรงนี้แล้วก็ถึงไอ้คลองประเวศเนี่ยก็คือแถวลาดกระบังแถวพระตัวหลวงแถวพื้นที่ต่างๆเนี่ยนั้นต้องดูอย่างใกล้ชิดเลยก็ต้องเร่งเอาน้ำลงให้ได
4: ้อย่างจะเทียบชั้นในที่มันยังท่วมอยู่วันนี้มันจะสามารถระบายได้ไหมคะ
3: ผมว่าเริ่มแล้วอย่างว่าเมืองชาติเอกมัยก็แห้งแล้วนะบางจุดที่ผมว่าในกรุงเทพชั้นในจะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าที่เราเป็นห่วงคือเนี่ยแถวออกไปข้างนอกหน่อยบางกะปิอ่อนนุชแถวรามคำแหงเนี่ยซึ่งยังมีน้ำและพอน้ำเนี่ยมันพื้นที่มันกว้างพอเข้าไปแล้วมันต้องทยอยสูบออกครับ
5: ประมาณกี่วันได้ฮะกว่าจะดูดน้ำออกจากพื้นที่รามคำแหง
3: ถึงว่าถ้าผมให้แห้งกริบเลยทุกในชุมชนด้วยว่าต้อง2อาทิตย์อ่ะไม่พูดถึงว่าในชุมชนเลยนะในชุมชนที่แบบในตามซอยย่อยต่างแต่ถนนเมนผมว่า2วัน3วันก็น่าจะดีขึ้น
1: ส่วนสถานการณ์ในชุมชนเคหะร่มเกล้าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยอมรับนะคะบอกว่าระดับน้ำท่วมสูงและหนักมากต้องมีการอบพยพประชาชนที่ตกค้างในพื้นที่รวมประมาณ 30,000 คนออกมาให้หมดโดยได้เตรียมพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังไว้รองรับแล้วค่ะ
3: สิ่งที่เป็นห่วงเนี่ยคือจะมีชุมชนที่น้ำเข้าไปท่วมโดยเฉพาะเขตภาคด้านตะวันออกนะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นชุมชนร่มเกล้าซึ่งเมื่อวานนี้ท่วมหนักมากก็มีประชาชนอยู่ประมาณ 30,000 คนแล้วก็หลายคนเนี่ยก็ต้องการอพยพออกคิดว่าตอนนี้เมื่อคืนเราไปตั้งศูนย์อพยพที่โรงเรียนในชุมชนแต่ว่าไม่สะดวกละเพราะว่าคนมาเป็นพันคนเลยก็ตอนนี้ก็ย้ายไปที่มหาวิทยาลัยเจ้าคุณทหารลาดกระบังแทนแล้วบอกว่าตอนนี้ปัญหาหลักของเราคือเรื่องดูแลคนที่ยังติดค้างอยู่ในชุมชนขนาดใหญ่นะซึ่งผมคิดว่าตอนนี้ต้องมีผู้อพยพอย่างน้อยเนี่ยก็ได้ 20,000 คนที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆก็ต้องดูแลเรื่องอาหารการกินเรื่องการนำคนออกอันดับสำคัญนั้นก็คือผู้ป่วยติดเตียงซึ่งตอนนี้เราก็มีการนำออกมาแล้วก็ 40-50 คนน่ะแต่ก็ยังมีค้างอยู่ในพื้นที่ซึ่งนี้ก็ต้องรีบดำเนินการนั่นสิ่งที่ขาดตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องพวกอาหารน้ำดื่มแล้วก็เรื่องการขนส่งซึ่งทางกระทรวงกลาโหมแล้วก็ทางปภ.ได้สนับสนุนอย่างเมื่อคืนที่ท่านรัฐมนตรีกลาโหมได้กรุณาลงไปเองเลยที่ลาดกระบังนะแล้วก็ได้ให้รถ GMC มาเพราะว่าน้ำในชุมชนลาดกระบังเนี่ยค่อนข้างลึกเมตร50ถึงอกเลยอ่ะก็ต้องเอารถ GMC เข้าไปแล้วก็เดี๋ยวจะขอรถขนส่งขอสมก.เพื่อนำคนจากปากซอยไปที่ตระกูลหาดลาดกระบังต่อ
2: ขณะเดียวกันอีก2จังหวัดก็คือนนทบุรีและสมุทรปราการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักเช่นกันนะครับได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากเหตุอุทกภัยเพื่อเร่งให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วนครับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรีออกประกาศเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรืออุทกภัย2ฉบับโดยระบุว่าสืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องประกอบกับปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูงขึ้นส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณบ้านเรือนของประชาชนตั้งแต่เมื่อวันที่25กันยายนสำหรับพื้นที่ที่ได้รับการประกาศให้เป็นเขตประสบสาธารณภัยประกอบด้วยพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีได้แก่เขตเทศบาลนครนนทบุรีครอบคลุมพื้นที่ตำบลสวนใหญ่ตำบลบางเขนตำบลบางกระสอตำบลตลาดขวัญและตำบลท่าทรายขณะที่อีกหนึ่งฉบับเป็นการประกาศในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด ได้แก่เขตเทศบาลนครปากเกร็ดครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากเกร็ดตำบลบางพูดตำบลบางตลาดตำบลคลองเกลือและตำบลบ้านใหม่การออกประกาศทั้ง2ฉบับในวันที่27กันยายนมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติรวมทั้งเปิดทางให้ส่วนราชการหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนสามารถเข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องส่วนที่จังหวัดสมุทรปราการได้มีการประกาศให้6อำเภอเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหลังฝนตกหนักน้ำท่วมขังหลายจุดส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการสัญจรของประชาชนได้แก่อำเภอเมืองสมุทรปราการทุกตำบลอำเภอบางพลีทุกตำบลอำเภอบางบ่อทุกตำบลอำเภอบางเสาธงทุกตำบลอำเภอพระสมุทรเจดีทุกตำบลและอำเภอพระประแดงทุกตำบลครับ
1: ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนฉบับที่16เรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยค่ะด้านภูมิในการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตได้คาดการณ์นะคะว่าคืนนี้ฝนจะตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออก3จังหวัดค่ะคือที่จังหวัดระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดส่วนกรุงเทพมหานครปริมาณฝนลดลงค่ะโดยในประกาศมีเนื้อหาระบุนะคะบอกว่าบริเวณภาคเหนือตอนล่างด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ค่ะทั้งนี้เนื่องจากว่าหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนออกไปปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาแล้วที่อ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องค่ะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับบริเวณทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มควรที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรที่จะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายนนี้ค่ะขณะที่รองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตคาดการณ์นะคะบอกว่าปริมาณฝนคืนนี้คือ27กันยายนจนถึงรุ่งสางของวันพรุ่งนี้28กันยายนในพื้นที่ของภาคตะวันออกคือที่จังหวัดระยองจันทบุรีและตราดมีความเสี่ยงเรื่องของฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งคืนจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนพื้นที่ภาคตะวันตกคือกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์และภาคใต้ฝั่งตะวันตกคือที่จังหวัดชุมพรและระนองยังมีความเสี่ยงฝนตกปานกลางถึงหนักมากตามบริเวณชายขอบค่ะสำหรับพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนเบาสลับกับปานกลางมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญท้องถิ่นสามารถที่จะเร่งรัดการระบายน้ำได้อย่างเต็มที่ค่ะเนื่องจากว่าขณะนี้มีประชาชนจำนวนมากถามถึงเรื่องของแผนการดำเนินงานระบบระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนที่มีน้ำท่วมขังหน่วยงานท้องถิ่นจึงควรแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนรับทราบต่อไปค่ะ
2: สักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมครับ

ัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีลงเรือเยี่ยมประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่แฟลตการเคหะคลองจันทร์มอบอาหารและน้ำดื่มนะครับรวมถึงมอบเรือ3ลำให้อาสากู้ภัยใช้ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ครับเมื่อเวลา 18:00 นที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บริเวณคลองจันทร์เขตบางกะปิเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่พร้อมรับฟังรายงานสถานการณ์จากพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายกรัฐมนตรีได้ให้กำลังใจอาสาสมัครกู้ภัยที่มาทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่คลองจันทร์เขตบางกะปิและยังได้พบกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและทีมงานสุดซอยที่เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยด้วยนายกรัฐมนตรียังได้ลงเรือไปแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนในแฟลตคลองจันทร์ซึ่งในพื้นที่มีน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตร50เซนติเมตรพร้อมให้กำลังใจประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในแฟลตซึ่งประชาชนได้ร้องขอให้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนตลอดการลงพื้นที่มีประชาชนแสดงความยินดีที่นายกรัฐมนตรีเข้ามารับฟังความเดือดร้อนของประชาชนแต่ก็มีบางกลุ่มที่แสดงออกถึงความไม่พอใจทำให้เจ้าหน้าที่ต้องคอยดูแลความเรียบร้อยขณะที่พลเอกสราวุธจันทร์พุ่มผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยพร้อมเรือท้องแบนติดตั้งเครื่องยนต์สนับสนุนการรับส่งประชาชนตามเส้นทางถนนเคหะร่มเกล้าซอยร่มเกล้า24ช่วงสะพานข้ามคลอง2ต้นนุ่นถึงโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนครับ
1: ด้านกรุงเทพมหานครได้ชี้แจงเรื่องของการบริหารจัดการน้ำฝนหลังจากถูกพาดพิงว่าไม่พร่องน้ำในลำคลองส่งผลให้น้ำทะลักถือเป็นความผิดพลาดในการบริหารจัดการค่ะซึ่งทางรองศาสตราจารย์ดร.วิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวชี้แจงถึงสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครหลังจากดร.เอสุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์อดีตผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้เหตุไม่พร่องน้ำในลำคลองทำให้น้ำในคลองทะลักแล้วก็ถือเป็นความผิดพลาดของกรุงเทพมหานครโดยได้ชี้แจงถึงเรื่องนี้ในการรับมือกับสถานการณ์ฝนที่ผ่านมาพร้อมกับยืนยันนะคะว่ากรุงเทพมหานครมีการพร่องน้ำในลำคลองอยู่แล้วเพื่อที่จะรองรับกับปริมาณน้ำฝนแต่ว่าการพร่องน้ำในคลองนั้นสามารถทำได้ต่อเมื่อมีแนวเขื่อนกั้นเท่านั้นเพื่อการขุดลอกที่ง่ายขึ้นและป้องกันเรื่องของดินสไลด์ค่ะ
2: หมดแล้วนะทุกที่เวลาหน้าฝนเนี่ยเป็นปกติของเราอยู่แล้วหน้าฝนเราจะพร่อง

0: เต็มที่จนบางครั้งหลายคนก็บอกว่าทำไมน้ำกลิ่นเหม็นทำไมดูเห็นโคลนแล้วก็พร่องระดับต่ำสุดที่ถ้าบางคลองไหนที่มีเรือวิ่งได้ยังเรือต้องใช้เรือสารอยู่แล้วก็พร่องให้ระดับที่เรือพอวิ่งได้แต่ถ้าคลองไหนที่ไม่มีเรือวิ่งแล้วก็พร่องต่ำสุดจนไม่ได้เห็นดินเลเลยในการพร่องน้ำเนี่ยต้องดูแล้วแต่คลองคลองไหนที่มีเขื่อนที่กันได้เนี่ยเราไปพร่องให้เต็มสุดได้เต็มที่แต่คลองไหนที่ไม่มีเขื่อนเนี่ยการจะพร่องน้ำมากก็อาจจะทำให้ดินสไลด์ได้มีเดี๋ยวว่าถ้ามีบ้านลุกล้ำเนี่ยก็จะเราจะทำพร่องน้ำได้ไม่มากคุณร้อยได้ไม่มากก็กรณีนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าหลายๆคลองณวันนี้กรุงเทพมหานครเนี่ยเรามีโครงการทำเขื่อนนะเพื่อทำให้ขุดลอกง่ายขึ้นและเพิ่มความจุของน้ำในคลองสายหลักได้ครับ
1: ส่วนวันนี้ค่ะปริมาณฝนในกรุงเทพมหานครลดลงเหลือแค่120มิลลิเมตรเท่านั้นเชื่อว่าพรุ่งนี้ปริมาณฝนก็น่าจะลดลงเพิ่มขึ้นอีกพร้อมกับแสดงถึงความห่วงใยต่อสถานการณ์ในพื้นที่น้ำท่วมขังใกล้กับบริเวณคลองแสนแสบทั้งพื้นที่ของบินบุรีสะพานสูงบางกะปิโดยยืนยันว่ากรุงเทพมหานครจะเร่งสูบน้ำเพื่อบรรเทาสถานการณ์ให้ดีขึ้นค่ะ
0: ไม่อาจจะยังไม่ดีขึ้นนะบอกว่าเพราะว่าจะทยอยระบายน้ำได้ดีขึ้นแต่เราก็เห็นใจอยู่คนที่เดือดร้อนลำบากจริงอย่างที่มีที่โซนตะวันออกเนี่ยไม่ว่าทั้งลาดกระบังทั้งหลายเขตนะมีบุรีสะพานสูงบางกะปิเนี่ยซึ่งต้องอาศัยคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ในตัวระบายน้ำหลักเนี่ยก็รับความเดือดร้อนอยู่เนื่องจากคลองระดับน้ำยังไม่ได้ลดเท่าไหร่นะครับแต่ผมยืนยันนะครับการทีมงานกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะทุกหน่วยงานนะสำนักน้ำเร่งสูบอยู่นะก็คิดว่าภายในคืนนี้พรุ่งนี้ระดับน้ำน่าจะทยอยลดต่ำลงมาจะไม่มีกรณีที่เลวร้ายกว่านี้นะครับ
2: โรงพยาบาลแกลงจังหวัดระยองกำลังเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมหลากจากถนนสุขุมวิทเข้าตัวโรงพยาบาลนะครับร้องขอกระสอบทรายและอาหารผู้ป่วยหลังจากโรงครัวประกอบอาหารถูกน้ำท่วมและสต็อกวัตถุดิบเหลือแค่3วันครับนายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้เดินทางไปตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโรงพยาบาลแกลงเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาพบว่าปริมาณน้ำได้ทะลักเข้าท่วมพื้นที่โรงพยาบาลสูงประมาณ 10-15 เซนติเมตรแต่ยังไม่ท่วมตัวอาคารผู้ป่วยนอกนะครับอย่างไรก็ตามน้ำส่งผลกระทบต่อโรงครัวประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยและแพทย์พยาบาลรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์กว่า200คนทางโรงพยาบาลร้องขอกระสอบทรายและข้าวกล่องสำหรับผู้ป่วยแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์และญาติหลังน้ำท่วมโรงครัวเนื่องจากวัตถุดิบในการทำอาหารมีเพียงพอสำหรับ3วันเท่านั้นประกอบกับตลาดที่จำหน่ายวัตถุดิบในการปรุงอาหารก็ประสบปัญหาน้ำท่วมเช่นเดียวกันครับ
1: สลับพาคุณผู้ชมมาติดตามบรรยากาศในการต้อนรับน้องเนเน่กันค่ะเดินทางกลับถึงภูเก็ตประเทศไทยแล้วนะคะท่ามกลางบรรยากาศการต้อนรับเป็นไปอย่างอบอุ่นหลังจากที่น้องเนเน่คว้าแชมป์อเมริกา Got Talent 2026ค่ะรวมถึงตัวน้องเองขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนที่ประสบภัยกับน้ำท่วมและเจ้าหน้าที่ที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะในโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและบรรดาแฟนคลับให้การต้อนรับน้องเนเน่หรือว่านางสาวรัติการอําลอยเยาวชนชาวจังหวัดภูเก็ตอายุ16ปีเจ้าของตำแหน่งแชมป์อเมริกา Got Talent ซีซั่น21บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นนะคะและทันทีที่น้องเดินทางถึงจังหวัดภูเก็ตหลังจากที่สร้างชื่อเสียงบนเวทีระดับโลกโดยมีการคล้องผ้าพิมพ์ลายใบไม้ของตำบลรัศดาค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับความนิยมสูงสะท้อนถึงการนำภูมิปัญญาและทรัพยากรในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์แล้วก็ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการต้อนรับบุคคลสำคัญที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดภูเก็ตค่ะจากนั้นค่ะน้องเนเน่พร้อมกับครอบครัวรวมถึงสมาชิกวงโอโซนได้ขึ้นรถยนต์ EV เปิดประทุนนำเที่ยวของเทศบาลนครภูเก็ตไปตามเส้นทางในย่านเมืองเก่าภูเก็ตแล้วก็มาจบที่บริเวณสี่แยกชาร์เตอร์ค่ะซึ่งจุดนี้มีแฟนคลับนะคะทั้งชาวไทยและชาวภูเก็ตรวมถึงชาวต่างชาติมารอต้อนรับแล้วก็รับชมคอนเสิร์ตของน้องเนเน่และวงโอโซนค่ะซึ่งน้องก็ได้มีการแสดงโชว์3เพลงด้วยกันเริ่มจากเพลงไทยก่อนเลยนะคะเพลงสมสารของเสกโลโซค่ะตามมาด้วยเพลง Black Hole Sun และปิดท้ายด้วยเพลงซอมบี้ค่ะ เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นที่บริเวณแยกชาเตอร์จังหวัดภูเก็ตเรียกว่ากระหึ่มเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีการร่วมแสดงความยินดีและการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากน้องแล้วก็แฟนคลับในพื้นที่แล้วน้องเนเน่ก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กค่ะเพื่อที่จะแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกโดยระบุข้อความนะคะบอกว่าหนูขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนที่เจอน้ำท่วมและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่กำลังช่วยเหลืออยู่ด้วยนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะ
2: พักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศครับ

เพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT 2 HD

0: ชมข่าวได้กันต่อนะคะใน NBT News ข่าวภาคดึกค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศกันไปเริ่มที่กัมพูชาค่ะซึ่งก็เปิดเผยนะคะว่าประชาชนในประเทศตกเป็นเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์เช่นเดียวกันโดยปีนี้มีเหยื่อสูญเสียทรัพย์สินเป็นมูลค่าสูงกว่าปีที่แล้วค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติของกัมพูชาเปิดเผยว่านับตั้งแต่ปีที่แล้วมีชาวกัมพูชาตกเป็นเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์จำนวนมากโดยได้สูญเสียทรัพย์สินให้แก่อาชญากรออนไลน์เหล่านี้คิดเป็นมูลค่าสูงถึง26ล้าน2แสนดอลลาร์สหรัฐหรือว่ากว่า875ล้านบาทเท่ากับเป็นการแสดงให้เห็นว่ากัมพูชาไม่ได้เป็นเพียงฐานปฏิบัติการของแก๊งสแกมเมอร์ที่มุ่งเป้าไปที่ชาวต่างชาติเท่านั้นแต่ว่ายังประสงค์ทรัพย์จากเหยื่อชาวกัมพูชาในท้องถิ่นด้วยค่ะโดยมูลค่าความเสียหายดังกล่าวแบ่งเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว157ล้านบาทจากเหยื่อจำนวน 1,136 รายซึ่งก็มีเพียง51คดีเท่านั้นที่ได้รับการแก้ไขและจัดการจนเสร็จสิ้นส่วนอีก718ล้านบาทเป็นมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในปีนี้จากเหยื่อจำนวน 1,084 รายและเจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือคลี่คลายไปเพียง42คดีโดยมูลค่าความเสียหายที่สูงขึ้นกว่าปีที่แล้วแสดงให้เห็นว่าแก๊งสแกมเมอร์สามารถหารายได้จากเหยื่อชาวกัมพูชาได้มากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติของกัมพูชายอมรับนะคะว่าแก๊งสแกมเมอร์มีความก้าวหน้าในการใช้เทคโนโลยีเพื่อหลอกลวงเหยื่อจึงเป็นการยากในการติดตามตัวเพื่อมาจับกุมดำเนินคดีอีกทั้งยังทำให้กระบวนการติดตามเงินคืนมานั้นมีความยุ่งยากซับซ้อนเป็นอย่างมากค่ะส่วนการจับกุมผู้กระทำความผิดก็ได้ยอมรับว่าสามารถจับกุมได้แต่สมาชิกที่เป็นแก๊งระดับปฏิบัติการเท่านั้นแต่ยังยากที่จะไปจับกุมตัวการใหญ่เนื่องจากว่ากบดานอยู่ต่างประเทศค่ะ
1: ที่ผ่านมากัมพูชาเผชิญแรงกดดันจากนานาชาติทั้งจากสหรัฐจีนและเกาหลีใต้ให้ดำเนินการปราบปรามสแกมเมอร์อย่างจริงจังกระทั่งมีการประกาศจากกัมพูชาเมื่อเดือนที่แล้วว่าสามารถปราบปรามแหล่งสแกมเมอร์ใหญ่ในประเทศได้ทั้งหมดแล้วพร้อมนำสื่อเข้าเยี่ยมชมผลงานแต่ภาพที่ปรากฏตามสื่อได้เกิดข้อสงสัยว่าแหล่งสแกมเมอร์แต่ละแหล่งมีความใหญ่โตและมีลักษณะที่เหมือนกันก็คือถูกปิดทึบคล้ายกับต้องการตัดขาดจากโลกภายนอกซึ่งดูแปลกตาเหตุใดทางการกัมพูชาจึงมองไม่เห็นความผิดปกติเหล่านี้ครับยังมีข่าวต่างประเทศอื่นๆให้ติดตามนะครับเริ่มที่เนปาลครับยังคงกู้ภัยและค้นหาผู้สูญหายจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันที่ช่องเขาฮิมาลัยซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วครับ

0: ฏิบัติการกู้ภัยเหตุน้ำท่วมฉับพลันที่เกิดขึ้นในช่องเขาหิมาลัยในเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคมล่วงมาเป็นเวลา1เดือนแล้วโดยเจ้าหน้าที่ยังคงสำรวจพื้นที่เพื่อค้นหาผู้สูญหายที่ยังมีอีกมากกว่า 5,600 คนจากที่พบศพแล้วเกือบ 1,000 คนขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ด้วยการเก็บกวาดซากปรักหักพังและสร้างที่พักชั่วคราวให้แก่ผู้ไร้ที่อยู่อาศัยขณะที่เจ้าหน้าที่อีกส่วนก็ยังช่วยแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์และให้บริการการแพทย์แก่ผู้ประสบภัยส่วนกระบวนการชันสูตรร่างผู้เคราะห์ร้ายเพื่อส่งคืนญาติก็ยังไม่แล้วเสร็จจนถึงวันนี้สถานการณ์น้ำท่วมในลิเบียที่เกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหลายพื้นที่มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว2คนและยังสูญหายอีกจำนวนหนึ่งโดยรัฐบาลท้องถิ่นได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจุดต่างๆที่เมืองมิสซาดาและเนสมาทางตะวันตกของลิเบียได้รับการระบุว่าเป็นจุดที่สถานการณ์เลวร้ายอย่างมากเนื่องจากมวลน้ำป่าได้ไหลบ่าลงมาจากหุบเขาโดยมีความรุนแรงถึงกับซัดจนอาคารบ้านเรือนพังทลายอีกทั้งยังตัดขาดเส้นทางคมนาคมทั้งถนนและสะพานภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐเผชิญพายุฤดูใบไม้ร่วงที่ทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ครอบคลุมเมืองใหญ่อย่างนิวยอร์กบอสตันและฟิลาเดลเฟียกระทบต่อการบินในพื้นที่ที่ได้มีการประกาศยกเลิกและเลื่อนเวลาเที่ยวบินตามสนามบินต่างๆขณะที่ทางการท้องถิ่นได้มีการประกาศเตือนน้ำท่วมใหญ่ตามแนวชายฝั่งติดมหาสมุทรแอตแลนติกด้วยจากปัจจัยน้ำทะเลหนุนสูงส่วนเว็บไซต์ powerouted.com ซึ่งติดตามสถานการณ์ไฟดับได้รายงานว่าพายุได้ทำให้เกิดไฟฟ้าดับที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนราว 75,000 รายที่อยู่ในรัฐนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์คอนเนตทิคัตและแมสซาชูเซตส์นายกรัฐมนตรีคุณมาเน็ตของกัมพูชาได้ย้ำให้เจ้าหน้าที่รัฐให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหลังจากที่ประเทศได้เผชิญกับสภาพอากาศมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และเขายังได้สั่งการให้จัดเตรียมพื้นที่อพยพแก่ผู้ประสบภัยไว้ด้วยส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในกัมพูชาได้ทำให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นต้องทำงานกันตลอดทั้งวันในการเร่งระบายน้ำโดยเฉพาะที่จังหวัดไพลินที่มีความเสี่ยงอันตรายสูงสำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานอ้างสื่อท้องถิ่นของฟิลิปปินส์ที่ระบุว่าฟิลิปปินส์ยังคงถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีความเสี่ยงจากภัยพิบัติสูงที่สุดในโลกโดยครองอันดับหนึ่งในดัชนีความเสี่ยงโลกประจำปีนี้ตามด้วยอินเดียและอินโดนีเซียทั้งนี้ฟิลิปปินส์ตั้งอยู่ในแนววงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกจึงเผชิญทั้งภัยแผ่นดินไหวและภูเขาไฟปะทุไม่เพียงเท่านี้ที่ตั้งบริเวณแปซิฟิกตะวันตกยังทำให้เผชิญกับพายุหมุนเขตร้อนฝนตกหนักน้ำท่วมและดินถล่มอยู่บ่อยครั้งอินเดียประกาศว่าสถานการณ์ภัยแล้งในรัฐมหาราชตะทางตอนกลางของประเทศและเป็นที่ตั้งของเมืองใหญ่อย่างนครมุมไบกำลังเผชิญภัยแล้งที่ขยายวงกว้างครอบคลุมพื้นที่ถึง 74% ของรัฐแล้วส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรในพื้นที่และฤดูมรสุมปีนี้ก็อาจมีฝนตกปริมาณต่ำกว่าค่าเฉลี่ยซึ่งจะเป็นปัญหาต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยภัยแล้งได้ทำให้การเพาะปลูกพืชเกษตรสำคัญของรัฐอาทิฝ้ายอ้อยถั่วและพืชตระกูลถั่วต้องหยุดชะงักและฝนน้อยก็ยังกระทบให้ผลผลิตลดน้อยลงไปอีกด้วยชาวบราซิลที่อาศัยอยู่ในเมืองมานาวส์ในเขตแอมะซอนกำลังเดือดร้อนอย่างหนักจากปัญหาสภาพอากาศเลวร้ายที่เกิดจากควันไฟป่าแผ่ปกคลุมเมืองมานาน3วันแล้วและเกิดขึ้นเป็นครั้งที่7แล้วนับตั้งแต่ย่างเข้าสู่เดือนกันยายนโดยล่าสุดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในเมืองนี้ได้พุ่งสูงขึ้นเกินกว่าเกณฑ์ปลอดภัยขององค์การอนามัยโลกกว่า 7.5 เท่าซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ
1: นี่ได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะคะคืนนี้พบกับคุณอูนิติพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับครับสวัสดีครับ
1: คืนนี้มีอะไรมาฝากกันบ้างคะ
2: ก็มีผลกรีธานะครับก็พุทธพลบุญสอนได้เหรียญทองที่2นะครับจากวิ่ง200เมตร
1: เชิญเลยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ

0: 50เมตรแรกแล้วก็พุ่งเข้าเส้นชัยทิ้งห่างคู่แข่งเกือบ2ช่วงตัวสร้างสถิติใหม่ของเอเชียนเกมส์เวลา 19.88 วินาทีนะครับซึ่งเป็นสถิติเทียบเท่ากับสถิติของทีมเอเชียด้วยนะครับแล้วก็ทำลายสถิติเอเชียนเกมส์ของตัวเองซึ่งทำไว้ในรอบรองชนะเลิศเมื่อวานนี้ซึ่งทำไว้ 20.10 วินาทีแล้วก็เป็นเหรียญทองเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เหรียญที่2ของภูริพลต่อจากวิ่ง100เมตรชายซึ่ง100เมตรชายก็สามารถทำสถิติเอเชียนเกมส์ขึ้นมาใหม่ 9.90 วินาทีด้วยครับเหรียญเงินเป็นของหวงโยเหยินจากจีน 20.45 วินาทีและเหรียญทองแดงโซชิวิสุคุโบนะครับเจ้าภาพญี่ปุ่นเวลา 20.56 วินาทีครับ
1: ตอนนี้ก็ปลดล็อกทุกอย่างแล้วครับผมก็ทำตามที่ผมบอกไว้เรียบร้อยแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่คว้าเหรียญทองไปได้2เหรียญแล้วก็ได้สถิติเอเชียด้วยใช่ไหมครับก็รู้สึกดีใจมากเลยครับผมที่ตัวเองมาไกลขนาดนี
2: ้ถ้าดีใจครับเห็นพูดถึงเมื่อวาน
1: เมื่อกี้3 4ท่าเลยครับมีทั้งคุณย่ามีทั้งยูซินโบวีวันนี้ครับใช่ครับดีใจทุกบอกไม่ถูกจริงครับ
2: ดีใจขอบคุณมั้ยครับสำหรับความสุข
1: ก็ขอบคุณแม่เลยครับครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตเราเสมอมาครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์อีก2ท่านครับที่ฝึกซ้อมผมตั้งแต่เด็กคือมาสเตอร์เอครับกับมาสเตอร์ออสก็อยากขอบคุณมาสเตอร์ทั้งสองมากๆที่คอยผลักดันผมมาถึงจนวันนี้ครับก็ดีใจมากที่มาไกลขนาดนี้ก็มาสเตอร์สองคนก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังผมทุกขณะเวลาเลยครับก็ขอบคุณมากจริงครับ
2: มีอะไรอยากพูดถึงโค
1: ้
2: ชไหมคร
1: ับ โค้ชก็ขอบคุณโค้ชมากเหมือนกันที่คอยผลักดันเราแล้วก็เชื่อมั่นในตัวผมครับเขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับผมแล้วว่าร่างกายเราไหวหรือไม่ไหวโค้ชสามารถบอกเราเลยว่าคุณวิ่งได้ก็ขอบคุณมากที่คอยซัพพอร์ตผมอยู่ตรงนี้แล้วก็คอยให้กำลังใจแล้วก็เป็นไปได้ก็อยากให้อยู่ต่อถึงปีหน้าเลยนะครับ
0: สำหรับฟิก200เมตรหญิงรอบชิงชนะเลิศเช่นเดียวกันสันติเปเรร่าร่มกดสาวจากสิงคโปร์เร่งในช่วงท้ายเข้าเส้นชัยคนแรกเวลา 22.78 วินาทีเฉือนชนะเฉินยูเจียแชมป์วิ่ง100เมตรจากจีนซึ่งทำเวลาได้ 22.93 วินาทีเข้ามาเป็นที่2และเหรียญทองแดงฮาริต้าบาดราจากอินเดียเวลา 23.20 วินาทีครับส่วนนักวิ่งไทยจิรพัฒน์ขานอ่อนตาเข้าเป็นอันดับที่8เวลา 23.65 วินาทีครับกลวุฒิวิทิสานะครับก็การันตีเหรียญทองแดงในการแข่งขันแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวครับการแข่งขันประเภทแบดมินตันประเภทบุคคลนะครับชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศกลวุฒิวิทิสานมือ3ของโลกเจอกับแองกัสอึ้งการหลงจากฮ่องกงมือ30ของโลกเกมแรกกุลวุฒิเป็นฝ่ายทำแต้มไล่ตามแต่ไม่ทันนะครับแพ้ไปก่อน16ต่อ21จากนั้นเกมที่2กุลวุฒิดึงฟอร์มเก่งเป็นฝ่ายตบทำคะแนนเอาชนะไปขาดลอยครับ21ต่อ10สมัยกัน1ต่อ1เกมต้องตัดสินในเกมที่3และเป็นกลวุฒิทำแต้มนำตลอดแล้วชนะไป21ต่อ13ครับทำให้กลวุฒิวิทิสารครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับไอวี่ฟาฮานดาวรุ่งมือ10ของโลกจากอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้ครับเวลาประมาณ 12:30 นพร้อมกันนี้การผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศส่งผลให้กลวุฒิการันตีเหรียญทองแดงที่2ของตัวเองในครั้งนี้ต่อจากเหรียญทองแดงประเภททีมชายครับทางด้านหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศรัชนกอินทนนท์มือ5ของโลกเจอศึกหนักอันเซยองมือ1ของโลกจากเกาหลีใต้ครับเกมนี้เมย์นั้นต้านทานความคล่องตัวและลูกตบที่เฉียบขาดของอันเซยองไม่ไหวพ่ายไป0ต่อ2เกม8ต่อ21และ9ต่อ21ยุติเส้นทางเอเชียนเกมส์ครั้งสุดท้ายในชีวิตไว้ที่รอบนี้ส่วนอันเซยองผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับเฉินยูเฟยจากจีนครับส่วนทางด้านคู่ผสมรอบ8ทีมสุดท้ายรัตนภักดิ์อูบทองกับเชอร์นิชาสุดใจประภารัตคู่มือ22ของโลกเจอกับเย่หงเว่ยกับนิโคกอนซาเลสชานมือ9ของโลกจากไต้หวันเกมนี้คู่ของไต้หวันประสบการณ์เหนือกว่าเป็นฝ่ายชนะคู่ไทยไปได้2เกมรวด21-18และ21-14ครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปนัทธนิชาจงโปร่งกลางนักชกความวางเหรียญทองของไทยก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศมวยสากลการันตีเหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยครับการแข่งขันมวยสากลนะครับที่นิชโอยิมเนเซียมรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศหรือว่ารอบชิงเหรียญทองแดงน้องโฟกัสหรือว่านัทธนิชาจงโปร่งกลางนักชกสาวลูกครึ่ง

0: ทยนิวซีแลนด์วัย21ปีความหวังเหรียญทองเอเชียนเกมส์ของทีมมวยสากลไทยขึ้นสังเวียนพบกับนิกิน่าอุกตาโมวานักชกสาวจากอุซเบกิสถานนะครับนักชกไทยในมุมแดงนะครับเริ่มยกแรกนิกิน่าเป็นฝ่ายเปิดเกมบุกเข้าใส่แต่นัทนิชาอาศัยกระแทกยับและต่อยซ้ายตรงเข้าหน้านิกิน่าได้หลายครั้งครบ3ยกกรรมการชูมือให้นัทนิชาเฉือนชนะ3ต่อ2เสียงผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศพร้อมกับการันตีเหรียญทองแดงแน่นอนแล้วโดยรอบตัดเชือกนั้นนัทนิชาจะไปเจอกับสุกิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันที่29กันยายนหรือว่าวันอังคารนี้ครับส่วนอีกหนึ่งความหวังของไทยรุ่น65กิโลกรัมหญิงจันจำสุวรรณเพ็งเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกในปี2024นะครับเจอกับเฉินเนียนฉินจากไต้หวันซึ่งเป็นเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกในครั้งเดียวกันตลอด3ยกเฉินเนียนฉินออกอาวุธจะแจ้งกว่าชนะไปขาดลอย5ต่อ0ผ่านเข้ารอบตัดเชือกส่วนจันจำก็หยุดเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศครับนักตบลูกยางชายไทยก็ประเดิมสนามเอเชียนเกมส์เฉือนชนะอินโดนีเซียอย่างหวุดหวิดครับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายนะครับเปิดสนามวันแรกรอบแรกกลุ่ม B ทีมนักตบลูกยางชายไทยอันดับ52ของโลกแชมป์ซีเกมส์ล่าสุดประเดิมสนามพบอินโดนีเซียอันดับ45ของโลกคู่นี้เจอกันมาล่าสุดนะครับไทยนั้นแพ้อินโดนีเซีย2ต่อ3เซตในรายการ ABC ครับผู้เล่น6คนแรกของไทยประกอบด้วยชัยวัฒน์ถุงคำนภาเดชพินิจดีบุญฤทธิ์วงธรทุประดิษฐ์พระพุทธอนุชิตพักดีแก้วและธนัทบำรุงพักดีโดยมีนักกรินอินทนูเป็นผู้เล่นตัวรับอิสระเกมนี้สูสีครับผลัดกันชนะแพ้ทีมละ2เซตต้องตัดสินในเซตที่5เซตสุดท้ายและทีมไทยก็เป็นฝ่ายเฉือนชนะในเซตตัดสิน25ต่อ23ครับนภาเดชทำคะแนนสูงสุดของไทยครับทำไป34คะแนนจากการตบ30และบล็อกอีก4ธนัททำเพิ่มอีก24คะแนนครับโดยนัดต่อไปนัดที่2ทีมไทยเจอกันหนักพบกับอิหร่านแชมป์เอเชียนเกมส์3สมัยซ้อนและเป็นแชมป์เก่าในเวลา 14:00 น.วันพรุ่งนี้ครับส่วนอินโดนีเซียนั้นพบกับคีร์กีสถานครับทีมข่าวกีฬา ABC ที่ไปรายงานข่าวกีฬาเอเชียนเกมส์ที่ญี่ปุ่นวันนี้พาไปชมความสวยงามของปราสาทนางโอย่าสัญลักษณ์ประจำเมืองนี้ครับที่นักท่องเที่ยวต้องไปเยือนให้ได้ติดตามได้จากรายงานครับ
1: ปราสาทนาโกย่าหรือว่านาโกย่าคาสเซิลปราสาทที่มีความเก่าแก่และมีความสำคัญทางวัฒนธรรมแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพาไปชมความงดงามของปราสาทนี้กันครับการเดินทางของพวกเราเริ่มต้นที่คินชิจิโยโคโจเมืองแห่งอาหารเลิศรสเป็นแหล่งรวบรวมร้านอาหารใกล้กับปราสาทนาโกย่าที่รวบรวมร้านอาหารเก่าแก่ในนาโกย่าและร้านอาหารสุดชิคมาแรงมากมายโดยพร้อมเปิดประตูให้ท่านได้มาลิ้มรสอาหารและประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงของนาโกย่าพอมาถึงทางเข้านาโกย่ามีจุดบริการสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกเข้าชมฟรีส่วนผู้สื่อข่าวอย่างพวกเราต้องซื้อบัตรเข้าชมในราคา500เยนหรือว่าประมาณ120บาทไทยสำหรับปราสาทนาโกย่าสร้างขึ้นสมัยเอโดะราวปีค.ศ.1610โดยโชกุนโตกุงาวะอิเอยาสึจุดประสงค์เพื่อสร้างให้กับโยชินาโออิเอยาสึบุตรชายคนที่9ของเขามีคำสั่งให้สร้างปราสาทนี้ขึ้นมาแทนปราสาทโบราณบริเวณเดิมในปีค.ศ.1893ปราสาทแห่งนี้ได้รับจดทะเบียนเป็นสมบัติของชาติซึ่งนับว่าเป็นแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่นแม้ว่าตัวปราสาทดั้งเดิมจะถูกทำลายโดยการโจมตีทางอากาศในปีค.ศ.1945ทว่ามีการบูรณะจนกลับมาสมบูรณ์งดงามดังเดิมส่วนการชมปราสาทนาโกย่านับมีจุดที่น่าสนใจมากมายไฮไลท์คือฮอนมารุแอเรียซึ่งเป็นใจกลางที่ตั้งของตัวปราสาทหลักแม้ว่าปัจจุบันยังไม่เปิดให้เข้าชมเนื่องจากมีการบูรณะจากเหตุแผ่นดินไหวแต่ตัวปราสาทที่ตั้งตระหง่านงดงามด้วยสถาปัตย์ดั้งเดิมก็ยังคงดึงดูดผู้คนให้มาเยี่ยมชมที่นี่ด้วยลักษณะที่มีป้อมปราการเชื่อมต่อกันถึง5ป้อมทาสีขาวโดดเด่นหลังคาสีเขียวที่มีคันซาชิปราสาทที่มีหัวเป็นเสืออันเป็นสัญลักษณ์ของสัตว์ตำนานที่เชื่อกันว่าเรียกน้ำมาดับไฟแล้วจากตัวปราสาทต้องไม่พลาดชมพระราชวังฮอนมารูอาคารไม้ที่สร้างมาจากไม้สนหอมฮิโนกิซึ่งเป็นหนึ่งในโครงสร้างปราสาทแรกๆที่รับการจดทะเบียนเป็นสมบัติของชาติสร้างเสร็จในปี1615พระราชวังแห่งนี้ได้ถูกทำลายล้างโดยการโจมตีทางอากาศในปี1945ภายหลังมีการบูรณะขึ้นตามสถาปัตยกรรมและโครงสร้างเดิมจนเสร็จสิ้นในปี2018จัดแสดงภาพวาดจิตรกรรม

0: สัตว์มงคลในความเชื่อของชาวญี่ปุ่นธรรมชาติที่งดงามมีความวิจิตรและอารามงามด้วยการใช้ทองคำเป็นส่วนประกอบในอดีตนั้นที่นี่เป็นที่รับรองของโชกุนเท่านั้นนี่ก็คือปราสาทนาโกย่าหรือว่านาโกย่าคาสเซิลนะครับแลนด์มาร์คสำคัญที่ผู้ที่มาเยือนเมืองนาโกย่าจะต้องมาเยือนให้ได้สักครั้งทีมข่าวกีฬารายงานจากเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
1: ต่อกันที่แฮนด์บอลหญิงเจ้าภาพนะครับคว้าชัยในศึกชิงแชมป์ประเทศไทยครับการแข่งขันแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครแข่งขันแบบพบกันหมดครับมีทีมชาย5ทีมและทีมหญิง5ทีมนะครับในประเภททีมหญิงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติสมุทรสาครเจ้าภาพในเสื้อขาวพบกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คู่นี้ผัดกันทำประตูอย่างสนุกสูสีจบการแข่งขันเจ้าภาพมกช.สมุทรสาครเฉือนชนะเกษตรศาสตร์อย่างสนุก25-23คะแนนครับทางด้านทีมชายมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกรุงเทพในชุดดำพบกับกรุงเทพมหานครคู่นี้เป็นการดวลกันระหว่างนักขว้างชุดซีเกมส์ครั้งล่าสุดและเป็นโอเพ่นกันนรงค์กับทีมชาติชุดซีเกมส์นำทีมเมืองหลวงเอาชนะไปได้ขาดลอย43-30คว้าชัยได้อย่างสวยงามสำหรับการแข่งขันแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มแข่งขันเวลา10 นาฬิกาเป็นต้นไปครับปิดท้ายที่แอนโทนีฮัสเซนต่อสัญญาคุมทีมไทยไปจนถึงช่วงต้นปี2028ครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยบรรลุข้อตกลงขยายสัญญาฉบับใหม่กับแอนโทนีฮัสเซนหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชาวอังกฤษออกไปเป็นที่เรียบร้อยจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2028สัญญาฉบับเดิมของฮัสเซนกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในการทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนเดิมจะมีถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์ในปี2027หรือว่าหลังจบการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2027ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียล่าสุดได้มีการขยายเพิ่มออกอีก1 ปีครับฮัสเซนเข้ามารับงานเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2568และนำทีมผ่านเข้ารอบสุดท้ายของเอเชียนคัพต่อเนื่องด้วยการพาทีมลุยศึกชิงแชมป์อาเซียน2026ขณะนี้ฮัสเซนกำลังนำทีมชาติไทยลุยศึกฟีฟ่าอาเซียนครับระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นที่ประเทศอินโดนีเซียโดยประเดิมนัดแรกด้วยการชนะปากีสถาน4-0แล้วก็ยังมีโปรแกรมลงแข่งขันรอบแรกที่ประเทศอินโดนีเซียนัดที่2พบกับเวียดนามนะครับในวันที่29 กันยายนเวลา19:30 น.นัดที่3ไทยจะพบกับฟิลิปปินส์วันที่2 ตุลาคมเวลา16:00 น.ส่วนรอบชิงชนะเลิศและนัดชิงอันดับ3จะแข่งขันวันที่5 ตุลาคมที่เกลลาบุงกาโนสเตเดียมกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียครับและนี่ความเคลื่อนไหวทั้งหมดของข่าวกีฬาในช่วงดึกวันนี้ครับ
2: ขอบคุณคุณอูด้วยค่ะ
3: ส่งท้ายข่าวดึกวันนี้ครับด้วยภาพสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งสำนักข่าวต่างประเทศได้เผยแพร่ไปทั่วโลกครับ
2: ลากันไปด้วยภาพนี้นะคะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะเราทั้ง3 คนรวมถึงทีมข่าวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมการปกครองลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำนนทบุรีเฝ้าระวังพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
4: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
5: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
6: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กรมการปกครองลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำนนทบุรีกำชับฝ่ายปกครองเตรียมกำลังและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนพร้อมเฝ้าระวังพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำ
9: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณประตูระบายน้ำคลองบางแพรกและท่าน้ำนนหอนาฬิกาจังหวัดนนทบุรีพร้อมกำชับฝ่ายปกครองเตรียมกำลังพลและอุปกรณ์ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุพร้อมเน้นย้ำการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรักษาความสงบเรียบร้อยและเฝ้าระวังป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ประสบภัยอย่างเข้มงวดสำหรับสถานการณ์น้ำในจังหวัดนนทบุรีขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้และใกล้เคียงกับภาวะน้ำหนุนในช่วงเดียวกันของทุกปีแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะอำเภอปากเกร็ดซึ่งมีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนบางส่วนทั้งนี้ฝ่ายปกครองและเทศบาลนครนนทบุรีเร่งเสริมแนวกระสอบทรายบริเวณท่าน้ำนนพร้อมแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองกำชับทุกภาคส่วนเร่งรับมืออุทกภัยอุดจุดเสี่ยงเตรียมศูนย์อพยพและดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด
10: นายณทีมนตรีวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือทั่วประเทศที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานโดยสำหรับจังหวัดอ่างทองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้กำชับทุกภาคส่วนให้เร่งดำเนินการตามข้อสั่งการทั้งการอุดจุดเสี่ยงและจุดเปราะบางเตรียมความพร้อมศูนย์อพยพในแต่ละอำเภอตรวจสอบวงเงินทดรองราชการให้เพียงพอรวมถึงจัดเตรียมผู้ประกอบอาหารที่มีคุณภาพ

0: รองรับประชาชนหากเกิดอุทกภัยพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลและแจ้งเตือนประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยสัปดาห์หน้าผู้บริหารจังหวัดอ่างทองเตรียมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและตรวจความพร้อมศูนย์พักพิงผู้อพยพชั่วคราวในแต่ละอำเภอที่ดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเร่งติดตามสถานการณ์น้ำหลังฝนตกต่อเนื่องปริมาณอ่างห้วยส้มเต็มความจุกำชับเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งระบายน้ำพื้นที่ท่วมขังนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่อ่างเก็บน้ำห้วยส้มหลังฝนตกต่อเนื่องทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีสั่งการโครงการชลประทานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอ่างเก็บน้ำและเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ท้ายน้ำได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ยังลงพื้นที่จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำอุทกภัยขนาดใหญ่บริเวณบ่อตกกุ้งตำบลป่าตาลอำเภอเมืองลพบุรีเพื่อติดตามและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

สามวันนี้อยู่คนละฝั่งกับผู้ที่ประสบภัยทางลาดพร้าวคลองจันทน์บางกะปิร่มเกล้าอยู่ฝั่งทนที่บ้านที่หนองแขมฝนก็ตกมาตลอดต่อเนื่องแต่ว่าน้ำในซอยก็ไม่ได้สูงมากเหมือนพื้นที่ที่ขณะนี้ประสบเหตุอยู่แล้วก็กำลังดำเนินการเข้าไปช่วยกันอย่างเต็มที่โดยนายกรัฐมนตรีก็นำบรรดาพลพรรคทั้งหลายก็ตามกันไปทำไมพลพรรคเมื่อก่อนนั้นที่นายกยังไม่เดินทางกลับไม่เข้าไปตั้งแต่แรกๆแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นอย่างเนี้ยก็เลยรู้เลยว่าตอนนี้เกษียณแล้วก็เตรียมตัวว่าเดี๋ยวจะเก็บตังค์ที่มีน้อยนิดของเงินบำนาญว่าเตรียมซื้อเครื่องปั่นไฟที่ใช้น้ำมันเตรียมเรือแพยางอาจจะไปขอที่เขามือสองที่พวกนักไปประดำน้ำเนี่ยนะฮะพอดีลูกชายก็ไปดำฝึกดำน้ำแบบนางเงือกนะฮะนางเงือกเขาไปฝึกมาก็ได้ไปเห็นที่อยู่แถวบางว่าเขามีอุปกรณ์ดำน้ำแท้งแล้วก็เห็นมีแพยางถ้าเขาขายถูกๆก็จะมาขอซื้อแล้วก็ติดเครื่องยนต์เล็กๆเอาไว้แล้วก็หาเงินซื้ออุปกรณ์ทุกอย่างที่จะยังชีพอุปกรณ์ช่วยชีวิตช่วยเหลือผู้คนหรือว่าช่วยเหลือครอบครัวกับเจ้าหมา4ตัวออกไปอพยพหรือว่าถ้าอยู่ได้ก็จะตุนข้าวสารอาหารแห้งหรือจะทำบ้านให้แบบคือทุกวันนี้ก็บ้านของเขาสูงกว่าชาวบ้านเขาอยู่แล้วเขาสร้างเอาไว้ตั้งตอนแรกเขาด่าผมว่าสร้างบ้าบ่ออะไรนี่มันยากสูงขนาดนั้นก็ต้องขอบคุณคนที่เขาสร้างบ้านที่เขาคิดการไกล

ับสมัยก่อนที่น้ำท่วมปี54ที่เราก็รอดมาโดยที่น้ำไม่ได้เข้าบ้านในด้านชั้นล่างเลยแม้แต่นิดเดียวต้องเคลื่อนไปอีกนิดเดียวแต่รอบบ้านนั้นหมดเลยแล้วก็พี่น้องของคนที่อยู่แถวบ้านทั้งหมดนั้นก็ลำบากลำบนเหมือนกันในขณะนี้ที่คุณผู้ฟังได้ลำบากอยู่ในใช้ชีวิตทั้งคลองจันทั้งแถวเคหะร่มเกล้าซึ่งทางรัฐบาลก็ดำเนินการช่วยนะครับดูแลแล้วก็พยายามที่จะทำให้น้ำลดทางกทมก็ช่วยกันทุกฝั่งทุกฝ่ายแล้วครับก็รู้กันเหน็ดเหนื่อยกันแต่ว่ายังไงเนี่ยคือผมก็คาดหวังว่ากูไม่เอากับพวกมึงแล้วล่ะกูลุยกับกูเองดีกว่านะฮะหลายบ้านที่เขาปิดกั้นเขาทำด้วยตัวเองได้เนี่ยเราก็ดูแบบอย่างเอาไว้แล้วก็เอามาไว้ใช้สำหรับนะครับในบ้านของเราต่อไปในภายภาคหน้าซึ่งคิดว่ามีอีกแน่มาอีกแน่ไม่รู้เมื่อไหร่หรือเร็วๆนี้ก็ไม่อาจจะประเมินได้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์ผมเป็นโยรุ่งสมัยทำหน้าที่กันในชั่วโมงสุดท้ายครับเรามีรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์น้ำจากสถานีโทรทัศน์ NBT แล้วก็ข่าวสารด้านการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงที่ผ่านมาก็ติดตามกันได้ครับเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายนะครับทั้งบทเพลงที่เลือกนำมาฝากกันในต้นชั่วโมงนี้น้ำท่วมฟ้าป่ากินดาวงานของน้ำวิสาคันธรรมนะครับ0816346452ยังทำหน้าที่กันอยู่แล้วก็บทเพลงที่ให้กับผู้ที่ประสบภัยในขณะนี้เรายังถือว่าน้อยมากกว่าทางที่ผ่านมาที่ทั้งปัวทั้งเชียงรายแล้วก็ที่หาดใหญ่ดังนั้นก็ขอให้ดูแลซึ่งกันและกันและอดทนในการเป็นคนที่ประสบชะตากรรมตรงนี้กันไปนะครับน้ำใจไทยครับ

ลูกสาวแห่งโลกเนนี่ก็เดินทางกลับถึงบ้านที่เมืองไทยในสภาพที่เหนื่อยยากเหนื่อยล้าพอสมควรทีเดียวเดินทางไกลจากอเมริกาขอชัยมาให้พวกเราได้ชื่นชมกันแล้วก็ดูแลเธอกันดีๆนะครับเพราะว่ายังเป็นเด็กอายุแค่16แต่คว้ารางวัลระดับโลกระดับประเทศชาติมาได้นี่นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างที่จะต้องเดินทางฟันฝ่ากันต่อไปสำหรับจะเป็นร็อกสตาร์ของระดับโลกได้ก็แน่นอนนะครับตอนนี้ก็มาถึงน่าจะครึ่งทางแล้วแต่ในชีวิตในการเดินทางนั้นจะต้องมีอีกหลายอย่างที่ต้องไปประสบพบเจอกันเดินทางกันด้วยบทเพลงที่เลือกนำมาฝากกันในคืนวันนี้นะครับ Temple of the King ที่เป็นเวอร์ชันที่เน่ได้เล่นดนตรีกันมันสมัยยังหลายปีที่ผ่านมาด้วยฝีไม้ลายมือชะกาดชะกันก็นี่แหละครับเป็นเหมือนยิ่งกว่าซอฟต์พาวเวอร์กันอีกนะฮะมีหลายอย่างครับที่เราไม่อาจจะพึ่งพาในภาคไหนก็ได้เอาตามที่ทั้งพี่ดีเขียนไว้นิติพงศ์ฮอน่าก็ดีครับในแง่มุมต่างๆแต่ว่าการพึ่งพาตนเองนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝีไม้ลายมือแล้วก็เรื่องของภาษาอังกฤษที่เธอได้ฝึกฝนร่ำเรียนแล้วก็ไปสื่อสารกับคนทั่วโลกได้ทำให้เราเห็นว่าบ้านของเรานั้นก็มีคนเก่งกันอยู่เยอะอีกมากมายทีเดียวครับเดินทางกันด้วยบทเพลงที่วันนี้เห็นหนุ่มตรีลูกใหญ่อ่อนนี่เขาโพสต์อัลบั้มหนึ่งของเสือธนพลซึ่งปีหน้าถ้าทนดนตรีหลังจากที่ผมก็เสียแล้วยังได้ทำหน้าที่กันต่อกันไปมาจัดให้กับทางกรมประชาสัมพันธ์ได้ก็ยินดีครับเมื่อวันที่จัดงานเมื่อช่วงที่ผ่านมากับกิจกรรมสื่อนะครับสื่อในการประชาสัมพันธ์ต่างๆนะฮะองค์กรสื่อประชาสัมพันธ์เนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่ทนดนตรีได้มาจัดขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็มีศิลปินคือแท่งมอสแล้วก็ทัทยังทางต่างจังหวัดที่เดินทางมาในวันเมื่อวันศุกร์ก็ถามบอกว่าพี่ทำยังไงถึงมีศิลปินนะฮะมาช่วยงานแล้วก็มาร่วมงานเยอะแยะมากมายโดยราคาที่ทางราชการได้ครับได้ช่วยงบประมาณทางราชการได้เยอะเลยก็แล้วก็อยากจะให้ไปทำที่ต่างจังหวัดกันบ้างผมก็บอกว่ามีอยู่อย่างเดียวก็คือตั้งแต่สมัยที่เริ่มจัดรายการนั้นเรานะครับเราต้องใส่ใจแล้วก็ไปช่วยงานทำไปช่วยงานอะไรบ้างผมก็บอกว่าช่วยทุกอย่างทั้งเมื่อสมัยที่ศิลปินเขาเดินทางมาที่สถานีขอให้เราได้เปิดเพลงให้เปิดแผ่นน้องๆที่เป็นทีม PR ซึ่งปัจจุบันนี้เป็นผู้บริหารของค่ายเพลงสำคัญหลายต่อหลายค่ายเพลงนั้นเราก็ไม่เคยปฏิเสธที่จะเชิญมาไม่ใช่เป็นการโปรโมทแต่ว่าเป็นการที่จะให้มีมิตรภาพต่อกันและกันและใส่ใจอย่างศิลปินนั้นๆโดยเฉพาะศิลปินในสายของเพื่อชีวิตใต้ดินผมถึงขนาดว่าต้องลงทุนซื้อเพลงของเขาเองหรือไปติดตามผลงานด้วยตนเองแล้วก็เชิญมาออกอากาศกันจนกระทั่งผูกพันถึงขนาดว่าเป็นครอบครัวเลยแหละครับลูกๆของศิลปินหลายคนเราก็เคยดูแลอยู่หลังเวทีแล้วก็กิจกรรมทุกกิจกรรมที่เราสามารถที่จะไปช่วยกันได้ก็จะไปช่วยกันอย่างเช่นที่ผ่านมาหลายต่อหลายงานด้วยกันที่เราไปโดยไม่ได้คิดถึงเรื่องของมูลค่าแล้วก็การคิดค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วก็สิ่งที่เราได้รับประโยชน์ในส่วนของนี้ก็จะได้นำมานะครับนำมาให้เป็นประโยชน์กับทางราชการแล้วก็พี่น้องประชาชนกันกับทุนนิยมก็ตั้งใจว่าอยากจะเชิญ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ห้าทุ่ม38นาทีนะครับเดินทางกันในช่วงเวลาของถนนดนตรีในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับผมพิญโยรุ่งสมัยและทีมงานของถนนดนตรีคุณเมฆขันแก้วคงศักดิ์สายวงดังกิจวัฒน์การจันทร์วสันต์วงสว่างมนุษย์พาเทียมแสนสมเกตแท้มณีและเตือนใจชำนาญในเมืองนะครับวันนี้คุณเตือนใจก็ไปดูนั่นใช่ไหมที่โคราชมานะฮะก็อ๋อเพลงทุลีของฤทธิพรไม่เจออ๋อเจอแต่จะรัดจะรัดไหนเอาตลาดนะตลาดมโนเพชรนะฮะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเพลงใหม่ไม่เป็นไรครับก็พอดีในไลน์ก็มีขอเพลงแล้วก็

ทาง0816346452เมื่อวานนี้มีขอหมายหยอกไก่ไว้วันนี้คงจะแบบให้กับบรรยากาศของคนที่ต้องเหนื่อยยากกับการไปลุยน้ำมันไม่สนุกนะครับผมบอกจริงมันไม่สนุกเพราะว่าที่บ้านตั้งแต่สมัยที่อยู่ที่ถุงวัดม่วงซอยเพชรเกษม59เนี่ยบ้านมันจะเป็นบ้านที่มีใต้ถุนสูงแล้วตอนหลังเขาถมที่กันหมดมันก็เลยเทน้ำมาอยู่ที่บึงที่บ้านนะครับมันก็เลยกลายเป็นบึงรับน้ำแล้วก็บ้านที่ไปอยู่เนี่ยก็จะรับน้ำน้ำท่วมตลอดอยู่ไม่ได้เลยนะครับข้างล่างเนี่ยต้องเป็นห้องนอนที่ผมเยอะนอนด้วยก็ต้องคอยสูบน้ำดูต่อไม้กระดานโอ้ลังไม้มาลองมาลองแล้วก็เอาไม้พาดนะครับแล้วก็ห้องน้ำก็มีห้องเดียวเนี่ยโอ้โหคุณคิดสมัยก่อนเนี่ยห้องน้ำห้องท่าเต็มท่วมเต็มจะทำยังไงขับถ่ายกันยังไงบางทีต้องไปอาศัยข้างบ้านเขาแล้วก็น้ำท่วมเนี่ยฝนตกเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องที่แบบคือเรื่องที่เคยเล่าให้ฟังว่ามันดีตรงที่ว่าได้น้ำมาใช้แต่มันไม่ดีตรงที่น้ำมันท่วมแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยมันเป็นอะไรคือเป็นมีแต่บึงมีแต่ป่าถนนทางทางมันก็เปลี่ยวงูเงี้ยวเขี้ยวขอมันเยอะต้องคอยระมัดระวังนะครับผมเคยโดนตะขาบกัดด้วยแต่สมัยก่อนนอนอยู่ข้างล่างที่บ้านเก่าแล้วก็น้ำท่วมนี่ตอนสมัยปีที่ฝนพันปีเนี่ยน้ำท่วมปี18มาอยู่ที่ฝั่งทนในใหม่โอ้โหมันสาหัสสาการจริงๆนะครับเพราะว่าครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เขาต้องย้ายไปอยู่ที่วัดเครือวันเข้าของขนของไปที่นั่นนะฮะแล้วก็เราก็ต้องอยู่บ้านคนเดียวกับน้องอยู่บ้านกับน้องสาวสองคนแล้วก็ต้องคอยทำหน้าที่กันดูแลบ้านแล้วก็วิดน้ำสูบน้ำกันทั้งวันทั้งคืนนะฮะก็เครื่องถ้ามันร้อนนี่ก็ลำบากนะฮะบางทีท่อระบายทั้งไว้มันไปตันทั้งหน้านี่ก็ต้องฝั่งตรงข้ามก็น้ำเต็มมันก็ไหลกลับเข้ามาอีกอะไรเนี่ยนะครับเนี่ยฮะก็คือสภาพที่เราเคยอยู่ในสมัยก่อนอดีตที่ผ่านมาแล้วปัจจุบันมันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่และยิ่งเป็นหนักขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันมีเส้นทางไปขวางทางน้ำแล้วก็เดี๋ยวนี้เรื่องของคูคลองมันก็ไม่ได้เหมือนสมัยก่อนนะฮะสมัยก่อนนั้นน้ำท่วมเนี่ยคูคลองน้ำก็ยังถือว่าไม่สกปรกก็ยังมองเห็นยังมีพวกปลากิมปลาคล้ายๆปลากัดอะไรเป็นปลากิมเนี่ยเยอะแยะเลยพวกปลาหมอนี่เยอะมากนะฮะเพราะว่ามันแทกมาฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งมันหาน้ำหาที่ใหม่นะครับแล้วก็น้ำก็ยังแบบเป็นธรรมชาตินะฮะมันไม่ได้แบบน้ำเน่าสกปรกอะไรเงี้ยคนที่ลำบากลุยน้ำไปครึ่งค่อนเอวแล้วก็ไปนะครับไปรับของแจกหรือว่าไปหาข้าวของมาเพื่อจะให้ครอบครัวรับประทานกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสนุกเลยแล้วคนที่เคยไปอยู่ในพื้นที่ที่แบบมีความจำเป็นเพราะว่าเขาต้องมาแอดเยียดหาเช้ากินค่ำในภาคเมืองเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบที่จะคือมันประสบเหตุเข้าใจอยู่นะว่าแต่มันแหมมันน่าจะมีอะไรที่มันต้องช่วยนะครับช่วยเตือนให้แบบมันจริงจริงจังๆแล้วก็ต้องแบบภัยพิบัติที่ว่าถึงมันคาดการต้องแฟดของจันทร์ที่ผมไปอยู่สมัยก่อนดันทุน้าเคยใช้ชีวิตที่นั่นที่นั่นเป็นที่ที่รวมคนที่อยู่ทางคือว่าพี่น้องทางคนใต้เนี่ยจะอยู่ทางนั้นเยอะนะฮะทางรามคำแหงทางแฟดของจันทร์แล้วก็เคยไปเพราะว่าน้าเคยเป็นคนนครศรีธรรมราชแล้วก็ไปอยู่กับนะครับน้าสาวผมน้องของแม่ผมก็ไปนั่งเรือนะฮะนั่งเรือเนี่ยนั่งเรือไอเรือด่วนเรือเนี่ยของแสนแสบแล้วก็ไปนั่งแล้วก็ขึ้นไปลงเรือขึ้นเรือที่นั่นแล้วก็เข้าไปที่แฟลตของจันทร์ที่น้าเคยอยู่คนอยู่เยอะมากก็ยังเคยเห็นว่าตรงนั้นที่เขาที่จอดรถเนี่ยโอ้โหมันเป็นที่ต่ำหรือแอ่งยังคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยน้าถ้าน้ำมันท่วมมันทำไงเขาก็บอกไม่ท่วมหรอกมันอะไรอ่ะเราก็บอกมันใกล้คลองนะบอกว่ามันใกล้คลองแต่มันไม่ติดในน้ำเจ้าพระยาที่ไหนได้มาวันนี้ก็เรียบร้อยนะครับพาเพลงที่ผมจะมาฝากกันในช่วงเวลาของครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเพลงที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางหลังจากนี้แล้วเกษียณแล้วก็เดินทางต่อนะครับทนดนตรีทางวิทยุ

ำหน้าที่ต่อครับออนทีวีก็ยังทำหน้าที่กันต่อไปด้วยนะครับส่วนถนนตีไลฟ์ปีหน้าจะมีนะครับมีกิจกรรมกันหรือไม่ก็รอคอยกันถ้ามีศิลปินเพื่อ

สาวสุรัตน์ขอกำลังใจจากโฮปมาจากสุรัตน์ธานีผมว่ากำลังใจของคารวานให้ดีกว่านะครับแล้วก็จะปิดท้ายในชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีซึ่งวันนี้ก็ได้พบกันเพียงชั่วโมงเดียวในคืนวันอาทิตย์นะครับแต่ผมเป็นโจรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบหลิงควบคุมเสียงตอนนี้เด็กเยาวชนสารใจไทยสุดใต้เดินทางถึงกรุงเทพแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆซึ่งผมก็จะได้ทำหน้าที่ทั้งการติดตามไปร่วมกิจกรรมการทำประชาสัมพันธ์และพิธีกรในพิธีเปิดโครงการในวันที่1ตุลาคมที่สโมสรทหารบกวิภาวดีรังสิตหลายครอบครัวที่ได้เสียสละแล้วก็มาเป็นครอบครัวประถมทั้ง10จังหวัดในภาคกลางก็คงจะต้องผจญกับปัญหาเรื่องน้ำท่วมโดยเฉพาะทางหนองจอกทางเขตแถวๆลาดกระบังนะครับซึ่งเราก็จะต้องติดตามกันดูว่าท่านครอบครัวประถมที่จะรับเยาวชนเอาไว้ถึงเกือบ20วันจะมีปัญหาในการดูแลครอบครัวอย่างไรบ้างก็ติดตามกันได้นะครับ1เดือนที่เยาวชนจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้เข้าโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ในรุ่นที่47 320ในภาคกลางและอีก120ในพื้นที่ฝั่งจังหวัดทะเลในชายฝั่งทะเลอันดามันก็เตรียมที่จะได้เข้าไปทำกิจกรรมในช่วงเวลานี้หลังจากที่เดินทางมาแล้วในช่วงปิดเทอมภาคปิดเทอมใหญ่ของทางการศึกษานะครับเราก็จะช่วยกันดูแลเพื่อให้สถานการณ์ในภาคใต้ได้สงบแล้วก็มีสันติสุขกันต่อไปโดยใช้เรื่องของการให้ความเป็นธรรมและการให้ความเป็นไทยตามที่ท่านอดีตประธานองคมนตรีราชบุรุษพลเอกเปรมตินสุรนนท์ได้เคยมอบเอาไว้พร้อมกับการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินซึ่งหลังจากนี้ผมก็จะได้ทำหน้าที่เดินทางไปกับกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ด้วยและก็รวมไปถึงกิจกรรมของทางมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยท่านประธานองคมนตรีพลเอกสุริยุทธ์จุลานนท์ในเรื่องของการไปต่างจังหวัดในเขตพื้นที่ของอุทยานทั่วประเทศเพื่อรณรงค์ในการปลูกป่าปลูกต้นไม้และก็อนุรักษ์เรื่องของธรรมชาติเพื่อไม่ให้ภัยธรรมชาตินั้นเกิดขึ้นมาในยุคปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นอยู่ค่อนข้างรุนแรงกันมากขึ้นนี่นะครับแล้วก็โครงการ Next Gen เยาวชนที่จะได้ช่วยกันสานต่อในเรื่องของปณิธานในการดูแลรักษาป่าต้นน้ำลำธารกันต่อไปคือวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามทนดนตรีในคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เรายังเป็นนักเดินทางกลับมารับใช้คุณใหม่ในสัปดาห์ต่อไปในช่วงเวลาของทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคืนอยู่นี้ลาคุณไปก่อนครับลาติสวัสดิ์ครับ

เลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนําธรรมะมาปรับใช้ในการดําเนินชีวิตครับเช้าวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เดี๋ยวบ้านเดี๋ยวบ้านในทุกวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ก็จะมีคุณทรงพลชูเวศผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์มาร่วมพูดคุยในช่วงของสมการชีวิตด้วยเพื่อว่าเราจะมีประเด็นอะไรข่าวสารหรือข้อมูลใดๆที่จะมีธรรมะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันได้บ้างสัปดาห์นี้เรามีประเด็นอะไรกันบ้างคุณสมบุญใช่ไหม
0: ครับสัปดาห์นี้นะครับก็นอกจากข่าวสถานการณ์อะไรต่างๆกันแล้วเนี่ยเราอยากจะเริ่มต้นเรื่องของคำถามจากท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับที่ส่งมานะครับคำถามท่านผู้ฟังฮะบอกว่าเมื่อเจอคนท็อกซิกเนี่ยเราจะใช้ธรรมะข้อไหนและควรจะวางใจอย่างไรรับมืออย่างไรคนท็อกซิกเนี่ยก็คือคนที่มีพฤติกรรมที่มีทัศนคติเชิงลบแสดงออกด้วยคำพูดหรือการกระทำที่บั่นทอนสุขภาพจิตคนอื่นๆเขานะครับสร้างความอึดอัดวิตกกังวลเช่นใช้คำพูดเหน็บแนมประชดประชันนะฮะแล้วก็ชอบสร้างความขัดแย้งไม่เคารพสิทธิของผู้อื่นเนี่ยแหละเขาเรียกว่าคนท็อกซิกใครไปอยู่ด้วยก็จะรู้สึกโอ้โหอึดอัดลำบากใจนะฮะนอกจากนั้นถ้าเป็นผู้บังคับบัญชาหรือคนในองค์กรที่มีลักษณะท็อกซิกก็คือจะชอบควบคุมวงการให้ตามความต้องการของตัวเองพอไม่เป็นไปตามความต้องการของตัวเองปุ๊บก็ลงโทษและบางครั้งพอตัวเองเนี่ยประสบสิ่งที่ทำผิดตัวเองก็ไม่ยอมรับผิดมักโทษผู้อื่นกับสิ่งรอบๆข้างไม่พูดคำว่าขอโทษชอบหาแพะรับบาปนี่คือคนท็อกซิกพอเจอคนแบบนี้สิครับแหมบรรยายสมาคมมายาวคือท็อกซิกเนี่ยคนไม่รู้จักไม่ต้องอธิบายพฤติกรรมเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยโอ้ยเราจะใช้ธรรมะข้อไหนครับพระอาจารย์ในการจะรับมือคนแบบนี้ฮะ
1: โอเคคุณสมพลให้นิยามไว้ถูกต้องมากเลยก็คือเป็นสัมภาษาที่เราใช้กันในปัจจุบันนี้นะว่าอธิบายคนที่ท็อกซิกว่าเป็นยังไงเนาะคือถ้าพูดในทางศัพท์ศาสนาก็คือจะหมายถึงว่าคนที่เขามีอกุศลธรรมเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะทางกายทางวาจาทางใจเราก็จะมันมากจนกระทั่งว่ามากระเทือนคนอื่นเขาเนาะกระเทือนคนอื่นเขาเนี่ยก็คือทำให้คนอื่นเนี่ยเขาได้รับความลำบากจากพฤติกรรมของตัวเองที่ไม่ดีแต่ในทางพระพุทธศาสนาเราก็จะเรียกว่าเป็นคนพาลพอพาลสลาลอลิงนะคนพาลในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงแบบภาษาไทยที่เราใช้กันนะมักจะมีความหมายเจาะจงเรื่องเป็นคนอันธพาลใช้กำลังอะไรเงี้ยนะแต่คนพาลในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยจะหมายถึงคนที่โง่พาละเนี่ยแปลว่าโง่นั่นคือไม่ฉลาดจะแยกแยะกุศลกับอกุศลออกกันไม่ได้แล้วเขาก็เลยไปทำสิ่งที่เป็นอกุศลแล้วพอทำสิ่งที่เป็นอกุศลแล้วมันก็มากระเทือนคนอื่นแล้วทำให้คนอื่นเนี่ยได้รับการเบียดเบียนไปด้วยลักษณะนี้ในปัจจุบันเราก็เรียกว่าเป็นคนท็อกซิกและเป็นคนท็อกซิกทีนี้ประเด็นแรกก่อนอยากจะอธิบายตรงนี้ให้เข้าใจว่าการที่เราจะไปเลเบลใครคำว่าเลเบลเนี่ยนะคือหมายว่าเราจะไปตราหน้าว่าเขาเป็นคนพาลเหรอตราหน้าว่าคนพาลนี่จะตรงข้ามกับบัณฑิตนะตรงข้ามกับบัณฑิตเราจะไปตราหน้าว่าคนนี้เป็นคนพาลคนนี้เป็นบัณฑิตเนี่ยอุ้ยเราการที่เราไปพูดกล่าวหาว่าเขาเป็นคนพาลคือเขาอาจจะพาลนิดหน่อยพาลนี่หมายถึงโง่นะหมายถึงว่ายังไม่ฉลาดอ่ะ
0: ทำไม่ถูก
1: ทำไม่ถูกอันนิดหน่อยนิดหน่อยเช่นอาจจะอารมณ์เสียบ้างขึ้นลงบ้างนี่ก็ธรรมดานะของคนเราแต่ไม่ถึงขนาดผิดศีลไม่ถึงขนาดว่าแบบไปเบียดเบียนคนอื่นแล้วเราว่าเขาเนี่ยทำไมคุณไม่ดีอย่างนั้นเนี่ยนี่เราเองเป็นคนพาลเองนะคือหมายความว่าที่ว่าอย่าไปว่าคนอื่นเขาท็อกซิกตัวเองท็อกซิกก่อนเปล่า
0: ครับ
1: เพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เราเห็นแต่โทษคนอื่นความดีคนอื่นเขาไม่เห็นเลยนะเราเห็นแต่โทษเขาเรานี่เป็นคนผ่านเองเราเป็นคนท็อกซิกเองนะเพราะว่าสมมติถ้าเรามองจากมุมของคนที่เขาท็อกซิกเขาว่าเอ้ยนี่ที่คุณจงบนอธิบายมาทั้งหมดนะเป็นคนแบบว่าเห็นแก่ตัวนั่นเนี่ยคือเขาก็เห็นแต่โทษของคนอื่นเขาไม่เห็นประโยชน์หมายถึงว่าเห็นความดีของคนอื่นเขาไม่เห็นโทษตัวเองเห็นนิดเดียว
0: ครับ
1: ความดีของตัวเองเห็นมากมีน้อยก็ตามเห็นเยอะโทษของคนอื่นมีนิดเดียวเห็นแบบบักใหญ่เลยยิ่งใหญ่มากความดีคนอื่นมีเยอะ ไม่เห็นเห็นนิดเดียวเอ้ย
0: คร
1: เ
0: ั
1: รา
0: บ
1: แบบนี้เราเป็นคนท็อกซิกเหมือนกันเราต้องระวังข้อนี้ก่อนว่าเราอย่าเป็นคนผ่านซะเองเราอย่าเป็นท็อกซิกซะเองก่อน
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราถึงจะเริ่มมาใช้ธรรมะได้นะเพราะว่าถ้าเราแยกไม่ได้ว่าอะไรคือพาลอะไรคือบัณฑิตอะไรคือท็อกซิกอะไรคือไม่ใช่ท็อกซิกแยกไม่ออกไม่รู้เนี่ยเราเป็นคนนั้นแล้วเราเป็นคนนั้นเลยเอาจริงๆคุณสมบัติเพราะว่าคนโง่เนี่ยจะไม่รู้ว่าตัวเองโง่นะคนโง่จะคิดว่าตัวเองฉลาดเสมอถูกปะ
0: ใช่
1: เออ
0: ถูกครับ
1: เพราะคนโง่เนี่ยต่อให้เขานั่งใกล้คนฉลาดที่สุดใกล้ติดกันเลยเนี่ยเขาเรียนรู้จากคนฉลาดไม่ได้เลยเพราะว่าเขาคิดว่าฉันเก่งอยู่แล้วความรู้มันไม่ไหลมาเลย
0: นี่พระอาจารย์เขาเคยมีคําพูดนี้นะพระอาจารย์
1: เอ
0: แบ
1: อ
0: บ
1: เข
0: ว
1: า
0: ่า
1: ว่า
0: อ
1: ไ
0: าง จารย์ผมอาจารย์ผมเนี่ยสมัยเรียนกฎหมายนักศึกษาห้องนี้ไม่มีคนโง่ในโลกนี้ไม่มีความโง่มีแต่ความไม่รู้
1: อ
0: าจารย์คำนี้ก็เลยบอกว่าในโลกนี้ไม่มีคนโง่และความโง่ในโลกนี้มีแต่ความไม่รู้วันนี้เราจะมาเติมเต็มความรู้ในห้องเรียนนี้ก็เลยบอกว่าพอผมฟังอาจารย์ก็ดีนะ
1: ใช่
0: เราไม่โง่แต่ว่ามีคําว่าไม่รู้ใช่ไหมพระอาจารย์
1: ใช่
0: คืออวิชชาป่ะอันเดียวกันไหม
1: มันจะมีสองมุมเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังแล้วทีนี้พอเราพูดถึงว่าถ้าเราเป็นคนฉลาดเนี่ยคนฉลาดเขาจะรู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรก็จะว่าคนฉลาดที่สุดเนี่ยยังสามารถเรียนรู้จากคนโง่ได้เพราะว่าพออยู่ใกล้คนโง่ปุ๊บเห็นคนโง่ทำไม่ดีปุ๊บอ๋อเนี่ยสิ่งที่ไม่ดีอันนี้ไม่ดีไม่ควรทำเขาจะเรียนรู้ทันทีเลยคนฉลาดเพราะฉะนั้นที่คุณชมบนว่าไม่รู้เนี่ยแหละมีแต่ความไม่รู้ถูกต้องเลยเพราะว่าพอเขารู้ว่าอะไรไม่ดีอะไรดีเนี่ยคนฉลาดเนี่ยนะแล้วก็เห็นตัวอย่างของการทำไม่ดีเนี่ยเขาเรียนรู้ได
0: ้
1: ความรู้เขาเพิ่มขึ้นได้ความไม่รู้เขาลดลงได้โอ้นี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของความไม่ดีความไม่รู้ก็ลดลงเพราะฉะนั้นความไม่รู้เนี่ยตรงจุดที่อาจารย์คุณสมบูรณ์อธิบายไว้เนี่ยมันจะมีอยู่สองอย่างรู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรกับไม่รู้หมายถึงว่าพอเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรเนี่ยนะไอ้ตรงนั้นเราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมอย่างเช่นว่าภาษาที่เราพูดไม่ได้หรือกฎหมายมาตราที่เราไม่เคยอ่านแต่เรารู้ว่ามันมีอยู่แต่ว่าฉันยังไม่รู้หรอตอนนี้อันนี้คือไม่รู้แบบที่หนึ่งไม่รู้แบบที่หนึ่งไม่รู้แบบที่ชนิดที่ว่าเรารู้ว่าเราไม่รู้อะไรนี่ไม่รู้แบบที่หนึ่งกับไม่รู้แบบที่สองนี่คือไม่รู้ด้วยว่าเราไม่รู้อะไรอันนี้อันตรายกว่าไม่รู้ด้วยว่าเราไม่รู้อะไรเราไม่รู้ด้วยอย่างเช่นกฎทางฟิสิกส์กฎทางวิทยาศาสตร์หรือว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่าด้วย
0: ใช
1: ่เนี่ยเราไม่รู้ด้วยว่าเราไม่รู้อะไรนี่ก็แบบหนึ่งอันนี้คือนัยยะที่หนึ่งนะอีกนัยยะหนึ่งก็คือความไม่รู้ชนิดที่เป็นอวิชชาแต่ความไม่รู้ในวิชาการทั่วๆไปไม่เหมือนกันแต่ความไม่รู้ในวิชาการทั่วๆไปคุณไปรู้คุณไปเรียนคุณก็รู้ขึ้นมาใช่ไหมแต่ความไม่รู้ที่เป็นอวิชชาเนี่ยเป็นความไม่รู้ชนิดที่ทำให้เราไม่บรรลุธรรม
0: ครับ
1: คือถ้าเรารู้ว่าอะไรคืออวิชชาเราจะบรรลุธรรมได้แต่พอเราไม่รู้เนี่ยเราก็เลยไม่บรรลุธรรมนี่คือเป็นเฉพาะเรื่องการบรรลุธรรมนี่ก็ไม่ดีระยะหนึ่งทีนี้กลับมาถึงจุดที่เรียกว่าคนท็อกซิกหรือไม่ท็อกซิกคือเป็นคนพาหรือบัณฑิตเนี่ยนะพอเรารู้แล้วเนาะเรารู้แล้วว่าโอเคคนพาเป็นอย่างนี้บัณฑิตเป็นอย่างนี้ท็อกซิกเป็นอย่างนี้ไม่ท็อกซิกเป็นอย่างนี้ความรู้ของเราเนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยสามารถนำธรรมะมาใช้ได้ละเพราะว่าเราแยกแยะได้ว่าอะไรไม่ดีอะไรดีตามนิยามที่คุณทรงบนอธิบายไว้ตอนแรกนั่นเลยทีนี้พอเรารู้แล้วและนี่คือปัญญาในข้อที่1แยกแยะให้ได้ธรรมะข้อไหนข้อที่1นี้คือปัญญาในการแยกแยะเราแยกแยะว่าส่วนดีเขามีส่วนไม่ดีเขาก็มีคนเราเนี่ยมันไม่ได้ว่าเลว 100% ทุกอย่างหรอกแล้วก็ไม่ใช่ว่าดี 100% ทุกอย่างเหมือนกันมันจะมีส่วนที่ดีก็มีส่วนที่ไม่ดีก็มีอันนี้เราต้องแยกก่อนนะว่าเขาไม่ดีตรงนี้เช่นไม่ดีเวลาทำงานไม่ดีเวลาประชุมเออแต่เวลาเขาอยู่ตรงนี้เขาดีก็ต้องแยกกันออกให้ดีแล้วทีนี้ตรงไหนที่ไม่ดีเดี๋ยวตรงไหนที่ไม่ดีเราต้องระมัดระวังอย่าอะไรอย่าให้อารมณ์เราขึ้นต้องอดทนพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบที่ท่านภาษาริบุตรเปรียบเทียบว่าถ้าเหมือนเวลาเราร้อนมากๆเลยนะคุณผู้ชมเดินทางมาร้อนแล้วก็น้ำเราก็หมดแล้วละแดดก็แรง พอไปถึงหนองน้ำแห่งหนึ่งปรากฏหนองน้ำแห่งนั้นเนี่ยมีจอกแหน่ขึ้นเต็มเลยมีจอกแหน่ขึ้นเต็มแล้วก็คนที่เขามาถึงปุ๊บเขาเลยบอกโอ้ยทำไมที่นี่มีจอกแหน่ขึ้นเต็มเลยโอ้ยไม่กินแล้วไปดีกว่าแต่อีกคนหนึ่งนะเขาเดินมาด้วยกันก็ว่าเขามีจอกแหน่ขึ้นเต็มแล้วก็แหวกจอกแหน่ให้ออกสิแล้วก็กวักน้ำมากินนะ
0: ครับ
1: คุณจะวนว่าคนไหนฉลาดกว่ากันนะ
0: คนหลังฮะแหวกจอกแหน่ฮะ
1: คนหลังนี่เขาฉลาดกว่านะเพราะว่าเขารู้จักที่จะแหวกออกใช่ไหมแล้วก็กินน้ำของมันอย่างเดียวอันนี้เป็นอุปมาที่ท่านพระสารีบุตรยกขึ้นว่าคนเรามันมีทั้งดีทั้งไม่ดีดีเนี่ยคืออยู่ข้างล่างบางทีเป็นน้ำใสๆให้เราดื่มกินได้ไม่ดีคือจอกแหน่ที่มันบังอยู่ก็เขี่ยๆมันออกไปคนเราไม่ดีมีเราก็อย่าไปยุ่งกับเขาตรงส่วนที่เขาไม่ดียุ่งเฉพาะส่วนที่เขาดีก็พอแล้วตรงไม่ดีทำยังไงเขี่ยออกดีเขี่ยออกนี่คือทำยังไงเป็นอุปมาหมายว่าคุณต้องระมัดระวังอดทนเอาตรงนั้นอย่าไปยุ่งกับเขาแต่ตอนที่เขาจะไม่ดีเราก็ไม่ไปยุ่งแต่ตรงที่เขาจะแบบว่าเป็นบ้าบ้าบอแล้วก็หลีกออกจ้ะไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับเขาตรงจุดนั้นเราก็ระมัดระวังเอาตรงข้อนี้นี่ก็เป็นอุปมาที่หนึ่งนะยังมีอีกเรื่องหนึ่งเช่นว่าเวลาที่เขาเดินทางไกลแล้วก็แดดร้อนๆอย่างที่ว่าเนี่ยเกิดมีน้ำขังอยู่ในรอยเท้าโคน้ำขังอยู่ในรอยเท้าโคในรอยเท้าโคคือเมื่อก่อนมันเป็นทางเกวียนคุณสมบัติทางเกวียนเนี่ยหมายความว่ามันจะเละยิ่งกว่าทางลูกรังอย่างนี้นะทางลูกรังนี่เขายังเอาหินเอาดินอะไรมาใส่ไว้ใช่ไหมแต่ทางเกวียนเนี่ยมันเละมากหมายความว่าเวลามันควายวัวมันเดินไปเนี่ยมันจะเป็นแง่งๆขึ้นมาแหลมๆขึ้นมาตามรอยกีบของรอยเท้าโคพอแดดมันร้อนๆปุ๊บพวกนี้มันจะเป็นร่องให้น้ำขังได้ถ้ามีฝนตกชนิดที่ไม่ใช่ฤดูกาลมันตกมาปุ๊บเนี่ยมันจะขังอยู่ในรอยเท้าโคเหล่านั้น
0: ครับ
1: เวลาที่ชาวเดินทางนักเดินทางทั้งหลายเขาเดินทางมาถึงปุ๊บแล้วน้ำก็หมดเขาจะมากินน้ำในรอยเท้าโคเนี่ยเขาจะเอามือกวักขึ้นมาไม่ได้เพราะมันจะทำให้น้ำมันขุ่นน้ำมันขุ่นเขาก็ต้องเอาปากลงไปจ่อกินเลยเหมือนสุนัขกินอาหารนี่ไงเขาเอาปากไปจ่อกินไม่ได้เอาอุ้งเท้ามันตักอาหารขึ้นมากินเหมือนมนุษย์เข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นการลงไปกินเนี่ยมันเลยต้องแบบไปจ่อปากกินคุณกินอาหารเหมือนวัวเหมือนควายเอางี้แล้วกันเอ้าแล้วมันแล้วคุณต้องทำขนาดนั้นน่ะโอ้ก็อากาศมันร้อนมันเหนื่อยมันน้ำไม่มีแล้วเราก็ต้องทำอย่างนี้สิอดทนเอาอันนี้ก็เป็นอุปมานะอันนี้เหมือนกันว่าไอ้ความดีบางคนมันมีน้อยก็ตามก็เอาแค่ความดีส่วนที่น้อยก็แล้วกันส่วนที่ไม่ดีเราก็ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปสนใจนี่คือทั่วๆไปนะเรารับมืออย่างนี้ทั่วๆไปนะควรจะวางใจอย่างนี้ว่าให้มีอุเบกขาให้มีความอดทนในส่วนที่เขาไม่ดีเราก็ไม่ยกไปยุ่งเกี่ยวส่วนที่เขาดีเราพอยุ่งได้ก็ยุ่งไปนะนี่คือประการที่หนึ่งควรรับหมายถึงว่าวางใจอย่างนี้รับมืออย่างนี้ด้วยความอดทนและด้วยอุเบกขานี่คือสำหรับคนทั่วๆไปสำหรับคนทั่วๆไปเพื่อนร่วมงานคนรู้จักกันอะไรอย่างนี้แต่ถ้าสำหรับคนที่เรารักนะหมายความว่าถ้าเป็นลูกอย่างเงี้ยลูกเราเป็นคนไม่ดีเราจะเราแค่นี้มันไม่พอเราต้องพยายามยังไงให้เขากลับกลายเป็นคนดีขึ้นมาได้หรือสำหรับพ่อแม่เช่นบางทีลูกกับพ่อแม่เนี่ยมีปัญหากันว่าพ่อแม่ทำไมฉันเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นพ่อแม่เราต้องช่วยแกอย่าให้เขาเป็นคนท็อกซิกอย่าให้เขาเป็นคนผ่านแล้วทำยังไงให้เขาเป็นคนมีปัญญาทำยังไงให้เขาเป็นคนที่แยกแยะความผิดความดีได้ไม่ท็อกซิกขึ้นมาได้มีเมตตาได้ตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงแนะนำนะข้อมูลนี้อยู่ในกิณฑิสูตรเนาะว่าเอ้าถ้าบอกว่าเราจะเตือนเขาอะให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะจากคนไม่ดีให้เป็นคนดีขึ้นมาจากคนท็อกซิกให้เป็นคนมีเมตตาจากคนพาให้เป็นบัณฑิตขึ้นมาเนี่ยถ้าเราแนะนำเขาเนี่ยเราจะต้องยากเราจะต้องคิดวิธีเราจะต้องหาจังหวะพูดอันนี้คือความลำบากที่จะเกิดขึ้นกับเราแต่ถ้าให้มองอย่างนี้ว่าให้เห็นความลำบากที่จะเกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่พยายามบอกก็เถอะพยายามแก้ก็เถอะแต่เขาจะดีแล้วถ้าเขาจะแก้ได้นะบอกเขาเลยดี
0: ครับ
1: แต่ถ้าบอกว่าถ้าเราบอกเขาด้วยความพยายามของเราแหละเป็นเรื่องลำบากแต่เราก็เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยอ่ะบอกแต่ถ้าบอกปุ๊บเนี่ยเขายังจะแบ โอ้ยไม่เกิดความแบบไม่พอใจเกิดความขัดเคืองขึ้นถ้าเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าเขาพอจะเปลี่ยนได้อยู่นะแต่เขาอาจจะหงุดหงิดหน่อยก็อาจจะแบบว่าว่าเราบ้างนั่นนี่โน้นแต่เขาพอจะเปลี่ยนแปลงได้อยู่นะให้บอกให้เห็นว่าความขัดเคืองที่จะเกิดขึ้นในจิตของเขาเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยให้บอกจะให้บอกให้บอกยังดีกว่าที่ว่างั้นก็ไม่บอกแล้วกันฉันก็ไม่ได้สนจะให้เธอดีขึ้นยังไงไม่ได้ถ้าเป็นคนที่หมายว่าเป็นคนใกล้ชิดกับเรานะ
0: ครับ
1: เป็นพ่อแม่เป็นลูกเป็นญาติสนิทอะไรเงี้ยเราเพื่อนสนิทเงี้ยเราควรจะบอกเขาให้เห็นว่าความขัดเคืองที่เกิดขึ้นในจิตของเขาเป็นเรื่องเล็กน้อยบอกก็เสียแต่ถ้าผมว่าเขาจะขัดเคืองมากด้วยแล้วก็จะไม่เปลี่ยนด้วยเข้าใจไหมจะขัดเคืองมากด้วยไม่เปลี่ยนด้วยเดี๋ยวบ้านแตกแน่นอนมีปัญหาแน่นอนอุเบกขาไว้ก่อนอุเบกขาไว้ก่อนแต่อย่าเพิ่งบอกตอนนี้ให้หาจังหวะในภายหลังเพราะว่าคนเราเนี่ยพอมันเร่าร้อนมากๆนะเหมือนคนท็อกซิกมากๆเนี่ยเขาจะมีความอึดอัดบางประการที่อยู่ข้างในนั่นคือเขามีความอึดอัดบางประการที่อยู่ข้างในอยู่แล้วทำให้เขาแบบว่าระเบิดออกมากลายเป็นพฤติกรรมอะไรต่างๆนี้ไม่ดีแล้วก็มีผลกระทบต่อเราด้วยอย่างเงี้ยมันมีความทุกข์อัดอั้นอยู่ข้างในตลอดเวลาอยู่แล้วนะคุณสมบัติคนที่เจอทุกข์แบบนี้อยู่เรื่อยอยู่เรื่อยเนี่ยเขาหาความสุขไม่ได้หรอกคือมันจะมีช่องแต่มันจะมีน้อยเพราะนั้นไอ้จุดที่มันจะมีช่องได้บ้างตรงนี้เราต้องหาดูเราต้องหาดูในลักษณะที่ว่าถ้ามีช่องเราก็ค่อยบอกถ้าไม่มีช่องเราก็อุเบกขาไว้ก่อนเราจัดการอย่างนี้เดี๋ยวรับมือแบบนี้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเวลารับมือนี่นะไม่ใช่ว่าเราจะแบบว่าเอ้ยก็ด่ากลับอ้าวถ้าเขาด่ามาเราด่าตอบเราก็เป็นคนท็อกซิกพอแบบเดียวกันกับเขาแหละเราก็เป็นคนพาลด้วยกันนะเพราะว่าเขาว่ามาเราว่าตอบเป็นสองเท่าสามเท่าอย่างเงี้ยนะเขาด่ามาคำหนึ่งเราด่ากลับสองคำอย่างเงี้ยเราก็เป็นพวกเดียวกันก็คือมีคุณธรรมแบบเดียวกันคุณธรรมนี่คือด่าว่าคนอื่นเห็นโทษคนอื่นมากเห็นความดีเขาน้อยไงมาเราไม่เล่นเกมนี้เลยเพราะว่าถ้าเราเล่นเกมนี้เราก็เป็นคนชั่วคนพาลเหมือนกันก็เป็นคนท็อกซิกเหมือนกันยิ่งเอาเรื่องที่เขาท็อกซิกไปนินทาให้คนอื่นฟังพอกันเลยคนท็อกซิกแบบเดียวกันเลยอย่างเงี้ยไม่ได้ถ้าเป็นเรื่องไม่ดีของคนอื่นเราไม่ต้องไปพูด
0: ครับ
1: ถ้าเรื่องดีๆของเขาเอาไปพูดได้เพราะฉะนั้นเราจะไม่เป็นคนท็อกซิกแบบเดียวกันนะเข้าใจไหม
0: คือ
1: หมายความว่าไม่ให้ความไม่ดีคืออกุศลเหล่านั้นเนี่ยมันคลืบคลานมาถึงเราเพราะว่าถ้าสมมติเขาทำอกุศลเขาทำความไม่ดีแล้วเราก็เลยเอ้ยท่านทำความไม่ดีด้วยเขาด่ามาเราเลยด่าด้วยเราแสดงว่าความไม่ดีเนี่ยมันคืบคลานมาหาเราแล้วขยายผลมาแล้วเรารับความไม่ดีต่อมาแล้วเป็นโรคติดต่อมาเลยซึ่งมันไม่ถูกไงเราจะหยุดวงจรที่ไม่ดีใช่ไหมความไม่ดีไม่ให้มันคืบคลานมาไปถึงคนอื่นผ่านตัวเราหรือไม่ให้มาถึงเราเราก็อย่าทำไม่ดีแบบเดียวกันนั้นเข้าใจไหมเราจะไม่ทำไม่ดีเราจะทำความดีได้อดทนอุเบกขามีเมต

0: จะทำอย่างนั้นได้ไงต้องมีสติสติต้องแยกแยะว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเราก็เลยจะรับมือแบบนี้ได้เท่านั้น
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะด่าตอบว่าตอบไม่ใช่เป็นวิธีการรับมือที่ถูกต้องเลยเราก็รับมืออย่างที่ว่าเราจะทำให้เราแก้ไขสถานการณ์ได้ความชั่วนั้นไม่สืบต่อแล้วก็ถ้าเป็นคนที่ใกล้ชิดกันก็ต้องพยายามให้เขาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีก็ช่วยกันดึงไปในทางที่ดีได้ด้วยนั่นเองเช่นกัน
1: ครับคำถามท่านผู้ฟังครับถามว่าอะไรคือเหตุของการได้คู่ที่ดีเป็นกัลยาณมิตรนะฮะต้องสร้างเหตุนั้นได้อย่างไรครับ
0: คู่ที่ดีในที่นี้หมายถึงคู่ชายหญิงนะถ้าอาจารย์จะตีความในที่นี้นะชีวิตคู่เนี่ยเช่นสมมติถ้าปัจจุบันนี้ชายอาจจะคู่ชายหญิงอาจจะคู่หญิงก็ได้ไม่เป็นไรอ่ะขอให้เป็นคู่แล้วกันที่คุณจะมีความรักกันสร้างครอบครัวกันเอาว่างี้นะในยานี้โดยคู่เนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นคู่กรรมแบบว่าเนี่ยฉันจะต้องมาเจอเธอทุกชาติไปก็ต้องมาเจอทุกกันอย่างนี้ตลอดไม่ใช่อย่างนั้นด้วยในที่นี้ก็หมายถึงนะเขาจะเอาที่ดีๆ ด้วยนะ
1: คู่สร้างคู่สมแบบนั้นใช่ไหม
0: คู่สร้างคู่สมใช่คำนั้นนะเป็นกัลยาณมิตรให้กัลยาณธรรมเกิดขึ้นเนี่ยจะสร้างได้อย่างไร
1: ก็คือคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันชักนำในสิ่งที่ถูกต้องนะฮะไม่ไปหาอบายมุขนะฮะมีผิดก็ตักเตือนไม่ชักนำไปทางเสื่อมเสียแนวนั้นแนวนั้น
0: ใช่ใช่ใช่ใช่บ้านแล้วต้องมีความเสมอกันใน4อย่างด้วยกันนั่นก็คือศรัทธาศีลจาคะและปัญญา4อย่างเนี้ยต้องเสมอกัน
1: ครับ
0: คือถ้าไม่เสมอกันนะมันจะต้องมีเรื่องให้ได้ว่ากันต้องให้ได้จึ๊ขึ้นอย่างเงี้ยเช่นสามีจะไปทำบุญให้ทานนี้ให้คือมีจาคะคือการให้การบริจาคเดี๋ยวภรรยาก็เออทำด้วยแต่ทำไม่เท่ากันสามีอาจจะอยากทำ100ภรรยาอาจจะอยากทำ50ความไม่เสมอกันเนี่ยมันทำให้ได้ต้องจึ๊ขึ้นมาละไม่เสมอกันในเรื่องจาคะไม่เสมอกันในเรื่องศีลนี่ก็ด้วยสามีภรรยามีศีล5อย่างนี้ครบเลยแต่สามีดันเดี๋ยวขอกินเหล้าหน่อยอันนี้เดี๋ยวมันได้มีปัญหา
1: การพนันสูบบุหรี่อะไรแบบนี
0: ้คือเราไม่ต้องถึงขนาดว่าไปเป็นอบายมุขเพลย์บอยอะไรงั้นก็ได้นะเอาแค่ว่าบางทีบางข้อมันไม่เสมอกันมันก็จะมีเรื่องกันละอย่างเอาแค่ว่าการให้ทานเนี้ยไม่ผิดศีลใดๆด้วยซ้ำแต่ให้ไม่เท่ากันก็ไปคนละที่ละศรัทธามีไม่เท่ากัน
1: ครับ
0: คนหนึ่งศรัทธาสายมูคนหนึ่งศรัทธาสายปัญญาเงี้ยมันก็ไปหาอาจารย์คนละอาจารย์ละอย่างเงี้ยมีพิธีกรรมคนละแบบละอ่ะอย่างเงี้ย
1: คร
0: ับ คนนี้ก็จะมีพวกเครื่องรางของขลังอะไรเยอะเลยอีกคนหนึ่งไม่มีมีแต่ตำราหนังสือคัมภีร์มันก็คนละอย่างละมันจะต้องปรับจูนกันให้มันเข้ากันได้คือคนจะอยู่เป็นกลุ่มได้พระพุทธเจ้าน้อยที่สุดเลยนะคือต้องมี2 อย่างคือศีลและทิฏฐิต้องเสมอกันศีลและทิฏฐิต้องเสมอกันแต่ทิฏฐิในที่นี้ก็หมายถึงพวกศรัทธาพวกปัญญาพวกนี้แหละคือทิฏฐิศีลคือข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาทิฏฐิคือข้อปฏิบัติทางใจพวกปัญญาพวกศรัทธาพวกนี้ต้องเสมอกันถ้าไม่ตรงกันอยู่กันไม่ได้ถ้าผิดก็ต้องผิดให้มันเหมือนกันด้วยนะอย่างเช่นว่าถ้าพวกโจรอย่างเงี้ยนะโจรผิดศีลเหมือนกันขโมยเหมือนกันมีชู้เหมือนกันปล้นฆ่าเหมือนกันกินเหล้าเหมือนกันอยู่กันได้คุณสมบูรณ
1: ์
0: ทำไมพวกแก๊งเหล้าพวกแก๊งกินเหล้าอ่ะเขาก็อยู่กันได้เพราะว่าเขาก็ผิดศีลเหมือนกัน
1: ครับ
0: พวกโจรยังสามัคคีกันได้ทำไมสามัคคีกันได้เพราะศีลและทิฏฐิเขาเสมอกัน
1: ครับ
0: นี่ตรงนี้ต้องเสมอกันถึงอยู่กันได้แต่ทีนี้ถ้าเสมอกันในทางที่ว่าให้เป็นกัลยาณธรรมด้วยนะในคำถามของคุณท่านผู้ฟังที่ถามมาเนี่ยเอาวันนี้ก็ต้องเสมอกันในทางดีเท่านั้นศรัทธาก็ต้องศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเอาถ้าเป็นทิฏฐิก็ต้องเป็นสัมมาทิฏฐิถ้าเป็นศีลก็ต้องศีล5อย่างน้อยถ้าเป็นจาคะการให้การบริจาคก็มีจิตใจที่จะแบ่งปันอยู่เสมอจิตใจเสมอกันแบบนี้ก็จะเรียกว่าเป็น

0: คู่ที่จะเจอกันจะสร้างเหตุไปด้วยกันได
1: ้ครับ
0: อันนี้จะเป็นเหตุปัจจัยให้เราเจอเนื้อคู่ทีนี้ประเด็นที่อยากจะพูดถึงจุดนี้ก็คือว่าในปัจจุบันเนี่ยชีวิตคู่ของคนไทยเราคือเบื่อมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปเนาะบางเช่นไม่แต่งงานบ้างไม่มีแฟนบ้างอะไรอย่างนี้นะก็เลยอาจจะมีบางส่วนที่จะคิดว่าต้องมาหาคู่สิพระอาจารย์อยากจะพูดตรงนี้นิดหนึ่งว่าเรื่องชีวิตคู่ถ้าบอกว่ามีแล้วไม่ดีนะอย่ามีจะดีกว่าโอเคไหมถ้ามีแล้วมีคู่นี่นะแล้วเกิดแบบเป็นคู่ที่ไม่ดีไม่ลงกันเถียงกันทะเลาะกันโอ้ไม่มีดีกว่าถูกไหมอยู่คนเดียวดีกว่าโอเคไหม
1: ปัญหาน้อยกว่า
0: ใช่ใช่ใช่
1: แล้วแต่คนอยู่ร่วมกันพระอาจารย์โอกาสที่ไม่มีปัญหามันยาก
0: ทีนี้ปัญหาเนี่ยเราก็ยังกลับมาที่ข้อหนึ่งไงว่าท็อกซิกเนี่ยท็อกซิกระดับไหนอะสมมุตินะมันจะไม่ลงกันมันจะไม่ลงกันระดับไหนมันก็ต้องมีบ้างที่มันต้องลงกันมากกว่าที่ไม่ลงกันละกันนะถ้ามันจะมีที่ลงกันดีกว่าไม่ลงกันเนี่ยนะมันก็พอไปได้ไงมากกว่าใช่ไหมแต่ถ้าจะแบบว่าจำเป็นต้องมีนะแต่ไม่ลงกันก็เอาไปก่อนละกันนะให้แบบว่ามีชีวิตคู่ไปโอ้ยอย่าทำอย่างนั้นเนื่องจากมันจะทุกข์มากเข้าใจไหมถ้าจะมีต้องมีให้ดีละกันก็ให้เกิดกัลยาณธรรมไม่เราอดทนเขาก็ต้องอดทนกันทั้งคู่เพราะว่าพอชีวิตคู่มันไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคนมันเป็นเรื่องของคนสองครอบครัวทั้งครอบครัวเขาครอบครัวเราแล้วก็ครอบครัวของฝ่ายสามีฝ่ายภรรยาแล้วก็ของเราอีกต่างหากอีก
1: ครับ
0: เนาะมันก็เลยเป็นหลักเรื่องหลายอย่างแล้วก็ถ้าจะมีแล้วก็มีที่ดีแต่ถ้าหาที่ดียังไม่ได้ก็จะต้องไม่มีก็ยังจะดีกว่าเนาะคำว่าดีในที่นี้ก็เลยต้องไม่มีเกณฑ์ในการวัดด้วยนะแต่ว่าเอาดีก็คือเอาศรัทธาศีลจาคะปัญญานะมาเป็นเกณฑ์ในการวัดนะไม่ใช่ว่าหน้าตาตี๋ๆมวยๆอย่างนี้ฉันชอบไม่ใช่เอาดีอย่างนั้นไม่ได้ดูเกณฑ์อายุไม่ใช่ดูอย่างนั้นแต่ดูที่คุณธรรม4อย่างอันนี้จะทำให้เรารอดได้มีความสุขได้ในชีวิตครอบครัวนั่นเองเป็นบาง
1: ครับนี่พระอาจารย์เมื่อกี้บอกว่าการมีคู่ที่ดีกัลยาณมิตรที่ดีอาจารย์ตอบไปแล้วว่าเราต้องสร้างเหตุนั้นได้ยังไงมีแบบที่ไปขอให้ได้คู่ที่ดีขอพรพระแบบนี้พระอาจารย
0: ์
1: ไปกราบไหว้อะไรทำนองนี้สายมูได้ผลไหมครับ
0: ก็ลักษณะการอ้อนวอนขอร้องในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านะท่านก็จะให้สร้างเหตุเนาะเพราะว่าการที่เราจะได้สิ่งใดโดยที่เพียงการอ้อนวอนการขอร้องเนี่ยแล้วก็จะสำเร็จทุกอย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะจะไม่มีใครเสื่อมจากอะไรในโลกนี้นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้านะจะไม่ได้เพียงการอ้อนวอนการขอร้องแต่ให้เราตั้งเจตนาในการทำความดีเนี่ยพอเราตั้งเจตนาในการทำความดีเช่นฉันต้องการจะมีเนื้อคู่งั้นให้มีศรัทธาศีลจาคะปัญญาเสมอกันงั้นคุณตั้งอยู่ในศรัทธาศีลจาคะปัญญาก่อนนะพอคุณตั้งอยู่ในศีลศรัทธาจาคะปัญญาพอเราตั้งจิตอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะดึงดูดสถานการณ์คนหรือเรื่องราวที่มันเป็นแบบนี้เข้ามาในชีวิตของเราเราก็ดูไปแค่นี้เองโดยที่ไม่ต้องไปอ้อนวอนการขอร้องแต่ให้สร้างเหตุที่ถูกต้องแล้วก็การที่เรามีกัลยาณมิตรเนี่ยนะคุณโยนมันดีกว่าไม่มีเข้าใจไหมกัลยาณมิตรเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นชีวิตคู่ก็ได้จะเป็นเพื่อนกันก็ได
1: ้
0: เพื่อนในที่ทำงานเพื่อนที่เจอกันทั่วไปแล้วเป็นกัลยาณมิตรอย่างเงี้ยมันมีประโยชน์มากกว่าดีกว่าไม่มี
1: ครับ
0: ดีกว่าไม่มีเพราะฉะนั้นเราจะดูดกัลยาณมิตรขึ้นมาได้แล้วเราก็ต้องทำตัวให้เราเป็นคนดีก็จะไม่งั้นคนดีมันจะไม่มาหาเราก็จะไปทางอื่นถ้าเราทำเป็นคนไม่ดีก็จะดึงดูดคนที่ไม่ดีอย่างแบบนี้มาเหมือนกันแล้วก็ลักษณะที่ว่าชีวิตคู่เนี่ยเลยจะทำให้เราไปมองแล้วเรื่องของกามเรื่องของชู้สาวเรื่องของชายหนุ่มหญิงสาวกันซะมากแต่ถ้าเราตั้งจิตดีด้วยว่าเราเป็นกัลยาณมิตรกันเนี่ยโอ้เรามีได้มากกว่าแค่ว่าระหว่างคู่ชายหนุ่มหญิงสาวเท่านั้นเองนะ เพราะ
1: คว ร
0: ่า
1: ับ
0: เพื่อนเรามีได้หลายคนไงเพื่อนดีๆเรามีได้หลายคนอันนี้ดีกว่าอีกใช่ไหมเราไม่ได้หาความสุขทางกามทางตาทางหูแต่
1: ครับ
0: มีความสุขจากคุณธรรมคือธรรมะที่เรามีอยู่ในใจด้วยการทําสิ่งนั้นเดี๋ยวนั้นเลยเรามีธรรมะนั้นแล้วเราตั้งอยู่ในธรรมนั้นคนรอบตัวเราก็จะมีกัลยาณธรรมเหล่านั้นขึ้นมาด้วยได้นั่นเอง
1: ครับ
0: เรียนบอก
1: ครับคำถามต่อไปครับเราจะจัดการกับความทุกข์จากการปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นได้อย่างไรบ้างนะครับก็สรุปก็คือว่าถ้าคาดหวังแล้วมันผิดหวังนะครับพระอาจารย์ทำยังไงไม่ให้มันผิดหวังน้อยหน่อยก็แล้วกันอะไรอย่างนี้
0: นี่แหละคือจุดสำคัญเลยคุณจงวน
1: ฮะ
0: แล้วถ้าพระอาจารย์จะบอกว่าเอาถ้าคุณหวังแล้วคุณผิดหวังอ่ะงั้นเราก็ต้องทำอย่างนั้นอย่างนั้นให้ความหวังเราสำเร็จขึ้นมาอันนี้คือเราจะพูดแย้งกับพระพุทธเจ้าเลยเอ้าทำไมอย่างนั้นน่ะเพราะท่านบอกไว้แล้วว่าเหตุของความทุกข์เนี่ยคือความอยากถ้าเราปรารถนาให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราจะทุกข์ทันที
1: ครับ
0: เพราะนั่นคือเงื่อนไขของความสุขไง
1: ครับ
0: เราว่าต้องมีสิ่งนี้นะจึงจะมีความสุขถ้าคุณสร้างเงื่อนไขของความสุขมากๆคุณยิ่งจะทุกข์มากไม่ใช่สุขมากดิ
1: ครับ
0: เพราะมันต้องตรงข้ามกันว่าคุณอย่าสร้างเงื่อนไขของความสุขให้มันมากเลยถ้าคุณสร้างเงื่อนไขของความสุขให้น้อยๆหน่อยหรือไม่ต้องมีนะความสุขคุณจะมากเลยเพราะนั้นถ้าเราไม่ปรารถนาพูดง่ายๆคือคุณอย่าไปปรารถนาว่าสิ่งนั้นต้องเป็นอย่างนั้นสิ่งนั้นต้องเป็นอย่างนี้คุณไม่ต้องไปปรารถนาเลยเพราะปรารถนาทุกแน่นอนงั้นไม่ต้องปรารถนาไม่ปรารถนาทำอะไรอ่ะทำความดีเลยมีสติมีความเพียรมีปัญญามีสติมีความเพียรมีปัญญามีความอดทนเราสุขได้ปัจจุบันเลยเพราะโดยที่ไม่ต้องมาตั้งว่าเอ้ยคนอื่นเขาต้องมีความเพียรนะคนอื่นก็ต้องมีปัญญานะคนอื่นก็ต้องมีความอดทนนะคนอื่นต้องมีเมตตานะเนี่ยโลกเราต้องมีเมตตาฉันจึงมีความสุขถ้าเราปรารถนาอย่างนี้นะคุณสุวรรณเราทุกข์ก่อนเลยเพราะคนอื่นเขาก็จะเป็นแบบของคนอื่นเขาก็อาจจะมีปัญญาก็ได้เขาอาจจะมีเมตตาก็ได้เขาจะไม่มีก็ได้แต่เขามีเราถึงจะสุขถ้าเขาไม่มีเราถึงจะทุกข์เราถึงจะเป็นทุกข์งั้นหรอโอ้งั้นคุณทุกข์ก่อนเลยเพราะเราพยายามจะไปทำให้เขามีไงพอการที่เราพยายามที่จะให้เขามีเนี่ยหมายความว่าคุณพยายามที่จะจัดการความผิดหวังของเราเราไม่อยากผิดหวังเราอยากสมหวังเราก็เลยไปพยายามจัดการความผิดหวังโดยการที่ทำให้เขาเป็นอย่างนั้นทำให้เขาเป็นอย่างนี้คุณจัดการความผิดหวังแล้วคุณจะผิดหวังก่อนแน่นอนเพราะคุณมีเงื่อนไขของความสุขมากคุณจะทุกข์มากไงคุณต้องไปจัดการนั่นนี่คุณยิ่งถูกมาเอาใหม่เราไม่ควรคิดอย่างนั้นสิ่งเราควรคิดคือว่าถ้าเราจะสมหวังถ้าเราจะมีความปรารถนานั่นนี่โน่นแล้วให้มันแบบว่าสำเร็จแล้วจึงจะค่อยได้แล้วทำไมไม่เอาความสำเร็จนั้นน่ะมาตอนนี้เลยล่ะเช่นยังไงต้องโลกต้องมีเมตตานะต้องมีความอดทนนะต้องมีอุเบกขานะคุณก็เอามาทำตอนนี้เลยดิก็ให้ตัวเรามีความอดทนมีความเมตตามีอุเบกขามีปัญญาสมมติเรามีตอนนี้เลยนะถ้าเรามีคุณธรรมนั้นตอนนี้แล้วเลยเราไม่ต้องไปรอคนอื่นเลยเรามีตอนนี้เลยพอเรามีตอนนี้เลยปึ้งปุ๊บเราจะมีความสุขทันทีเลยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกุศลธรรมถูกไหมคุณสมบัติกุศลธรรมเนี่ยนำมาซึ่งสุขอกุศลธรรมนำมาซึ่งทุกข์นะหมายถึงว่าอกุศลธรรมเนี่ยจะให้ผลเป็นทุกข์กุศลธรรมให้ผลเป็นสุขถ้าเราเอากุศลธรรมมาตั้งไว้เราจะมีความสุขเดี๋ยวนี้ทันทีเราจะมีความสุขเดี๋ยวนี้ทันทีโดยไม่ต้องไปรอว่าคนอื่นจะต้องเป็นยังไงเป็นยังไงโอเคพอเรามีความสุขเดี๋ยวนี้ทันทีเนี่ยเราจะทำอะไรด้วยเมตตาด้วยปัญญาด้วยอุเบกขาด้วยความอดทนการกระทำของเราทุกอย่างทุกก้าวที่ทำไปเนี่ยมันแฮปปี้เลยมันไม่ต้องไปรอให้เขาปรารถนาต้องมาตั้งความปรารถนาว่าคนนั้นต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือสิ่งนั้นต้องอย่างนี้เกิดขึ้นไม่เลยเรามาทำเลยเดี๋ยวทีนี้ถ้าผมว่าเป็นเรื่องสิ่งของข้าวของนะอย่างเช่นว่าคุณต้องมีเงินล้านอย่างเงี้ยอ่ะคุณถึงจะมีความสุขโอเคนะสมมติเราตั้งเงื่อนไขอย่างนี้นะซึ่งมันผิดใช่ไหมแล้วสมมติว่าถ้าคุณมีเงินล้านแล้วคุณจะทำยังไงคุณจะมีความสุขเพราะอะไรมันก็ซื้อของนั่นนี่โน่นได้โอเคซื้อของมาแล้วยังไงต่ออีกเราตามจี้ลงไปดูอ๋อฉันก็จะได้พักสักทีไม่ต้องทำงานหนักโอเคพักแล้วคุณจะทำอะไรคุณไม่ได้พักเฉยๆแล้วคุณต้องทำอะไรสักอย่างฉันก็จะไปอะไรอ่ะปฏิบัติธรรมมั้งบางคนจะว่าอย่างนี้หร หรือบางคนอาจจะฉันก็จะไปให้ทานได้สิให้ทานคนนี้คนนี้ฉันให้ได้ฉันแบบไปทำบุญนั่นนี่เขาก็จะว่าไปงั้นใช่ปะเอาแล้วถ้าคุณจะไปทำอย่างนั้นเนี่ยสมมติคุณจะให้ทานคุณให้ตอนนี้ไม่ได้เหรอคุณจะปฏิบัติทางพุทธปฏิบัติตอนนี้ไม่ได้เหรอก็ได้อยู่เหมือนกันนะก็ให้เท่าที่เขาได้ใช่ไหมสมมติถ้าสมมติฉันจะถูกหวยแล้วฉันก็จะไปซื้อนั่นนี่ให้ทานนั่นนี่จะให้จำนวนเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้เราให้เดี๋ยวนี้เราให้จำนวนน้อยหน่อยก็ได้นี่ก็ได้เหมือนกันนะเรามีความสุขเดี๋ยวนี้เลยไงเราไม่ต้องไปรอตรงนั้นที่จะต้องให้สิ่งนั้นสมหวังขึ้นมาก่อนแล้วฉันจะได้เขาทำความดีไม่คุณเอาความดีตรงนั้นมาทำตอนนี้เลยเราจะไม่ต้องเป็นทุกข์เลยเรามีความสุขเดี๋ยวนี้เลยไงคุณสมวันเดี๋ยวพอเราจัดการด้วยวิธีการอย่างนี้นะเหลือแต่สติเหลือแต่สมาธิเหลือแต่ศีลเท่านั้นเลยที่มันจะเป็นผลผลิตของแนวความคิดแบบนี้นะแล้วก็คือมรรคนั่นเองนั้นในแนวคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะอยู่ในเรื่องของอริยสัจ4จึงพูดโครงตรงนี้ไว้ชัดเจนสมุทัยนะไอ้เจ้าตัณหาเนี่ยความปรารถนานั่นนี่ต้องละนะไม่ต้องทำอย่าไปทำละเสียแล้วทำได้ทำอะไรก็จะเหลือศีลสมาธิปัญญาเราทำศีลสมาธิปัญญาเรามีความสุขเดี๋ยวนี้ตอนนี้เนาะโดยที่แบบว่าไม่ต้องรอสิ่งอื่นภายภาคหน้าให้มันต้องเป็นยังไงยังไงพอเราเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราจะเห็นช่องทางที่เราจะควรจะดำเนินไปไงในชีวิตของเราอะว่าการงานเราควรจะดำเนินไปทางไหนคำไหนควรพูดคนไหนควรคบสิ่งไหนควรทำอย่างเงี้ยเราจะเห็นเป็นช่องทางเป็นแนวทางออกมานั่นเองเป็นบ้าง
1: ครับมีคำถามเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับทุกวันนี้จะเห็นภัยพิบัติมีตลอดเวลานะครับคาดไม่ถึงนะฮะกรุงเทพเห็นอาจจะกลายเป็นเมืองบาดาลนะฮะน่าจะมีคนไม่น้อยที่วิตกเรื่องนี้อันนี้คือสิ่งที่เราคาดการไว้นะครับอยากให้พระอาจารย์ให้ข้อคิดและแนวทางในการปฏิบัติฝึกจิตคลายกังวลทีครับ
0: เดี๋ยวผ่านอันนี้เป็นเรื่องนิทานชาดกที่พระอาจารย์เพิ่งเล่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองนะคุณสมบัติสัปดาห์ที่แล้วนี่เองแต่เป็นเรื่องของช่างไม้กลุ่มหนึ่งที่เขาไปติดเกาะอยู่ติดเกาะอยู่เนี่ยเพราะว่าเขาไปรับงานรับเหมามานะแล้วก็ทิ้งงานนะทิ้งงานก่อสร้างเป็นจนช่างรับเหมาทิ้งงานหนึ่งกลัวความผิดก็เลยต่อเรือหนีจากเมืองพาราณสีประเทศตรงนั้นเนี่ยนะออกทะเลไปเลยไปอยู่ประเทศอื่นไปอยู่เกาะแล้วไปเจอเกาะแห่งหนึ่งที่อุดมสมบูรณ์มีข้าวน้ำปลาอาหารอะไรต่างๆพร้อมปรากฏที่เกาะนั้นเนี่ยมีเทวดาเขาดูแลอยู่เทวดาเนี่ยเขาจะไม่ชอบคนที่ไปถ่ายอุจจาระปัสสาวะเรี่ยราดไม่กลบไม่ฝังปรากฏว่าไอ้กลุ่มหนึ่งในกลุ่มช่างไม้พวกนี้ไปอยู่เสร็จปุ๊บดันไปกินเหล้าเมาเผลอเพลินประมาทไปอุจจาระปัสสาวะเรี่ยราดเทวดาก็เลยโกรธเขาก็เลยจะมาทำน้ำท่วมให้ท่วมเกาะแห่งนี้แล้วก็ซัดทุกคนให้ตายไปให้หมดเลยปรากฏว่าในกลุ่มเทวดาเนี่ยมีเทวดาตนหนึ่งก็มีเมตตากับพวกมนุษย์นะไม่อยากทำผิดศีลไม่อยากฆ่าสัตว์ก็เลยไปเตือนว่าเนี่ยวัน15ค่ําเดือนหน้านะขึ้น15ค่ําเดือนหน้าเนี่ยจะมีน้ำท่วมให้ท่านระวังไว้ให้ท่านเตรียมที่จะอพยพไปอยู่ที่อื่นไอ้เทวดาที่จะไปฆ่ามนุษย์พวกนั้นก็เลยไม่ยอมเลยไปทำไปบอกข่าวเหมือนกันว่าเฮ้ยท่านจะไปกังวลอะไรไม่ต้องกลัวหรอกน้ำไม่ท่วมหรอกมันไม่เคยท่วมเลยไปเตือนลักษณะแบบนี้สองข่าวถ้าสมมติเราทุกวันนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆคุณสมบุญข่าวเนี่ยเฟกนิวส์อย่างเงี้ยนะเฟกนิวส์อีกกลุ่มนึงบอกใช่อีกกลุ่มนึงบอกไม่ใช่แล้วเราไม่ต้องพูดถึงเฟกนิวส์ด้วยนะแม้แต่งานวิจัยบางอย่างเนี่ยเป็นสองผลตรงกันข้ามกันเป็นสองแนวความคิดอย่างเงี้ยนะ
1: เรื่องจะเชื่อใคร
0: โดยเฉพาะยิ่งงานวิจัยที่เกี่ยวกับทางด้านชีววิทยาเงี้ยสุขภาพอย่างเงี้ยกลุ่มหนึ่งบอกกินไข่ได้กลุ่มหนึ่งบอกกินไข่ไม่ได้หรือกินไขมันกินน้ำตาลอะไรพวกนี้โอ้งานวิจัยสารพัดเลยเรื่องการนอนเรื่องการอะไรอีกแล้วทีนี้เรื่องสังคมเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่ก็จุดหนึ่งนะที่บอกว่าน้ำจะท่วมอีกกลุ่มหนึ่งบอกไม่ท่วมหรอกแล้วท่วมถึงไหนอย่างนี้ใช่ไหมวิธีคิดตรงนี้พวกช่างไม้นี่เขามีแนวคิดดีคือเขาคิดอย่างนี้คุณสมบัติเขาบอกว่า เอาสองอย่างเลยแล้วเอาสองอย่างนี่คือยังไงหมายความว่าไม่ว่าจะออกหน้าไหนฉันต้องรอเขาคิดอย่างนี้หมายความว่าถ้าน้ำท่วมฉันก็มีเรือฉันก็ไปฉันก็รอดถ้าน้ำไม่ท่วมฉันก็ไม่ต้องไปฉันก็อยู่ที่นี่ฉันก็กินสบายเขาคิดอย่างนี้เพราะเขาจึงเตรียมการไว้เสมอคนฉลาดก็จะเป็นอย่างนี้นะคุณสมบัติไม่ว่าจะอยู่ในนัยยะของกาลปุตตสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้กับพวกชาวกาลมะนะชาวกาลมะเนี่ยเขาก็มีพวกนักบวชเนี่ยมาบอกเขาเหมือนกันนั่นคือทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยก็มีศาสดานะที่บอกว่าพระเจ้ามีอีกศาสดากลุ่มหนึ่งบอกว่าเจ้าไม่พระเจ้าไม่มีอีกพวกหนึ่งบอกกรรมดีมีกรรมชั่วมีผลของกรรมมีอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่ากรรมดีไม่มีกรรมชั่วไม่มีผลของกรรมไม่มีทุกอย่างเป็นเรื่องที่แบบว่าอุปโลกขึ้นมาเฉยๆโอเคไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาก็พูดกันไปใช่ไหมมีหลักฐานมีเรื่องราวเล่าอะไรก็อ้างกันไปประเด็นคือเราเป็นผู้รับฟังเราต้องฉลาดต้องฉลาดในลักษณะว่าสมมติชาติหน้าไม่มีสมมติชาติหน้าไม่มีชาติหน้าไม่มีเราก็ต้องอยู่สบายให้ได้ชาตินี้เราต้องอยู่สบายให้ได้เนาะถ้าชาติหน้ามีโอ้เราก็ต้องไปอยู่สบายมากกว่าเราต้องไปสวรรค์เราจะไม่เป็นนรกอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นชาติหน้าไม่มีมีแต่ชาตินี้ชาตินี้เราจะอยู่สบายได้ไงเราต้องมาคิดเออทำไงล่ะถึงจะอยู่สบายเออก็อย่าฆ่าสัตว์แล้วกันอย่าทำผิดกฎหมายเดี๋ยวคือการฆ่าสัตว์ฆ่ามนุษย์อะไรพวกนี้เป็นการผิดกฎหมายเนาะรักษาศีล5เนี่ยไม่ผิดกฎหมายแน่นอนคุณรักษาศีล5ปัจจุบันนี้คุณอยู่เป็นสุขด้วยคุณไม่ต้องมีคดีความแล้วถ้าชาติหน้ามีจริงนะด้วยการรักษาศีล5เนี่ยฉันไปสวรรค์ด้วยนะคุณจะได้สองเด้งเดี๋ยวไม่ว่าออกหน้าไหนเราต้องได้ทั้งหมดชาวเรือหมายถึงพวกช่างไม้ก็ทำยังไงเขาต่อเรือเขาต่อเรือเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเวลาที่น้ำท่วมมาเขาก็รอดเวลาน้ำไม่ท่วมเขาก็อยู่ต่อเขาก็ไม่ต้องไปไหนเขาก็ต่อเรือขึ้นมาในลักษณะนี้แต่อีกกลุ่มหนึ่งเขาไม่เชื่อคุณสมบัติเขาประมาทคำว่าประมาทนี่คือหมายว่าไม่เตรียมการใดๆเลยไม่เตรียมการใดๆเลยก็กินอยู่หลับนอนสบายใจพอน้ำท่วมมาปุ๊บโอ้ยพวกนี้ไม่รอดหนักกว่าเก่าคือถึงชีวิตเลยในขณะที่การเตรียมการของเราเนี่ยเราเตรียมในจุดที่เราเตรียมได้ไงคือถ้าเราเตรียมไว้มากไอ้ความเสียหายมันก็น้อยถ้าเราไม่ได้เตรียมเลยเสียหายมากอาจจะถึงชีวิตได้แต่ถ้าเราเตรียมนิดหน่อยความเสียหายมันก็นิดหน่อยเข้าใจไหมมันก็เป็นสัดส่วนในการที่เราต้องเตรียมการไปเพราะนั้นเตรียมการเนี่ยมันมีหลายมิติและมีหลายมิติจุดที่เตรียมการเนี่ยพระอาจารย์จึงอยากจะเน้นทางนั้นมิติด้านจิตใจและมิติด้านจิตใจคือด้านสิ่งแวดล้อมภายนอกคนเรามันก็มีทรัพยากรไม่เท่ากันเนาะเงินเดือนไม่เท่ากันความสามารถไม่เท่ากันการเตรียมการภายนอกเราก็เตรียมในจุดที่เราทำได้แต่เรื่องจิตใจเนี่ยทุกคนทำได้หมายความว่าไงคำว่ารอดเนี่ยคุณสมบัติคือลักษณะที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบอย่างนี้นะว่าคือรอดจากนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยรอดตรงนี้ถ้าสมมติเราตายตอนนี้จากเหตุการณ์ใดๆก็แล้วแต่สงครามภัยพิบัติใดๆเกิดขึ้นแล้วเราเกิดสิ้นชีวิตไปแล้วเราไปสวรรค์นี่คือเรารอดนะก็จะหมายรอดแบบตายแล้วไปสวรรค์นี่แบบที่หนึ่งแต่ในขณะที่ถ้าคนที่ไม่รอดคือคนที่รอดนี่คือไม่ตายเนี่ยอีกกรณีหนึ่งนะคือไม่ตายตอนนี้รอดจากสงครามรอดจากภัยพิบัติใดๆแล้วเกิดกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวเบียดเบียนคนอื่นโกหกแล้วก็เอาแต่ประโยชน์ส่วนตนพวกนี้ตายไปเนี่ยไปนรกนะพวกนี้คือไม่รอดนะเข้าใจปะไม่รอดเพราะไงชีวิตเราก็ประมาณ100ปีไม่เกินแล้วถ้าเราตายไปแล้วเราไปนรกเนี่ยโอ้ไม่คุ้มกัน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้เราไม่ได้แค่มองสั้นๆว่าเรารอดแค่ชาตินี้หรือมีอายุยืนไปอีก20 30ปีแล้วไงอ่ะถ้าไปนรกนี่โอ้ไม่คุ้มเลยแล้วเราจะทำไงให้จิตของเราไปสวรรค์นะให้อยู่ในแดนบวกให้เป็นกุศลธรรมนี่ต่างหากนะที่ว่าเราก็จะต้องมีความอดทนพอเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจอ่ะเจอทุกขเวทนาเราอย่าแบบว่าเวล่ำให้คร่ำควรวญขี้บ่นว่าคนนั้นคนนี้อันนี้ไปนรกนะแต่ว่าให้มีความอดทนมีอุเบกขามีความเอื้อเฟื้อเมตตาอันนี้ไปสวรรค์นะไปสวรรค์ตอนนั้นเลยทุกขเวทนาก็ธรรมดานะ สุขก็มีทุกข์ก็มีพอมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วอดทนเอานี่เราจิตเราไปสวรรค์ในทางตรงข้ามด้วยว่าถ้าสมมติเรามีสุขเวทนาแล้วเอาฉันรอดแต่ฉันแบบว่าเห็นแก่ตัวเพลิดเพลินหลงระเริงในสุขเวทนานั้นนี่คุณก็ไปนรกเหมือนกันก็ไม่รอดเพราะฉะนั้นเราทําจิตในทางด้านจิตวิญญาณของเราในทางด้านจิตใจของเราเนี่ยให้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมมีความไม่ประมาทมีความอดทนมีอุเบกขาเนี่ยจะทำให้เรารอดได้เนี่ยแล้วก็เตรียมนี่คือทางใจนะส่วนทางกายทางวาจาเราก็เตรียมในส่วนที่เราเตรียมได้เนี่ยเช่นอาจจะเอาแค่ว่าอาหารเราเก็บไว้ในตู้เย็นกินน่ะเราก็ยังเก็บไว้เผื่อตอนเย็นกินไว้เสาร์อาทิตย์กินอย่างเงี้ยนะหรือคุณยังมีเงินเก็บมีเงินเก็บบ้างมันก็ต้องมีอยู่แล้วนะคนที่เป็นคารวาสอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบปรับสัดส่วนให้มันเหมาะสมนะครับอาชีพของเรากับการงานของเรานั่นเองด้วยการทำอย่างนี้โดยที่เอาจิตใจเป็นหลักปุ๊บเนี่ยจะทำให้เราคลายกังวลได้แน่นอนคือฮาร์ดเรื่องข้าวของเงินทองเราอาจจะมีมากไม่เท่าคนอื่นแต่พอจิตใจเรารักษาไว้ดีได้เนี่ยนะเราคลายกังวลได้แน่นอนเรามั่นใจได้เลยว่าเรารอดเราจะไม่ต้องวิตกกังวลในเรื่องนี้นี่คือที่เรียกว่าเป็นผู้ที่อยู่ด้วยความไม่ประมาทนั่นเองเช่นพัน
1: มาดูสถานการณ์บ้านเมืองเราล่าสุดกันบ้างนะครับเมื่อ2สัปดาห์ก่อนเนี่ยมีกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะบุกจับตอนนี้ก็คืออดีตเจ้าวาดวัดที่อยุธยานะครับเสพเมถุนก็คือมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงอ่ะศรีกาคนสนิทซึ่งเป็นความผิดอาบัติปาราชิกเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือศึกเรียบร้อยเรื่องที่เกิดขึ้นต่อไปก็คือว่าไปตรวจสอบแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีการยักยอกเงินทําบุญไปเป็นทรัพย์สินส่วนตัวตำรวจก็สามารถยึดเงินยึดทรัพย์สินได้มูลค่าโอ้ยหลายร้อยล้านนะครับเป็นคดีที่สะเทือนใจชาวพุทธและคนไทยทั่วประเทศครับพระอาจารย์พระอาจารย์มีมุมมองยังไงเรื่องของแนวทางป้องกันการแก้ไขปัญหาหรือมุมมองในประเด็นนี้ยังไงครับ
0: เดี๋ยวปัดคือพระอาจารย์ว่าสังคมที่รู้สึกว่าเรื่องนี้มันไม่ดีเนี่ยพระอาจารย์ว่านี่มันถูกต้องอยู่แล้วนะก็ไม่ถูกต้องเลยนะหมายความว่าถ้าเขามองว่าเป็นเรื่องธรรมดานะพระก็เป็นอย่างนี้แหละเอ้ยอย่างนี้อันตรายนะถูกไหมคุณสมบัติสมมติว่าพอพระทำไม่ดีเงี้ยปุ๊บโอ้ยไม่ได้เลยไม่ดีเลยอย่างนี้ถูกต้องแสดงว่าคุณยังสังคมเราเนี่ยยังแยกแยะถูกแยกแยะผิดเนี่ยได้อยู่นะคือไม่ใช่ว่าเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดแต่ถ้าถึงขนาดว่าก็อนุญาตให้พระมีภรรยาไปเลยโอ้นี่ผิดแล้วนะเป็นเรื่องธรรมดานะพระจะทำอย่างเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดาโอ้ยังไม่ถูกนะถูกไหมเพราะว่าพอเห็นว่าอันนี้มันผิดเนี่ยก็เลยต้องมาพูดกันว่าไอ้มันไม่ดีเนี่ยไม่ดีเรื่องไม่ดีก็มาพูดกันเนี่ยอันนั้นคือถูกต้องไหมพระอาจารย์ว่าเนี่ยเป็นลักษณะที่พระพุทธเจ้าเปรียบอุปมาไว้ว่าซากศพนี่อยู่ในทะเลเนี่ยจะถูกซัดขึ้นฝั่งเสมอเราอยู่บนฝั่งเนี่ยเราจะเห็นข่าวกับว่าฝั่งนี่คือหมายถึงว่าผู้คนจะอยู่บนฝั่งเนาะเราจึงจะเห็นข่าวว่ามันมีการทำไม่ดีเกิดขึ้นเพราะว่าทะเลไม่อยู่ร่วมกับซากศพเป็นว่าเป็นความมหัศจรรย์ข้อที่หนึ่งอะไรที่มันเป็นเศษสิ่งอะไรอยู่บนทะเลมันก็จะถูกซัดขึ้นบนฝั่งเช่นเดียวกันว่าความไม่ดีอะไรนะว่าในนี้คนทำผิดเนี่ยจะต้องถูกแฉถูกเปิดเผยถูกซัดขึ้นมาอยู่ร่วมกันกับคนดีไม่ได้แต่ซึ่งพระดีๆมีเยอะกว่าพระไม่ดีเข้าใจปะซึ่งพอมีพระไม่ดีองค์หนึ่งสององค์อย่างเงี้ยมันเลยเป็นข่าวดังขึ้นมามากเนาะเพราะว่ามันซากศพมันปรากฏขึ้นแล้วไงอันนี้เป็นเรื่องดีคุณโยมเรื่องดีในที่นี้หมายความว่าให้เห็นได้ว่าประชาชนคนไทยเราเรายังมีจิตตั้งไว้อยู่ในกุศลธรรมรู้ว่าอะไรเป็นกุศลอกุศลแล้วก็ช่วยกันกำจัดสิ่งที่เป็นอกุศลออกไปไม่ให้ความเคารพไม่ให้ความศรัทธามีในสิ่งที่มันไม่ดีอันนี้ถูกต้องแล้วแต่ทีนี้จุดที่เราจะปรับปรุงพัฒนาได้ดียิ่งขึ้นนะก็คือว่าศรัทธาเนี่ยเราควรจะตั้งไว้ในองค์กรในระบบแต่ไม่ใช่ในบุคคลแต่ที่ว่าบางคนรู้สึกสะเทือนใจอย่างมากเพราะว่าโอ้เราดันตั้งศรัทธาไว้ในตัวบุคคลแต่ซึ่งถ้าศรัทธาในตัวบุคคลนี้ว่าพระเจ้าเตือนเอาไว้แล้วนะว่าศรัทธามีโทษ 5อย่างเป็นว่างี้นะศรัทธามีโทษ5อย่างนี่คือ

ษ5อย่างทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นจากการศรัทธาตัวบุคคลทั้งนั้นเลยเช่นบุคคลนั้นอาจจะลาสิกขาไปกรณีแบบนี้นะหรือว่าทำอาบัติแบบหนักๆอย่างนี้แล้วก็ต้องได้แบบไม่อยู่เป็นพระแล้วอย่างเงี้ยหรือว่าหนีไปที่อื่นหรื

0: อันนี้เคยเตือนพระวักกะลิไว้ด้วยว่าจะมามีประโยชน์อะไรด้วยกายอันเน่าของตถาคตแต่ว่าถ้าจะมีศรัทธาให้ศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าถ้าจะศรัทธาในสงฆ์สงฆ์หมายถึงการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ได้ศรัทธาในตัวคนกลผมหม่มเหลืองแต่ให้ศรัทธาในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ไม่ใช่ของคนอื่นโดยของเรานี่แหละให้เรามีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบศรัทธาตรงนี้อยู่ในระบบของการปฏิบัติเนี่ยเอาก็ข้อปฏิบัติดีมันยังมีอยู่เราจะมั่นใจได้เลยว่าสามารถพาเราพ้นทุกข์ได้แน่พอเราตั้งจิตไว้แบบนี้ตัวข่าวสารต่างๆมันก็จะทำให้เราสถานะของเราไม่เศร้าหมองแน่นอนความกระทบกระทั่งเป็นภาษามันเกิดขึ้นแล้วเราบางทีเราก็แบบสะเทือนใจแหละอันนี้เป็นข่าวน่าสะเทือนใจแต่ด้วยความสะเทือนใจที่มากระทบปึ้งเนี่ยศรัทธาเรายิ่งจะมั่นคงเหมือนกับย้ำลงไปให้ทุบๆดินให้มันแน่นขึ้นน่ะว่าอ๋อความดียังมีอยู่ความไม่ดีก็จะต้องหลุดออกไปอย่างนี้ศรัทธาตั้งไว้อย่างเงี้ยก็จะสามารถปรับให้มีกำลังมากขึ้นได้นั่นเองเป็นบอล
1: ครับนะครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องราวนะฮะที่นำมาฝากกับทุกฟังในรายการธรรมะรับปรุณเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตนะครับมีหลักในการดำเนินชีวิตเหมือนมีเข็มทิศนำทางไม่หลงทางในการดำเนินชีวิตครับครับวันนี้ทางรายการครับเวลาหมดลงแล้วครับผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาลาท่านฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
0: เจ้าบ้าน

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
1: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเร่งบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่และช่วยเหลือประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
2: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
1: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
2: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเร่งบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบาง
4: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอทำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่สั่งการและบูรณาการหน่วยงานเพื่อรับมืออุทกภัยอย่างใกล้ชิดสำหรับพื้นที่ที่กำลังเกิดภัยเช่นจังหวัดสระแก้วและพระนครศรีอยุธยาให้เร่งกระจายอาหารและถุงยังชีพให้ทั่วถึงหากพื้นที่เข้าถึงยากให้จัดเรือประจำจุดพร้อมจัดตั้งโรงครัวกลางโดยใช้เงินทดรองราชการส่วนพื้นที่ที่กำลังจะเกิดภัยเช่นปราจีนบุรีให้เร่งแจ้งเตือนและเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางขณะที่พื้นที่สถานการณ์คลี่คลายให้เร่งสำรวจความเสียหายและจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภระบุว่าหากจังหวัดใดมีวงเงินทดรองราชการไม่เพียงพอสามารถขอขยายวงเงินมายังปภ.และกรมบัญชีกลางซึ่งจะเร่งอนุมัติภายใน1วันพร้อมระดมเครือข่ายมูลนิธิกว่า200แห่งและศูนย์ปภ.เขต18แห่งสนับสนุนเครื่องจักรเรือและรถประกอบอาหารช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มกำลังชนชิตาสังทองรายงาน
0: อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศขยายเวลาปิดการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์น้ำจะคลี่คลาย
5: นายชัยยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กล่าวว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ออกประกาศขยายเวลาปิดการท่องเที่ยวและพักแรมเป็นการชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากปริมาณน้ำป่าสะสมจากฝนที่ตกหนักติดต่อกันตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาได้ไหลทะลักลงสู่พื้นที่น้ำตกเหวนรกอย่างรุนแรงซึ่งความแรงของกระแสน้ำส่งผลให้โครงสร้างสะพานข้ามไปยังจุดชมวิวพังทลายลงมาทั้งหมดจนไม่สามารถใช้งานได้จำเป็นต้องยกระดับมาตรการความปลอดภัยด้วยการขยายเวลาปิดบริการออกไปอย่างไม่มีกำหนดเพื่อเร่งสำรวจความเสียหายประเมินความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยตามธรรมชาติช่วงฤดูฝนโดยเจ้าหน้าที่ได้จัดตั้งจุดเฝ้าระวังและติดตามระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงประกอบกับในพื้นที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องเสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากต้นไม้หักโค่นทับเส้นทางเกิดดินสไลด์และหินถล่มเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จึงต้องปิดการท่องเที่ยวทุกแหล่ง

0: ปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแนะนำ4ขั้นตอนเตรียมเรียกร้องค่าสินไหมจากอุทกภัยพร้อมเตรียมประชุมบริษัทประกันภัยวันนี้เพื่อกำหนดมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
2: นายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยว่าสำนักงานคปภ.ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมแนะนำประชาชนเตรียมเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน4ขั้นตอนได้แก่ตรวจสอบความคุ้มครองผ่าน LINE @OIC Connect รวบรวมภาพถ่ายความเสียหายแจ้งเหตุบริษัทประกันภัยโดยเร็วเพื่อขอเลขที่เคลมและเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนทั้งนี้คปภ.กำหนดมาตรฐานประเมินความเสียหายและค่าซ่อมรถยนต์5ระดับตั้งแต่ A ถึง E รวมถึงกรณีเสียหายสิ้นเชิงเพื่อเป็นเกณฑ์พิจารณาค่าสินไหมอย่างเป็นธรรมและในวันนี้คปภ.เตรียมประชุมบริษัทประกันวินาศภัยกำหนดมาตรการเยียวยาเร่งด่วนทั้งเร่งรัดจ่ายค่าสินไหมประสานรถลากจูงและพิจารณาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันสำหรับผู้ได้รับผลกระทบสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ.1186ตลอด24ชั่วโมงปฏิพลสุทธพรมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะกับรายการข่าวยามเช้าวันนี้วันจันทร์ที่28กันยายน2569วันนี้แรม2ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้ชยนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับทีมงานนะคะพี่สายชนนีสังช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าโดยทีมงาน New Media ค่ะน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระนะคะต้อนรับทุกท่านวันนี้หลังจากข่าวยามเช้าเราเกาะติดสถานการณ์น้ำนะคะเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสถานการณ์ยังคงต้องตามกันต่อเนื่องท่านนายกเองไปราชการที่ต่างประเทศกลับมาท่านก็ลุยลงพื้นที่เมื่อคืนก็ลงไปเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็มอบถุงยางชีพให้กับพี่น้องในพื้นที่ผู้ประสบภัยด้วยค่ะ
1: อืมค่ะเดี๋ยวเราก็มาติดตามกันนะเมื่อเช้าขับรถมาอัปเดต5นาฬิกาเนาะถนนวิภาวดีรังสิตก็สัญจรได้ปกติแล้วแต่ว่าเนี่ยก็คือลงมาจากแถบสะพานราชวิภาแล้วก็ขับเรื่อยมาคือดูทางข้างๆถนนวิภาวดีรังสิตเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเคยสัญจรไปมาก็จะพบว่าจะมีคลองอยู่ข้างๆระดับน้ำในคลองเนี่ยตอนนี้ลงไปเยอะแล้วนะฮะแล้วก็ไม่ได้ล้นอย่างที่ช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานะแล้วก็สังเกตดูตรงใต้ข้ามแยกให้แยกลาดพร้าวเนี่ยก็คือน้ำก็คือแห้งไปแล้วแต่ว่ายังมีในช่วงของอาจจะขอบถนนเนี่ยที่ยังมีขังบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ว่าสัญจรได้ตามปกติแล้วตอนนี้อยากให้ระวังเรื่องของบนสะพานนิดนึงเมื่อเช้านี้มาทางแถบซ้ายมือเนี่ยก็ยังมีรถที่นำมาจอดบนสะพานกันอยู่ก็เกรงว่าอาจจะมีผู้ที่สัญจรภายมาเนี่ยยังไม่ได้ระวังขับชิดซ้ายมาก็จะเจอรถเลยนะยังไงก็ให้ระวังทางซ้ายนิดนึงนะคะเวลาข้ามสะพานข้ามแยกลาดพร้าว

0: มาก
1: มีรถจอดใช่ไหมคะ
0: มีรถจอดอยู
1: ่ค่ะแต่จริงๆค่ะเข้าขาออกเนี่ยอาจจะยังใช้การไม่ได้เต็ม 100%
0: ค่ะ
1: เพราะว่าขาออกบางส่วนเนี่ยอาจจะแห้งขาเข้าเนี่ยบางส่วนเนี่ยแถบแถวยาคูแถวตรงไทย PBS อะไรแบบนั้นเนี่ยต้องติดตามกันนะคะผู้ฟังเพราะว่านี่ก็ยังไม่ได้กลับบ้านแต่วันศุกร์เหมือนกันนะคะด้วยคือสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยนะคะพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยนะคะโดยเฉพาะแถบคลองจันทน์บางกะปิเมืองทองธานีคอนโดแถวนั้นคือหลายจุดมากๆเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครปริมณฑลยังมีหลายจังหวัดของประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบนะคะนอกจากนี้ครม.นัดพิเศษเมื่อวานนี้ท่านนายกก็มีการประชุมกันแล้วก็นะคะให้มีมติให้4จังหวัดนะคะกรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษนะคะวันนี้พรุ่งนี้2วันนะคะเราก็ยังคงตามติดกันถึงแม้ว่าวันนี้เราก็ภาวนานะว่าขอให้ฝนเนี่ยไม่ตกแล้วก็น้ำลดลงอย่างรวดเร็วนะคะก็ให้กำลังใจกันทุกพื้นที่ด้วยนะคะเมื่อฟังอยู่ที่ไหนรายงานสภาพอากาศแล้วก็นะคะสถานการณ์ในพื้นที่มาได้หรือในส่วนภูมิภาคเองนะคะล่าสุดเป็นยังไงบ้างนะคะก็ส่งข่าวผ่านหน้าเพจของเราได้เกาะติดสถานการณ์น้ำวันนี้ไปกับเรานะคะ
0: ค่ะเอาไปที่การพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะคะสำหรับเช้านี้อัปเดตเมื่อ5 นาฬิกาที่ผ่านมาบริเวณภาคเหนือตอนล่างด้านตะวันตกของทางภาคกลางค่ะภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักในบางพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันนะคะแล้วก็มีน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือการเดินทางนะคะผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้ค่ะเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำนั้นได้เคลื่อนออกไปปกคลุมบริเวณอ่าวมัตตบันแล้วนะคะในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนั้นยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนั้นมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กนั้นบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันนี้ค่ะ28 กันยายน 2569ค่ะ
1: ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์คือช่วงนี้ตั้งแต่สถานการณ์ฟ้าฝนมาเนี่ยกรมอุตุเขาไลฟ์สดกันหลายรอบน
0: ะคะ
1: เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามแล้วก็อาจจะมีนะคะประเด็นในเรื่องของการเตือนภัยต่างๆด้วยท่านนายกเมื่อวานก็ระบุว่าให้ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายนะคะสื่อสารอย่างรวดเร็วให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะคะจังหวัดที่มีความเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยต้องตามกันเพราะว่ากรมอุตุเขาก็โพสต์ตอน4 นาทีที่ผ่านมานี่เองนะคะยังระบุด้วยนะคะว่าในส่วนของภาคเหนือมีเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยแล้วก็เพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางยังคงมีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมถึงกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลภาคตะวันออกปราจีนสระแก้วฉะเชิงเทราภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตนะคะที่ต้องระวังพื้นที่เสี่ยงภัยเพราะว่าดูจากกราฟิกแล้วเนี่ยแถบนั้นก็เป็นสีคือมันจะไล่เฉดสีไปเลยนะคะสีเหลืองสีส้มสีแดงนะคะที่ต้องระวังเพิ่มขึ้นก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากนะคะภาคกลางก็นครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะคะเพื่อนดิฉันเป็นผอ.จอยอยู่ทางตะวันออกต้องไปไลฟ์สดเองเลยนะคะด้วยสถานการณ์ในพื้นที่นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะเมื่อฟังคะกรมชลประทานก็เร่งบริหารจัดการน้ำแล้วก็ระบายน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก8 จังหวัดหลังเกิดฝนตกสะสมต่อเนื่องสูงถึง300 ถึง 500 มิลลิเมตรนะคะเพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนที่ประสบ

0: ภัยท่านอธิบดีกรมชลประทานค่ะนายวิทยาแก้วมีท่านก็ออกมาระบุว่าฝนตกหนักช่วงที่ผ่านมาสะสมกว่า 300-500 มิลลิเมตรค่ะกระจายครอบคลุม8จังหวัดของภาคตะวันออกแล้วก็ยังส่งผลให้เกิดน้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งหลายพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ต้นน้ำค่ะกรมชลประทานก็เลยเร่งบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพเพื่อเร่งระบายน้ำส่วนสถานการณ์ในพื้นที่ได้รับการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกใช้ศักยภาพของอ่างเก็บน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนหน่วงแล้วก็ชะลอน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำด้วยการบริหารจังหวะและก็การระบายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่นะคะแล้วก็เพื่อที่จะให้ระบายและก็ไหลลงไปในอ่างนะคะแล้วก็นอกจากนี้เตรียมพื้นที่ไว้รองรับน้ำที่อาจจะไหลเข้ามาเติมด้วยประสานจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์พื้นที่ท้ายน้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ด้วยค่ะ
1: ค่ะส่วนเขื่อนพระราม6นั้นนะคะก็ขึ้นธงแดงแล้วนะคะเมื่อวานนี้เตือนภัยแม่น้ำป่าสักก็แจ้งพี่น้องประชาชนรวมถึงกรมชลประทานก็เร่งระบายน้ำผ่านคลองระพีพัฒน์อีกช่องทางหนึ่งโดยเมื่อวานนี้ค่ะสถานการณ์น้ำบริเวณเขื่อนพระราม6ที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เข้าสู่สภาวะที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุดหลังมีการขึ้นธงแดงส่งสัญญาณเตือนให้พี่น้องประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำกันอย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงต่างเดินทางมาตรวจสอบสถานการณ์น้ำด้วยตนเองนะก่อนที่จะเร่งขนย้ายทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายขณะเดียวกันกรมชลประทานก็ต้องเพิ่มการระบายน้ำบางส่วนผ่านคลองระพีพัฒน์เพื่อลดเร่งกดดันนะครับของมวลน้ำในแม่น้ำป่าสักทั้งนี้ค่ะมีการแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณริมแม่น้ำป่าสักของท้ายเขื่อนพระราม6โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอท่าเรืออำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นขออย่าประมาทต่อสถานการณ์ค่ะให้เร่งยกสิ่งของแล้วก็ทรัพย์สินขึ้นไว้บนที่สูงเตรียมแผนรับมือฉุกเฉินแล้วก็เตรียมติดตามประกาศการแจ้งจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเนื่องจากสถานการณ์น้ำนั้นก็คงยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะและอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมแม่น้ำเพิ่มเติมในระยะต่อไปด้วยนะคะ
0: เขื่อนแม่กลองนะคะก็มีการประกาศด่วนที่สุดออกมาให้เตรียมรับน้ำเพราะว่าเขื่อนแม่กลองปรับเพิ่มการระบายน้ำนะคะซึ่งก็มีการแจ้งเพิ่มมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังก็คือระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองพื้นที่ท้ายเขื่อนจะมีแนวโน้มสูงขึ้นจากปัจจุบันตอนนี้ประมาณสัก2เมตรครึ่งนะคะสิ่งที่ต้องทำด่วนก็คือพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมตลิ่งพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำยกของขึ้นที่สูงนะคะยกทรัพย์สินของท่านขึ้นที่สูงทันทีเพื่อความปลอดภัยขอให้เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงนะคะด้วยความห่วงใยขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านปลอดภัยค่ะ
1: ค่ะ
0: ขณะที่ปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการแจ้งเพิ่มเติมนะคะไปยังจังหวัดอุทัยธานีแล้วก็ชัยนาทให้เฝ้าระวังน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือพื้นที่ริมแม่น้ำด้วยซึ่งนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็ออกมาระบุว่าได้รับแจ้งจากกรมชลประทานค่ะว่าสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาคาดว่าวัน2วันข้างหน้าบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างเกิดภาวะน้ำท่วมขังชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำได้รับความเดือดร้อนดังนั้นเพื่อการควบคุมผลกระทบดังกล่าวไม่ให้ขยายวงกว้างค่ะกรมชลก็มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาชะลอน้ำไว้ชั่วคราวนะคะซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยาด้วยค่ะ
1: ค่ะส่วนทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนั้นเมื่อวานนี้ท่านสั่งทุกหน่วยงานนะครับบูรณาการติดตามและให้การช่วยเหลือเหตุอุทกภัยพร้อมเตรียมแถลงสถานการณ์ในทุกวันเพื่อลดความสะสมเพื่อลดความสับสนของข้อมูลค่ะโดยทางด้านของนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านกล่าวนะครับว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยค่ะบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยให้ทางสทนช.และกรมชลประทานครับเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามสถานการณ์และการระบายน้ำเรื่องของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครนั้นเป็นหน่วยงานหลักในการที่จะรวบรวมข้อมูลแจ้งเตือนภัยและสนับสนุนการอพยพโดยกรมอุตุนิยมวิทยานั้นเป็นหน่วยงานหลักในการให้ข้อมูลสภาพอากาศด้วยนะครับด้วยความเข้าใจที่ง่ายที่สุดค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีนั้นท่านได้สั่ง

0: การให้ทางด้านของนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั้นประสานส่วนราชการกับให้เปิดพื้นที่ให้ประชาชนนั้นนำยานพาหนะเข้าไปจอดได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายโดยให้กรมบัญชีกลางนั้นพิจารณาขยายวงเงินให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้กฎหมายและก็กฎระเบียบอย่างเคร่งครัดให้ตำรวจนั้นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะดำเนินการเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากถนนแล้วก็วางแผนเรื่องของการจราจรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางของพี่น้องประชาชนนอกจากนี้ค่ะยังให้การประปาสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำไปยังบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติเรื่องของไฟฟ้าก็ให้มีการจัดเตรียมเจ้าที่นั้นเข้าพื้นที่ในการตัดไฟฟ้าการซ่อมแซมพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงอาหารและกลุ่มเปราะบางค่ะเตรียมสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วยทั้งนี้สำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธ์ค่ะจะจัดแถลงข่าวสถานการณ์น้ำสถานการณ์น้ำท่วมในทุกวันนะคะในช่วงเวลา10 นาฬิกาผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NVT และเพจไทยคู่ฟ้าผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำค่ะเพื่อให้มีการสื่อสารนั้นเป็นเอกภาพและลดความสับสนของข้อมูลแก่พี่น้องประชาชนค่ะ
1: ค่ะมีข้อมูลเพิ่มเติมมาด้วยนะคะว่าในเวลาที่จะมีการแถลงเพิ่มเติมของศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะแล้วก็กรมประชาสัมพันธ์แล้วก็อสมทด้วยนะคะวันนี้จะมีการแถลงช่วงบ่ายโมงด้วยนะคะที่กรมอุตุนิยมวิทยาบางนานะคะกระทรวงดีอีท่านปลัดดีอีก็เตรียมแถลงท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะแล้วก็ทางอสมทติดตามได้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเมื่อวานนี้พอท่านนายกกลับมาจากอังกฤษใช่ไหมคะท่านก็ลงพื้นที่ไปกับผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์แล้วก็เยี่ยมพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็มอบถุงยางชีพด้วยไปเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้วก็มอบถุงยางชีพให้แก่ผู้ประสบภัยที่โรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์เขตหลัก4นะคะปภ.กระทรวงสาธารณสุขก็สนับสนุนถุงยางชีพต่างๆท่านลงไปเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ตามไปด้วยนะปรากฏว่าท่านก็ไปเยี่ยมพี่น้องไปดูร้านอาหารปรากฏว่าเขาทำกับข้าวท่านก็เหมือนไปเหมาอ่
0: ะ
1: แล้วก็บอกชาวบ้านว่าเดี๋ยวมารับข้าวที่นี่นะนะคะไปอีกจุดหนึ่งไปเจอร้าน2 ร้านก็เข้าไปจังหวะนั้นกำลังผัดกะเพราพอดีทั้งผู้สื่อข่าวทั้งช่างภาพจามกันใหญ่เลยนะคะท่านนายกก็จามแต่ว่าด้วยความที่เป็นห่วงพี่น้องประชาชนท่านก็นะคะบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยได้กินข้าวแล้วก็ได้ทานข้าวแล้วก็ให้มารับข้าวเพราะหลังจากนั้นนะคะก็มีประชุมครม.นัดพิเศษนะคะก็ยกเลิกในส่วนของการที่จะเดินทางไปทางภาคตะวันออกนะคะเพราะว่ามีวาระด่วนนะคะซึ่งก็มีหลายประเด็นออกมารวมไปถึงพอช่วงค่ำสัก6 โมงเย็นท่านพร้อมคณะก็ไปติดตามสถานการณ์น้ำให้กำลังใจพี่น้องประชาชนคือนั่งเรือลงไปเลยจุดนี้นะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยสูงประมาณ1.5 เมตรลงไปช่วยพี่น้องประชาชนแถวแฟลตคลองจันทน์นะคะและบางกะปิปรากฏว่าท่านนายกนะคะก็ลุยน้ำอธิบดีปอพอโอ้โหหลายท่านลงไปด้วยนะไปแจกอาหารช่วยพี่น้องชาวแฟลตคลองจันทน์แล้วก็จัดหาเครื่องสูบน้ำเร่งด่วนด้วยชาวบ้านก็ให้กำลังใจนะคะพี่น้องประชาชนก็บอกว่ารู้โอ้ยเข้าใจว่านายกต้องมาให้กำลังใจท่านนายกก็แจกข้าวนะคะแจกถุงยางชีพนะคะแล้วก็ตรวจนะคะในส่วนของพื้นที่นะคะนอกจากนี้แล้วในส่วนของท่านนายกเองลงเรือไปด้วยตัวเองนะคะนำอาหารน้ำดื่มถุงยางชีพเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ขอให้เร่งนำเครื่องสูบน้ำ2 เครื่องเนี่ยเข้ามาสูบออกจากระบบปั๊มน้ำของอาคารเพราะว่าน้ำมันขัง
0: ตอ
1: นนี้น้ำขังน้ำอาจจะเริ่มส่งกลิ่นและชาวบ้านในตึกก็ไม่สามารถใช้น้ำได้นะคะปภ.และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครก็นำเรือเข้าไปช่วยรับส่งประชาชนที่จำเป็นต้องออกเข้าออกกันนะคะจากที่พักกระจายอาหารกันน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยผู้ประสบภัยให้ทั่วถึงตามข้อสั่งการของท่านนายกอนุทินด้วยค่ะ
0: ค่ะในส่วนของบริเวณซอยเสรีไทย5และโครงการแฟดเคหะชุมชนคลองจันทน์เนี่ยเราก็อย่างที่ได้นำเรียนกันไปนะคะว่าน้ำเนี่ยค่อนข้างท่วมสูงเห็นว่าสูงประมาณถึง1 เมตร นะคะในส่วนของการตั้งโรงครัวพระราชทานนะคะทางด้านของรองผบตรรวมถึงทางด้านของท่านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็มีความห่วงใยในความปลอดภัยแล้วก็สวัสดิการของพี่น้องประชาชนมีข้อสั่งการค่ะให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เกี่ยวข้องทั้งในกรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่ของตำรวจภูธรด้วยนะคะ

0: ท่านก็มีการสั่งการทางด้านของพลตำรวจเอกสำราญนนท์มารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ลงพื้นที่ไปส่งต่อเรื่องของอาหารบริเวณซอยเสรีไทย5แล้วก็โครงการแฟดเคหะชุมชนคลองจันทร์รวมถึงก็มีการดำเนินการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้านะครับเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แล้วก็สะอาดสุขลักษณะอนามัยนะสำหรับที่จะไปแจกให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยเช่นกันสำหรับสถานการณ์น้ำล่าสุดในย่านของเสรีไทยผู้สื่อข่าวก็มีการรายงานนะครับว่าถนนเสรีไทยช่วงหน้าสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าเนี่ยจนถึงสะพานยกระดับถนนลาดพร้าวระดับน้ำนั้นก็ตอนนี้ท่วมไม่สูงมากนะคะก็มีผู้ที่นำรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์นั้นมาจอดไว้เป็นจำนวนมากก็ขอให้ระวังด้วยนะคะในเรื่องของการสัญจรผ่านไปมาเพราะว่าบนสะพานหรือว่าริมถนนตอนนี้มีผู้คนที่นำรถมาจอดไว้เป็นจำนวนมากนะคะ
1: ค่ะน้ำสูงจริงเลยนะคะคุณผู้ฟังที่เห็นรถส้มๆของปอพอแถวลาดกระบังบางกะปิโบกได้เลยนะคะมีการวิ่งรับส่งพี่น้องประชาชนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกองทัพด้วยพี่ทหารก็ไปช่วยชาวบ้านนะคะแล้วก็หลายจุดทีเดียวนะคะตอนนี้มีทั้งภาครัฐภาคเอกชนต่างๆพี่น้องประชาชนที่แบบบางส่วนเนี่ยนะคะนำอาหารนำของเพราะว่าออกมาไม่ได้กันนะคะบางส่วนเนี่ยน้ำสูงจริงๆนะคะคันมิดคันรถเลยนะคะออกมาไม่ได้ก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือกันเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้นะคะมีหลายส่วนทีเดียวที่ลงในพื้นที่นะคะอย่างท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีเมื่อวานท่านก็ลงแถวนนทบุรีนะคะไปเยี่ยมให้พี่น้องให้กำลังใจพี่น้องแล้วก็แจกถุงยางชีพวันนี้ก็จะลงพื้นที่นะคะในช่วงเวลา 11:00 นถึง 17:00 นไปเลยนะคะท่านจะไปที่สมุทรปราการหลายจุดทีเดียวไม่ว่าจะเป็นที่ศูนย์พักพิงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอบางพลีใหญ่ติดกับวัดบางพลีใหญ่กลางนะคะสมุทรปราการแล้วก็จะไปให้กำลังใจผู้ประสบภัยครอบครัวผู้ประสบภัยผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงรวมจำนวน300รายมอบถุงยางชีพหรือน้ำดื่มนะคะแก่ผู้ประสบภัยด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก่อนเที่ยงก็จะมีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่ศูนย์พักพิงด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะที่ท่านลงพื้นที่ไปที่นนทบุรีท่านผอ.สวท.ท่านใหม่ของพวกเราก็ลงพื้นที่ไปด้วยนะคะท่านเหมือนใจวงใหญ่นะคะท่านหรือผอ.อุนะคะผอ.อุของพวกเราก็จะมารับมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการนะคะรักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรับไม้ต่อจากท่านผอ.ส้มวนิดาโคชเสนีในวันที่30กันยายนนี้แล้วก็จะลุยงานในวันที่1ตุลาคมแต่ปรากฏว่าดูจากข่าวท่านลงพื้นที่แล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้พร้อมกับท่านรัฐมนตรีนะคะช่วงนี้นะคะกรมประชาสัมพันธ์ท่านอธิบดีสุริไทยเลือกเกษมก็จะเกษียณอายุอีก2วันนะ
0: ค
1: ุณเชนันแล้วก็ท่านรองอธิบดีทั้ง2ท่านด้วยนะคะพอส้มพวกเราด้วยนะคะแต่ท่านก็ยังทำงานกันอยู่หลังบ้านเนี่ยไม่ได้หลับได้นอนทั้งคืนเลยเพื่อเตรียมความพร้อมหลายส่วนทีเดียวนะคะส่งกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะรัฐบาลให้นะคะครม.นัดพิเศษเมื่อวานนี้ก็ประกาศให้วันนี้พรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษใน4จังหวัดก็คือกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนโดยหน่วยงานภาครัฐก็ยังคงเปิดให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ตามปกตินะคะใครที่เดินทางโดยทางด่วนต่างๆตอนนี้ก็ถือว่าอำนวยความสะดวกให้ประชาชนนะย
0: ัง
1: ขึ้นฟรีกันอยู่นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยส่วนประธานวุฒิสภาสั่งยกเลิกนัดประชุมวุฒิสภาวันนี้พรุ่งนี้ด้วยเช่นกันหลังกรุงเทพมหานครประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะตอนนี้พอไปดูในส่วนของกรุงเทพมหานครเองก็มีการเปิดพื้นที่ศูนย์พักพิงเนี่ยหลายจุดทีเดียวนะคะยังไงคุณผู้ฟังจะติดตามรายละเอียดนั้นเข้าไปที่เพจกรุงเทพมหานครนะคะเช้านี้เพจกรุงเทพมหานครเขาโพสต์แบบนี้นะบอกว่าฟ้าสางฝนจางเมฆฝนก้อนใหญ่ผ่านไปแล้วน
0: ะ
1: คะดูจากข่าวก็คือไปโซนแถบพม่าแล้วนะคะยังไงก็ต้องติดตามตอนนี้เร่งสูบน้ำเต็มกำลังเพื่อลดระดับน้ำในคลองหลักด้วยนะคะอ่ะเราพักกันสักครู่ไปติดตามตีคล้องร้องข่าวมีหลากหลายประเด็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็ทรงห่วงใยพี่น้องประชาชนด้วยแล้วก็หลายๆส่วนทีเดียวนะคะเพื่อที่จะทำเพื่อพี่น้องประชาชนขอให้สถานการณ์คลี่คลายพวกเราก็ส่งกำลังใจกันนะคะหลายที่ยังฝนตกอยู่นะเห็นคอมเมนต์เนี่ย

0: ค่ะ
1: นะคะยังไงเดี๋ยวติดตามตีคล้องทองข่าวเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
6: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดเตรียมสิ่งของพระราชทานเชิญไปมอบแก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครพ่อแม่พี่น้องครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าช่วยเหลือราษฎรอย่างทันท่วงทีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเตรียมสิ่งของพระราชทานเชิญไปมอบแก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงเย็นวันที่26กันยายน2569โดยสิ่งของพระราชทานที่จัดเตรียมในครั้งนี้นั้นประกอบไปด้วยเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,800 ชุดเชิญไปมอบยังศูนย์พักพิง3แห่งอันได้แก่ศูนย์พักพิงโรงเรียนศรีพฤทาเขตสะพานสูงศูนย์พักพิงโรงเรียนประชาราชอุปถัมภ์วิทยาเขตคลองสามวาและศูนย์พักพิงโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังเขตลาดกระบังเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นการเบื้องต้นทั้งนี้อุทกภัยในครั้งนี้เกิดขึ้นจากฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่25กันยายน2569โดยปริมาณฝนสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างและในการนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ยังคงเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่อื่นๆที่อาจได้รับผลกระทบต่อไปครับพี่น้องส่วนทางด้านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่หลักสี่เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่27กันยายน2569ภายหลังกลับจากไปราชการต่างประเทศของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะก็ลงพื้นที่สำรวจชุมชนร่วมพัฒนาริมคลองเปรมประชากรตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยังชีพณศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์

แขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานครโดยระบุว่าจากการลงพื้นที่ก็พบเสียงสะท้อนจากชาวบ้านที่ไม่ได้รับความสะดวกจากน้ำท่วมขังจึงต้องเร่งดูแลอย่างเร่งด่วนทั้งในด้านอาหารยารักษาโรคและที่พักพิงแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เลือกอาศัยอยู่ที่บ้านของตนเองอย่างไรก็ตามในกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางควรอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงเพราะว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนโดยนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงกรณีการประกาศแจ้งเตือนที่อาจช้ากว่าสถานการณ์จริงจึงได้สั่งการให้สื่อสารอย่างกระชับและเข้าใจง่ายขณะที่รัฐบาลก็จะเร่งเยียวยาประชาชนผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ประชุมด่วนผู้ว่าราชการจังหวัดยกระดับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมเปิดระบบประกันภัยพิบัติ1ตุลาคม2569พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่27กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.และผู้ว่าราชการทั้ง76จังหวัดของประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ทุกพื้นที่ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้วยมาตรฐานสูงทั้งในด้านที่พักอาศัยสถานที่พักพิงอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคการแจ้งเตือนภัยและการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆโดยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอลงพื้นที่สำรวจความเดือดร้อนถึงหมู่บ้านพร้อมระดมกำลังพลและเครื่องจักรกลเข้ายับยั้งภัยทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงซ้ำหากพื้นที่ใดเกิดภัยพิบัติก็ให้เร่งประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือตามกฎหมายและประสานขอขยายวงเงินทดรองราชการมายังปภ.หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยทันทีซึ่งได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตัดสินใจแก้ปัญหาในพื้นที่ได้อย่างเต็มที่สำหรับจังหวัดที่ยังไม่เกิดภัยก็ให้จัดทำแผนเผชิญเหตุล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมรับมือโดยไม่ต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ก่อนแล้วนอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุดพร้อมประสานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจหรือคปภ.รองรับการขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่จะเริ่มใช้ในวันที่1ตุลาคม2569เพื่อเป็นกลไกจ่ายเงินเยียวยาพร้อมทั้งได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้ง3ไปแบ่งพื้นที่กำกับดูแลและสนับสนุนความช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนด้วยความรวดเร็วครับพี่น้องและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษก็มีมติกำหนดวันหยุดราชการคือ28และ29กันยายนนี้ใน4จังหวัดพร้อมเตรียมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสี่ยงมีอำนาจเต็มในการบริหารสถานการณ์พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่27กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษว่าที่ประชุมได้มีมติให้วันที่28ถึง29กันยายน2569เป็นวันหยุดราชการพิเศษยกเว้นธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์ครอบคลุมกรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการเช่นเดียวกับการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษที่จะต่อระยะเวลาจนถึงเวลา24นาฬิกาของวันที่29กันยายน2569ขณะที่คณะรัฐมนตรีก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติโดยในวันที่28กันยายน2569จะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบภัยจัดทำข้าวกล่องแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่แก้ปัญหาการส่งอาหารเข้าไปไม่ถึงโดยยังคงห่วงใยสถานการณ์ในจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีและจังหวัดตากซึ่งก็ได้สั่งการให้แต่ละพื้นที่เตรียมความพร้อมโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจเต็มในการบริหารสถานการณ์และทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็กล่าวด้วยว่าในวันที่28กันยายน2569

จะมีการเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเพื่อสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงส่วนกรณียกเลิกการลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีและนครนายกนั้นเนื่องจากว่าสภาพอากาศมันปิดไม่สามารถขึ้นบินได้นั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องกันกับนายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการด่วนไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผนึกกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระดมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกว่า30นายลุยน้ำช่วยชาวร่มเกล้าลาดกระบังครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะเขตร่มเกล้าลาดกระบังที่มีประชาชนได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือทางรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้เร่งประสานงานกับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและระดมความช่วยเหลือลงพื้นที่โดยเร่งด่วนทั้งนี้ทั้งนั้นได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมเจ้าหน้าที่กว่า30นายพร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือและอพยพประชาชนในพื้นที่ร่มเกล้าลาดกระบังร่วมกับทางกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยในเบื้องต้นนั้นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนรถประกอบเลี้ยง2คันสำหรับจัดเตรียมอาหารเรือลำเลียงท้องแบน1ลำสำหรับรับส่งและอพยพประชาชนรวมทั้งน้ำดื่มบรรจุขวด 6,000 ขวดเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยทั้งนี้การปฏิบัติการช่วยเหลือจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะบูรณาการการทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานในพื้นที่ทั้งภารกิจรับส่งและอพยพประชาชนจัดเตรียมอาหารรวมถึงการแจกจ่ายน้ำดื่มเพื่อเร่งบรรเทาผลกระทบและความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยซึ่งทางศูนย์ประสานงานกทม.เขตลาดกระบังก็ตั้งอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมีนายสยามช่างเนียมผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ประสานงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่จังหวัดนนทบุรีประสานหลายหน่วยงานช่วยเหลือครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่27กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยบริเวณหมู่บ้านพงเพชรอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยและผู้สูงอายุที่อยู่ภายในบ้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่นั้นเป็นพื้นที่โดยรอบกรุงเทพมหานครทั้งจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการโดยในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลเขตตรวจราชการก็ได้ลงพื้นที่ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดเพื่อติดตามและให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยจากการประเมินสถานการณ์ก็พบว่าขณะนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องนานกว่า24ชั่วโมงทำให้การระบายน้ำในพื้นที่เป็นไปได้ไม่เต็มที่อย่างไรก็ตามขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มเข้าสู่ระยะฟื้นฟูกันแล้วโดยฝนเริ่มหยุดและท้องฟ้าเริ่มเปิดแล้วโดยประตูระบายน้ำและเครื่องสูบน้ำต่างเร่งทำงานเต็มกำลังเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดแล้วในขณะเดียวกันทางกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งโรงครัวพระราชทานโรงครัวจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงกำลังจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทหารและตำรวจด้วยพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลเส้นทางและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมไปถึงเตรียมการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลด
ส่วนกรณีประชาชนกังวลในเรื่องอาหารและน้ำดื่มไม่เพียงพอนั้นขณะนี้ยังไม่มีปัญหาขาดแคลนในประเด็นนี้เนื่องจากว่าทางภาคเอกชนก็สามารถนำรถเข้าลำเลียงสิ่งของและอาหารเข้าไปในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองครับพี่น้องส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.ก็บูรณาการทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำและสั่งการมหาวิทยาลัยปรับรูปแบบการเรียนการสอนในวันที่28กันยายน2569พ่อแม่พี่น้องครับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านการพัฒนาทุนมนุษย์และเกษตรกรได้เปิดเผยถึงการบูรณาการความร่วมมือของรัฐบาลหลังจากได้ประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้ร่วมสนับสนุนกำลังพลเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่แล้วครับในด้านการบริหารจัดการน้ำกรุงเทพมหานครหรือกทม.ก็ได้ดูแลการระบายน้ำอย่างเต็มกำลังขณะที่จากการลงพื้นที่จุดผันน้ำของกรมชลประทานเพื่อระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาก็พบแหละครับว่าบางช่วงน้ำจากคลองรังสิตสามารถไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาได้ตามแรงโน้มถ่วงประมาณ 2-3 ชั่วโมงแต่เมื่อถึงช่วงที่น้ำทะเลมันหนุนก็จำเป็นจะต้องใช้เครื่องสูบน้ำเข้าช่วยแล้วครับแล้วจากการตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำในจุดดังกล่าวซึ่งมีอยู่ประมาณ20ตัวด้วยกันก็พบเลยครับว่ามีการใช้งานอยู่ราว70%และได้กำชับว่าหากเครื่องใดเสียก็ต้องรีบซ่อมหรือเปลี่ยนตัวใหม่เข้ามาแทนที่ทันทีทันใดอย่ารอช้ารวมไปถึงต้องเตรียมช่างผู้เชี่ยวชาญไว้ให้เพียงพอต่อเหตุจำเป็นในส่วนของการดูแลพี่น้องประชาชนและนักศึกษาในเรื่องนี้รองนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกหนังสือเวียนไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อให้ดูแลสวัสดิการและความปลอดภัยของนิสิตนักศึกษาและเจ้าหน้าที่กันด้วยโดยให้แต่ละแห่งพิจารณารูปแบบการเรียนการสอนในวันจันทร์ที่28กันยายน2569โดยยึดหลักความปลอดภัยเป็นสำคัญล่ะครับพี่น้องและสำหรับในภาพรวมโดยทั่วไปนั้นทางรัฐบาลก็กำชับให้ติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกอย่างใกล้ชิดกันต่อไปโดยสั่งการให้รายงานข้อมูลกันทุกวันเพื่อเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าทางรัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกอย่างใกล้ชิดหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงวันที่26-30กันยายนนี้ซึ่งคาดกันว่ากลุ่มฝนจะเคลื่อนตัวไปทางด้านตะวันตกและอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่แหละครับโดยทางด้านนายณพินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และรายงานข้อมูลอย่างต่อเนื่องให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรายงานสถานการณ์น้ำในภาพรวมเป็นประจำทุกวันรวมถึงลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พร้อมทั้งได้กำชับจังหวัดในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเหล่านี้แหละครับและหากเกิดสาธารณภัยขึ้นในจังหวัดเหล่านี้ก็ให้รายงานโดยเร่งด่วนเพื่อประสานการช่วยเหลือกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องสำหรับในส่วนของพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปนั้นทางรัฐบาลก็เชิญชวนประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเช็คน้ำติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมใช้วางแผนการเดินทางและเตรียมรับมืออุทกภัยครับพ่อแม่พี่น้องครับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทางรัฐบาลก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและประชาชนโดยทั่วไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเช็คน้ำของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาเพื่อใช้ติดตามสถานการณ์น้ำและประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ด้วยตนเองครับ
โดยแอปพลิเคชันดังกล่าวนี้ก็รวบรวมข้อมูลจากดาวเทียมสถานีตรวจวัดระดับน้ำสภาพอากาศระบบตรวจจับน้ำท่วมบนถนนและกล้อง CCTV พร้อมวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและ AI กันด้วยก็สามารถแสดงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมแบบรายชั่วโมง

วมไปถึงระบุตำแหน่งผู้ใช้งานและสถานการณ์น้ำในพื้นที่โดยรอบๆทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเช็คน้ำได้ฟรีทั้งระบบ iOS และ Android ครับเพียงค้นหาคำว่า

0: และกลุ่มธนาคารโลกครับซึ่งนับเป็นโอกาสของประเทศไทยแล้วครับในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาติครับและสำหรับตีคองร้องข่าวก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพเตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกครั้งนี้ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ซึ่งจะมีการประชุมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งก็เป็นเวทีสำคัญแล้วครับที่ผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนกว่า 15,000 คนด้วยกันจาก191ประเทศทั่วโลกที่จะมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจของโลกไปด้วยกันอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายทุกคนทุกท่านร่วมกันต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยรอยยิ้มและความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยกันนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: พี่ครับเกมนี้บอกว่า
2: แค่ลง10บาทก็ได้แล้ว
1: ผมจะกดแล้วนะ
3: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
1: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
3: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
4: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
5: นาฬิกา54นาทีค่ะมาถึงช่วงท้ายของข่าวยามเช้ามาตามข่าวกันต่อนะคะหลายท่านพอเห็นความยากลำบากหลายพื้นที่ก็อยากจะร่วมบริจาคแล้วก็อยากจะให้รัฐบาลมีศูนย์ที่จะเป็นนะคะในส่วนกลางที่จะส่งต่อตรงนี้นะคะซึ่งวันนี้ก็เดี๋ยวจะมีการแถลงในเรื่องของศูนย์ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของกทม.เองก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมส่งกำลังใจและสนับสนุนสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อนำไปจัดทำถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะซึ่งผู้ที่ต้องการสิ่งของมาบริจาคนั้นให้ตรงกับความต้องการแค่เรียกว่าต่อ1ชุดเนี่ยนะคะในส่วนของถุงยางชีพนั้นก็มีปลากระป๋อง4กระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป4ถ้วยหรือซองนะคะข้าวพร้อมทานนะคะรวมไปถึงกับข้าวพร้อมทานแครกเกอร์น้ำดื่มกระดาษทิชชู่ถุงดำความช่วยเหลือของท่านก็จะคือกำลังใจสำคัญให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยให้ก้าวผ่านวิกฤตไปได้ท่านที่อยากจะบริจาคนะคะกทม.ก็จะมี2จุดรับบริจาคเพื่อส่งต่อทั่วกรุงเทพตลอด24ชั่วโมงนั่นก็คือที่อาคารสำนักงานระบายน้ำชั้น1ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงนี่เองนะคะให้เบอร์โทรไว้ก่อนนะคะ0816112878แล้วก็ที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครประเวศนะคะ0894461855 0894461855ค่ะ
6: ค่ะในส่วนของทางรัฐบาลก็ย้ำสิทธิ์ของผู้ประกันตนมาตราที่33เจอภัยธรรมชาติจนทำงานไม่ได้นะคะรับเงินช่วยเหลือเหตุว่างานสุดวิสัย 50% นั้นไม่เกิน90วันโดยเมื่อวานนี้ทางด้านของร้อยเอกหญิงพัดรัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยนะคะว่าสำนักงานประกันสังคมขย้ำถึงสิทธิผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะกรณีน้ำท่วมจนไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้หรือว่านายจ้างได้รับผลกระทบจนไม่สามารถประกอบกิจการได้ชั่วคราวและผู้ประกันตนนั้นไม่ได้รับค่าจ้างสามารถที่จะขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุวิสัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้โดยทางสำนักงานประกันสังคมมีแนวทางในเรื่องของการจ่ายเงินทดแทนดังกล่าวในอัตรา 50% ของค่าจ้างรายวันครั้งละไม่เกิน90วันสำหรับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบควรเตรียมเอกสารให้พร้อมซึ่งประกอบไปด้วย 1. แบบขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานสปส. 2/01/7 2. คานหนังสือรับรองการว่างงานจากนายจ้าง

0: 3หากยังไม่ได้ผูกพร้อมเพลกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกไว้ด้วยค่ะส่วนของนายจ้างนั้นต้องออกหนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยโดยนายจ้างนั้นยื่นเรื่องผ่านระบบ e-service เพื่อขอรับผลประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานของผู้ประกันตนหรือว่ายื่นต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพพื้นที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหรือว่าสาขาขอให้ผู้ประกันตนค่ะที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองหรือว่าเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อไม่ให้พลาดความช่วยเหลือที่พึงได้รับประโยชน์ต่อประกันสังคมนะคะผู้ประกันตนนั้นสามารถสอบถามเรทเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าติดตามข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของทางสำนักงานประกันสังคมก็คือ www.sso.go.th หรือว่าช่องทางประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประกันสังคมได้ค่ะ
1: ด้วยสถานการณ์น้ำท่วมนะคะก็ส่งผลให้การออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมก็เลื่อนจากเมื่อวานนี้นะคะ27กันยายนเป็น11ตุลาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังหลายท่านส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยนะคะแล้วก็ติดตามตลอดเลยพี่วุฒิชัยบอกว่าที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทตาคลีหนองฉางสังขบุรีน้ำท่วมเป็นบางพื้นที่ครับส่วนพี่ภูมิเดชาบอกติดตามอยู่แล้วก็รับสัญญาณด้วยส่งกำลังใจให้ผู้ถูกน้ำท่วมทุกที่นะครับขอบคุณมากเลยนะคะกำลังใจจากทุกที่ส่งให้ทุกท่านนะคะตอนนี้รถไฟบขสต่างๆเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในการเดินทางยังไงใครจะไปใช้บริการอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินต่างๆก็เช็คก่อนนะคะแล้วก็เผื่อเวลาในการเดินทางด้วยส่งต่อให้ข่าวภาค7นาฬิกานะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับข่าวยามเช้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่31การบำเพ็ญตบะหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประสบอุทกภัยกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอปฏิบัติหน้าที่สั่งการเบ็ดเสร็จในการควบคุมการบริหารจัดการภัยพิบัติ
1: สหรัฐมอง